0: สแกนยานเราไปปะทะกับคลื่นคอสมิก
1: นู่นไงตัวตุ่นแบล็คโฮล
0: คิดว่านี่คือลูกตัวตุ่นแบล็คโฮลเพราะตัวโตมันจะใหญ่กว่านี้20เท่าน
2: ั่นคือลูกมันเหรอเนี่ย
0: รีบยึดอะไรไว้เด็ก
2: ๆโดนมันเขมือบแน่เลย
1: ฉันว่าไม่หรอก
0: ฉันก็ว่างั้นมันไม่ได้สนใจจะทำร้ายเราม
1: ันกำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวโซนิก
0: ตัวตุ่นแบล็คโฮลจะเขมือบทุกสิ่งพลังดูดของมันรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์หรืออุกาบาตไม่มีสิ่งไหนรอดพ้นความหิวของมันได้
1: จอมคือเมือบจักรวาล
3: ครั้งหนึ่งฉันกินบริโตตั้ง6อัน
1: อย่ามาเทียบ
3: ฉันเองก็ได้ชื่อว่าเป็นจอมคือเมือบบริโต
2: นี่ไม่ใช่ภารกิจผูกมิตรแล้วล่ะแต่เป็นภารกิจช่วยดาวเคราะห์
1: เราต้องไปเตือนชาวโซนิกให้พวกเขาเตรียมป้องกัน
2: บัดดอกเข้าไปใกล้ๆดาวโซนิกได้ไหม
0: เร่งสปีด

0: ยมากเลย
1: ว้าวว้าว
0: อร่อยไหม
1: ใช่ดูนั่น
0: มันมาถึงนี่แล้ว
2: สแกนหาเด็กดาวนี้
1: เด็กๆอยู่ไหน
2: เครื่องสแกนตรวจเจอพลังชีพของเด็ก
0: มีอะไรพุ่งมา
2: เด็กพวกเนี้ยเกิดขึ้นมาจากเสียงดนตรี
0: พวกเราก็เกิดมาจากมิตรภาพเราต้องรีบสื่อสารกับพวกเขาให้ได
2: ้ ฉันว่าเขาแนะนำตัวเองอ่ะ
1: ฉันชื่อลิ

0: เราได้เพชรใหม่แล้วล่ะรอเดี๋ยวไม่มีทางอ่ะเด็กๆเสียงดนตรีจะสู้ตัวตุ่นจอมขมือไปได้ยังไงอ่ะ
1: เฮ้ยบอสด็อกบอกว่าเจ้านั่นก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู
2: ่เด็กจอมขมือขนาดเท่าดาวเคราะห์นะลีโอ
1: Twinkle twinkle little more it is pretty right echoes up up up penny sonic so high light up mean guy in the sky
2: Leo ได้ผลน่ะมันเริ่มง่วงแล้ว
1: Twinkle twinkle little more get a grip show some control
0: มันหลับแล้วสุดยอดเลย
2: หลับปุ๋ยไปเลย
1: ได้ผลไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนฟอนิกพวกเขาทำอะไรอ่ะ
2: ฉันว่าเขาเล่นบทเพลงแห่งความหายนะ
1: ผลไม้ดาวโซนิกมันอร่อยจริง
2: ๆมันจะกินดาวนี้เพราะของหวานเนี่ยนะ
0: เหมือนลิ้นเด็กอ่อนเลย
2: มันจะดูดแรงโน้มถ่วงไปหมดแล้ว
1: โอ้งานเข้าบอสดอกเสียบปลั๊กอยู่หรือเปล่า
3: แน่นอนยังปลอดภัยดีใช่ไหม
1: เราต้องการอาวุธป้องกันมันฝรั่งรสเผ็ดเด็กไม่ชอบกินเผ็ด
0: อย่าบอกนะว่าเธอเคยเอาให้เด็กกินน่ะลีโอ
1: ฉันไม่ทำงั้นแน่แต่ฉันคือเด็กคนนั้น
0: โอ้
1: เผ็ดอ่ะเผ็ดอ่ะ
2: ว้า
1: ว้า
3: วกินให้อร่อยนะเจ้าตัวเขมือบ

0: ลิ้นเด็กอ่อน
1: ขอบใจบอสด็อกน่ารักที่สุดเลย
0: ได้เวลาถ่ายรูป
1: ทุกคนมาแล้ว
2: ทุกคนพูดว่าลิ้นเด็กอ่อน
3: ลิ้นเด็กอ่อน
4: กดแชร์

0: โรงงานลึกลับแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความน่าสงสัยเครื่องจักรกลปริศนากำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งหรือว่าที่นี่คือโรงงานผลิตอาวุธร้ายแรงที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติได้เจอเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คงต้องฝากเหล่าสปายเรนเจอร์สบุกเข้าไปสืบค้นหาความจริงมาให้ได้
1: เราไปหาดูกันไหมว่าแบบมันคืออะไรแถวนี้ดูไม่น่ามีเลยอ่ะ
2: มันไม่มีไฟลุก
3: ระเบิดอะไรนี่ด้วย
4: มันจะอันตราย
1: ไหมแต่แถวนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยนะพี่
5: พี่ว่ามันเหมือนอันนี้มากกว่าเนี่ยพวกโครงเหล็กเนี่ยตรงเนี้ย
4: แต่มันใช่เหรอพี่มันไม่เหมือนในรูปเลยนะ
5: มันก็เหมือนนะกลมๆอ่ะ
1: มันดูยาวกว่านี้แล้วก็เล็กกว่านี้นะพี่เพชร
6: อันนี้ก็พี่เป็นการดาวเทียม
5: แต่ว่านั้นมันมีประตูนะเราไปดูประตูเปล่าว่าม
6: ันมีเสียงอะไรออกมา
1: ใช่ใช่หลังประตูอาจจะมีสิ่งที่เราตามหาก็ได้
7: แป๊บ

0: ดิษฐ์อาวุธอะไรสักอย่างนึงอะอาวุธอะไรไม่ใช่ดูสิมีแต่กระถางเต็มไปหมดเลย
1: โอ
0: ้มันคือกระถางนะนึกว่ามันเป็นแบบที่หลอมเหล็กทำอาวุธอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ
0: ้กระถางเต็มไปหมดเลยอ๋ออันนี้คือกระถางที่เราเห็นในข้างในเมื่อกี
3: ้มันเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนหินอ่อนอะ
1: ใช่
0: แต่มันดูกวงๆมันก็ต้องกวงแหละ
3: มันมีฟองอากาศด้วยหนูว่าอันนี้มันคือพลาสติก
2: ใช่
3: แล้วข้างในคือเตาหลอมพลาสติกใช่ไหมรีไซเคิล
0: ใช
3: ่อ๋อ
0: มันถึงแบบเป็นเหมือนเศษๆอย่างงี้แล้วทำไงให้มันแบบอันใหญ่ขนาดนี้ได้ใส่ตัวคนเข้าไปได้เลยอะ
2: ถ้าอยากรู้ใส่อุปกรณ์แบบเราก่อนเดี๋ยวพาไปดู
3: ได้ไปเลย
0: ไป
3: เลย
0: ไป
4: มีอุปกรณ์ให้พร้อม
0: ไ
4: หมเนี่ย
0: เดี๋ยว
4: ไปเอาเลยนะโอ้โหเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้พี่เพชรครับกับเรนเจอร์เนี่ยมาอยู่ที่โรงงานปริศนาครับโรงงานนี้เนี่ยมีเครื่องจักรที่พ่นไฟได้ด้วยแต่ว่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเครื่องจักรเนี้ยมันสามารถถึงทำกระถางแล้วก็ทำในรูปแบบรีไซเคิลได้ด้วยและอุปกรณ์เจ๋งๆแบบนี้กับเจ้ากระถางแบบนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราตามน้องน้ำหวานกับน้องตะวันเนี่ยไปหาคำตอบพร้อมกันดีกว่าครับเด็กๆมันมีไฟระวังร้อนนะ
5: รู้กันหรือเปล่าจ้าว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีการแบ่งชนิดของพลาสติกตามรหัสรีไซเคิลด้วยนะมีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันที่เรามักจะเห็นพร้อมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้นี่ล่ะพลาสติกตัวแรกมีชื่อย่อว่าเพทบอกเลยว่าเจอบ่อยที่สุดเพราะเบาใสแข็งแรงเป็นพลาสติกที่เอามาทำขวดน้ำที่เราดื่มกันนี่ล่ะส่วนนี้ก็คือ HDPE เป็นพลาสติกที่อัพความไฮควอลิตี้ขึ้นมามีเนื้อหนาคนก็เลยชอบเอาไปรีไซเคิลเป็นถังท่อสารพัดนึกถัดมาก็เป็นพวก PVC พวกเนี้ยเป็นพวกพลาสติกติสคุณสมบัติขึ้นอยู่กับการผสมสารประกอบไม่เหมือนกันบางทีเอาไปทำท่อน้ำก็เลยเปลี่ยนรูปได้ยากต่อมาก็เป็น LDPE อันนี้เป็นพลาสติกเนื้อนิ่มใช้ทำเป็นถุงพลาสติกสุดพริ้วใส่ของได้ใช้กันทุกบ้านแบบเลิศๆรีไซเคิลกี่ครั้งก็กลับมาเป็นถุงได้ตลอดต่อไปคือพลาสติก PP สุดฮอตทนความร้อนได้ดีมากและนี่ก็คือ PS เป็นพลาสติกแบบเนื้อโฟมไม่เหมาะที่จะเอามารีไซเคิลเพราะอดหักง่ายมากสุดท้ายก็คืออาร์เตอร์รหัสนี้แปลว่ามีส่วนผสมที่หลากหลายแบบเดาทางไม่ถูกคนก็เลยไม่เอามารีไซเคิลแล้วเธอล่ะคิดว่าพลาสติกที่ใช้ทำกระถางเนี่ยเป็นพลาสติกชนิดไหนกันนะลองทายดู
2: อะเลือกให้หน่อยอันไหนสามารถเอาไปทำกระถางได
4: ้อันไหนทำกระถางได้
3: อันนี้เปล่าแข็งๆนะบิดไม่งอเลย
2: ไม่ใช่
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้ได้ไหม
2: ยังไม่ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้อ่ะ
2: ยังไม่ใช่เหมือนกัน
3: ยังไม่ใช
1: ่หรือว่าอันไหนอันนี้ได้ไหม
2: เฮ้ยใช่แล้วอันนี้นี่แหละที่สามารถเอาไปใช้ได้
0: อ
2: ัน
0: แค่นี้เลยเหรอ
2: ใช่
3: แสดงว่าฝาอันนี้ก็ใช้ได้
2: ใช่แล้ว
1: แค่นี้เอาไปทำเป็นอันใหญ่ๆได้เหรอ
3: เพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะของที่เลือกกันมาจะมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมที่มีเลข2กับเลข4อยู่นั่นแหละจะสามารถนำมารีไซเคิลได
4: ้งั้นเราก็เลือกง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าพลาสติกอันไหนที่มีสามเหลี่ยมแล้วก็มี2 4ก็เอานั้นแหละ
2: ใช่
3: แต่อันนี้มันเป็นเลข5คือใช้ไม่ได
4: ้โอ้ยงี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้
0: แล้วทำไมพลาสติกอันอื่นที่ไม่ใช่เลข2กับเลข4ถึงใช้ไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติของพลาสติกไม่เหมือนกันจึงต้องใช้แค่เลข2ถึงเลข4คุณภาพถึงจะแข็งแรง
2: และนี่คือพลาสติกที่เราเลือกมาเลข2กับเลข4เราเอาไปสับและเอาไปทำให้มันเป็นเส้นให้มันง่ายต่อการรีไซเคิล
0: มันดูลื่นๆนะ
1: ใช่มันลื่นแล้วมันแบบมันยืดๆด้วยนะพี่ขาถ้ามันเป็นแบบเส้นแบบนี้เราสามารถเอาไปขดในแม่พิมพ์เมื่อกี้ที่มันหมุนๆได้ไหมอะคะ
0: ยังไม่ได้เพราะว่าต้องเอาไปสับก่อนให้มันเป็นผงๆแล้วก็ใส่สารกัน UV แล้วก็ใส่สีต่างๆให้มันเกิดมีสีสัน
3: อ๋อเราถึงจะเอาเข้าได้
0: อีกหลายขั้นตอนเลยนะสำหรับหนูก็คิดว่ามันดีนะเพราะว่ามันเอาแบบพวกขยะต่างๆเอามารีไซเคิลเป็นของใช้ต่างๆที่แบบนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นแบบกระถางอย่างเงี้ยลดโลกร้อนด้วยมลพิษต่างๆมันก็จะไม่ค่อยมี
2: แล้วก็ข้อดีของพลาสติกแบบนี้คือหลักๆคือมันเบาด้วยแล้วก็มันมีความยืดหยุ่น

0: แล้วก็มันแตกต่างจากพวกกระถางดินเผาเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงงานคนไม่ต้องใช้ให้มันยุ่งยากเพราะว่าไปแค่เข้าเครื่องหรือว่าเป็นแม่พิมพ์ก็สามารถทำได้แล้ว
1: จากอันเนี้ยกลายเป็นอันเนี้ย
2: อุ๊ยมันมีแบบสีนิดนึงที่เหมือนกันนะแต่ว่าแบบขนาดชิ้นมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะ
3: อันนี้เลยเหมือนผงซักฟอกอ่ะ
2: อุ๊ย
4: อันนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วสามารถเอาเข้าเครื่องได้แต่ก่อนที่จะเข้าเครื่องเนี่ยเครื่องมันร้อนมากๆเดี๋ยวจะให้พี่เขามาทำให้ดู
3: โอเค
2: ได้เลย
5: วิธีการผลิตกระถางดูแกนกันนะคะโดยอันดับแรกเนี่ยพี่เขาจะนำวัตถุดิบของเราที่เป็นเม็ดพลาสติกนะคะนำไปใส่ในโมยักษ์กันค่ะเดี๋ยวจะต้องรอให้โมนะคะร้อนก่อนนะคะถึงจะนำใส่เข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะซึ่งเม็ดพลาสติกเราจะทำการชั่งน้ำหนักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะโมก็จะกลิ้งด้วยความร้อนไปเรื่อยๆนะคะจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆสังเกตนะคะวิธีสังเกตนะคะเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฉายนั่นเองค่ะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมืดเราส่องเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะยังหล่นลงมาไหมถ้ายังหล่นแปลว่ามันยังละลายได้ไม่ดีค่ะแต่ถ้าไม่มีผงหล่นแล้วแสดงว่ากระถางเราเนี่ยพร้อมที่จะออกมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเด็กๆลองดูไหมคะโอเคเดี๋ยวส่องเข้าไปตรงกลางได้เลยนะคะ
6: เอ้ยนั่นมีเศษแสดงว่ามันยังละลายไม่หมด
2: ใช่ๆ
6: ไม่มีลองดู
7: มา
8: เห็นไหมมันยังมีเม็ดวิ่งอยู่เลย
6: ส่องเข้าไปแล้วมันกว้างมากเลยนะ
8: ใหญ่นะข้างในอ่ะการทำกระถางรีไซเคิลจะต้องใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตขึ้นเองเป็นโครงสร้างหลักในการทำให้พลาสติกขึ้นรูปทรงได้โดยแม่พิมพ์กระถางจะออกแบบให้ส่วนหัวใหญ่กว่าส่วนท้ายโดยจะต้องยึดหลักความสมมาตรเพื่อให้กระถางทรงตัวได้ดีเมื่อนำแม่พิมพ์เข้าสู่ขั้นตอนการกลิ้งกระถางหรือโรโตโมดิ้งความร้อนที่อยู่รอบๆแม่พิมพ์ที่กำลังหมุนอยู่จะทำให้เกิดการหลอมเหลวพลาสติกข้างในจนพลาสติกได้เคลือบผิวแม่พิมพ์เอาไว้กลายเป็นชิ้นงานพลาสติกที่มีความหนาสม่ำเสมอกันแข็งแรงเบาแถมยังไร้รอยต่อสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครอีกด้วยล่ะครับ
6: โอ้ยโอ้ยสวยมากว้าว
2: มันมีเป็นแบบเหมือนฝาข้างบนด้วย
6: ใช
9: ่โอ้เนี่ยกรอบๆเลยอะ
6: จากชิ้นเล็กๆแบบที่เขาเทใส่โมไปเมื่อกี้หลอมเสร็จเป็นนี้เลยอ่ะพี่ขาแล้วอย่างชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาทำเท่าไหร่อ่ะคะ
5: ค่ะเห็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแต่ขั้นตอนการกลิ้งเนี่ยก็พาไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วค่ะแล้วก็ต้องรอให้เย็นอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะได้มา1ใบค่ะ
10: ตอนแรกที่ผมรู้ว่าที่นี่คือโรงงานรีไซเคิลพลาสติกเป็นกระถางครับผมรู้สึกว้าวมากๆเลยครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันต้องใช้เวลาย่อยสลายนานมากๆแล้วเราเอามารีไซเคิลทำเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้มันดีต่อโลกมากๆเลยครับ
6: กระถางนี้หนูคิดว่ามีข้อดีค่ะเพราะว่าหนูเห็นแบบมีรูที่แบบสามารถระบายน้ำได้ด้วยแล้วก็มันไม่เป็นรูใหญ่เกินไปค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้อะไรอย่างเง
11: ี้ยมันเบาค่ะพอเราใส่ต้นไม้ลงไปนะคะก็จะได้หนักแค่ต้นไม้ค่ะกระถางก็จะไม่หนักแตกต่างจากกระถางที่ทำมาจากกู้หรือดินเผามันก็จะหนักทั้งกระถางแล้วก็หนักทั้งต้นไม้ค่ะ
6: ถ้าหนูเอาพลาสติกรีไซเคิลนี้ไปหลอมไม้ได้นะคะหนูคิดว่าหนูอาจจะอยากทำเป็นแบบไวท์บอร์ดอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบมันเขียนเป็นลื่นๆได้ค
11: ่
6: ะ
11: ของหนูก็มีคำว่าสนะก็คิดเหมือนตินเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมที่ว่าอาจจะทำเป็นของข้างนอกอย่างเช่นเป็นโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งชมวิวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นมาโยสำหรับไว้ให้เด็กเล่นก็ได้ค่ะ
12: ท่ามกลางกองขยะพลาสติกที่เตรียมจะเอาไปทำการรีไซเคิลนี้มีพลาสติกที่แยกประเภทได้7แบบเห็นแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ว่าเนื้อพลาสติกนั้นมีหลากหลายแล้วถ้าตอนที่พวกมันหลอมละลายเมื่อเจอกับความร้อนล่ะจะเป็นยังไงมาทดสอบหลอมพลาสติกดู

ลาสติกแบบที่2แล้วก็แบบที่4เมื่อโดนความร้อนมีเนื้อพลาสติกละลายออกมาเยอะเลยเอาไปรีไซเคิลและหลอมขึ้นรูปใหม่ได้ส่วนพลาสติกแบบอื่นๆที่เหลือก็มีเนื้อพลาสติกที่ละลายในความร้อนที่ต่างกันออกไปยกเว้นเจ้าตัวนี้ละลายไปหมดเลยอ่ะหายไปเลยเพราะแบบนี้ไงเลยไม่นิยมนำไปรีไซเคิลอ้าวแล้วจะทำอะไรได้แบบนี้จะทิ้งให้เป็นขยะเลยเหรอแทนที่จะเผาลองเอาพลาสติกแบบที่6ที่เป็นโฟมหักง่ายเนี่ยมาเจอกับเจ้าสิ่งนี้น้ำยาล้างเล็บหรือสารอะซิโตน

0: ไม่น่าเชื่อโฟมละลายหายไปกลายเป็นเนื้อพลาสติกเหนียวๆที่สามารถเอาไปทำเป็นกาวที่ใช้อุดรอยรั่วหรือติดวัสดุสิ่งของในงานก่อสร้างได้พลาสติกแบบที่6หรือว่าโพลิสไตรีนเนี่ยมีเนื้อที่อ่อนนุ่มเมื่ออัดอากาศเข้าไปจะทำให้พลาสติกขยายตัวได้หลายเท่าขึ้นรูปเป็นแผ่นโฟมได้เมื่อเจอเข้ากับสารอะซิโตนก็จะทำให้โครงสร้างของพลาสติกเนี่ยมันละลายปล่อยให้อากาศที่อัดอยู่ข้างในเนี่ยหลุดออกมาคืนรูปกลับมาเป็นสารโพลิสไตรีนที่อ่อนนุ่มเหนียวหนืดเอาไปทำเป็นกาวได
1: ้ Spy Rangers ได้รู้แล้วว่าพลาสติกมีคุณสมบัติในการนำกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่และสามารถคืนรูปได้ด้วยแม่พิมพ์ภารกิจในวันนี้จึงอยากให้เหล่า Rangers ช่วยกันระดมไอเดียออกแบบโมเดลชิ้นงานและแม่พิมพ์สุดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้เกิดเป็นผลงานพลาสติกรีไซเคิลที่มีความหลากหลายไม่เหมือนใครเพื่อส่งต่อให้กับโรงงานแห่งนี้เอาไปใช้ได้ในอนาคตเลย
2: ถ้างั้นเราคุยกันก่อนไหมว่าเราจะทำอะไร
3: ดีได้ๆ
2: บ้านสุนัขบ้านแมวอะแบบนั้น
3: ของเราก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะ
4: ทำเป็นกระเป๋าก็ได้นะ
3: ก็ดีนะ
2: เรายังสรุปกันไม่ได้ถ้างั้นเราควรถาม AI กันไหม
3: โอเคงั้นเรามีเครื่องขึ้นรูปด้วยกันหมุนและหลอนสามารถทำบ้านสุนัขได้ไหม AI ตัวนี้เราเอาออกมาได้แล้วเขาบอกว่ามันคือเครื่องมือที่ถูกต้องที่สุดแล้วเขาบอกว่ามันมีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้พลาสติกบดได้ก็คือเราก็มีพลาสติกบดเหมือนกันแสดงว่าเราสามารถทำแม่พิมพ์จากบ้านหมาอันนี้ได้งั้นเราลองมาออกแบบก่อนไหมแล้วก็ค่อยถาม AI อีกทีนึงว่าแบบให้ช่วยออกแบบอีกรอบนึงสองคนนี้อาจจะดูเรื่องบ้านหมาว่าสรุปจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราสามคนช่วยดูเรื่องเครื่องว่ามันจะออกมาเป็นยังไงด
2: ีโอเคได้ถ้าแบบเอาแบบชิ้นเดียวโมเดลนะเราว่ายังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี
5: ้ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเจาะหน้าต่างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้
3: เป็นโค้งอย่าง
5: น
3: ี้ขึ้นมานะ
6: เป็นอย่างนี้ใช่ไหม
3: แบบนี้ก็ได้นะถ้าเขามีพัดลมแสดงว่าเขาต้องการลดความร้อนข้างนอกหน่อยอันนี้คือมันหาออกมาจากตัวเครื่องถูกปะ
7: ใช่เพราะว่าจะมีขาตั้งด้วย
3: โอเคแล้วก็เป็นพัดล
7: ม
3: ก็เพิ่มโครงออกไปก็ได้แล้วก็เหมือนจะเป็นฝาตรงนี
7: ้ถ้าสมมติว่าเราวาดแม่พิมพ์ไม่ถูกเนี่ยเราลองเดินไปดูไหมแม่พิมพ์เต็มไปหมดเลยนะ
2: ได้มันน่าจะเห็นภาพกว่าน
7: ี่ไงเต็มไปหมดเลย
3: วินี่ไงมันเป็นรูแล้วก็เป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมๆอย่างนี
7: ้ตลอดว่าไหม
3: หรือตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนทางแบบที่เป็นเหล็กของเขา
4: ใช่แบบนี้เลยแล้วเราก็ค่อยมาทำช่องว่างให้เกิด
7: ความแข็งแรง
4: ใช่
7: เพราะว่าดูในแม่พิมพ์เนี่ยมีแต่เหล็กเต็มเลยแล้วลองมาเพิ่มเหล็กไหม
3: ได้
7: เป็นที่ขำ
3: เราว่าเหล็กเพิ่มข้าง
7: ใช
3: ่เป็นครึ่งวงกลมแล้วว่าเล็กลงเลยนะก็คือวงกลมเป็นรูกลมแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาใช่ไหม
4: ใช่
5: แล้วมีขาตั้งเลยใช่ไหม
3: เป็นสี่เหลี่ยม
7: ใช่เพื่อมันจะได้แข็งแรงแต่ว่าเราลองเพิ่มเหล็กไหมเพราะว่ามันจะได้ดูแบบให้มันแข็งแรงเพราะว่ามันจะได้มีเหล็กมาค้ำตรงนี้สองอันไหม
3: ได้ๆถ้าเราวาดเสร็จแล้วเราลองให้ AI ช่วยเจนออกมาแล้วเราก็บอกไปเลยว่ารูปแรกที่เราถ่ายเป็นบ้านหมาแล้วก็อันนี้เป็นแม่พิมพ์ของมัน
5: อันนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราออกแบบบ้านสุนัขนะคะแล้วก็กำลังถ่ายรูปไปให้ AI ช่วยดูค่ะแล้วก็ช่วยเจนเป็นรูปภาพออกมาจริงๆค่ะ
7: เพราะว่าบางทีเนี่ยเราวาดรูปไม่เก่งแล้วก็ AI จะช่วยเราออกแบบออกมาเป็นโมเดลได้ของจริงถ้าเรามี AI 2ตัวเนี่ยเราจะได้ดูความน่าเชื่อถือแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็เราเอามาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนมันจะน่าเชื่อถือกว่ากัน
2: พอเราออกเป็นรูปแล้ว
3: อันนั้นประตูแม่พิมพ์ค่ะตั้งแม่

0: ็มพัดลมแล้วความร้อนด้านนอก
1: ตรงแม่พิมพ์อ่ะมันก็แบบมีเขาคงกับบ้านหมาเหมือนกันนะถ้างั้นเราคิดว่าเราเอาแบบนี้เลยไหม
0: นะจบ
1: ก็ตอนนี้ทำตัวบ้านหมาเป็นโดมอยู่ค่ะเราออกแบบมาแบบให้คล้ายกับแม่พิมพ์ข้างในที่เราเห็นด้วยค่ะ
2: ข้อดีของการใช้ AI ทำแม่พิมพ์ก็คือมันช่วยสร้างภาพที่เสมือนจริงซึ่งดีมาก
1: ๆหนูคิดว่าบ้านนี้ถ้าทำขึ้นมาจริงๆก็มีข้อดีค่ะคือมันหนึ่งคือมันเบาค่ะแล้วก็แม่พิมพ์มันพิมพ์ซ้ำกี่รอบก็ได้เปลี่ยนสีของบ้านสุนัขก็ได้แล้วก็เคลื่อนย้ายได้ต่อได้ด้วยค่ะ
2: เพิ่มสีสันลวดลายให้มันมีความสวยงามแล้วก็น่าอยู่ต่อน้องหมาด้วยเห็นแล้วน่ารัก
3: ตอนนี้ผลงานที่ทำออกมาเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้ยังไงได้บ้าง
1: นี่อันนี้คือผลงานที่เราทำออกมาอันนี้จะเป็น
4: อันนี้แบบจำลอง
3: เอาเป็นแบบจำลองอ๋ออันนี้คือทางเข้า
1: อันนี้ถ้ามันเป็นพลาสติกที่เราทำจริงๆนะพี่เพชรมันก็จะเคลื่อนย้ายง่ายใช่แล้วก็เบาด้วยทำความสะอาดง่ายด้วยนะ
3: ซึ่งแม่พิมพ์ที่ทำออกมาเนี่ยมันสามารถทำให้ตัวบ้านของน้องเนี่ยออกมาเสร็จสมบูรณ์ได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วว่ากรรมวิธีตั้งแต่ขั้นตอนที่เราเรียนรู้ไปจนถึงเข้าเครื่องที่พ่นไฟได้ออกมาเป็นแบบนี้เลย
1: ใช
3: ่เก่งมากๆเลยครับขอให้ผลงานดีๆแบบนี้สร้างสรรค์ออกมาเรื่อยๆเลยนะเก่งมากครับปรบมือตัวเอง
5: การนำขยะพลาสติกมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้งเป็นวิธีการกำจัดขยะพลาสติกอย่างชาญฉลาดทำให้เหล่าเรนเจอร์สได้มาไขความลับและฝึกฝีมือคิดชิ้นงานออกแบบโมเดลแม่พิมพ์บ้านสุนัขที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและมีน้ำหนักเบาโดยจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่าชิ้นงานนี้สามารถผลิตขายได้จริงแต่ต้องระวังเรื่องของการระบายความร้อนต้องเพิ่มช่องระบายอากาศและในส่วนของแม่พิมพ์ที่ออกแบบมาก็ต้องปรับช่องใส่พลาสติกให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้แกะชิ้นงานออกมาได้ง่ายเท่านี้ก็จะได้ทั้งบ้านสุนัขและแม่พิมพ์สุดเจ๋งตามความคิดของเรนเจอร์สเลย
3: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ออกแบบชิ้นงานและโมเดลแม่พิมพ์พลาสติกสำหรับการหลอมพลาสติกให้กลายเป็นชิ้นงานที่ออกแบบในสไตล์ของตัวเองโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยแล้วส่งรูปภาพผลงานพร้อมคำอธิบายขมวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการคิด Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะรอลูกค้าเนี่ยมารับของแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาไอเดียของพวกเราอะไปขายลูกค้าดีไหมแต่ว่าขายเด็กๆก่อนและนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเราเด็กๆที่น่าซึ้งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็น
6: คิดเรนเจอร
3: ์ปฏิบัติการ
6: เด็กช่างคิด
7: เย
3: ้เหลืออีกหนึ่งอันไปยกมาเลย
4: ไปเดี๋ยวลูกค้า

0: ลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่ไอซ์ในรายการไทย PBS Kids Club แล้ววันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมและเจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมมาเจอทุกคนแล้วงั้นมาเจอน้องเขากันเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิดาพานาสิงชื่อเล่นชื่อว่าเอวาอายุ9ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้น้องเอวาพร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
1: คิดเล่นเป็นข่าว
0: พี่ไอ้น้องเอวาครับรู้มาว่าวันนี้เนี่ยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียนใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะพี่กันและไทย PBS คิดก็ยังไม่พลาดนำกิจกรรมสนุกๆไปฝากเด็กๆอีกด้วยค่ะ
1: ซึ่งบอกเลยนะครับงานนี้เนี่ยสนุกมากๆเพราะว่าน้องๆนะครับจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์กันแบบจัดเต็มเลยล่ะครับคิดเล่นเป็นข่าววันนี้นะครับจะพาเด็กๆทุกคนไปดูภาพบรรยากาศในงาน NSM Future Kids Play 9จัดที่บริเวณชั้น

0: ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบรรยากาศในงานนะครับคึกคักสุดๆเลยเพราะว่ามีเด็กๆนะครับเดินทางมาปลดปล่อยจินตนาการกันเพียบเลยบอกเลยว่างานนี้นะครับพี่ๆ NSM เขาเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่สนุกสุดๆไปเลยล่ะครับ
1: ไปดูกันค่ะวันเพื่อนที่ไปเขาได้ทำอะไรกันบ้างเริ่มที่โซนโดมดูดาว360องศาทุกคนจะได้ท่องจักรวาลแบบสมจริงเหมือนหลุดไปในอวกาศเลยค่ะ
0: ส่วนใครที่เป็นสายประดิษฐ์นะครับต้องไม่พลาดห้องทดลองนักประดิษฐ์เพราะมีทั้งเวิร์กช็อปการทำดาบเลเซอร์เท่ๆและสบู่ไดโนเสาร์สุดคิ้วให้ได้โชว์ฝีมือกันด้วยและที่ล้ำสุดๆนะครับต้องยกให้โซนลองของล้ำครับงานนี้นะครับน้องๆเนี่ยได้ลองเล่นกับ AI สุดฉลาดและฝึกสั่งงานหุ่นยนต์ด้วยการเขียนโคดดิ้งกันอย่างสนุกสนานเลยแหละครับ
2: ที่จัดงานครั้งนี้นะครับก็คือ Future Playground นะครับก็เป็นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์ที่จะให้ครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ในเวลาช่วงปิดเทอมเนาะได้มาช้อปปิ้งแล้วก็เราก็อาศัยช่วงเวลานี้ที่ช่วงปิดเทอมเนี่ยให้ครอบครัวเข้ามาได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่มันอยู่รอบๆตัวอย่างสนุกสนานเด็กๆได้ทดลองได้ประดิษฐ์ได้เรียนรู้ต่างๆซึ่งทาง NSM อปวช.เราก็นำกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาให้กับเยาวชนแล้วก็ครอบครัวได้ลงมือเล่นกันในกิจกรรมสนามเล่นนี้ครับใน Future Playground ครั้งนี้ก็จะมีทางกรมทรัพยากรธรณีซึ่งมีพิพันธ์ไดโนเสาร์เนาะที่คลอง5ซึ่งอยู่ใกล้ๆเรานะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับมีจิสดาเป็นหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ตอนนี้เขามี Space Aquarium ซึ่งรีโนเวทใหม่นะก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้ที่ศรีราชานะครับมีTrue Tero Digital นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเราที่จะเรียนรู้เรื่อง AI นะครับก็มาเรียนรู้กันได้มี iMac นะครับเป็นเอกชนที่เรียนรู้เรื่องโคดดิ้งนะครับแล้วก็ Thai PBS เนาะที่มีพื้นที่กิจกรรมให้กับเยาวชนได้มาเรียนรู้โดยเฉพาะFuture Park รังสิตนะที่เราร่วมกันในการจัดงานที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยกันเป็นประจำทุกปีครับ
3: วันนี้หนูมาทำกิจกรรมค่ะหนูทำกระดาษชอบก็แก๊กค่ะหนูชอบอันนี้ค่ะมันมีเสียงก๊อกแก๊กค่ะ
4: มาทำกิจกรรมครับกิจกรรมก๊อกแก๊กผมทำก๊อกแก๊กไปฉี่5อันแล้วทำก๊อกแก๊กเสร็จแล้วก็จะไปช่วยพี่เขาทำครับวุฒิอื่นๆน่าก็มีหน้ากากแล้วก็ลูกโลกที่ระบายสี
1: ดูสนุกมากๆเลยค่ะถึงแม้งานฟิวเจอร์พาร์คจะจบลงไปแล้วแต่ความสนุกแบบนักวิทย์ยังมีให้ตะลุยต่อที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อนๆสามารถไปสนุกกันได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับเอวาและสำหรับเด็กๆคนไหนนะครับที่อยากไปปล่อยพลังจินตนาการแบบนี้นะครับก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ตามไปเช็คอินได้นะครับรับรองว่าได้ทั้งความรู้และก็ความสนุกกลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับพี่กันครับเห็นว่าข่าวต่อไปเนี่ยมีข่าวที่น่าภูมิใจมากๆมาฝากทุกคนใช่ไหม
5: โอ้โหใช่เลยครับผมอยากได้ขอเสียงปรบมือดังๆก่อนเลยครับ
6: ช่วยผมด้วยครับ
0: ให้พี่ไอซ์เหรอฮะหรือ
5: ไม่ใช่ครับให้กับน้องๆตัวแทนประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อไกลถึงเวทีโลกไงครับในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ICYS 2026นั่นเองครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.จัดส่งนักเรียนทุนพัฒนาครับและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่32ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั่นเองครับ
1: งานนี้พี่คนไอเดียสุดเจ๋งคว้ารางวัลฝากพวกเราเพียบเลยเริ่มที่พี่คนเก่งคนแรกพี่ทวีวัฒน์จากโรงเรียนศรีบุญญานนท์คว้ารางวัลเหรียญเงินและรางวัลพิเศษจากการสร้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่ใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาช่วยควบคุมค่ะ
5: ต่อด้วยน้องธนกิจจากโรงเรียนบดินทร์เดชาครับคนนี้ครับผมคว้าเหรียญทองแดงและรางวัลพิเศษมาได้ครับกับผลงานการวิเคราะห์การตอบสนองความร้อนจากเลเซอร์ในอนุภาคนาโนเหล็กออกไซด์เพื่อช่วยในการรักษาโลกครับ
1: นอกจากนี้ยังมีพี่สุภิศราจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมคว้ารางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลที่2จากผลงานซาไลวาป๊อปหรือน้ำลายเทียมจากกระเจี๊ยบเขียวและเก๊กฮวยค่ะ
5: ส่วนน้องพิมพ์นภัสจากโรงเรียนศรีบุญญานนท์ก็คว้าเหรียญทองแดงและรางวัลที่1มาฝากพวกเราครับกับวิธีการกำจัดไมโครพลาสติกในน้ำด้วยไคโตซานเพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าสนใจเลยล่ะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีพี่

0: ักษ์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ไปนำเสนอเรื่องการค้นพบตัวแปรทางพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคพากินสันและพี่พิชยะจากโรงเรียนบดินทร์เดชากับผลงานการส่งผ่านตัวยาเพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงินทางผิวหนังด้วยค่ะ
1: โอ้โหทุกคนเนี่ยเก่งกันมากๆเลยครับพี่กันเนี่ยเชื่อว่าจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ดูได้อย่างแน่นอนแต่ว่าสำหรับข่าวดีๆแบบนี้นะครับก็ยังมีให้เด็กๆเนี่ยได้ติดตามอีกเพียบเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage ไทย PBS Kids ครับ
2: โอ้โหเป็นยังไงบ้างสนุกไหมเอวา
0: สนุกมากๆเลยค่ะ
1: แล้วที่น้องเอวาอ่านข่าวมาเนี่ยชอบข่าวไหนมากที่สุดครับ
0: ชอบข่าวที่1ค่ะเพราะมีกิจกรรมสนุกเต็มไปหมดเลยค่ะ
2: และการได้มาอ่านข่าวกับพวกเราเดี๋ยวมันท้าทายตัวเองไงคะ
0: ต้องจำและต้องท่องบทเยอะๆค่ะ
2: เอาล่ะครับผมในเมื่อน้องเอวามาอ่านข่าวพวกเรานะครับพี่ๆก็มีของที่ลึกจะมอบให้ด้วยนี่เลย
1: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเอวามากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแต่ความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids Club ครับ
1: ไปกันเลย
2: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ไอซ์กับพี่การอยากทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฝนดาวตก
1: แล้วเอาผงขมิ้นแบบนี้มาใช้ในการทดลองมาลุ้นไปพร้อมๆกันในช่วง
3: มาเหนือเมกเสกสิ่งประดิษฐ์ตีความรู้สตรีม
2: ต้อนรับเด็กเข้าสู่ช่วง
3: มาเหนือเมก
2: เห็นเราสองคนมาคู่กันแบบนี้นะครับพี่ไอซ์พี่การในวันนี้เนี่ยก็จะมาเสกสิ่งประดิษฐ์จากของใกล้ตัวนะครับให้กลายเป็นงานวิทย์สุดว้า
1: และในวันนี้ครับพี่กันเนี่ยมีไอเทมวิเศษ
2: นั่นก็คือผมวิเศษเหรอ
1: ใช่
2: ทำไมมันเหลืองๆส้มๆอย่างเงี้ย
1: นี่พี่ไอ้ไม่รู้จักหรอครับอันนี้เนี่ยคือผงขมิ้นชันที่เวลาแบบคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยเอามาทำกับข้าวเอามาใส่แกงอะไรแบบนี้ไงแต่ดูนี่นะเพียงพี่กันเนี่ยจะทำให้เป็นฝนดาวตก
2: ฝนดาวตก
1: ใช
2: ่พี่กันน่าจะไม่ค่อยได้กินข้าวช่วงนี้นะกินข้าวน้อยไปพักกินข้าวไหม
1: โอเคเกิดกัน
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่ง
1: ครับผม
2: แต่ว่าพี่ไอ้ก็อยากรู้เหมือนกันมันจะทำได้จริงเหรอพี่กัน
1: อ่ะงั้นระหว่างเราเตรียมอุปกรณ์เนี่ยพี่กันจะทดลองให้พี่ไอ้ดูดีไหม
2: เฮ้ยดีเลยครับผมงั้นอย่ารอช้าไปเตรียมอุปกรณ์กัน
1: ไปเลยและอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็จะมีผงขมิ้นเกลือแก้วน้ำช้อนตวงน้ำและแฟลชจากมือถือนั่นเองครับ
2: ใช่แล้วล่ะครับผมโอ้โหเชื่อว่าของเหล่านี้นะครับเด็กๆจะหาได้จากในบ้านตัวเองเลยเป็นของที่แบบง่ายๆทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้องครับ
2: อย่ารอช้าครับเรามาลงมือเมคกันดีกว่าม
1: าขั้นตอนแรกครับพี่ไอ้
2: ครับผม
1: พี่ไอ้เนี่ยเติมน้ำลงไปในแก้วให้เกือบเต็มแก้ว
2: โอเคแก้วใสนะครับ
1: อ่ะครับผม
2: ได้
1: เติมดีกว่า
2: เกือบเต็มนะ
1: เกือบเต็ม
2: ได้ครับ
1: อีกหน่อยนะครับอีกหน่อยโอเคพอ
2: โอเคประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้ตักเกลือลงไปให้ไปละลายกับน้ำ
2: ได้ประมาณ2ช้อนชาไหม
1: เอา2ช้อนดีกว่า
2: โอเคครับ
1: ใส่เกลือลงไปเลยครับช้อนที่1 2จากนั้นคนให้ละลายเลยครับเอาไม่ต้องละลายมากนะ
2: ได้ให้มันพอเป็นเม็ดอยู่ใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
2: ประมาณนี้นะ
1: โอเคประมาณนี
2: ้ครับผม
1: โอเคเคลียร์ตรงนี
2: ้ครับ
1: หลังจากนั้นครับผมให้นำแฟลชมือถือนะครับผมไปวางใต้ก้นแก้วของเราได้เลยแต่ว่าย้ำนะครับเด็กๆว่าแก้วของเราเนี่ยจะต้องเป็นแก้วใสหรือว่าเป็นภาชนะที่ใสเท่านั้นนะครับเด็กๆ เนี่ยจะได้เห็นผลของการทดลองได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองครับ
2: ได้ไหมครับประมาณนี
1: ้โอเคประมาณนี
2: ้โอเค
1: ได
2: ้แล้วผมเอาละครับผมขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องให้ความร่วมมือนิดนึงเอา
1: ครับ
2: พี่ๆในสตูครับขออนุญาตปิดไฟครับผมมืดแล้วทีนี้เราจะเห็นชัดแล้ว
1: ครับผม
2: พอเป็นแก้วใสแล้วชัดเจนมาก
1: ใช่ครับ
2: อะไรกันต่อครับ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมดูฝนดาวตกได้เลยโดยการใส่ผงขมิ้นลงไปในแก้วนั่นเองมาพร้อมเลยไหมครับ
2: ครับผม
1: ประมาณนี้นะที่กำลังใส่ให้นะพี่ใหญ่วันนี้นะ
2: ได้ครับหนึ่งช้อน
1: โอเคพร้อมนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
2: นี่ไงอุ้ยมันลอยอยู่ข้างบน
1: อุ้ยนี่ตกแล้วพี่ไอ
2: ้อุ้ย
1: อุ้ย
2: สวยมาก
1: ตอนนี้ฝนดาวตกกำลังเดินทางอยู
2: ่สวยมาก
1: เป็นไงเสกคาถาเสกคาถา

0: โอ้ยสวยมากสวยมากอุ้ยสวยสวยสวยสวยเด็กๆครับที่ผงขมิ้นค่อยๆตกลงมาเป็นสายนะครับเพราะเราใส่เกลือลงไปทำให้น้ำเนี่ยมีความหนาแน่นขึ้นจนเกิดแรงพยุงมหาศาลพยุงผงขมิ้นไว้นะครับไม่ให้จมน้ำในทันทีครับ
1: ส่วนที่เห็นมันสว่างว้าวเหมือนดาวตกนะครับก็เพราะในขมิ้นเนี่ยมีสารเคอร์คูมินสารนี้นะครับจะเรืองแสงได้ดีเมื่อโดนแสงไฟพอเราส่องแฟลชจากก้นแก้วนะครับแสงเนี่ยจึงไปกระทบกับผงขมิ้นที่กำลังตกลงมากลายเป็นฝนดาวตกเรืองแสงนับร้อยดวงในแก้วของเรานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กสนุกไหมครับ
2: สนุกแน่นอนแล้วพี่ไอซ์ล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการทดลองในวันนี
0: ้โอ้รู้สึกว่าเป็นการทดลองที่ของเนี่ยหาง่ายมากๆเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยสวยงามแล้วก็เจ๋งมากๆด้วย
2: ใช่ครับผมพี่ไอ
0: ซ์ใช่ครับผมว่าแต่แฮปปี้เบิร์ดครับวันนี้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านสตรีมยังไงบ้างครับ
3: ฟิวฟิวฟิวฝนดาวตกเรืองแสงสวยเก๋เป็นที่สุดใครจะคิดว่าอุปกรณ์ใกล้ตัวเพียงไม่กี่ชิ้นจะสร้างฝนดาวตกสุดอลังการแบบนี้ได้งานนี้นอกจากความว้าวแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องหลักวิทยาศาสตร์ทั้งความหนาแน่นของน้ำและการดูดซับน้ำไปพร้อมกันแบบเข้าใจง่ายแถมยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยใครอยากมีฝนดาวตกเป็นของตัวเองรีบไปเตรียมอุปกรณ์แล้วมาลองทำกันเลย
0: ขอบใจมากนะแฮปปี้เบิร์ดเด็กๆที่ดูอยู่นะครับก็สามารถนำไปทดลองตามกันได้นะครับจะใช้เป็นน้ำเกลือหรือว่าน้ำเปล่าธรรมดาหรือน้ำมันพืชก็ได้นะครับแล้วมาดูว่าผลการทดลองเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมยังไงก็ไปลองทำตามที่บ้านกันนะครับ Let's make เย้พี่ไอซ์พี่การมาแล้วครับผมมากับเด็กมหาชน EP แรกนะครับมาพร้อมกับความสนุกที่ให้เด็กๆทุกคนนะครับได้รับชมกันอีกแล้วที่จะล้อมวงคุยเรื่องเจ๋งกับเพื่อนๆคนเก่งในช่วงเด็กมหาชน
4: ผมมาแล้วครับ
0: ได้ยินไหมพี่กัน
2: ได้ยินเสียงน้องที่จะมาหาเราแล้วครับพี่ไอ
0: ้โอเคงั้นเราเชิญเขาเข้ามาดีกว่าไหมครับ
2: ได้เลยครับ
0: โอเคขอเชิญเด็กมหาชนของเราเลย
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: เด็กมหาชนวันนี้ขอต้อนรับผลจิ๋วทรงพลังเด็กชายผู้ใช้หัวใจและวินัยชนะใจบรมครูพร้อมสะกดทุกสายตาด้วยการร่ายรำที่องอาจและสง่างามไปคุยกับน้องปกป้องคทาสิริกันเลย
0: โอ้โหคนจิ๋วของเราเท่มากๆเลย
2: ครับ
0: พี่ไอเชื่อว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยคงอยากรู้จักกับน้องปกป้องให้มากขึ้นแล้วนะครับเหมือนที่พี่ไอกับพี่กันเนี่ยก็อยากรู้จักน้องปกป้องเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องราวของน้องปกป้องเนี่ยพี่ไอมีเกมเติมคำมาให้น้องปกป้องเล่นพร้อมไหม
4: พร้อมครับ
0: พี่ไอพูดปุ๊บนึกถึงอะไรพูดออกมาเลยนะครับ
4: คร
0: ับ โอเคคำแรกครับผมความเป็นไทย
4: โขนครับ
0: ข้อที่2งานอดิเรก
4: โขนฟุตบอลฮอกกี้ครับ
0: เป้าหมายสูงสุด
4: การแสดงบนเวทีโขนพระราชทานครับ
2: โอ้โหเอาละครับผมใช่ครับผมเอาละครับเราได้รู้จักกับน้องปกป้องไปบ้างแล้วจากการเล่นเกมเติมคำเมื่อกี้นะครับผมต่อไปเรามาทำความรู้จักให้มากขึ้นกันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยครับอยากให้น้องปกป้องเนี่ยแนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักกันหน่อยครับ
4: ชื่อน้องปกป้องนะครับชื่อจริงชื่อเด็กชายกฤตศิริยิ่งศิลาครับอายุ7ขวบครับ
2: น้องปกป้องครับพี่กันอยากรู้มากเลยครับว่าน้องปกป้องเนี่ยมาเริ่มชอบหรือว่ามาหลงรักเรื่องของการรำโขนได้ยังไงครับ
4: เพราะว่าปกป้องเลื่อน TikTok ไปเจอโขนแล้วปกป้องก็ชอบโขนแล้วก็ขอแม่ไปเรียนครับ
2: แล้วเรื่องของการรำโขนเนี่ยครับมันมีเสน่ห์ยังไงที่ทำให้น้องปกป้องเนี่ยหลงรัก
4: วัฒนธรรมไทยครับ
2: อยากรู้เรื่องต่อไปครับคือเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องปกป้องมีดื้อมีซนบ้างไหมครับ
4: นิดนึงครับ
2: นิดนึงแล้วเวลาน้องปกป้องเนี่ยต้องขึ้นลำแสดงโขนอย่างเงี้ยครับน้องปกป้องจัดการให้ตัวเองเนี่ยนิ่งขึ้นได้ยังไงบ้างครับ
4: มีสมาธิครับ
2: แล้วตอนน้องปกป้องใส่ชุดโขนครั้งแรกเนี่ยน้องปกป้องรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเหมือนได้เป็นฮีโร่เลยไหม
4: รู้สึกเหมือนได้เป็นฮีโร่ที่ยืนบนเวทีครับ
2: โอ้โหแล้ว
0: สุดยอด
2: ใช่แล้วชอบส่วนไหนของชุดมากที่สุดอะครับ
4: ทุกส่วนครับ
2: ทุกส่วนเลยเอาล่ะคำถามสุดท้ายครับพี่กันอยากรู้ว่าใครเป็นคนสอนการแสดงลำโขนให้น้องปกป้องครับ
4: คุณครูปู่กับคุณครูกายครับ
2: แล้วมีอะไรอยากฝากบอกคุณครูทั้งสองท่านไหมครับ
4: คุณครูทั้งสองท่านมีความเมตตาสูงปกป้องสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้คุณครูทั้งสองท่านผิดหวังครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆแม้กระทั่งท่านั่ง
2: ครับผม
0: สังเกต
2: สังเกต
0: น้องจะตั้งประมาณนี้อยู่ตลอดส
2: ุ
0: ดยอดรู้เลยว่าแบบ อยู่ในสายเลือดแล้วกันโขนอ่ะตาพี่ไอ้ถามบ้างแล้วครับ
2: ครับผม
0: พี่ไอ้อยากรู้ว่าเราเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโขนจิ๋วใช่ไหมอย่างเงี้ยฝึกเท่าผู้ใหญ่ไหม
4: เท่าครับ
0: เท่าพี่ๆเลยเหรอ
4: เท่าครับ
0: จริงป่ะแล้วไหวเหรอครับ
4: ไหวครับ
0: ไหวแล้วแบ่งเวลาซ้อมยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
4: เวลาเราไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือครับเวลาเราไปเรียนโขนแล้วก็เรียนโขนครับ

0: ครับ
1: มีสติออกท่าให้นิ่งครับ
2: แล้วนี่พี่ไอได้ยินมาว่ามีครั้งหนึ่งปกป้องเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุบนเวทีเหรอครับผมเกิดอะไรขึ้น
1: ตกเวทีครับตอนนั้นปกป้องออกไปปกป้องไม่คิดว่าตัวเองจะตกแล้วปกป้องก็ตกแล้วก็ลุกขึ้นมาลำต่อครับถ้าเราไม่ลำต่อการแสดงอาจจะผิดพลาดได้ครับ
2: อืมโอ้โหสปิริตมากๆแล้วตอนนั้นในหัวเราคิดอะไรอยู่แบบเราล้มไปแล้วเราตกใจไหมเราเจ็บไหม
1: ตกใจไม่เจ็บครับแต่รู้สึกตกใจ
2: ตกใจมาก
3: แล้วร้องไห้ไหมครับ
1: ไม่ร้องครับ
2: ไม่ร้องด้วยคือล้มปุ๊บฮึบรีบขึ้นมาเลยไหม
1: รีบขึ้น
2: ปุ๊บแล้วโชว์เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: โอ้โดยโชว์มัสก์ออนมาก
3: ๆ
2: ส
3: ุ
2: ดยอด
3: ใช
2: ่โอเคแล้วก็พี่ไอได้ยินมาอีกว่าปกป้องเนี่ยได้ขึ้นบิลบอร์ดใจกลางกรุงเทพด้วยไหนเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงได้ขึ้นบิลบอร์ดแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกกีดละลดดีใจมากครับปกป้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก
2: ครับผม
1: ครอบครัวก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับ
2: แล้วตั้งแต่แสดงโขนมาภูมิใจกับรางวัลไหนที่สุดครับ
1: ทุกรางวัลครับ
2: ทุกรางวัลเลยเอางี้ยกตัวอย่างให้พี่ไอ้ฟังหน่อย
1: รางวัลนี้ครับ
2: โอ้ยอะไรกันเปล่า
1: แล้วก็ได้แสดงกับคุณครูกายครับ
2: โอ้จริงเหรอ
1: ครับ
3: แล้วเป็นชื่อตอนอะไรครับน้องปกป้อง
1: ราชนัดดาเจ้าลงกาลุวานนท์ครับ
2: สุดยอดมากได้แสดงกับคุณครูกายเลยเก่งมากๆเลยครับผมอ่ะถามหน่อยว่าเป้าหมายสูงสุดของปกป้องเนี่ยคืออะไร
1: ได้แสดงบนเวทีคนพากย์สถานครับ
2: คือเราใฝ่ฝันเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เป็นเกียรติในชีวิตเรามากถ้าได้แสดงสักครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: โอเคพี่เชื่อว่าปกป้องจะทำได้นะครับผม
3: ต้องครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เอาล่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยครับที่เขามีความฝันครับแต่เขายังไม่ได้ลงมือทำเหมือนปกป้องเนี่ยลงปกป้องช่วยบอกเพื่อนๆหน่อย
1: ถ้าไม่เริ่มความฝันของเราก็จะไม่มีจริงครับ
3: คมมาก
2: มากๆครับ
3: ก็เป็นคำสอนที่ดีมากๆด้วยว่าถ้าเราไม่เริ่มทำเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จสักทีเอาล่ะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาของ Time Zone เราจะเปิดพื้นที่ความโซนให้มหาชนได้รู้จักกับน้องปกป้องมากขึ้นนั่นเองครับเอาล่ะน้องปกป้องวันนี้พร้อมโชว์หรือยังครับ
1: พร้อมครับ
3: โอเคถ้าพร้อมโชว์แล้วเราไปดูโชว์จากน้องปกป้องกันเลย
0: ไปเลย

ประดับเนาวรัตน์อัมพรควบขับ

0: ยอดมากๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องชอบโชว์ของน้องปกป้องมากๆแน่นอนเลยพี่กันล่ะเป็นยังไง
1: โอ้โหอย่างแรกเลยคือชอบโชว์มากๆเลยครับผมแล้วก็น้องปกป้องเนี่ยคือแบบเท่มากแล้วก็ลำขนแบบสวยมากเลยครับถามน้องปกป้องบ้างดีกว่าครับว่าได้มาโชว์ในรายการ Thai Dress Kids Club ของพวกเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกไหม
2: สนุกจนไม่อยากกลับบ้านเลยครับ
1: โอ้โหงั้นอยู่ที่นี่ต่อเลยไหมครับ
2: อยู่ครับ
0: เอาล่ะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ถึงช่องทางการติดตามของน้องปกป้องแล้วเอาไหนฝากหน่อยครับ
2: เพจ YouTube TikTok คนจิ๋วน้องปกป้องครับ
1: ใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ครับอยากให้น้องปกป้องเนี่ยฝาก3คำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆหน่อยครับ
2: ทำให้ดีครับ
1: ทำให้ดี
0: สุดยอดมากๆเลยครับผมและนี่นะครับคือเด็กมหาชนของเราในวันนี้นะครับโขนจิ๋วทรงพลังครับนอกจากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วนะครับยังเท่สุดๆไปเลย

0: องปกป้องนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพี่กำ
1: จริงครับพี่ไอ้เป็นคนเด็กที่เก่งสมคำร่ำลือจริงๆครับพอพี่กันดูไปแล้วนะครับพี่กันเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจนะครับว่าวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมันสวยงามจริงๆนะครับพี่ไอ้
0: จริงครับผมและนี่คือความสนุกทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ตอนต่อไปจะมีอะไรรออยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
1: แล้วก็กลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
2: ไทย PBS Kids Club
0: สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนต้องขอบอกเด็กๆทุกคนว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: บ๊ายบาย

0: โอเคสัปดาห์นี้ความเข้าใจผิดของเต่านำไปสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่
1: เป็นหน้าที่ของเดอะแฟลชผู้นี้ครับ
0: และเมื่อบอลอกหักโดนแฟนทิ้งทุกคนเลยช่วยกันปลอบใจพบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3นะครับ

0: ยครับจอมาแล้วจำพบกันในช่วงที่สนุกสุขภาพดีคุณหมอครับ
1: ครับ
0: ตอนที่ต้องเด็กวันนี้ประมาณ3ขวบ4ขวบต้องเล่นน้ำแช่น้ำในอ่างน้ำพอมือขึ้นมาดูมือเหี่ยวเหมือนกับคุณตาเลยครับ
1: โอ้โหแล้วตอนนั้นสตองตกใจไหมครับเนี่ย
0: ตกใจครับ
1: แล้วสตองคิดว่าไงบ้างครับ
0: สตองคิดว่าไม่อีกไม่กี่วันตองก็ต้องใช้เมทาแล้วครับ
1: โอ้แต่หมอว่าไม่ต้องนะคะสตองไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะว่าทำไมเวลาที่เราแช่น้ำนานๆมือเราถึงเหี่ยวย่นค่ะ
0: คุณเพื่อนบ้านมาฟังไปด้วยกันเลยนะครับ
1: เด็กๆคะเวลาที่ผิวหรือว่านิ้วของเราอยู่ในน้ำนานๆนะคะน้ำที่อยู่รอบๆอ่ะเขาจะซึมเข้ามาในผิวหนังของเราค่ะทำให้ช่วงแรกที่เห็นมันจะเต่งๆนะแต่ว่าสิ่งนี้นะคะมันจะไปรบกวนเขาเรียกว่าสมดุลในนิ้วค่ะพอเกิดการรบกวนปุ๊บสัญญาณประสาทจะถูกกระตุ้นให้ทำงานอัตโนมัติเลยค่ะสัญญาณประสาทเนี่ยเขาจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ตามนิ้วหดตัวลงค่ะพอมันหดตัวนะความดันที่นิ้วก็จะลดลงไปด้วยเป็นผลให้น้ำเนี่ยจะถูกรีดออกไปข้างนอกเลยนะคะเราก็เลยจะเห็นว่ามือเรามันก็เลยเริ่มเหี่ยวย่นเวลาที่เราเล่นน้ำนานๆนั่นเองค่ะ
0: เออต้องออกไปทีไม่ได้แก่จริงแล้ว
1: ใช่เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆเป็นกลไกพิเศษของร่างกายนะคะสตรองเพราะว่ารอยเหี่ยวย่นที่มือนะเวลาอยู่ในน้ำอ่ะเขาบอกว่าจะช่วยให้เราหยิบจับของได้ดีขึ้นด้วยนะเหมือนกับว่าเวลาล้อรถนะคะที่มีดอกยางสตรองเคยเห็นไหมเวลาเขาเคลื่อนที่ไปในที่ที่มีน้ำอ่ะมันก็จะเกาะถนนได้ดีด้วยนะ
0: อู้ฟังเหมือนมีพลังวิเศษเลย
1: ใช่ค่ะสตองในอดีตนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นวิวัฒนาการตั้งแต่แรกเลยนะที่คนมนุษย์โบราณอ่ะเขาลงไปในน้ำแล้วเขาก็จับปลาด้วยมือเปล่าด้วยนะบอกว่าสงสัยเป็นเพราะรอยเหี่ยวย่นนี่แหละก็เลยทำให้เขาจับปลาได้อย่างแม่นยำ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นสตองจะไปทดสอบแล้ว
1: ดีมากเลยค่ะเรามาลองพิสูจน์ด้วยตัวเราเลยเนาะ
0: หมอจอยครับมีมือเหี่ยวแบบที่ไม่ปกติไหมครับ
1: สตรองถามได้ดีมากๆเลยนะคะจริงๆเรามีนะคะมือเหี่ยวแบบที่ไม่ปกติอย่างเช่นเราไม่ได้ไปแช่น้ำเนาะอยู่ๆมือมันดูเหี่ยวมากเลยหรือแม้กระทั่งการที่เราลงไปในน้ำแล้วกว่าที่มือเราจะกลับมาแต่งตึงอ่ะใช้เวลานานมากสตรองอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าร่างกายของเรากำลังขาดน้ำอยู่นะคะ
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะสตรองการดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นและร่างกายของเราก็สดชื่นด้วยนะคะเออว่าแต่แล้วสตรองยังตกใจอยู่ไหมเนี่ย
0: ไม่ครับตอนนี้สตรองกล้าที่จะแช่น้ำนานๆแล้วเพราะยังไงก็รู้ว่าผิวของเราจะกลับมาตึงได้เหมือนคนปกติ
1: เยี่ยมมากเลยสตองแต่ยังไงก็ตามนะคะอาบน้ำก็อย่านานเกินไปนะคะเด็กๆเอาไม่เกิน 15-20 นาทีนะคะปู่หมอไม่กลัวแล้วกลัวจะป่วยแทนค่ะ
0: รับทราบครับไว้เจอกันใหม่ใน
1: คิดสนุกสุขภาพดี
0: บ๊ายบาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เต็มเจมเข้าใจพี่ไหมพี่อกหัก
1: เฮ้ย get a move อ่ะ
0: คนเพิ่งอกหักเมื่อเช้าพี่ร้านใจ move on แล้วใจดำนะครับเนี่ยเพื่อนๆนี่เพิ่งเปิดไลฟ์มาเลยนะครับอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันผิดตรงไหนครับเนี่ยนี่พูดถูกทุกคำเลยนะครับ L I V E ไลฟ
2: ์พร้อมแน่นครับ
3: ทำไมครับ
2: วันนี
4: ้มาเรีย
2: นรู้คำทับศัพท์เป็นคำภาษาอังกฤษแต่สะกดเป็นภาษาไทย
1: สะกดแบบนี้หรือไม่

0: วันนี้แต่งแทบขนาดนี้ไม่รู้อยู่กับเนี่ยใครมาได้เวลาเปิดเผยตัวตน
1: โอ้ยแว่นคุ้นคุ้น
0: สวัสดีครับเต่าเองขอแว่นด้วยมองไม่เห็น
1: แว่นค
0: ุ้
1: นคุ้น
0: เป็นไงแฟชั่นยุคใหม่ครับนี่ฉันรู้สึกเลยนะว่าสวนเนี่ยมันน่าจะเล็กเกินไปสำหรับฉันเนี่ยระดับพ่อหนุ่มปอดเล็กอย่างฉัน
1: เฮ้ยยังไงของแกเนี่ย
0: เมื่อกี้ลองวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดนะในสวนปุ๊บต้นไม้เนี่ยเอ็นตามแรงลมที่ฉันวิ่งเลยนี่
1: That's not from your running. It's an actual storm coming. Oh, stop daydreaming. แล้วแกแต่งตัวมาวิ่งอะไรของแกเนี่ยแม่ชุดลัดรูปสีแดงเสื้อสีหนึ่งกางเกงสีหนึ่งถุงเท้าอีกสีหนึ่งแกจะให้คนโลกหน้าดูหรือไง
0: แกเนี่ยนะไม่เข้าใจนวัตกรรมการวิ่งยุคใหม่เลยนี่คือชุดลดแรงเสียดทานครับทำให้ผมเนี่ยวิ่งได้เร็วกว่าพายุอีกนะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก The Flash
1: โอ้โห
0: Hi Kevin.
1: Sit down, sit down. Oh,
0: okay. มาซะเหนื่อยเลยวิ่งไปไหนไม่ได้ไม่เหมือนอาชีพเลยนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีเรื่องนึงจะบอกทุกคนตอนนี้นะฉันมีแผนการวิ่งมาราธอนที่จะปฏิวัติวงการวิ่งไปตลอดกาลเลยฉันจะวิ่งนะระยะทาง42กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดโดยที่เท้าของฉันเนี่ยจะไม่แตะพื้นแม้แต่ก้าวเดียว
1: เท้าไม่แตะพื้นนั่นมันไม่ใช่วิ่งและเต่านั้นมันหอบเพอร์เจอร์
2: Oh, please, Tao, I heard you talk about running 42 kilometers in 10 minutes. Come on, give me a break.
0: วิ่งมาแค่นี้ทำเป็นเหนื่อยจะขอพักไม่ได้เรื่องเลย
1: พักอะไรเควินไม่ได้จะพัก
0: เอ้าเควินไม่พักได้ไงดูหน้าเควินดิเหนื่อยปากซีดหมดแรงหอบแฮกๆเลยโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกหมดแรงครับถ้าไม่ใช่แล้วมันจะซูเปอร์ฮีโร่คนนี้รู้แล้วว่าเควินเพื่อนรักต้องการอะไรเป็นหน้าที่ของเดอะแฟลชผู้นี้ครับ
2: เร็วมาก
1: ไปแล
2: ้
1: ว
2: Oh my goodness
0: นี่เบรกด้วยเป็นไงล่ะงง
1: โอ้เต่า What on earth is that in your hand is that a handlebar why are you holding a handlebar in your hand thou
0: แสนดีใจเย็นอยากคุยกับแสนดีอะโหฟังกิบไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็เควินบอกเองไม่ใช่หรอว่าจะเอาเบรกไงนี่ก็เลยเอาเบรกมาให้ไงครับแต่ว่าถ้าเอาเบรกมาเดียวมันก็แปลกๆอะก็เลยเอามาทั้งแฮนด์เลยจะได้ใช้งานได้จริงผมผิดอะไร
1: Quiet เต่า Give me a break doesn't mean a bike part It's a phrase used when someone thinks you're talking nonsenseคำว่า give me a break เนี่ยเอาไว้ใช้เนี่ยเวลาเธอรู้สึกว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยพูดจาไร้สาระเหลือจะเชื่อเกินไปอารมณ์ประมาณว่าให้ตายเถอะอย่ามาขี้โม้น่ะ For example I can run 42 kilometers in 10 minutes
2: Oh please thou give me a break that's impossible
1: ตัวอย่างประโยคเมื่อกี้ก็แบบว่าเต่าพูดว่าผมวิ่ง42กิโลเมตรได้ภายใน10นาทีส่วนเควินก็บอกว่าโอ๊ยเต่าพอเถอะมันเป็นไปไม่ได้อย่ามาโม
0: ้อ๋อ I know โอเคเข้าใจแล้วครับผมคลิปมีเบรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เอาเบรกมาแต่เป็นวลีเนี่ยใช้เมื่อเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายเนี่ยพูดจาแบบหรือจะเชื่อเกินจริงครับแบบอารมณ์แบบให้ตายเหอะขี้โม้พูดอะไรไม่รู้พอเหอะ
1: Exactly เต่า You didn't just misunderstand the phrase You literally committed a crime
0: Crime ไม่นะครับผมไม่ได้ชอบ crime อะไรเลยนี่ผมดูสิสีเสื้อมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนี่ผมเป็น red lover yellow lover blue lover ครับมาสี crime อะไรล่ะ
1: crime ภาษาอังกฤษมันแปลว่าอาชญากรรมไม่ใช่สีคราม
2: เต่าครับไม่ได้แค่ใช้สำนวนผิดแต่เพิ่งก่ออาชญากรรมของจริงด้วย
0: อาชญากรรมอะไรครับผมนี่เป็นฮีโร่เป็นเพื่อนที่แสนดีของเรานักวิ่งครับคุณจะไปก่ออาชญากรรมเป็นอาชญากรได้ยังไงนี่เควินครับลุกขึ้นมารับไป
3: พี่ครับ
4: ครับผม
3: เห็นคนถือแฮมจักรยาน
4: คนนี้เลย
0: ไม่ใช่นี่หลักฐานข้ามือ
3: เ
0: ดี๋ยวแฟลชจับไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่หลักฐานข้ามือเลยเห็นไหมเห็นไหมเอาขึ้นเลยไปไหนกันเฮ้ยจะไป
5: เคถูกต้องติ๊กถูกเลย
1: Oh, Shaem, could you please translate this sentence for me? Life is like a marathon.
4: ชีวิตก็เหมือนมาราธอนครับพี่จูนต้องใช้ความอดทนและไม่หยุดนิ่งครับ
1: อุ๊ยเก่งมากจ้าแต่ก็ไม่ใช่ที่ชีวิตทุกคนจะเหมือนวิ่งมาราธอนเสมอไปนะ
4: เหมือนอะไรหรอครับ
1: บางคนก็เหมือนวิ่งเปี้ยว
4: เขาวิ่งแล้วไม่อาบน้ำหรอครับ
1: อันนั้นมันเพียงตัวเปี้ยวชะเอมชะเอมนี่พี่จูนนี่ครูไงเนี่ย
4: เอาใหญ่แล้วนะ
1: วิ่งเปี้ยวมันก็คือการวิ่งผาดที่เราต้องไปไล่จับคนอื่นด้วยหรือก็ไปหาคนนู้นที่หาคนนี้ที่แล้วสุดท้ายก็วิ่งกลับมาที่เดิมเฮ้ยอย่างเช่นเพื่อนพี่นี่ไงที่กำลังจะเดินเข้ามาเนี่ย
4: ใครหรอครับ
1: นั่นไงสัญญาณเตือนภัยมาแล้วเนี่ยเตรียมรับแรงกระแทกจากความดราม่าได้เลยชะเอมนกหนูอ่ะ
4: โหนี่ไม่น่าวิ่งเปี้ยวหรอครับพี่จูนเสียงแบบนี้เหมือนคนวิ่งลงเหวเลยครับ
0: ใจฉันพังไปหมดแล้วเหมือนกระจกบานหนึ่งที่มันโดนปุ๊บตุ๊บตุ๊บแหลกสลายเป็นชิ้นเล็กๆไม่ไหวทำอะไรไม่ไหวใจมุกอ่อนมุกไม่ไหวเนี่ยแรงก้าวขายังไม่มีเลย
1: โอ้บอลไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ดื่มเย็นๆแกวบอกฉันว่าสภาพแกหนักมากเลยอาการแบบไม่ไหวเลยเนี่ยให้ฉันดูแลแต่ฉันก็ไม่คิดว่าสภาพแกตอนนี้จะ
4: น่าจะต้องส่งโรงพยาบาลมากกว่าส่งกลับบ้านนะครับ
0: โอ้ยคนกำลังเศร้าครับมาแซวอะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนะใครเนี่ยคุณเป็นใคร
4: ชะเอมไงครับ
0: ชะเอมไหน
4: ชะเอมที่ทอดกับไข่เจียวไงครับ
0: แล้วมันจะอมตลกนะเราเนี่ยนี่จะมาประจำเลยไหมเนี่ยว่าแต่คุณคือใครคุณเป็นใครครับ
4: วันนี้มาเรียนพิเศษครับ
0: มาเรียนพิเศษโ
4: อ
0: ้โอเค
1: ไม่ต้องลองแล้วบอลไม่ต้องลองแล้วเดี๋ยวฉันไปหยิบน้ำมาให้น้ำที่แกชอบไงน้ำสตอ
4: มันนี่ย่าเดี๋ยวมานะรอก่อนละกัน
0: เน้นซะด้วยแต่เป็นวักแย่มากจะเอ็มจะเอ็มเอ็มเข้าใจพี่ไหมพี่โอ้ค่ะพี่ลงรูปคู่กับเขาทั้ง 3,500 รูปพี่จะลบยังไงหมด
2: เฮ้ยGood news, everyone. I got the tickets for the concert. Yay! But it's gonna be crowded today, so we better line up early. Hey, get a move on. Come on.
0: พี่ลานบอลทำไมพี่ลานเป็นคนอย่างนี้ไม่มีหัวจิตหัวใจเลยพี่เห็นหัวใจของผมไหมครับที่มันเหมือนก้อนน้ำแข็งที่มันละลายหายไปแล้วครับคนเพิ่งอกหักเมื่อเช้าพี่ลานใจ move on แล้วใจดำนะครับเนี่ย
2: Wait. I didn't mean it like that, Bon
0: ไม่ต้องมาเดี่ยวนะครับไม่ต้องมาให้ฟังอะไรทั้งนั้นพี่ใจดำไม่มีหัวใจคนคบกันมาตั้ง15วัน
2: วัน
0: ใจมันเลิกกันใน15วิได้ไงล่ะครับไม่มีหัวจิตหัวใจไม่มีความรัก
4: โธ่พี่บอล15วันยังขนาดนี้15ปีพี่ไม่คิดสั้นเลยเหรอเนี่ย
2: จูน
1: เกิดอะไรขึ้นนะบอลทำไมชักดิ้นชักงออย่างนี้อ่ะชะเอมพี่เขาเป็นไรอ่ะ
4: พี่ลาบอกพี่บอลให้ get a move on ครับแต่พี่บอลน่ะเข้าใจผิดก็เลยสติแตกแบบนี้เลยนะครับ
1: โหบอลเอ้ยบอลฟังครูจูนนี่ครูจูนครูจูนภาษาอังกฤษมันดิ้นได
0: ้โอ้ภาษาอังกฤษมันดิ้นได้โหแล้วก็ไม่บอก
4: โอ้ยเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวกวนน่าจะปล่อยให้ร้องไห้จนน้ำตาหมดไปเลย
0: ก็ไม่เข้าใจครับคำว่ามูฟออนมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอครับอันนี้ก็มูฟออนให้มูฟออนจากสาววันนั้นก็ทำไม่ได
2: ้โอ้จูน please help explain to him I'm exhausted
1: alright chill out บอลฟังคุจูนนี่นะเดี๋ยวคุจูนจะอธิบายให้ฟังที่พี่ราฟเขาพูดว่า get a move on เนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าให้แกรีบไปหาแฟนใหม่ตอนนี้แต่ว่ามันเป็นสำนวนแปลว่ารีบหน่อยก็วันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตกันไม่ใช่หรออ
0: ้าวไม่ได้ฉัน move on แบบทำใจก้าวต่อไปแบบว่า move on นี่หรอ
4: ไม่ใช่ครับคำว่า move on คือให้รีบก้าวไปข้างหน้าส่วน get a move on คือให้รีบขยับก้นออกจากพื้นที่นี้ครับ
2: That's right. Get a move on is about speed. Move on is about feelings and emotion. Hey, let's give him some examples so he doesn't mess up.
1: Get a move on เนี่ยเอาไว้ใช้กับความเร็วส่วน move on เอาไว้ใช้กับความรู้สึก
0: โอ้เข้าใจแล้วครับผม I know okay Get a move on เป็นสำนวนแปลว่ารีบหน่อยใช้กับความเร็วส่วน move on เนี่ยใช้กับความรู้สึกครับ
2: Yes, that's right. So, Bon, you should hurry up and shower. Get a move on because Sara is waiting at the concert.
0: Sara. Sara. อุ๊ยซาร่าใช่คนที่น่ารักน่ารักไหมครับที่เคยไปวิ่งด้วยกันใช่ไหม
4: เย
0: ้ดีเลยครับทุกคนเราจะโมคุยกันอยู่ทำไมครับใช่เอมจูนพี่ลาฟเราต้องรีบนะครับคอนเสิร์ตระดับโลกนะครับวงอะไรก็ไม่รู้ช่างมาเถอะเราต้องรีบไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวซาร่ารอนาน let's get a move on
2: are you for real เมื่อกี้ยังหลงไปนอนดิ้นอยู่เหมือนปลาที่ขาดน้ำ
4: เห็นไหมล่ะชะเอมตอนแรกนะดิ้นชักกระเดวชักกระเดวอย่างกับหอยทากโดนไฟช็อตตอนนี้ได้ชื่อสาวหน่อยโอ้โหเป็นเสือชีต้าติดเทอร์โบแล้วเนี่ย
1: เมื่อกี้ยังอาลัยอาวอน15วันอยู่เลยดูพุ่งตั้ง 3,500

0: 15วันไอรูปอะไรไม่มีไม่เล่นไอจีครับแล้วก็อะไร15วันแฟนเก่าอันนี้เขาเรียกเพื่อนสนิทครับรู้จักกัน
1: แ
0: หมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราพามาดูคลินิกที่ฮอตที่สุดในเวลานี้นะครับเป็นคลินิกที่ดังมากอยากพาทุกคนมาดูวันนี้จะพามาดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับว่าคลินิกแห่งนี้เป็นยังไงครับอุ้ยนี่ดูผ้าม่านเป็นไงผ้าม่านก็ดูดีแหมไงหนังสือเต็มเลยนี่นี่นี่นี่ทุกคนดูดูนี่นี่หมอหมอ
2: ฮัลโหลฮัลโหล
0: อันนี้พยาบาล
2: ครับ
0: พยาบาลอันนี้หม
2: ออ
0: ันนี้อเล็กอันนี้หมอ
3: หมอ
0: เดี๋ยวก็จะไปห้างมันซะแล้วนี่ทุกคนครับนี่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนี่เพิ่งเปิดไลฟ์มาเลยนะครับอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเพราะไลฟ์นี้เราจะไลฟ์กันยาวๆเลยนะครับไลฟ์ยาวๆเลยหมอ
4: ครับไลฟ์ไลฟ
0: ์อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดจอเคาะใจกดไลฟ์รัวๆนะครับไลฟ์ให้ยอดนี้นะครับทะลุเลยครับอย่าลืมนะครับกดไลฟ์กดไลฟ์นะครับกดไลค์กดไลค์กดไลค์หมอ
4: ไล
0: ค์นะครับแล้วถ้าใครนะครับที่เข้ามาแล้วอุ้ยสนใจอยากมาคลินิกนี้นะครับทักไลน์ไปได้เลยนะฮะว่าไลน์ที่นี่เนี่ยเขาพร้อมตอบเสมอนะครับหมอเขาตอบเองเลยนะคอมเมนต์มาเต็มเลยคอมเมนต์เต็มเลย
4: อ่านให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
0: อุ้ยคุณอเล็กพูดภาษาอะไรอยู่ครับ
4: อุ้ยมันเป็นไรครับตอบ
0: คอมเมนต์มันมีดีไม่ดีบ้างแหละปนกันไปอันนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเรียนที่ไหนมาผิดตรงไหนครับเนี่ยนี่พูดถูกทุกคำเลยนะครับ L I V E ไลค์ไลค์สดนี่ไงหรือว่าจะเป็น L I K E กดไลค์หรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกแล้วว่าติดต่อเขาได้เลยเข้าไปคุยที่ไลน์คุยในไลน์เข้าใจไหมพูดผิดตรงไหนครับเนี่ย
3: ปิดไลฟ์ก่อนค่ะคุณอลิ
0: สปิดปิดก่อน
3: ปิดก่อนค่ะปิดก่อนค่ะ
4: ปิดเลย
0: ปิดแล้วครับปิดแล
3: ้วหยุดมโนเถอะนะคะคุณอเล็กเลิกทำบ้านแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะหายนะจะเกิดที่คลินิกก็เพราะคนอเล็กนี่แหละค่ะ
0: โอ้โหพอปิดไลฟ์ก็กระดุกเลยนะครับนี่ผมประสานมาไลฟ์นะครับเรียกเรตติ้งให้นะครับผิดตรงไหนครับเนี่ย
4: โอ้โหเห็นไหมคุณหมอก็เหนื่อยใจจริงๆครับคุณหมอต้องรักษาอาการลิ้นเปรี้ยของคุณอย่างจริงใจ
0: โอ้ยนี่ผมพูดอะไรผิดครับหมอผมพูดผิดตรงไหน
4: อุ้ยก็ผิดทุกที่เลยนะครับก็ผิดโจทย์คนไข้ไม่กล้าเข้าคลินิกแล้วมานี่เดี๋ยวจะสอนให้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องพูดแล้วฟังดูชัดๆเลยนะครับ
3: สรุปนะคะคนไข้มีปัญหาที่การออกเสียงท้ายคำค่ะพูดมั่วไปหมดเลยค่ะ
0: จะมั่วได้ยังไงล่ะครับนี่ผมเป๊ะมากเลยนะครับหมออ่ะพูดให้ฟังอีกทีก็ได้ L I K E อ่านว่าไลท์ L I V E อ่านว่าไลท์L I G H T แสงไฟเนี่ยก็อ่านว่าไลท์มีตัวกลันไม่ต้องออกเสียงตัวไทยครับนี่คนไทยเขารู้กันหมอเป็นอะไร
4: ก็เป็นครับอย่ามาผสมผสานมาปนกันครับใช้ภาษานั้นก็ต้องตามคนอื่นไม่ใช่แบบว่ามา mix กันมาสลับกันไปสลับกันมาพูดให้ถูกต้องนะครับต้องลงท้ายด้วย
0: ใครสตาร์ทรถ
4: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะสอนให้สมองครับอุปกรณ์มา
0: ลืมเรื่องการันไปก่อนเลย
4: ลืมเลย
0: ลืมเลย
4: วุ๊บวุ๊บโอเคเราจะเริ่มใหม่นะถ้ามีคำตอบแบบนี้นะ L I V E เราต้องออกเสียงตัว V ด้วย live
0: live
4: แล้วลองใหม่ครับ
0: live
4: ดีขึ้นนะมีเสียงนิดนิดแต่ไม่ได้มากไปไม่ใช่ live แรงเกิน
0: เบาเบา
4: เบา
0: live
4: นี่คำต่อไปนี่ที่แปลว่าชอบ
0: โอ้
4: ได้ยินไลค์ไลค์อ
0: ย่าลืมกดไลค์อ
4: ย่านะ like
0: like
4: นิดหน่อย
0: like
4: like
0: like
4: เช่น I like you
0: I like you
4: click like
0: click like
4: คำที่3แล้วจะเติมเสียงเข้าไปนิดนิด
0: line line
4: นิดนิด line
0: line
4: ว้าวโอเคและคำสุดท้ายที่แปลว่าแสงก็ like
0: Light
4: ถูกต้องแล้วจะนิดหน่อยครับ Light
0: Light
4: อ่ะลองอีกรอบหนึ่งนะคร
0: ับ
4: สี่คำที่น่ารู้
0: Light Light
4: อุ้ยดีขึ้นนะครับ Like
0: Like
4: Line
0: Line
4: Light
0: Light
4: โอ้ย Well done
0: เข้าใจแล้วครับหมอ I know okay ครับผมคำศัพท์คำว่า live เนี่ยที่เวลาเราถ่ายทอดสดเนี่ยออกเสียงว่า live ส่วนคำว่าชอบเลยชอบเลยกด like มีเสียงแบบเบาๆด้านหลังครับแล้วก็คำว่า line จะ

0: Mobile ตัวเอ็น Line แอปพลิเคชันเราเล่นกันได้แหละ Line ส่วนคำสุดท้ายคำว่า Light จะเสียแบบตาว่า
1: ชัดเจนนะครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะคุณอเล็กจำไว้นะคะว่าการออกเสียงเนี่ยอาจจะทำให้คนฟังสับสนได้ว่าเราหมายถึงอะไรออกเสียงเหมือนกันไม่ได้นะคะยกเว้นแต่ว่าจะเป็นคำประเภทพ้องเสียงค่ะ
0: จะจำให้ขึ้นใจเลยครับเดี๋ยวผมขอไลฟ์ต่อก่อนนะครับ
1: ได้เลย
0: ตั้งกล้องตั้งกล้องเลยดูดีเลยนี่สวัสดีครับทุกคนเฮลโหลกลับมาเช็คอินที่คลินิกอีกครั้งนะครับนี่คือคลินิกที่ฮอตที่สุดณเวลานี้เลยครับทุกคนนี่คือคลินิกที่สอนให้คุณเก่งภาษาอังกฤษครับนี่สำหรับใครที่เข้ามาไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดจอเคาะใจกดไลค์รัวๆกดไลค์กดไลค์เลย
1: yes
0: แล้วถ้ารู้สึกแหมคลินิกนี้แสงไฟสวยจังเลยหรือว่ายังไม่ถูกใจผมจัดไลค์ให้ใหม่นะครับแต่ถ้ามีใครสงสัยนะครับอุ้ยคุณหมอคนนี้แบบว่าปรึกษาเรื่องอะไรได้บ้างเข้าไปถามที่ LINE ได้เลยครับ
1: ไหนใครสนใจนะครับอย่าลืมนะแอด LINE
0: ด้วย
1: LINE LINE โทษทีนะครับ
0: LINE
1: ครับผมขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะ
2: นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับสมอนะคะและนี่ก็คือด็อกเตอร์นะคะ
1: ไ
2: ปแล้วพวกเราปักตะกร้าสินค้าใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: มาปักอะไรนี
2: ่ครีมนวดลิ้นของเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถขอที่ตะกร้าเบอร์7ได้เลยนะคะ
1: กดเลย
0: โอ้ยทางงานก็ฝากชาร์จแบตมือถือนะครับเดี๋ยวกลับมาเอาแล้วกันถ้าจะไลฟ์ขนาดนี้เอาดีเลย
1: เรื่อง
0: น
1: ั้
2: น
1: ไล
2: ฟ์ว่าจะเป็นยังไงนะคะไหนด็อกเตอร์อัดเมนสิคะ
1: โอ้โหมีเยอะแยะนะครับคุณอะไรพูดเก่งขึ้นนะครับดีขึ้นชัดเจ๋ว
2: ใช่ค่ะอะไรไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันค่ะ
1: โอ้ไปไหน
2: วันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใช้กันเป็นประจำใช้เยอะกันจนบางทีเราอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่าคำที่เราพิมพ์คำที่เราพูดกันเนี่ยมันถูกต้องตามหลักภาษาไทยไหม
3: นั้นพร้อมหรือยังครับ
1: วันนี้
3: มาเรียนรู้คำทับศัพท์เป็นคำภาษาอังกฤษแต่สะกดเป็นภาษาไทยแล้วจะดูว่าสะกดแบบนี้ถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้าง
4: มาคำแรกเลยดีกว่า
3: โอเค let's get ready for our first word ready steady คำว่า
0: live
3: ใช่แล้วครับออกเสียงว่า live ที่มีตัว v นิดๆ
0: live
4: เรามาดูคำที่เห็นในโลกโซเชียลอ่ะเขาสะกดกันแบบไหน
2: เนอะ
4: เคยเห็นไหม
0: ไม่เคย
4: อันนี้พี่เคย
0: ปกติผมว่าเราเขียนแอปไลน์อย่างเงี้ยอาจจะเขียนแบบนี้อาจจะมีแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าแบบไลฟ์แบบมันรู้สึกแบบ for fun ด้วยคนมันก็แบบไลฟ์ for fun ตอนนั้น
4: เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่แคปมาให้ดู
0: นี่นี่เจอแล้ว
3: นั่นก็ปรับไม่ยาก
4: ต้องเปลี่ยนตัวถ้าสะกดให้ถูกต้องสะกดแบบไหน
0: ไม่มาไลรอลิง for fun ตัวกันลัน
4: ก็คือเปลี่ยนนอหนู
0: ใช่ครับ
2: นอหนูเป็น for fun
3: เห็นด้วย
4: เห็นด้วยที่ถูกคือ for fun ครับถูกต้อง
3: ก็ตามเสียงเป๊ะเลยนะ
0: ไลฟ์
3: คำต่อไปครับคำว่า YouTube ประจำ
4: เราไปดูกันว่าในโลกโซเชียลหรือการแชทส่วนใหญ่เขียนว่า
3: สะกด YouTube. แบบนี้หรือไม
0: ่ก็คุณนะครับก็พิมพ์กันปกติก็แบบนี้นะ
2: เห็นประจำค่ะแบบนี้เลย
4: ปอปา
2: ทูปา
4: ถูกไหม
2: ผิด
3: ถูก
4: มีพี่เคยเห็นอีกแบบนึงด้วยนะ
2: เ
4: คยเป็นฟอร์ฟัน
0: YouTubeพี่เล่นโซเชียลเลยพี่บอกผมดี
4: ไม่
0: เจอแต่ละ
4: มันมีคนหลากหลายประเภท
0: อะอย่าง YouTube ปอปาจีน่าเคยเจอไหม
2: เคยเจอค่ะ
0: ทูฟปอฟันมี
4: ไหมไม่เคยเห็น
0: ไม่เคยนะ
2: จีน่าเคยเห็นเปลี่ยนทอทหารเป็นทอธง
4: น่านี่มันเป็นอย่างนี้
0: YouTube
3: ชีเชอร์เคยเห็น
2: เคยเห็นจริง
3: ปอปลาก็เปลี่ยนเป็นบอใบไม้
0: ตาม
3: ต
0: ูดี YouTube
4: ซึ่งที่พี่แกอันนั้นอะถูกครับ
0: แต่คนไทยแบบอ๋อเลย YouTubeมันจะมีความแบบเลยน่าจะเลยเขียนปอปากัน
4: ใช่ใช่คือราชบัณฑิตเนี่ยเขาจะมีหลักในการสะกดคำตามอักษร
3: ถ้าลงท้ายเสียงปึกต้องใช้ตัวสะกดยังไง
4: ใช่ตัวบอใบไม
3: ้บอใบไม
4: ้เบิกคือบอใบไม้แต่ถ้าเป็นแบบกรุ๊ปอะไรเงี้ยลงด้วยตัวพีใช่ไหมมันก็จะเป็นปอปา
3: อ๋อเป็นคนละแบบ
4: ฉะนั้น YouTube มันเป็นบีต้องเป็นบอใบไม
0: ้โอเค
3: เข้าใจได้
4: เราดูคำต่อไป
3: คำว่าcomment
0: comment
4: อันเนี้ยหลายแบบแน่นอน
2: จีน่าเดานะอาจจะมีทั้ง comment ที่

0: ือไม้โทคำว่าเม้นและตัวกรันอีกทอทหารกรันหรือว่าตอเต่ากรัน
1: อ๋อเรายกมาหนึ่งคำที่สะกดกันไม่ค่อยถูก
2: คอมเมนต์เนี่ยผมเจอแบบนี้เลยคอมเมนต์
1: เจอแบบนี
0: ้
1: พี่จีน่าเคยเจอแบบนี้พี่เก๊กก็เคยเจอแต่รู้สึกว่าต้องมีเสียงเข้าไปด้วย
2: คอมเมนต
1: ์ตัวเนี่ยใส่อะไรกาลันแบบนี้ดีกว่า
2: ต่อเต่ากาลัน
1: ต่อเต่า
2: คอมเมนต
0: ์
1: ต่อเต่าพี่เก
3: ๊
1: ก
3: แยกไม่ออกทอทหารหรือต่อเต่า
1: ถ้าเป็นภาษาไทยอย่างที่บอกว่าเรายึดตามหลักการเทียบอักษรเนาะตัวทีเนี่ยเวลามันอยู่ท้ายอ
3: ่
1: ะมันต้องเป็นต่อเต่า
3: ต่อเต่า
2: โอเค
1: แต่ถ้าอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นตอเต่าก็ได้หรือทอทหารก็ได้นะเสียงคิดว่าเปลี่ยนแค่นี้ใช่ไหม
0: ใช่ต้องเอาไม้โทออกค
2: ่
0: ะพ่อจีน่าคิดว่ามันเป็นคำศัพท์ที่ทับศัพท์มาใช่ไหมคะ
2: มันไม่ต้องออกเสียง
0: comment มันไม่ได้เป็นไม้โทเสมอไป
1: ไม่ได้
2: มันมีหลายคำเลยสปาเกตตีอย่างเงี้ยจริงๆต้องเขียนอย่างนี้ไม่ต้องมีไม้โทผมว่าเนี่ยน่าจะหลักการเดียวกัน
1: ฉะนั้นคำที่ถูกต้องก็คือคอควายออ่างมอม้า
3: ขอ
1: บสระเอมอม้านอหนูเลยไม่ต้องมีวรรณย
2: ุกต์แล้วก็
1: ต่อเต่า
0: การ
1: ัน
3: โอเค
1: คอมเมนต์อ่ะคำต่อไปอันนี้ก็ยังอยู่ในโลกออนไลน์
3: คำว่า
0: คลิก
1: คลิกเราไปดูว่าคนส่วนใหญ่เขาคลิกยังไง
0: คล
1: ิ
0: ก
1: คลิกคลิกใส่ไม่ตีด้วยคลิกคิดว่าถูกหรือผิด
0: คิดว่าผิดเหมือนเดิมค่ะ
1: ผิดเพราะว่า
0: เพราะว่าเหมือนที่จีน่าบอกคำทับศัพท์เราไม่น่าจะใส่วรรณยุกต์เข้าไปได
3: ้อ๋อนั่นต้องมีคลิก
2: คอรออีกอ
1: ถูกต้องครับคอรออีกอตัดแค่ไม่ตีออกถูกเลย
3: okay.
1: ไม่มีอะไรมากแล้วตัวสุดท้าย CK ใช่ไห
2: ม
1: เอ๊ะทำไมไม่เป็นคอควายล่ะ
2: เออหรือไม่มีอะไรการันเลย
1: ใช่ CK อ่ะลงท้ายมันจะเป็นกอไก่เสียงกอไก
2: ่
1: เหมือนช็อก
3: อ๋อเหมือนคำว่า like
1: อ่าใช่นะครับอ่ะอีกสักคำหนึ่ง
3: คำว่า project
0: project
1: อ่ะเรามาดูว่าเขียนแบบนี้ถูกไหม
3: project
0: ไม่ถูก
2: ไม่ใช่เพราะว่า pro อันนี้ใช่แหละสระเอจอจานกอไก่ตอเต่ากะลันโปรเจกต์อันนี้เป็นโปรเจกต
1: ์พี่จีน่า
0: ขอเปลี่ยนด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนอะไรครับ
0: ปอปาค่ะ
1: ต้องเป็น
0: พอพาน
3: พอพาน
2: โปรเจกต
0: ์โปรเจกต์
1: ไม่ได้งง
3: โปรเจกต์
1: แล้วไม่รู้ว่าถูกป่ะแล้วก็ตัวหลังเหมือนกันมั้ยครับ
0: เป็นสระเอจอจานกอไก่ตอเต่ากะลัน
1: เหมือนกันเหมือนพี่ริวฉะนั้นที่ถูกต้องคือแบบจีน่าตัวแรกในชนะต้นถ้าเป็นพีส่วนใหญ่ที่เราเห็น
3: พอผ่าน
1: พอผ่านโปรเจกต์โปรดิวส์แต่ถ้าเป็น P อยู่ท้ายจะเป็นปอปลา
3: ความรู้ใหม
1: ่ตัว P ตัวเดียวแต่หน้ากับหลังไม่เหมือนกัน
2: ก็อย่างนี้อย่างโปรเจคเตอร์ก็ต้องเป็น
1: โปรเจคเ
0: ตอร์
1: เราก็จะไม่ค่อยคุ้น
3: แล้วถ้าเป็นคำว่าโปรโมชั่น
1: โปรโมชั่น
3: สะกดยังไง
1: พอผ่าน
0: พอผ่าน
2: แต่เวลาไปห้างสรรพสินค้าเราก็จะเห็นโปรโมชั่น
1: ก็ถูกเพราะเราใช้กันมาแบบนี้จนมันชินน่ะจนมันติ
0: ดมันเคยชินของเรา
1: แต่ถ้าจะเอาให้ถูกต้องภาษาทางการ
0: ภาษาเขียน
1: ภาษาเขียนต้องเป็นพอพาน
3: โอเค
1: โอเคว
3: ันนี้เราได้พบได้เจอกับคำทับศัพท์หรือว่า words from English written in Thai
1: ใช่ครับอันเนี้ยจะฝากน้องๆแล้วก็คนทำบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเขียนให้ถูกได้เขียนให้ถูกดีกว่ามันจะได้สื่อสารกันได้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานด้วยอีกอย่างนึงคือเวลาเข้าใจเนี่ยบางคนมันเข้าใจผิดกันได้บางคำเนาะถ้าเขียนผิดเขียนถูกมันก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง
0: การได้เรียนรู้เรื่องนี้จีน่าว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะใช้ผิดทุกครั้งเสมอไปแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่ถูกต้องแล้วมันจะต้องเป็นยังไงกันแน่
2: ใช่นะครับเวลาจะพิมพ์อะไรแล้วก็เช็คตัวสะกดดีๆก่อนส่งนะครับจะได้รู้ว่าคำที่เราเขียนเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าคนที่สื่อสารด้วยเนี่ยจะได้เข้าใจครับและกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know Okay ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
0: แล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราแล้วก็แชร์ตอนนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะเพราะคิดว่าน่าจะมีหลายคนแน่เลยที่ยังพิมพ์ผิดกันอยู
1: ่สำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะครับอย่าลืมเข้าไปทบทวนความรู้แล้วก็ร่วมตอบคำถามกันได้ที่ e-learning นะครับ
3: That's right let mistakes be your teacher and tune in again ฮะครับ That's right let mistakes be your teacher and don't forget tune in next time see you again so long and
1: bye bye
2: โอ้ติด
0: โอ้เอริก
1: หนู
2: ไม่ใช่เควิน
0: เควิน
4: ทำไม
2: ครับโอ้พวกเราจะรออะไรครับทั้งน้องชะอมชะเอมชะชะเฮ้ยเฮ้ยชะเอม
3: เตรียมอุปกรณ์ครับ
2: ผมลืมเรื่องการันอะไรไปก่อนลืมไปก่อน
3: ลืมเลยนะครับ
2: เลยลืมเลยโอเค
3: เฮ้ยเออเลอร์
2: เอาสมองเป็นโปรแกรมสมอง

0: ปูนขาวคือสะพานที่เชื่อมให้โซดาแอชเนี่ยทะลุรูพรุนของเปลือกไข่เปลี่ยนไข่ขาวให้กลายเป็นเจลนี่คือศิลปะของการใช้ความด่างที่เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนนี่คือเรื่องราวของเซนจูรี่เอ็กหรือว่าไข่เยี่ยวม้าที่สุดแสนจะแฟนซีเต็มไปด้วยปฏิกิริยาทางเคมีที่น่าค้นหาครับในรายการแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: วิ่งเลยตอนนี้จะพาไปเชื่อมฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังคลิปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดเริ่มออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบําบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
3: ่
2: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
3: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
2: หรือเรามีปัญหากันทําไมต้องมีบุคคลที่3มาแก้เราด้วยเออ
3: จะแชร์ตรงนี้นั้นเลยเหรออย่างงี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้มั้ยคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้มั้ย
4: Made My Day วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS

0: ผบ.ตร.ยกทีมลุยสางคดีน้ององุ่นผลชันสูตรศพไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตปริศนาเตรียมส่งตำรวจกองปราบปรามร่วมสืบสวน
1: เขตห้วยขวางลุยตรวจร้านอาหารจีนติดสติ๊กเกอร์รับจ่ายเงินไทยหลังโซเชียลแฉบางร้านรับจ่ายเงินหยวนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบ53รายเสียนอมินีย
0: ืนยันตัวตนปัดคนจนยังวุ่นพบปัญหาชาวบ้านสับสนกลัวตกหล่นซ้ำซากเหตุรัฐปรับเงื่อนไขกรมการปกครองส่งเจ้าหน้าที่สำรวจผู้มีสิทธิ์รายใหม่ให้เสร็จ17มิถุนายน
1: นายกมอบศรีหศักดิ์ถกกัมพูชาใช้กลไกอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลย้ำไม่เปิดด่านแน่นอนด้านกองทัพบกยืนยันไม่พบกัมพูชาเคลื่อนทหารรถถังประชิดชายแดน
2: สว
1: ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาคำดวงและดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
2: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเราครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: วันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นะคะโดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนขับรถไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงเพราะคิดว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกมากที่สุดแต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยค่ะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังนอกจากระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นความจงใจของแก๊งตบทรัพย์ก็ได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองค่ะมีแก๊งตบทรัพย์เขาทำทีเป็นขับรถกันมาเป็นทีมประกบซ้ายขวาจงใจให้เกิดอุบัติเหตุก่อนที่จะมีการพยายามเรียก

0: นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและถูกนำไปโพสต์ที่เพจแจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดงนำมาโพสต์เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคุณผู้ชมสังเกตรถด้านซ้ายมือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยพยายามที่จะจี้ขับรถข้างหน้าเพื่อให้ข้างหน้าเบี่ยงไปทางซ้ายจากนั้นก็ไปปาดกับรถที่อยู่ด้านเลนซ้ายมือเนี่ยค่ะจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนปลวกแดงเขาน้อยแล้วก็ขับจนมาถึงอำเภอปลวกแดงนะคะในคลิปอย่างที่บอกไปมีรถ2คันประกบรถคันสีดำจากนั้นทางขวาเนี่ยพยายามบี้เข้าไปด้านท้ายเพื่อที่จะให้รถเบี่ยงซ้ายแล้วก็ไปเบียดกับรถฝั่งซ้ายจนกลายเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์นี้นอกจากเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองแล้วเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะคะว่าไปพบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีอีกด้วยค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวได้คุยโทรศัพท์กับคนขับรถกระบะสีดำนะครับแล้วก็เล่าบอกว่ารถคันแรกเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่เลนซ้ายพอขับแซงขวาขึ้นไปรถอีกคันหนึ่งที่วิ่งมาจากข้างหลังก็จะกระพริบไฟใส่แล้วก็ไล่ให้พ้นทางนะครับพอจะขับรถเข้าซ้ายรถของมิจฉาชีพก็จะเข้ามาเบียดแล้วก็ชนพอดีครับหลังจากนั้นเขาก็จะเรียกเงิน7,000 บาทแล้วก็มีสลิปโอนเงินเป็นหลักฐานนะครับแอดมินเพจแจ้งเตือนภัยปลวกแดงนะครับก็พาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่ถนนสายปลวกแดงเขาน้อยตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงนะครับแล้วก็เปิดเผยพฤติการของมิจฉาชีพบอกว่าเขาจะใช้รถจนเนี่ย2คันด้วยกันแล้วก็จะเลือกเหยื่อที่เป็นรถเก่าไม่มีประกันด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สูงอายุเป็นคนขับพอเจอเหยื่อเนี่ยก็จะขับเบียดให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะข่มขู่เรียกเอาเงินแบบนี้นะฮะ
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวิธีที่แนะนำรวมถึงทางเพจเตือนภัยปลวกแดงเขาออกมาระบุก็คือถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ให้หาจุดจอดที่ปลอดภัยค่ะจากนั้นขอความช่วยเหลืออย่างเช่นโทรแจ้งประกันภัยที่มีอยู่หรือแจ้งตำรวจค่ะพอมีการแจ้งตำรวจแล้วปรากฏว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาจะขับรถหนีไปทันทีนะคะก็ฝากเตือนกันไว้ค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุยังขับรถในท้องถนนอยู่กรณีแบบนี้เกิดการเฉี่ยวชนปกติธรรมดาเนี่ยก็จะมีการเรียกประกันกันแต่กรณีนี้มีการเรียกตบทรัพย์นะคะและหากเป็นเหตุร้ายแรงรถพุ่งตกข้างทางหรือทำให้มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมิจฉาชีพเหล่านี้จะฉวยโอกาสขับรถหนีไปทันทีค่ะ
2: หักซ้ายก็จะทำทีลงไปตบทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วแต่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ครับเป็นหมื่นก็มี 7-8,000 ก็มี 5,000 ก็มี 3,000 ก็ยังเอานะครับก็หลังจากที่เราลงคลิปไปในเพจแจ้งข่าวเตือนภัยปลวกแดงนะครับก็มีชาวบ้านผู้เสียหายหรือผู้ประสบเหตุหลายๆท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเขาก็เจอบ่อยโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกนะครับชลบุรีระยองก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องลงไปคุยครับขี่รถเข้าไปหาตรงที่มีคนเยอะๆแล้วก็เรียกตำรวจหรือเรียกประกันให้เข้ามาช่วยเหลือครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพอาจจะฉวยโอกาสนี้หลอกเงินเราซ้ำอีกครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเป็นชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยรถของเขาหายคนรู้จักก็เลยเอาไปโพสต์ลงใน Facebook เพื่อที่จะตามหาเบาะแสแต่ปรากฏว่าพอโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งข่าวแล้วก็อ้างว่ามีคนเอารถที่หายเนี่ยไปจำนำแล้วถ้าอยากจะเอารถคืนจะต้องโอนเงินให้ 30,000 บาทซะก่อนนะครับแต่ว่าเจ้าของรถเขารู้ทันครับตัดสินใจแจ้งความให้ตำรวจไปสอบข้อเท็จจริงครับนายวิทูลอายุ42ปีผู้เสียหายนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.คลองหลวงหลังจากที่รถเก๋งสีเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพเก่านะครับถูกขโมยไปขณะที่จอดไว้ที่หน้าบ้านริมถนนเลียบคลองตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับระหว่างตามหารถเนี่ยเขาบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของนายวิทูลเนี่ยเอาภาพจาก

0: กล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพรถยนต์ที่หายนะครับไปโพสต์ในกลุ่มเพื่อที่จะขอให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่กลับมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่ารู้เบาะแสของรถมีการแจ้ง QR code เพื่อที่จะทักแชทไลน์นะครับให้ไปคุยกับคนรับจำนำรถเถื่อนที่อ้างว่ามีคนนำรถจนเก๋งของนายวิทูลเนี่ยไปจำนำเป็นเงิน 30,000 บาทให้เจ้าของรถเนี่ยจ่ายเงินมาซะก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะนำรถไปส่งคืนให้ที่สน.ดินแดงนะครับถ้าไม่จ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะนำรถไปส่งขายต่อในตลาดมืดครับ
1: เบอร์ผมเอาไปลงเพจเพจรังสิตครับพี่แล้วก็มีเป็นเฟซทักมาว่ารถอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นทักมาครับแล้วก็ให้เป็นไลน์ว่ารถเอาไปรถเป็นมีคนเอาไปจำนำไว้แล้วก็ให้ไลน์มาครับพี
2: ่แล้วก็ความได้แชทคุยเขาแจ้งเราว่าไงอ่ะ
1: มีข้อความแชทคุยไว้ว่าครับว่ามีคนเอารถมาจำนำไว้เป็นคนนี้คนนี้จำนวนเงิน 30,000 บาทครับพี่นั่นเนี่ยครับพี่
2: แล้วคือเขาบอกให้เราเอาเงินไปให้
1: ใช่เขาบอกให้เอาเงินไปให้ 30,000 บาทไปถ่ายรถคืนไปนัดเจอกันที่หน้าสภ.ดินแดง
3: แน่นอนนะคะคนที่รถหายก็กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วปรากฏว่ามีคนทักมาแบบนี้เรียกเงินซ้ำอีกแล้วจะได้รถคืนเขาก็รู้สึกไม่ไว้วางใจทีนี้พอไปแจ้งความตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานไว้ตรวจสอบค่ะว่า Facebook ที่อินบ็อกซ์เข้ามาเนี่ยตกลงแล้วเป็นผู้หวังดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าอ้างว่าเป็นผู้หลักหวังดีแล้วก็มีข้อมูลแล้วข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแต่เบื้องต้นตำรวจเตือนนะคะว่าไม่ให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้เขาเนื่องจากว่าพบเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งที่มีคนจะอาศัยจังหวะที่มีผู้เสียหายรถหายหรือต้องการความช่วยเหลือที่ไปโพสต์ขอความร่วมมือตามกลุ่มต่างๆจากนั้นก็จะมีการทักแชทเข้ามาเพื่อหลอกให้โอนเงินค่ะ
4: ก็เดี๋ยวตรวจสอบจากทางไลน์ทีนึงครับน่าจะเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเราลงเพจไปนี่มันจะมีเบอร์มีอะไรเนาะมันก็จะสามารถติดต่อผู้เสียหายได้ก็มีหลายกรณีอยู่ที่ลักษณะนี้ก็อย่าไปโอน
5: นี่ฝากเตือนประชาชนยังไง
4: ก็ฝากเตือนก็ถ้ามีใครโทรหาก็ให้ติดต่อทางตำรวจแล้วตำรวจจะช่วยดูอีกทีนึงว่าเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นผู้หวังดีจริงๆ
0: ส่วนการติดตามรถที่หายไปนะครับทางตำรวจชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีนะครับเพื่อที่จะติดตามตัวคนที่ก่อเหตุขโมยรถเก๋งไปครับ
3: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์อย่างใน TikTok บอกว่าทำแผนซ้อมแผนไปเลยถ้าเขานัดมาเราก็ไปแล้วก็ไปดักจับแบบนี้อันนี้ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่แจ้งเข้ามาตกลงเป็นมิจฉาชีพจริงหรือไม่แล้วถ้ามิจฉาชีพแล้วเขาทำเป็นขบวนการขึ้นมาเราอาจจะมีความเสี่ยงนอกจากเรื่องของการเสียเงินเสียทรัพย์สินแล้วอาจจะถูกทำร้ายร่างกายไปอีกด้วยนะคะ
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะครับไปต่อที่อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุที่สะเทือนใจนักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็นักศึกษาประวัติศาสตร์นะครับมีดราม่าของกลุ่มแก๊งออฟโรดครับที่เขาขับรถเข้าไปลุยที่หลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมและดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆด้วยนะครับ
3: นั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้กลุ่มนี้เขาขับรถต่อไปอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่าระหว่างทางเขาอ้างว่าเขากำลังขับรถไปเพื่อที่จะเดินทางไปบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอสังขละบุรีค่ะแต่ระหว่างทางเขาขับรถเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นป่านะคะไปพื้นที่ลำธารแล้วก็มีการบินโดรนภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอีกด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้เพิ่มเติมอีกค่ะ
6: กำลังไปมันไกลจนแทบมองไม่เห็น
3: นี่เป็นคลิปที่กลุ่มออฟโรดขับลงไปในลำธารภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจุดนี้คุณผู้ชมสัมผัสถึงความสวยงามเพราะที่นี่เป็นแหล่งมรดกโลกค่ะและที่สำคัญถ้าสังเกตเขาใช้การบินโดรนนะคะเพื่อที่จะให้ภาพออกมาเนี่ยสวยงามแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยแหละค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องเนื่องจากว่ากลุ่มนักอนุรักษ์นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักทีเดียวค่ะว่าเรื่องนี้เหมาะสมหรือเปล่าในคลิปคุณผู้ชมจะเห็นทั้งการขับรถเข้าไปในลำธารมีการจอดพักรถนะคะแล้วก็มีการเหยียบคันเร่งคล้ายกับการทดสอบรถอีกด้วยเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะคะมาจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีการชี้แจงว่าคณะจิตอาสา12คนเขาจะใช้รถ5คันอันนี้คือเขาแจ้งไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะคะว่าจะมีจิตอาสา12คน5คันขอเข้าพื้นที่เพื่อไปบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านมองกองม่องทะนะคะที่เขตบ้านเกาะเสด็งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะในอำเภอสังขละบุรีนอกจากนี้ก็จะมีคณะท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติอีก2คณะที่เดินทางร่วมเข้าไปในพื้นที่ด้วยกลายเป็นจากเดิมขอ12คนรวมแล้วมีคนที่เดินทางไปกับคณะนี้ทั้งหมด32คนค่ะใช้รถทั้งหมด11คันซึ่งก็ได้รับอนุญาตตามกำหนดนะคะแต่ว่ากำหนดการอนุญาตก็คือวันที่30และ31พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่พอไปตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตขับรถออกนอกเส้นทางค่ะมีการจอดพักรถในลำธารที่เห็นภาพเมื่อสักครู่มีการใช้โดรนบินบันทึกภาพในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะ
0: เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนทองเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกนะครับก็เลยเดินทางไปที่สภ.สังขละบุรีครับเพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มนี้โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นว่าเข้าข่ายความผิดตามข้อหาเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบเปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้ลำน้ำเป็นพิษปิดกั้นหรือทำให้กีดขวางแก่ทางน้ำทำให้เสื่อมสภาพทรัพยากรธรรมชาติอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นไปตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับและห้ามผู้ใดบินโดรนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามพรบ.การเดินอากาศซึ่งหลังจากนี้ตำรวจเขาจะออกหมายเรียกนะครับออกหนังสือเรียกให้มาให้ปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
3: และอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมว่ากลุ่มออฟโรดกลุ่มนี้ถ้าจำกันได้เคยทำคอนเทนต์แล้วก็มีประเด็นดราม่านะคะที่เป็นเหตุการณ์ทริปเดียวกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือคณะกลุ่มออฟโรดที่ขับรถลุยเข้าไปในหลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่บริเวณสถานีนิเทศค่ะที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเหตุการณ์นั้นก็โดนทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินคดีไปแล้วนะคะในข้อหาขับรถออกนอกเส้นทางหลักที่กำหนดและสร้างความเสียหายต่อทัศนียภาพโดนโทษปรับไปตอนนั้น 10,000 บาทค่ะก่อนที่หลังจะเกิดเหตุการณ์ที่สถานีนิเทศแล้วเขาก็ขับรถต่อไปในเส้นทางศึกษาช่องทางธรรมชาตินะคะไปยังหมู่บ้านเกาะเสด็งซึ่งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจากนั้นก็พบเรื่องของการขับรถเข้าไปจอดรถแช่กลางลำห้วยธรรมชาติรวมถึงนำโดรนขึ้นไปบินเป็นภาพคอนเทนต์ที่ออกมาโปรโมททั้งเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรถแล้วก็โปรโมทรถอีกด้วยค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าของการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้ององุ่นนะคะซึ่งเป็นเด็กหญิงวัยเพียง7ปีเท่านั้นที่พบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในสวนยางค่ะที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์นี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชี้ชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าตอนนี้รอผลการชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่พบกันก็คือยังไม่พบเรื่องของบาดแผลก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะคะ
0: ครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีด้วยตัวเองครับ ก็ตั้งประเด็นการสืบสวนสอบสวนไว้3ข้อนะครับก็คือเด็กเนี่ยเดินไปเองมีคนพาไปหรือว่าสัตว์มีพิษกัดจนทำให้เสียชีวิตและเตรียมที่จะส่งตำรวจกองปราบปรามไปร่วมคลี่คลายคดีนี้ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับลงพื้นที่ไปติดตามการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองครับหลังจากมอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่คลี่คลายคดีโดยแบ่งการสอบสวนออกเป็น7กลุ่มนะครับมีการสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้วกว่า30ปากรวมไปถึงมีการเก็บตัวอย่าง DNA มากกว่า20คนซึ่งก็ประกอบไปด้วยญาติครอบครัวของน้ององุ่นชาวบ้านคนงานก่อสร้างพระสงฆ์คนฉายหนังกลางแปลงคนดูหนังกลางแปลง

0: แผลที่พบหลังเจอศพเนี่ยเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตโดยถูกสัตว์กัดแทะขณะเดียวกันอวัยวะภายในก็อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นจึงถือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายแนวทางการสืบสวนสอบสวนก็มุ่งไปใน3ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกคือน้ององุ่นเดินทางไปยังจุดที่พบศพด้วยตัวเองแล้วก็มีโรคประจำตัวหรือไม่ส่วนประเด็นที่2ค่ะมีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดที่เกิดเหตุหรือไม่มีคนที่ล่อลวงหรือว่ามีเจตนาพาในที่เกิดเหตุเพื่อหวังให้เสียชีวิตหรือไม่และประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือกรณีของการถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ทีมสืบสวนลงไปก็พบงูเห่าอยู่ในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
1: ผบ.ตร.ยังเน้นย้ำการทำคดีนะครับบอกว่าอย่ารีบร้อนจนทำให้เกิดข้อผิดพลาดครับให้ตรวจพิสูจน์อย่างรอบคอบแล้วก็ละเอียดที่สุดและได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามลงพื้นที่ไปช่วยแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าในเร็ววันนี้ซึ่งคดีนี้ผบ.ตร.ยอมรับว่ามีข้อจำกัดเพราะว่าพบแค่ศพนะครับแต่ว่าทรัพย์สินต่างๆของน้ององุ่นทั้งมือถือทั้งรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หายไปด้วยครับ
2: เด็กโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็มีความซนแล้วเป็นเด็กที่อยู่กับป่ากับเขาเนี่ยเราไม่ตัดว่าไปเองไม่ได้หรือไปเองได้เราต้องสันนิษฐานทั้งหมดแล้วจะนำเอาหลักฐานที่ได้จากทางนิติวิทยาศาสตร์ทางพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทางเทคนิคเนี่ยมาดูว่าข้อสันนิษฐานที่ว่าไปเองไหมนะครับหรือคนพาไปแล้วเกิดโรคประจำตัวหรือสัตว์เช่นงูกัดหรือไม่นะครับ
0: ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ชี้แจงนะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจมาจากหลายประเด็นที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่นี่เป็น1ใน3ประเด็นทีนี้พอทราบประเด็นจากตำรวจคร่าวๆทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับแม่ของน้ององุ่นค่ะตัวของแม่น้ององุ่นเนี่ยไม่เชื่อนะคะว่าลูกถูกสัตว์มีพิษทำร้ายเพราะว่าปกติวิสัยของลูกเนี่ยไม่เคยไปเที่ยวเล่นในบริเวณที่พบศพเลยแล้วก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสที่มีบุคคลอื่นเนี่ยพาน้ององุ่นไปแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะ
3: ไม่เชื่อค่ะยังไงก็ไม่เชื่อ 100% ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะ
4: เพราะว่าอะไร
3: เพราะว่ามันผิดธรรมชาติค่ะงูก็แบบน้องตายอ่ะมันไม่ตรงกันเลยค่ะถ้าน้องตายพ่องูเนี่ยน้องต้องอยู่ท่านั้นเลยค่ะน้องต้องแบบอ้ามืออ้าตีนนะคะเนี่ยแบบน้องยูมือนกับสายกระสอบไว้มาทิ้งเนี่ย
4: คือเราคิดแบบพักแล้วประมาณนั้น
3: ใช่
4: เชื่อว่าน่าจะมีคนนำมาไว้ตรงที่ตรงนั้น
3: คิดอย่างนั้นค่ะถ้าน้องต้องเดินไปน้องก็ไม่ไป 100%
1: ทีมข่าวไปสอบถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรศพนะครับก็ระบุว่าการเสียชีวิตถ้ามีการกระทำให้ขาดอากาศหายใจก็จะต้องมีรอยกดรอยทับชั้นกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะต้องตรวจสอบว่าชั้นกระดูกเนี่ยแตกหักหรือไม่แต่ถ้าเสียชีวิตผ่านไป 2-3 วันรอยดังกล่าวก็จะกลายเป็นรอยเน่าส่วนสาเหตุของการตายนะครับหากระบุแค่ว่าระบบหายใจระบบโลหิตล้มเหลวถือว่าเป็นการลงความเห็นที่ค่อนข้างกว้างในการเสียชีวิตนะครับก็เลยจะต้องรอผลการชันสูตรภายในอย่างละเอียดถึงจะทราบสาเหตุของการตายครั้งนึงครับหลังจากที่มีข้อมูลไปตรวจเจอสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง30คนจาก100คนเป็นนักเรียนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สะท้อนล่ะครับว่ายาบ้าแหมมันหาซื้อง่ายเหลือเกินและเด็กบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการดื่มน้ำกระท่อมก่อนนะฮะ
0: แน่นอนหลายคนบอกว่าเอาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะแต่ว่าในมุมของปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์เองก็บอกว่าพอไปตรวจสอบแล้วที่พบนักเรียนที่เสพยาเนี่ยไปเสพยาตั้งแต่ป.6และในจำนวนนี้กว่าครึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกด้วยทางปลัดอำเภอบอกนะคะว่าถ้าผู้ปกครองโรงเรียนไม่เปิดใจไม่เปิดข้อมูลเพราะว่ากลัวเสียชื่อเสียงสุดท้ายปัญหานี้ก็แก้ไขไม่ได้ค่ะ
5: อำเภอสังขละเนี่ยปีนี้400กว่าคดีนะครับการจับกุมคือการแก้ไขปัญหาปลายเหตุนะผมบอกให้ทำไมท่านบอกว่าลูกท่านดีแล้ว ลูกฉัน

0: ม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องปัญหาของลูกคนคนอื่นครับท่านผมจะบอกให้ต่อให้ท่านเลี้ยงลูกท่านดีแค่ไหนแต่ลูกของท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นสักวันหนึ่งไอ้นั่นแหละมันจะชวนลูกของท่านไปต่อให้ท่านเลี้ยงลูกกับท่านเนี่ยท่านอยู่กับลูกกี่ชั่วโมงครับตอนนี้ปัญหาตรงนี้ไม่ใช่อยู่จำกัดแค่ครูผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่ทำไมไม่จับปัดโทรอะไรก็เจ้าหน้าที่ถามว่าท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แค่ไหนลองเข้าไปดูดิบ้านท่านน่ะลูกท่านเสพยาลองถามไปดิผมเคยเจอลูกฉันไม่ได้ไปฆ่าใครมันแค่เสพยาปัดโทร
1: นี่เป็นช่วงของการไลฟ์สดนะคะของปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งก็บอกนะคะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับความจริงและทุกคนต้องกล้าเปิดใจถ้ามัวแต่เก็บข้อมูลเอาไว้ปัญหาไม่มีทางแก้ได้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ล่าสุดตรวจเจอเด็กกลุ่มเสี่ยง100คนเนี่ย26คนแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเกือบครึ่งหนึ่งถ้าผอ.โรงเรียนแห่งนี้กล้าเปิดใจก็ต้องให้คำชื่นชมแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังมีหลายๆคนที่ปิดข้อมูลเป็นความลับบอกว่าอย่าเอาไปแพร่งพลายนะจะเสียชื่อเสียงของสถาบันดังนั้นทางปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงจึงบอกค่ะว่าถ้าท่านไม่กล้าเปิดใจปัญหาแบบนี้ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ
2: ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์เขามองว่าสาเหตุหลักของการระบาดของยาเสพติดเนี่ยมันเกิดจากความละหลวมนะครับแล้วก็ปล่อยปละละเลยของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ปราบปรามเพราะเยาวชนเนี่ยเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายครับบางคนเริ่มจากการดื่มน้ำกระท่อมนะครับแล้วก็ไปเสพยาบ้าปัญหาสำคัญก็คือครอบครัวและชุมชนไม่กล้าจะเปิดเผยข้อมูลก็เลยทำให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามเนี่ยมันทำได้ยากครับที่ผ่านมามีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดจนก่อเหตุรุนแรงก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับ
3: สังเกตอย่างหนึ่งคือทำไมมันไม่ลดลงมันมีแต่เพิ่มขึ้นและมันขยายฐานเรียกว่าฐานผู้ใช้หรือผู้เสพลงไปเรื่อยเนี่ยมันน่าคิดนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็เหมือนกับกลับไปย้อนไปข้อที่หนึ่งมันเมื่อกี้แหละว่าคุณปล่อยยังไงให้มันเกิดขึ้นยังไงหน่วยงานรัฐสายคุณสายข่าวเจ้าที่รัฐคุณจะไม่รู้หรือมันมาอย่างไรใครเป็นคนค้าคนขายคุณต้องคือมันต้องรู้ว่าทีนี้ประชาชนมันพูดไม่ได้แต่เชื่อถือว่าประชาชนเขาก็รู้อาจจะรู้มากหรือน้อยกว่าหน่วยงานรัฐได้แต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาจะตั้งคำถามอย่างเดียวว่าแล้วปล่อยได้ยังไงไปได้ยังไงให้มันระบาดขนาดนี้นะแล้วใครได้ใครเสียอันนี้ไม่ต้องมาพูดถึงเลยผลประโยชน์ตรงนี้สำคัญมากก็คือใครได้ใครเสียทำไมปล่อย
1: น่าจะเป็นมุมมองสองมุมนะคะมุมมองของชาวบ้านก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข้อมูลบางส่วนแต่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละน่าจะต้องรู้ข้อมูลได้ดีมากที่สุดแล้วก็ควรจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาปราบปรามเรื่องของยาเสพติดอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้คณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาและคณะทำงานพิจารณาศึกษาป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมลงพื้นที่ไปค่ะไปหารือกับหลายหน่วยงานมีข้อเสนอแนะนะคะว่าการจับกุมเนี่ยอาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันและทุกหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลโดยยอมรับปัญหาเพื่อที่จะหาทางออกเบื้องต้นก็เน้นย้ำค่ะให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันผู้นำชุมชนต้องเป็นหูเป็นตาทราบข้อมูลเครือข่ายขบวนการยาเสพติดในพื้นที่และแจ้งดำเนินการทันทีค่ะ
4: เกิดขึ้นเรื่องระบาดลงในเด็กเป็นสิ่งที่ปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังกัดจากการนำเสนอของทางผู้ว่าการจังหวัดทางทีมตำรวจและทีมสาธารณสุขมีแผนงานและโครงการที่จะลงไปดูแลเยาวชนรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะลงไปดูแลพี่น้องประชาชนเด็กเล็กลูกหลานใกล้ชิดยิ่งขึ้น
2: ตามข้อมูลของปปส.นะครับเขาบอกว่าช่วงรอยต่อของวัยเป็นวัยรุ่นตอนต้นนะครับโดยเฉพาะอายุ 13-15 ปีเนี่ยเป็นจุดเปราะบางที่สุดนะครับที่อาจจะหันเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเป็นครั้งแรกมีการเก็บข้อมูลจากปีงบประมาณ2564ถึง2568นะครับแล้วก็พบว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีส่วนกลุ่มเฝ้าระวังก็คือช่วงอายุ

0: ระหว่าง 7-12 ปีครับเป็นวัยประถมศึกษาซึ่งปปส.เขามีข้อมูลระบุว่ามีแนวโน้มเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไต่ระดับจากปี2564ขึ้นมาแล้วก็ไปสูงสุดในปี2567เช่นกันครับถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ชี้ให้เห็นล่ะครับว่าอายุของผู้เริ่มใช้ยามันน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
1: ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ 16-18 ปีเนี่ยแหละค่ะที่เขาไปพบว่ามีแนวโน้มลดลงนะคะเรียกว่าลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2567แต่ว่าพอถึงปีงบประมาณปี2568เนี่ยค่ะสัดส่วนก็ดีดตัวกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งและในกลุ่มอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีสัดส่วนที่น้อยที่สุดแล้วก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ10กว่าๆมาตลอดกระทั่งในปีงบประมาณปี2568ค่ะที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ4ปีที่ผ่านมานี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนนะคะรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบยาเสพติดในอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะที่เป็นพื้นที่ที่ไปตรวจพบเด็กและเยาวชนติดยาแต่ว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานลงไปในพื้นที่แล้วเดี๋ยวรอดูเรื่องของการแก้ไขที่น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายคนรอคอยต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการที่จะรับสิทธิ์ในรอบนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนค่ะอยู่ที่บ้านของท่านเท่านั้นและเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบ้านของคุณผู้ชมเองจากนั้นรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้กับกระทรวงการคลังค่ะต้องย้ำแบบนี้เพราะว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิดแล้วก็เดินทางออกมานอกบ้านนะคะไปธนาคารบ้างไปศาลากลางจังหวัดบ้างเพราะว่าหวังว่าจะได้ลงทะเบียนในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: ครับส่วนเรื่องของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะคนเก่านะครับจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงพบปัญหาแล้วก็มีข้อถกเถียงครับบางคนเขากลัวล่ะครับว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับส่วนบางคนต้องผิดหวังหลังจากที่การสื่อสารบางอย่างทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปครับผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับเขารอคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนครับและไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบออนไลน์ได้ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยหน่อยบางคนพอรู้ว่ายืนยันตัวตนสำเร็จก็พากันดีใจครับแต่ว่ายังต้องรอลุ้นผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคมนี้ซะก่อนและยังมีบางส่วนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีการเปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์ด้วยนะครับ
1: แน่นอนบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องไปดูจากที่ไหนไม่ได้มีลูกหลานคอยให้คำแนะนำนะคะอย่างเช่นนางปทุมอายุ80ปีค่ะเป็นชาวอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนนี้นะคะพิการทางการได้ยินค่ะได้รับเบี้ยผู้พิการเดือนละ800บาทแล้วก็ไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนั่นก็เพราะว่า1ไม่มีโทรศัพท์2ไม่มีลูกหลานที่มาช่วยในการดำเนินการให้ทำให้รอบที่แล้วเนี่ยหลุดจากระบบไปค่ะ
2: ไม่มีโทรศัพท์
3: ไม่มีกระเป๋า
4: ไม่มี
5: ไม่มี
3: ขอพวกหนูช่วยเลยเถอะ
4: ยายครับยายเขาจะช่วย
3: ยายจะไปยายจะไปทำยายแล้วลูกนะยายไม่ได้กระเป๋ามานานแล้วลูกหลายรวยแล้วบัตรคนจนนะลูกยายก็ขาเข็นไม่อยู่กับลูกลูกกับพิการยายก็พิการแล้วก็ไม่ได้จะกินที่ไหนอะลูก
5: ไม่ได้บัตรคนจนกับเขาเลยหรอ
3: ยายจะไปทำมาช่วยยายหน่อยนะคุณขาถ้ายายไปอะนะจะทำไม่ยายก็ได
0: ้ทางธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเดินทางไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนครับหลังจากที่เขาพยายามทำด้วยตัวเองแล้วแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะครับบางคนบอกว่าครอบครัวยากจนมีหนี้สินด้วยแต่ว่าการปรับเงื่อนไขใหม่เนี่ยมันทำให้เขากังวลใจว่าอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ครับ
6: ก็ช่วยพี่ใหญ
7: ่ช่วยเขาไปหาเราที่บ้าน
6: เขาไปทำที่บ้าน
7: เขาไปช่วยทำให้เลยนั่นแหละ
6: แล้วทีนี้ช่วยทำแล้วมันทำไม่ได้มันไม่ผ่านก็บอกว่าให้ไปธนาคารไปติดต่อธนาคาร
7: แต่เราก็เลยมา
6: ทีนี้ก็มาทำเจ้าหน้าที่บอกว่าทำได้แล้ว
7: เรียบร้อยแล้วเนาะ
6: จ้า
7: สบายใจดิ
6: จ้า
7: สบายใจ
6: สบายใจ
7: ก่อนหน้านี้เราเคย

0: ได้รับบัตรคนจนไหมคร
1: ับ ได้จ้ะ
2: แน่นอนและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะทางอำเภอนครไทยเขาก็เปิดศูนย์บริการร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนปลัดอำเภอนครไทยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้วิธีการลงพื้นที่ไปค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยประชาชนในการยืนยันตนอีกด้วยนะคะจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ที่ตกหล่นจากนั้นเนี่ยจะเอารายชื่อนี้เอาไปให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละค่ะก็จะไปสำรวจจากนั้นส่งรายชื่อให้กับกระทรวงการคลังเพื่อเป็นข้อมูลค่ะ
3: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ตั้งโต๊ะให้บริการประชาชนครับผู้สูงอายุบางคนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้รับสิทธิ์นะครับและไม่ทราบเหตุผลว่าขาดคุณสมบัติข้อไหนก็เลยยิ่งรู้สึกเสียใจครับ
4: ก็นึกเสียใจอยู่เหมือนกันค่ะก็เสียใจทำไมคือสิทธิ์มันตกหล่นเราก็ไปทำธนาคารออมสินทั้งผัวทั้งเมียสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ยื่นครบหมดแต่เราไม่ได
5: ้อันนี้เป็นสิ่งที่เราแปลกใจนะ
4: จ้ะ
5: แล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยที่ไม่ได้
4: จ้ะเสียใจจ้ะคนเก่แล้วก็โอ้ได้สองสามร้อยก็ยังดีเนาะเพราะได้ซื้อข้าวสารซื้อกับข้าวก็ไออาศัยที่ว่าสูงอายุนี่แหละ
5: เบี้ยคนชรา
4: เบี้ยคนชรา
2: แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าคนที่รับสิทธิ์เดิมเนี่ยเดินทางไปยืนยันตัวตนนะคะแต่คนที่เคยตกหล่นเคยไม่ได้รับสิทธิ์ก่อนหน้านี้ค่ะทางอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งให้แต่ละจังหวัดทุกพื้นที่ลงพื้นที่ไปแบบเชิงรุกเลยค่ะสุ่มตรวจกลุ่มคนที่ตกหล่นนะคะไม่สามารถเข้าถึงโครงการได้ที่ช่วยกลุ่มนี้ก็จะไปช่วยทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบการตรวจข้อมูลผู้ตกหล่นสำรวจการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพราะไม่อยากให้มีการหลุดจากระบบแบบซ้ำซ้อนนะคะจะเร่งดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขต่อไปค่ะ
6: นอกเหนือจากบัญชีตกหล่นแล้วนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่อยู่ในบัญชีตกหล่นอีกซึ่งพวกผมเรียกกันว่าตกหล่นซ้ำซากนะครับตกหล่นซ้ำซ้อนบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะรออยู่ในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันถึงไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีตกหล่นท่านก็สามารถเพิ่มรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสำรวจไปยืนยันตัวบุคคลได้ครั้งนี้จะเป็นการสำรวจจนครบถ้วนทั้งหมดทุกคนนะครับจะไม่มีการตกหล่นซ้ำซ้อนตรงนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนว่าขอให้ท่านรอครับท่านรออยู่ที่บ้านเจ้าหน้าที่ไปพบท่านนะครับอย่างช้าสุดไม่เกินวันที่17ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเรียบร้อยทั้งหมดในเรื่องของบัญชีตกหล่น
3: และตอนนี้ประเด็นที่เป็นดราม่าแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเงื่อนไขที่ให้ประชาชนเนี่ยต้องเป็นผู้เลือกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ตอนนี้ดูท่าจะบานปลายนะครับคุณผู้ชมเมื่อทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเตือนลูกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ว่าไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเขาบอกว่าเป็นการโกงภาษีแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบย้อนหลังด้วยนะครับ
2: ประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนแสดงความคิดเห็นออกมาบอกว่าอยากให้ทบทวนดีไหมเพราะว่าประชาชนนี่แหละที่จะได้รับผลกระทบและตัวของชาวบ้านเองก็ห่วงใยเรื่องของเงื่อนไขข้อนี้มากนะคะกังวลเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติโดยเฉพาะกรณีที่ลูกเนี่ยนำชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ไปถูกตีความว่าลูกดูแลพ่อแม่ซึ่งจริงๆแล้วลูกก็ลำบากอยู่แล้วพ่อแม่บางคนถึงแม้ว่าลูกก็ดูแลแต่ก็ยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอยู่ค่ะ
7: คือสังคมปัจจุบันเนี่ย
8: เรากลายเป็น
7: คือไม่ได้อยู่แบบครอบครัวรวมแล้วใช่ไหมต่างคนต่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยคือจะน้อยเนื้อต่ำใจนะแทนที่จะได้มีโอกาสที่จะได้แล้วแต่รัฐไปจำกัดแบบเนี้ย
9: แต่ลูกเอาชื่อไป
7: ใช่แล้วรัฐจำกัดเป็นข้อมีข้อจำกัดแบบนี้ก็จะทำให้เขาแบบน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเหมือนไม่ได้สิทธิ์ไปโดยที่ควรจะได้แบบคนอื่นอย่างเงี้ยนะแบบคนที่ลูกไม่ได้อะไรไม่ได้เอาม
9: าบอกแม่ด้วยว่าเอาไปทำอะไรอย่างเง
7: ี้
9: ย
7: ใช่ครับ
10: ผู้สูงอายุก็หลายท่านนะคะที่เข้าอยู่แล้วก็ปีนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็น
9: ลูกได้บ้าง
10: ค่ะลูกเอาไปลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ย
9: ก็มีอยู่นะฮะ

0: ค่ะก็ยังมีอยู
1: ่อ๋อถ้าเราคือรู้แล้วมีแน่นอน
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็อาจจะลดลงไป
2: เนี่ยตอนนี้เรียกว่าความกังวลใจเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยมีสะท้อนออกมาจากหลายพื้นที่นะคะเช่นเดียวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำเภาล่มเนี่ยที่เขานำเจ้าหน้าที่ไปสำรวจคนที่เข้าหลักเกณฑ์แต่ก็ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใดๆในระบบนะคะหรือว่ากลุ่มตกหล่นไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือเขาบอกว่าบางคนที่ตกหล่นหรือว่าเงื่อนไขที่ทำให้การเข้าถึงมันยากเนี่ยเพราะว่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยไม่ทราบข้อมูลของโครงการหลายคนก็กังวลว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าลูกเนี่ยใช้สิทธิ์ในการเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วด้วยค่ะ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปใช้สิทธิ์ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงเพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงลูกเนี่ยเขามีรายจ่ายค่าเลี้ยงดูบิดามารดาปีละไม่เกิน 30,000 บาทหรือประมาณเดือนละ 2,500 บาทซึ่งสูงกว่าวงเงินใช้จ่ายสินค้าที่รัฐจัดสรรให้เดือนละ300บาทนะครับถ้ารวมกับมูลค่าสวัสดิการพื้นฐานในโครงการคิดเป็นเงินประมาณเดือนละ 1,077 บาทจึงถือว่าคนกลุ่มนี้แหละครับยังโชคดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีใครดูแลและหากพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนี้นะระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมครับปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะครับว่าถ้าลูกไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงเนี่ยถือว่ามีความผิดฐานโกงเงินภาษีนะครับซึ่งอาจจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยครับ
4: ว่าคุณไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่แล้วคุณเอาสิทธิ์นี้มาหักทำไมรัฐบาลต้องการให้จูงใจให้คุณไปดูแลพ่อแม่และสิ่งให้แรงจูงใจให้ด้วยการให้มาหักค่าลดหย่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ดูแลแล้วคุณมาหักกับคุณโกงภาษีนะนี่คือการโกงภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือพ่อแม่คุณจะต้องบอกเขาว่าลูกไม่ได้มาดูแลนี่คือขั้นตอนการอุทธรณ์สมมติว่าลงทะเบียนมาแล้วถูกตัดสิทธิ์ด้วยว่ามีลูกดูแลแล้วถึงไรถึงบอกให้ลูกฉันไม่ได้มาดูแลเลยนี่อุทธรณ์สิครับ
2: คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมากนะคะมีท่านนึงบอกว่าจะมีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละคอยดูเพราะว่าพ่อแม่ก็อยากได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะมีรายได้เป็นของตัวเองถึงแม้ไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้สูงอายุจะมีโอกาสได้ในขณะที่ลูกที่ทำงานแบบหาเช้ากินค่ำก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเพื่อลดเรื่องของรายจ่ายทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะหาทางออกแบบไหนนะคะมีคำแนะนำจากผู้อำนวยการวิจัยด้านพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI คุณสมชัยจิตสุชนค่ะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยให้สิทธิ์พ่อแม่เป็นคนเลือกค่ะเลือกว่าจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะให้ลูกเนี่ยนำชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเพื่อจัดการกรณีที่ลูกใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนแต่ไม่ได้เลี้ยงดูจริงๆขณะเดียวกันก็สะท้อนไปถึงกระทรวงการคลังนะคะว่าอาจจะต้องทบทวนตัวเลขวงเงินรายจ่ายค่าเลี้ยงดูมาลดหย่อนภาษีด้วยหลังจากประเมินเงินภาษีลูกที่ลดหย่อนได้เนี่ยน้อยกว่ารายได้พ่อแม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนรวมกันถึง 60,000 บาทซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์รายได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100,000 บาทต่อปีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความลักลั่นค่ะ
3: บางคนบอกว่าทำไมต้องเลือกด้วยระหว่างสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเพราะว่าบางคนมองว่าเงิน300บาทเนี่ยมันไม่ได้มากอะไรนะครับไม่เหลือบ่าฝ่าแรงที่รัฐเนี่ยจะจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ต้องยอมรับว่า300บาทของคนเราเนี่ยไม่เท่ากัน
0: ค
3: ุณป้าเมื่อสักครู่นี้บอกว่า300บาทเนี่ยก็ยังชีพได้นานนะสามารถที่จะเอาไปซื้อเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งซื้อของที่ต้องจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนไปถึงฝากฝั่งของรัฐบาลเหมือนกันและอีกหนึ่งเสียงที่ส่งไปถึงรัฐบาลนะครับเป็นเสียงของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเสนอให้รัฐให้ความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่มีฐานะดีได้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ว่ารัฐกลับมาไล่บี้กับคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเพียงเพราะว่าลูกหลานเนี่ยนำไปลดหย่อนภาษีตามสิทธิและรัฐกำลังจะไปตัดสิทธิ์เขาโดยบังคับให้เลือกว่าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือว่าจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังสักหน่อยครับ
2: แล้วหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม
3: ่
2: เอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัด
3: ครับ
2: เช่นบางคนจำเป็นไหมจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ในทุกๆเดือนให้ทุกวันทุกสัปดาห์ถือจะเป็นการดูแลพ่อแม่หรือให้อยู่ที่บ้านให้ทานข้าวให้การเลี้ยงดูในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นการดูแลแล้วมันก็จะเป็นเงื่อนไขอีกว่าแล้วต่อไปลูกจำเป็นที่จะต้องรวบรวมใบเสร็จที่ซื้อของมาให้กับพ่อแม่เนี่ย
3: เพื่อยืนยันว่าเลี้ยงดูแม่จริง
2: ๆมันจะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตหรือเปล่าและที่สำคัญคุณผู้ชมบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ลงไปควรจะไปสำรวจทั้งคนที่รับสิทธิ์รายเก่าและรายใหม่เลยไหมรายเก่าก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกมาถึงธนาคารมาถึงสารกลางจังหวัดเพื่อมายืนยันตัวตนเพราะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปที่บ้านของคนทุกคนอยู่แล้วไปยืนยันสิทธิ์ถึงที่บ้านก็จะรู้ว่าใครรวยจริงใครจนจริงใครรวยขึ้นหรือว่าใครจนลงได้ด้วย
3: อีกหนึ่งปัญหาที่เชื่อได้ว่าต้องมีแน่ๆนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาที่ผ่านมาพยายามที่จะทำงานแล้วก็เก็บเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องนะครับบางคนบอกว่าฐานภาษีไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเข้าไปในระบบเพื่อที่จะไปตรวจสอบแล้วก็จะจ่ายเงินภาษีในส่วนนี้แต่ว่าพอมีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทบทวนกันแล้วแหละเรื่องของการเสียภาษีในอนาคตด้วยนะ
2: การเข้าระบบกลายเป็นว่าเราถูกตรวจสอบมากยิ่งขึ้นในขณะที่คนที่อยู่นอกระบบอาจจะไม่ถูกตรวจสอบก็ได้ถ้ามีกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของจิตใจของคนที่ทำมาหากินแบบกินชาเช้ากินค่ำแบบนี้ก็ได้นะคะ
3: คร
2: ับปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมไปที่ย่านห้วยขวางกันบ้างถ้าใครหลายคนเคยเดินทางไปยิ่งช่วงเวลากลางคืนเนี่ยดิฉันจะรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในประเทศจีนหรือเปล่า มีร้านอาหารจีนมีคนจีนมีนักท่องเที่ยวจีนที่อยู่เต็มไปหมดแล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนก็จะไปทานอาหารที่นั่นน่ะแหละค่ะล่าสุดมีกระแสในโซเชียลนะคะที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนคนนึงเขาอัดคลิปว่าร้านอาหารจีนในย่านห้วยขวางร้านหนึ่งขอเก็บเงินเป็นเงินหยวนแทนการจ่ายเงินเป็นเงินบาทเพราะเขาบอกว่าสแกนไม่ได้ไม่มีบัญชีที่จะรับเงินไทยก็เลยต้องรับเป็นเงินหยวนเท่านั้นเขาก็จ่ายแพงขึ้นพอทีนี้ก็ถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่าทำแบบนี้และที่สำคัญพอไปตรวจสอบก็พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตรวจสอบเรื่องของนอมินีภาษีการจดทะเบียนการตั้งบริษัทว่าถูกต้องหรือไม่ล่าสุดเขาบอกว่ามีการเตรียมแจ้งข้อหากับบริษัทและผู้ถือหุ้นของร้านอาหารจีนนะคะหลังจากที่ตัวเขาไม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ค่ะ
3: เรื่องนี้ก็เลยทำให้สำนักงานเขตห้วยขวางนะครับต้องติดสติกเกอร์รับรองนะครับเพื่อที่จะรับรองร้านค้าในพื้นที่รับชำระเงินสกุลบาทเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหาร79รายนะครับที่เขาขึ้นทะเบียนซึ่งมีชาวจีนร่วมประกอบธุรกิจเพื่อที่จะตรวจสอบระบบการชำระเงินเอกสารการจัดตั้งธุรกิจและใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวครับจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่าร้านอาหารยังคงรับเงินบาทไทยและชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยนะครับก็เลยติดป้ายสติ๊กเกอร์สีเขียวครับระบุข้อความว่าร้านนี้รับชำระค่าอาหารและสินค้าเป็นเงินบาทไทยทั้งสแกน QR code และเงินสดครับโดยได้รับการอนุญาตจากกทม.แล้วซึ่งสติ๊กเกอร์นี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่สำนักงานเขตห้วยขวางเขาจัดทำขึ้นนะครับแล้วก็นำไปติดให้กับร้านอาหารในพื้นที่การติดสติ๊กเกอร์นี้ก็เพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ไปใช้บริการแหละครับหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่ามีร้านจีนบางร้านไม่รับชำระเงินด้วยเงินสกุลบาทนะครับหรือให้จ่ายเป็นเงินหยวนซึ่งจากการสอบถามร้านอาหารจีนบางแห่งเขาก็ระบุว่าร้านรับเพียงสกุลเงินบาทเท่านั้นครับทั้งเงินสดแล้วก็การสแกนผ่าน QR code ครับ
0: บางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสแกนนะเขาขอเป็นเงินสดบางคนก็เขาบอกว่าเขามีคีย์การ์ดแต่ว่าร้านหนูไม่รับคีย์การ์ดมันรับไม่ได้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าสแกนได้เงินสดได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น WeChat แบบนี้ไม่มีค่ะเพราะว่า ทางร้านเราไม่ได้ทำวีแชทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น

0: ดกับพร้อมเพย์อะไรประมาณนี้
1: ค่ะหรือว่าถ้าเป็นวีแชทก็คือเขาสแกนเป็นเงินไทยเลยค่ะ
0: ก็คือไม่ได้มีการแบบจ่ายเป็นเงินหยวน
1: ใช่ค่ะไม่มีค่ะไม่ได้รับเงินจีน
2: คุณผู้ชมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกร้านนะคะที่เขารับเงินหยวนเป็นเฉพาะร้านที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาไปประสบมาแล้วเขาก็มีการโพสต์แจ้งในโซเชียลเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าพอทีมข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับผู้บริโภคบางคนที่เขาอยู่ในย่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เข้าไปที่ร้านอาหารจีนบ่อยครั้งแล้วก็เวลาจ่ายเงินก็จ่ายเงินเป็นสกุลบาทไทยเนี่ยแหละค่ะ
3: มันจะมีรับเงินสดแล้วก็มีสแกนจ่ายแบบไทย QR code ประมาณนี้ครับเพราะถ้าเป็นต่างชาติถ้าเป็นร้านจีนก็จะมีพวก WeChat พวกนี้ก็บางร้านก็มีเหมือนกัน
0: แต่ว่าก็สแกนแบบ
3: สแกนเหมือน QR จากธนาคารไทยได้
0: คำนวณเป็นเงินไทยเลย
3: คำนวณเป็นเงินไทยเลยเพราะว่าตามป้ายร้านต่างๆก็บอกราคาไทยเหมือนกัน
0: นี่แหละเงินสดเป็นเงินหยวน
3: เวลากินไม่มีครับมีแต่เงินบาทสำหรับผมนะเพราะผมยังไม่เคยเจอเหมือนกัน
4: ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางนะครับระบุว่าการติดสติกเกอร์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ทราบว่าร้านเนี่ยรับเงินบาทแล้วก็รับการสแกนจ่ายผ่านธนาคารไทยนะครับเพื่อควบคุมธุรกิจในพื้นที่ด้วยส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าป้ายร้านภาษาจีนใหญ่กว่าภาษาไทยหรือบางร้านเนี่ยเขาติดป้ายอาหารฮาลาล นั้นนะครับถือว่าก็สามารถทำได้แต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็จ่ายภาษีอย่างถูกต้องครับ
5: ร้านอาหารนะคะที่มีชาวจีนเป็นหุ้นส่วนนะคะในเขตห้วยขวางเนี่ยมี79ร้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยร้านอาหารเหล่านี้ก็กระจายอยู่ตามประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะเทียนร่วมมิตรหรือว่า RCA นะคะ79ร้านนะคะเริ่มต้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราเริ่มติดไปที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญค่ะประมาณ20กว่าร้านได้นะคะก็แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะขยายไปให้ครบ79ร้านนะคะก็อาทิตย์นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนะคะทางทีมของฝ่ายสิ่งแวดล้อมก็ลงตรวจสอบพร้อมกับสแกน QR code แล้วก็ตรวจเรื่องของการชำระเงินนะคะว่าเป็นเงินบาทไทยหรือเปล่าด้วยก็ทำควบคู่กันไปค่ะ
2: นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ลงไปตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีกลุ่มแรงงานเป็นลูกจ้างเนี่ยเป็นคนสัญชาติอะไรมีใบประกอบการทำงานถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงไปตรวจสอบเรื่องของการถือหุ้นแทนคนไทยหรือว่านอมินีและการใช้วีซ่าผิดประเภทของพนักงานในร้านคือตรวจอย่างละเอียดไม่ได้ตรวจเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินสกุลหยวนสกุลบาทเพียงเท่านั้นค่ะ
4: ครับขณะที่นายภูนพงษ์นายนาภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าเขตห้วยขวางเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีการเฝ้าระวังว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจที่หลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเฉพาะนอมินีนะครับส่วนร้านที่เป็นประเด็นตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลก็พบว่าจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี2567ครับแจ้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารมีผู้ถือหุ้นคนไทย1รายร่วมกับผู้ถือหุ้นคนจีน2รายนะครับในสัดส่วน 51% ต่อ 49% แล้วก็ได้ให้กรรมการและผู้ถือหุ้นชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ยอมเข้าชี้แจงนะครับก็เลยถือว่าเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีครับขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เรียกให้ชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบเชิงลึกด้วยนอกจากนี้จากการไปตรวจสอบข้อมูลภาพรวมก็พบว่ามีนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายที่มีการประกอบธุรกิจตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทถึง 4,999 ล้านบาทนะครับโดยตรวจพบว่าบางรายเนี่ยผู้ร่วมถือหุ้นของบริษัทและผู้ทำบัญชีมีรายชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงครับซึ่งจะนำส่งให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เหลือนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไปครับ
2: มาดูคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะหลังจากที่หลายๆคดีอาจจะได้ข้อยุติไปแล้วแต่ยังมีข้อกังขาหนึ่งคดีนั้นก็คือคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยังไม่จบค่ะล่าสุดพรรคการเมืองฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาก็ร่วมกันเข้าชื่อยื่นคำร้องถึงประธานรัฐสภานะคะให้ส่งคำร้องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนกรรมการปปช.ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หลังจากที่มีการตีตกคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบค่ะ นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนำสสจากพรรคประชาธิปัตย์และสวจากกลุ่มอิสระร่วมกันแถลงข่าวค่ะเรื่องของการยื่นคำร้องต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236ก่อนส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรรมการปปช.ใน4ข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบนายณัฐพงษ์ระบุถึงอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภานะคะในการใช้ดุลยพินิจตรวจสอบตามคำร้องและหลักฐานของสสและสวที่ร่วมกันดำเนินการว่าด้วยมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่พร้อมยืนยันว่าสมาชิกรัฐสภาไม่ได้ใช้กระบวนการล็อบบี้หรือว่าพูดคุยกันหลังบ้านนะคะแต่ว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อว่าแสดงให้เห็นได้ว่าหลักฐานที่มีไม่น่าจะมีใครที่ปฏิเสธได้ค่ะ
6: ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับประธานรัฐสภาไม่ได้มีอำนาจในการวินิจฉัยว่าปปช.ผิดหรือไม่ผิดแค่ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ซึ่งในมุมของผมนะครับและเพื่อนสมาชิกวันนี้ที่มาร่วมลงชื่อกันพวกเราเชื่อว่าหลักฐานที่เราได้แนบมาในคำร้องนี้ยืนยันแล้วครับว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรที่จะต้องส่งเรื่องต่อนะครับไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระ
2: ทีนี้ก็มีคำถามมานะคะว่าแล้วถ้าประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาเนี่ยฝ่ายค้านจะทำยังไงผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าอาจมีช่องทางกฎหมายอื่นๆค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ใช้อำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นใครรวมถึงประธานรัฐสภาหากมีอำนาจหรือว่าใช้อำนาจโดยมิชอบก็มีช่องทางในการยื่นร้องตรวจสอบได้พร้อมเรียกร้องให้สังคมช่วยการวิเคราะห์ตรวจสอบถ้าเรื่องนี้ถูกปัดตกลงไปอาจมีคำถามตามมาค่ะว่าประธานรัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินหรือไม่คะ
4: ก็สอดคล้องกับรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับสมาชิกวุฒิสภาที่อ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อื้อฉาวที่สุดครับที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศรับรู้แล้วก็ระบุว่าถ้าประธานรัฐสภาไม่ส่งเรื่องนี้ไปยังประธานศาลฎีกาก็จะต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าการที่ไม่ส่งเรื่องเนี่ยเป็นไปตามคำครหานินทาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม่ครับ
7: ซึ่งรายชื่อที่เราร่วมลงนามกันทั้งหมดนั้นเนี่ยเกินจำนวนไปพอสมควรท่านจะใช้เวลาในการตรวจสอบนานแค่ไหนและท่านจะใช้ดุลพินิจในการที่จะระงับคำร้องนี้โดยไม่ส่งไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่ถ้าเผื่อว่าท่านไม่ส่งท่านก็ต้องตอบคำถามกับประชาชนทั้งประเทศว่าการที่ท่านไม่ส่งนั้นมันเป็นไปตามคำครหานินทาเรื่องระบอบสีน้ำเงินหรือไม่
2: ทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงการดำเนินการของปปช.ในคดีนี้บอกว่ามีสิ่งที่ชวนสงสัยว่าดำเนินการไม่ถูกต้องหลายประการรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบในหลักฐานต่างๆนะคะก็เลยมีการร่วมกันลงชื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาโดยหยิบยกกรณีการวินิจฉัยของปปช.ที่มีประเด็นจงใจไม่วินิจฉัยทั้งการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้มีข้อยุติทั้งเรื่องข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วสำหรับ4ข้อกล่าวหาค่ะประกอบด้วยปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจพิจารณาคดีนี้โดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องค่ะอีกหนึ่งเรื่องน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการตั้งคณะกรรมการเป็นการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายค่ะพิจารณาเรื่องของการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรแล้วก็นักโทษทั่วประเทศนะคะรวมๆแล้ว 10,000 คนค่ะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
4: เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรว่านายทักษิณหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไปฟังเสียงนายกกันหน่อยฮะ
8: แสดงว่าประชาชนไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะว่าคุณทักษิณจะมีที่คนต่อการตัดสินใจของครม.รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาล
9: ไม่ต้องกังวลเลยครับไม่ต้องกังวลเลยครับ

0: ในคณะรัฐมนตรีคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกผมจะต้องไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครนะครับก็แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดมาไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วนะครับคนที่รัฐบาลต้องฟังคือพี่น้องประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมนี่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรม
1: นายกตอบคำถามนะครับกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแล้วระบุว่าไม่กังวลใจล่ะครับว่านายทักษิณเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นนะครับนายกยืนยันว่ายังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกับอดีตนายกทักษิณนะครับแต่ว่าการปล่อยตัวเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะการถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นายกอนุทินไม่ระบุชัดนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับนายทักษิณหรือไม่แต่ตอนนี้ในทางการเมืองเนี่ยได้พูดคุยกับนายจุลภาณมรวิวัฒน์และนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ทำงานร่วมในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันเชื่อว่านายทักษิณเนี่ยจะวางมือทางการเมืองหลังจากที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะ
2: แน่นอนความชัดเจนเรื่องนี้นะคะก็มีผลมาจากการที่พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้เปิดเผยถึงเรื่องการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมาตรา21ค่ะส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการอภัยโทษกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องขังนะคะโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งค่ะ
3: ไม่มีไม่ได้ส่งไปที่กระทรวงนะก็คงจะส่งไปที่ทางกรมราชทัณฑ์รวมๆเพราะเป็นอำนาจของทางรัฐมนตรีต้องลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉยๆโอเคอันนี้ไม่ทราบเลยรายละเอียดนะผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากไม่ได้ส่งแล้วในระเบียบนะผมว่าตอนนี้มีพระราชกิจการมาแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกรมต้องรายงานมากระทรวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยรายละเอียดปีย้อนนี้ยังไม่ทราบเลยถึงขนาดนั้น
1: ทางด้านนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ย้ำถึงคณะกรรมการ3ฝ่ายก็คือผู้ว่ากทม.อัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำเตรียมจะนัดประชุมเพื่อที่จะวางกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ก็คือไม่เกิน120วันนะครับแต่จะเร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มีอยู่ทั้งหมดหมื่นกว่าคนด้วยกันครับ
4: ต้องอยู่ที่จำนวนว่าของเรือนจำพิเศษทนมีเยอะแค่ไหนเพราะตอนนี้ของคุณทักษิณจะอยู่ตรงเขตอำนาจของเรือนจำพิเศษทน
2: สำหรับนายทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังกว่าหมื่นคนนะคะที่คุณอนุชาระบุไปว่าทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพูดถึงกรอบเอาไว้นะคะที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษโดยในวันที่8มิถุนายนนี้ค่ะนายทักษิณมีกำหนดเดินทางไปยังกรมควบคุมประพฤตินะคะเพื่อที่จะรับใบบริสุทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญในการปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดที่พ้นโทษก่อนแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติเพื่อขอปลดกำไร EM สำหรับพ้นโทษโดยบริบูรณ์
1: ไปดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชานะครับต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็นข้อกังวลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กัมพูชาเขาประกาศเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กฎหมายทางทะเลหรือว่าอังคลอสนะครับก็ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์ปวงเกตแก้วเนี่ยต้องเรียกคณะทูตมาชี้แจงเพื่อที่จะยืนยันแหละครับว่าไทยไม่ได้ถูกลากเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับ
2: แน่นอนการชี้แจงมีขึ้นในช่วงบ่ายแต่ว่าในช่วงเช้านะคะตัวของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วเองก็เข้าไปรายงานนายกรัฐมนตรีถึงทิศทางและก็การวางกรอบการทำงานค่ะเพื่อที่จะรับมือกับกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายให้นายศรีหศักดิ์นำทีมหารือกับกัมพูชาแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการพูดคุยเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์หรือว่าการเปิดด่านชายแดนค่ะนายศรี

0: ศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานสถานการณ์หลังจากที่ฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติและส่งหนังสือมายังประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS นายอนุทินระบุว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วจะมีการตั้งคณะตัวแทนของทั้ง2ฝ่ายและมีความเป็นไปได้ค่ะว่าหัวหน้าฝ่ายไทยจะเป็นนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วแล้วก็ย้ำว่าการดำเนินการในทุกเรื่องจะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาอธิปไตยและการรักษาสิทธิของประเทศชาตินายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าเมื่อกัมพูชายืนยันว่าจะใช้กระบวนการภายใต้ UNCLOS เท่ากับว่าจากนี้ไปจะพูดคุยเฉพาะประเด็นภายใต้กรอบของ UNCLOS เท่านั้นโดยจะไม่พูดคุยเรื่องของความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งการฟื้นฟูความสัมพันธ์และการเปิดด่านชายแดนค่ะ
1: หาทางเจรจาใหม่มั้ยหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันครอสซึ่งเราก็บอกควรจะไปหากรอบใหม่มาเจรจาที่ผมเคยเปรียบเลยว่าเป็น MOU 69ก็ได้ MOU 70ก็ได้เขาบอกเขาไม่เอาทางนี้เขาจะไปอันครอสไปก็ไปอันครอสก็เท่ากับว่าจากนี้ไปก็คุยกันอันครอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะ JBC GBC ไม่มีคุยนะตอนนี้นะความร่วมมืออื่นยังไม่ต้องคุยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ยังไม่ต้องคุยการเปิดด่านไม่มีวันเปิด
2: นอกจากการหารือกับนายศรีหศักดิ์แล้วนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรียังเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพื่อที่จะหารือและก็ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนนักข่าวพยายามจะสอบถามผบ.ทบ.นะครับถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีที่มีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมกับอาวุธ RPG มาประชิดชายแดนไทยครับแต่ผบ.ทบ.ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปแต่ก็มีรายงานจากกองทัพภาคที่2นะครับที่เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดครับคาดว่าน่าจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อที่จะสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแล้วก็ยืนยันด้วยว่ากองทัพไทยเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ตลอดแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดมีระบบเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพถ้ามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลยุทโธปกรณ์หรือรถถังของฝ่ายใดในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถตรวจสอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้ในทันทีนะครับ
0: และหลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บรรยายสรุปแก่คณะทูตค่ะเพื่อเป็นการชี้แจงและแสดงจุดยืนของฝ่ายไทยหลังกัมพูชาแจ้งในการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS ก่อนจะแถลงหลังการชี้แจงนะคะยืนยันว่าไทยไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของกัมพูชาค่ะที่อ้างว่าจะต้องเริ่มการประนอมภาคบังคับเพราะไทยยกเลิก MOU 44จึงทำให้ไม่มีช่องทางสำหรับการเจรจาทวิภาคีอีกต่อไปโดยนายศรีหศักดิ์ยืนยันนะคะว่าไทยต้องการเริ่มต้นการเจรจาในบริบทใหม่ซึ่งยังมีกลไกอื่นๆให้เลือกใช้อีกอย่างเช่นการประนอมโดยสมัครใจนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีทางที่เราสามารถพูดคุยกันได้ขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าการใช้การประนอมภาคบังคับของกัมพูชาไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศพูดคุยกันที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ที่ตกลงจะฟื้นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งทางเลือกนี้ของกัมพูชาอาจกระทบความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะ
3: เป็นสิ่งที่ลำบากเหมือนกันนะครับที่เราจะให้ก่อให้เกิดเราจะทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนทางบกหรือประเด็นที่เกี่ยวกับชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองนะครับเพราะว่ามันต้องเจตนารมณ์อันเนี้ยมันจะต้องไปทั้งสองทางคือทั้งเรื่องทางทะเลและเรื่องทางบกนะครับก็เป็นการเพราะนั้นเรื่องต่างๆที่เราอยากจะคุยกับกัมพูชาในเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชายแดนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องมีการกลับมาทบทวนพิจารณากันใหม่อีกครั้งหนึ่ง
4: เป็นสิ่งที่ลำบากเหมือนกันนะครับ
0: สำหรับผู้ประนอม

0: ฝ่ายไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันนะคะว่ามีรายชื่ออยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลและมีประสบการณ์ว่าความนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเผยนะคะเพราะว่าต้องผ่านขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีก่อนนอกจากนี้นายศิริศักดิ์ก็ยืนยันค่ะไทยไม่ได้ถูกลากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับไทยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยรู้ว่าจะตัดสินใจยังไงแล้วก็มีความมั่นใจและไม่ได้ตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาเท่านั้น
1: ไปดูเรื่องที่ NASA ยกเลิกคำสั่งเตรียมอพยพฉุกเฉินกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับหลังจากที่สถานการณ์กรณีที่พบการรั่วไหลของอากาศเพิ่มขึ้นนั้นคลี่คลายลงแล้วครับ
2: And on space to ground 2 for all USOS crew members need you to execute
1: นี่เป็นเสียงจากศูนย์ควบคุมภารกิจขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA นะครับสั่งให้นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS 5คนหลบอยู่ในยานอวกาศและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพฉุกเฉินคำสั่งนี้มีขึ้นขณะที่นักบินอวกาศขององค์การอวกาศรัสเซียหรือ Lost Cosmos กำลังดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วของอากาศในส่วนของสถานีที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัสเซียครับก่อนที่อีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมา NASA จะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและอนุญาตให้ลูกเรือกลับเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศหลังจากที่ร่วมกับ Lost Cosmos นะครับประเมินอัตราการรั่วไหลของอากาศเพิ่มเติมจุดที่เกิดการรั่วไหลนะครับเกิดขึ้นในโมดูลสเวสดานะครับซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของสถานีอวกาศนานาชาติโดยประสบปัญหารอยแตกร้าวและการรั่วไหลของอากาศมาเป็นเวลานานครับซึ่งที่ผ่านมา NASA และ Roscosmos ต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางการแก้ไขรอยรั่วดังกล่าวปัจจุบัน ISS มีนักบินอวกาศประจำการทั้งหมด7คนนะครับจาก2ภารกิจหลักรวมไปถึงทีมครู12ซึ่งประกอบไปด้วยนักบินอวกาศ4คนซึ่งเดินทางถึงสถานีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ส่วนลูกเรืออีกชุด1ประกอบไปด้วยนักบินอวกาศ3คนซึ่งเดินทางถึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับขณะที่คำสั่งหลบภัยเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยใน ISS นะครับแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเคยมีการประกาศมาตรการลักษณะเดียวกันจากความเสี่ยงที่เศษซากอวกาศอาจจะพุ่งชนสถานีและจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราการรั่วไหลของอากาศก็ตามครับโดยตั้งแต่ ISS เปิดใช้งานมา27ปียังไม่เคยเกิดเหตุร้ายแรงจนต้องสั่งอพยพลูกเรือออกจากสถานีจริงแม้แต่ครั้งเดียวครับ
0: มาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้ทุกภาคของประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึง160ถึง170ของพื้นที่ค่ะและในขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณทะเลฝั่งอันดามันที่ตอนบนนั้นจะมีกำลังแรงมากขึ้นนะคะคุณนิตยาระยะนี้ต้องบอกว่าเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งแต่ว่างดออกจากฝั่งไปถึงวันไหนบ้างคะ
3: คาดการณ์นะคะว่าจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังคลื่นลมแรงอยู่ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ภาคเหนือและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจากว่าฝนที่จะตกมีโอกาสเกิดถึง170ของพื้นที่และตกหนักในขณะที่ลมทะเลนั้นก็ค่อนข้างแรงเรามาดูทิศทางแนวโน้มของสภาพอากาศของวันนี้กันหน่อยค่ะเพราะจากการคาดการณ์สภาพอากาศวันนี้จะพบว่าแนวโน้มของภาคเหนือค่ะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่หลายพื้นที่ตกหนักด้วยนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่และตกหนักค่ะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะก็เช่นเดียวกันและภาคตะวันออกจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักด้วยนะคะขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองตกร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่คาดการว่าช่วงนี้นะคะภาคใต้แถวๆฝั่งอันดามันต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่พื้นที่ทางภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่แม่ฮ่องสอนนะคะและจังหวัดตากส่วนภาคอีสานได้แก่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมนะคะส่วนพื้น ที่ทางด้านของภาคกลางค่ะภาคกลางมีความเสี่ยงฝนตกหนักแถวๆอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกค่ะที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้นะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนฟ้าคะนองนะคะแถวๆจังหวัดทางฝั่งนะคะทางด้านของเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะขณะเดียวกันฝนที่จะตกหนักต้องเฝ้าระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องก็จะอยู่แถวทางฝั่งอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดเหล่านี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้ระยะนี้นะคะในช่วงก่อนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนในหลายจังหวัดอยู่นะคะเว้นแต่ว่าภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคอีสาน 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลาง 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 30-35 องศาเซลเซียสและภาคใต้33-36 องศาเซลเซียสตอนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ค่ะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะคะประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีแนวโน้มของฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ได้อยู่นะคะและระยะนี้ฝนที่ตกในช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่วงที่มันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะซึ่งบริเวณที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือสัญลักษณ์รูปตัว L นี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าจุดไหนนะคะมีจุดนี้อยู่เมฆจะก่อตัวได้ดีและอาจทำให้เกิดฝนตกหนักได้บริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมจะมีความชื้นจะสูงนะคะและพัฒนาเป็นฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วระยะนี้นะคะในช่วงนี้ยังคงเตือนภัยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะคลื่นนะคะจะมีความสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะระยะนี้นะคะแนวโน้มของฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะบางจุดอาจจะตกหนักๆ นะคะพื้นที่ที่ใกล้กับริมน้ำก็อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะ

0: ำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวไทยในศึก VNL แต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยฟุตบอลในศึก FIFA Day ก่อนเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยกับคูเวตนะ
1: ค่ะครึ่งแรกเล่นดีนะคะยิงนำ2ลูกแต่ว่ามาโดน2ประตูตีคืนในครึ่งหลังน่าเสียดายที่เกมนี้เนี่ยไม่สามารถคว้าชัยชนะได้และแอนโทนีฮัสซันดูเหมือนว่าจะผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาเปลี่ยนตัวทีไรนี่ก็เสียประตูทุกทีเลยนะคะก็ดูว่าฮัสซันจะต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรในแท็กติกของตัวเองด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยทำได้ดีนะคะโดยเฉพาะดาวรุ่งที่มีโอกาสได้ลงสนามนะคะแต่ว่าผลงานก็ยังไม่สามารถทำให้ฮัสซันพึงพอใจได้เขาบอกผิดหวังสำหรับฟอร์มการเล่นนะคะแต่ว่าแท็กติกของทีมชาติไทยแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะในการเจอกับจีนนัดหน้าค่ะนัดนี้นะคะเล่นที่ปทุมธานีสเตเดียมค่ะทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมอันดับ93ของโลกนะคะก็เหนือกว่าคูเวตเนี่ย134ของโลกค่ะแอนโทนีฮัสซันเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยส่งสุรชาติสารีพิมพ์แนวรุกวัย40ปีจากบีจีปทุมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะคะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็ทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยทำลายสถิติเดิมของศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูตอนนั้นเนี่ยลงสนาม38ปี1เดือน25วันในปี2022กว่าจะได้ประตูนำเนี่ยต้องรอนาที42นะคะทีมชาติไทยเนี่ยออกนำโดยเป็นจังหวะที่สารัตน์อยู่เย็นยกบอลมาให้กับเสกสรรราตรีแล้วก็วอลเล่เข้าไปเต็มข้อเลยนะคะถือว่าเป็นประตูที่สวยงามเนี่ยค่ะจากนั้นช่วงทดเจ็บนาที45บวก4ไทยได้ประตูที่2นะคะการยิงนอกกรอบเขตโทษของกฤษฎากาแมนคือเป็นลูกแรกของกฤษฎาเลยนะคะในการสวมเสื้อทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิงเด็ดขาดจริงๆครับเนี่ยนำ 2-0 นึกว่าครึ่งหลังจะได้อีกสักประตู2ประตูนะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในครึ่งหลังส่งจุดเบลลงมาเอราวัณกานิเย่แล้วก็ธีรภัทรปรือทองนี่เป็นนักเตะดาวรุ่งเลยนะคะแต่คูเวตก็ได้ประตูตีตื้นมานะคะจากการทำประตูของยูเซฟอัลชามารีค่ะพอได้ประตู 1-2 มาเนี่ยคูเวตก็มีโอกาสทำประตูเพิ่มเลยนะคะนาที69เปิดเกมรุกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ได้ประตูตีเสมอนะคะ

0: เนี่ยค่ะเป็นการตามซ้ำของอีทอัลรอชิด
1: หรือไม่ก็เป็น11ถ้าไม่ล้ำก็ตีเสมอได้เอา
0: เวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะคะไทยก็เสมอคูเวตไป 2-2 ฮัตสันยอมรับว่าผิดหวังกับเกมวันนี้เพราะว่าตั้งเป้าไว้ที่การเก็บชัยชนะแต่สิ่งสำคัญก็คือการให้

0: สนามในชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาบอกว่าภูมิใจค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลย
1: โอกาสในการเล่นภายใต้การคุมทีมของฮัสซันเป็นครั้งแรกนะครับ
2: ครับ
3: ก็เป็นเกมแรกของผมก็ดีใจครับที่ได้ลงเล่นในวันนี้ครับแต่ก็ยังไม่ดีพอ
4: การ
3: ร่
4: วมเล่นกับชูแล้วก็อีวานลูกินวีเองเป็นไงบ
3: ้
4: าง
3: ก็ต้องกลับไปเขาเรียกว่าอะไรกลับไปซ้อมอีกเยอะเลยครับใช่ก็ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็เรานำ 2-0 แต่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะในแมตช์นี้ได้ก็ต้องกลับไปพัฒนาทุกอย่างต้องแก้ไขทุกอย่างก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์ในสนามวันนี้แล้วก็ชมอยู่ทางบ้านครับก็ขอบคุณทุกคน
2: มันก็มีทั้งสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็มีสิ่งที่ยังต้องแบบแก้ไขปรับปรุงอยู่นี่ก็ความเข้มข้นครับครึ่งแรกอะไรเงี้ยเรากดดันได้ดีแล้วก็โอเคเราสร้างจังหวะได้ดีเราโอเคอาจจะครองเกมได้ดีในบางช่วงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าครึ่งหลังก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบสมาธิบางช่วงบางเวลาทำให้เราแบบเสียประตูอะไรเงี้ยเราต้องการรักษาจุดดีหรือว่าจุดที่เราแข็งแกร่งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาทีมแล้วก็เราก็ต้องแก้ไขจุดบกพร่องที่มันเกิดขึ้นในเกมอย่างในเกมเนี้ยแล้วเกมหน้ามันก็จะมีอีกมันก็ยังต้องแก้ไขอีกเพราะว่าถ้าเป้าหมายของเราคือรายการต่อๆไปอะไรเงี้ยทุกอย่างเราต้องพัฒนาสิ่งที่เราต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีก
0: ถ้ามองในแง่ดีอาจจะเป็นการให้โอกาสนักเตะเพื่อลองแผนใหม่ๆในการเจอกับจีนนะคะสำหรับการเจอกับจีนค่ะวันที่9มิถุนายนนะคะ 18:35 ตามเวลาประเทศไทยจีนอยู่อันดับ94ของโลกไทย93แต่อันดับเหนือกว่านี้ก็ไม่ได้ใช่ว่าฟอร์มจะเหนือกว่าเขาเยอะ
5: จะสูสี
0: ใช่อาจจะสูสีกันน่าจะสนุกนะคะ
5: อ่ะเดี๋ยวเราดูกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับ VNL ตอนนี้ถึงแฟนๆจะดีใจไม่สุดยังเก็บ3แต้มไม่ได้แต่ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยละที่แบ่งแต้มมาจากจีนได้นะ
0: ใช่ค่ะก็คือแพ้2นัดแรกเบลเยียมก็แพ้2นัดเหมือนกันแล้วทั้งคู่จะเจอกันวันนี้14:00 น.นะคะคือน่าเป็นห่วงตรงที่สถิติเราในการเจอกับเบลเยียม4นัดหลังสุดยังไม่ชนะเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูว่าโค้ชออสเนี่ยจะจัดการยังไงในการเจอเบลเยียมจุดอ่อนของไทยก็คือการทำแต้มจากหน้าเน็ตนะคะไปดูว่าแผนของไทยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะในการเจอกับเบลเยียมค่ะคือถ้ายกความมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ไทยเจอกับจีนเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมานัดที่2เพราะว่าเราถึงจะแพ้แต่เราก็ได้แต้มมาโดยเราแพ้2-3เซตนะคะในขณะที่ฝั่งของเบลเยียมก็ยังสะกดชัยชนะไม่เป็นเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็แพ้สาธารณรัฐเช็กโดนเขาทุบมา 0-3ทำให้แมตช์นี้ทั้งสองทีมก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในวีเอ็นสนามแรกนี้นะคะสิ่งที่เป็นอาวุธเด็ดของทีมชาติไทยก็คือเกมรุกจากบอลเร็วค่ะในแมตช์ที่ดวลกับจีนแนนทัศดาวกับทิพย์กัลยาทิพย์แก้วกัลยาเนี่ยประสานงานระเบิดฟอร์มกันทำคะแนนรวมกันไปถึง27แต้มนะคะแต่จุดบกพร่องเนี่ยที่ต้องแก้ไขคือการป้องกันหน้าเน็ตหรือหน้าตาข่ายเนี่ยค่ะเกมบล็อกของเราเนี่ยทำคะแนนได้ค่อนข้างน้อยก็คือเฉลี่ย 2-3 แต้มต่อแมตช์เท่านั้นเองนะคะแล้วเบลเยียมเนี่ยสูงใหญ่นะคะจะจัดการยังไงก็ต้องหน้าเน็ตไว้ก่อนสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ไทยจะประมาทไม่ได้สำหรับทีมเบลเยียมก็คือบริทเทอร์บอทนะคะนี่คือตัวตบหัวเสากัปตันทีมที่เป็นหัวใจหลักอยู่กับทีมมานานหลายปีแล้วนะคะแล้วเธอก็ระเบิดฟอร์มกดคนเดียวไป44แต้มจาก2นัดที่ผ่านมาด้วยหากแนวรับแดนหลังของไทยสามารถจำกัดจังหวะบุกแล้วก็ปิดมุมตบของเธอบอทได้โอกาสที่ไทยจะคว้าชัยชนะได้ก็มีสูงอีกจุดหนึ่งที่เด่นของไทยคือการขุดบอล นะคะอมสินเนี่ยขุดบอลเก่งมากด้วยนะคะโดยทางด้านแนนทัศดาวแล้วก็บีมพิมพิชยา2แกนหลักของทีมไทยเนี่ยบอกว่าภาพรวมระบบเริ่มลงตัวแล้วแล้วก็เริ่มเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากแม้เกมบล็อกแล้วก็รายละเอียดในจังหวะสำคัญจะนิ่งไม่พอแต่หลังจากนี้เชื่อว่าทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องเล่นอย่างไรในการเก็บชัยชนะมาฝากแฟนๆชาวไทยให้ได้ค่ะ
6: เกมเนี้ยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็น้องๆที่ได้ลงมาคือทุกคนรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงวันนี้เราก็พัฒนาเยอะมากๆจากเกมที่แล้วค่ะก็เราจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปเจอกันเกมหน้า
7: ทุกอย่างนะสำหรับหนูก็คือตอนนี้ทีมถือว่าแบบมันเข้าล็อกมันจะมาเข้าล็อกทุกคนก็คือสามารถเรียกความมั่นใจของแต่ละคนทั้งเรื่องของการบอลแรกแต่ว่าสิ่งที่ยังมีผิดพลาดอยู่ก็หนูว่าเรื่องเบรกพอยต์เรื่องบล็อกของพวกเราอย่างตัวเองวันนี้ก็คือเสียดายที่ตัวเองไม่สามารถแบบช่วยเกมบล็อกได้มันก็เลยทำให้แบบเกมเรา
8: หลุดไปหน่อยช่วงเบรกค่ะ

0: ก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เชียร์พวกเรามาตลอดแล้วก็เราก็ยังมีเกมสำคัญอีกแมตช์หน้าค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะ
1: ค่ะถ้าย้อนดูสถิติเจอกับเบลเยียม4นัดหลังสุดเบลเยียมชนะหมดเลยนะคะก็คือโอ้โหชนะไทย3-1เซตนะคะในปี2022ใน Nations League นะคะแล้วก็จากนั้นค่ะก็เบลเยียมก็ชนะไทย3-2เซตในปีขออภัยค่ะทีแรกเนี่ย2025นะคะเบลเยียมชนะไทยแล้วก็จากนั้นก็ในการแข่งขัน Nations League 2022แล้วก็ Nations League 2021แล้วก็ Nations League 2019นะคะก็คือถ้าครั้งนี้แพ้อีกก็จะเป็น5นัดติดเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าปิดเฮอร์บอทได้ไทยก็มีโอกาสชนะแล้วก็เล่นเกมหน้าเน็ตให้เด็ดขาดโดยเฉพาะในเกมบล็อกของไทย
2: อ่ะรอเชียร์กันบ่าย2โมงวันนี้นะครับขอบคุณคุณสุทธาสินีนะครับ
3: ขอบคุณค่ะและช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะคะกับคุณกวินภพพันธุฤกษ์ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านบันเทิงสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับพาไปอัปเดตเรื่องราวของน้ำม่ำจุกมกนะฮะตอนนี้ออกมาประกาศตัวแล้วว่าเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะครับไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนะครับตอนนี้ภารกิจแรกของน้ำม่ำคือการเป็นป่าดันให้กับลูกชายทำหน้าที่เป็นผู้กำกับหนังเรื่องแรกครับข่าวใหญ่ที่ช็อกแฟนๆช่วงที่ผ่านมาก็คือตำนานตลกดังน้ำม่ำจุกมกนะฮะประกาศว่าตอนนี้หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมมา9เดือนแล้วนะครับเรียกว่าเป็นการปิดฉากกับช่องโทรทัศน์ดังที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังก้าวเข้าสู่ตอนนี้เป็นเส้นทางฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวครับสาเหตุทั้งหมดไม่ต้องไปตีความอะไรกันเยอะนะฮะน้ำม่ำบอกว่าเพราะอิ่มตัวอยู่กับสังกัดเดิมมาคุณผู้ชมน้ำม่ำจนถึงตอนนี้30กว่าปีแล้วนะฮะภารกิจใหม่ตอนนี้นี่หน้าคุ้นๆเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นป๋าดันให้กับลูกชายมิกซ์เพทายวงคำเหล่านะครับนี่เป็นบรรยากาศงานเปิดตัวแถลงข่าวนะฮะบวงสรวงหนังเรื่องแรกในชื่อเสือหอนมังกรหาวนะครับที่ศิลปินตลกนักร้องดังเนี่ยมาร่วมเล่นกันเยอะเลยนะฮะงานนี้น้ำม่ำเขาบอกว่าดันลูกชายสุดตัวนะครับเพราะว่าเป็นสายชอบดูหนังเหมือนกันอยู่แล้วก็เลยอยากจะช่วยสานฝันให้ครับเพราะนอกจากงานนี้น้ำม่ำนอกจากจะแสดงเองด้วยนะฮะยังช่วยกำกับร่วมด้วยทั้งในฉากตลกแล้วก็แอคชั่นที่บอกว่าแม่อาจจะต้องแสดงฝีมือสักหน่อยนะฮะเจ้าตัวบอกแอบมีกังวลนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าคนทำหนังไทยอยู่ยากเพราะว่าค่านิยมคนดูเปลี่ยนไปเยอะฮะ
5: ผมว่าเดาใจคนดูยากตอนนี้แล้วหนังก็โดนไปหลายเรื่องแล้วตอนนี้หนังไทยเราเนี่ยเพราะบางทีเราตามโลกมันไม่ทันเนี่ยเพราะหนังกว่าจะถ่ายมันต้องมีอย่าง5-6 เดือนคนดูก็เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแนวดูนะบางคนก็ชอบดูแนวตั้งนะเดี๋ยวนี้มันดูแล้วสบายสบายมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยตามรุ่นนั่นแหละต้องตามคนดูให้ทัน
4: ปกติถ้าเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรางวัลในแวดวงภาพยนตร์ก็จะนึกขึ้นได้ก็จะมีอย่างสุพรรณหงส์ใช่ไหมฮะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่เป็นรางวัลที่คนในแวดวงครับเขามีการโหวตลงคะแนนกันเองนะฮะแต่ถ้าเทียบกันสำหรับอุตสาหกรรมดนตรีนี่รางวัลเวทีที่มอบกันเองโดยคนในอุตสาหกรรมที่มีการลงคะแนนนี้แทบไม่มีเลยนะครับล่าสุดเขามีการพยายามจะสร้างรางวัลหนึ่งขึ้นมาบอกว่าตั้งเป้าอยากให้เป็นแกรมมี่อวอร์ดของไทยครับตั้งเป้าชัดตามสโลแกนนะฮะว่าอยากจะให้เป็นรางวัลดนตรีโดยคนดนตรีก็เพื่อคนดนตรีนะครับถ้วยรางวัลนี้ที่เห็นผูกผ้า3สีนี่ไม่ใช่อะไรนะนี่เป็นถ้วยรางวัลของงานโสด Music Award หรือว่า Sound of Thailand Music Award นะครับเป็นเวทีที่เกิดจากการรวมตัวของนักดนตรีคนเบื้องหลังในอุตสาหกรรมค่ายเพลงแล้วก็สื่อดนตรีด้วยถ้วยรางวัลที่เขาใช้เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะเขาเป็นถ้วยรางวัลหูเคลือบทองครับแทนการเสพงานของคนฟังที่ได้ฟังเพลงขั้นเทพนะฮะเป็นรูปหูแต่ว่ามีตัว S ตัว S ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตัวชื่อรางวัลนี่แหละฮะนี่จะเป็นเวทีประกาศรางวัลน้องใหม่ของวงการดนตรีนะครับที่ใช้เวลาถึง2ปีในการพัฒนาเซตติ้งระบบเพื่อให้มีการรวบรวมเครือข่ายผู้มีสิทธิ์โหวตนะครับโดยเป็นรางวัลที่เกิดจากการลงคะแนนของคนในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับปีนี้เขาบอกเป็นปีแรกจะมีการมอบรางวัลทั้งหมด16สาขาครอบคลุมศิลปินทุกแนวทุกเพลงทุกอัลบั้มทุกเพลงเลยนะฮะตัวอย่างผู้เข้าชิงเอาสาขาใหญ่ๆนะครับอยู่ในใจกันบ้างหรือเปล่า Artist of the Year มียังโอมมิลลิอิงวรันธร

0: เอเชียเซเว่นแล้วก็บอยป๊อตส่วนสาขา Song of the Year นะฮะเมื่อสักครู่เห็นไปแวบๆที่ขั้นหนังสือโบกี้ไลออนกุหลาบครับใจฉันตามเธอไปแล้วก็ Am Okay Not Okay ลองฟังเสียงคนในวงการดนตรีดูฮะกับการมีรางวัลเป็นยังไงบ้างครับ
1: คืออย่างในวงการนี้เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างใครเบื้องหน้าเบื้องหลังใครปล่อยเพลงอะไรในแต่ละปีอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นกันอยู่แล้วคราวนี้พอเรามาได้โหวตกันจริงๆเนี่ยเราก็ได้เห็นกันจริงๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความในคอมมูนิตี้เนี้ยใครที่เป็นแบบสมควรที่ได้อวอร์ดจริงๆอะไรเงี้ยครับก็แค่นอมิเนตผมก็คิดว่ามันก็เจ๋งแล้วหรือแค่การรวมกลุ่มกันเป็นคอมมูนิตี้นึงผมก็คิดว่ามันแข็งแรงดีขึ้นมากแล้วครับ
2: การส่งเสริมสิ่งนี้การยกย่องชื่นชมกันการมีสปอตไลท์ไปจับให้คนไทยทั่วไปรู้ว่ามันมีเพลงอย่างแบบเพลงแบบนี้อยู่ด้วยนะมันมีเพลงแบบนี้อยู่ด้วยนะมันจะทำให้เขาไปเกิดการติดตาม เมื่อเกิดการติดตามเมื่อเกิดการชื่นชอบฟังก็ Spotify คุณก็ได้เงินแล้วศิลปินค่ายเพลงก็ได้เงินแล้วฟัง YouTube เขาก็ได้เงินแล้วเอ้าฟิสิคอลขายมีคอนเสิร์ตคือพอเกิดความชอบแล้วมันจะเกิดการติดตามพอเกินติดตามมันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
0: เราติดตามการประกาศผลทั้ง16สาขาได้ในวันที่24มิถุนายนนี้ครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
3: ขอบคุณคุณกวินภพค่ะ
4: ขอบคุณครับจบจากชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์แล้วชวนคุณผู้ชมติดตามรับชมรายการแดนกินดองเป็นรายการต่อไปนะครับช่วงนี้เราทั้ง2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ในช่วงฝั่งทนเข้ากับฝั่งพระนครเส้นทางวิ่งที่รวมวิวเมืองและบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งนี้ได้พี่โจนักวิ่งเจ้าถิ่นเทคทีมกับพี่ปรินและน้องซีมาออกสตาร์ทกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจุดเช็คอินริมแม่น้ำเจ้าพระยาแลนด์มาร์คสุดไอคอนิกแล้วปิดท้ายกันที่สวนสันติชัยปราการพร้อมสัมผัสทิวทัศน์ที่เหมาะกับการพักผ่อนเติมพลังทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งเรื่องราวระหว่างทางเสน่ห์ของพระนครมีมากกว่าที่คุณคิดร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ภาพไข่มากมายที่เต็มไปด้วยสีสันเหล่านี้ไม่ใช่สารคดีเทศกาลอีสเตอร์เอ็กของเมืองนอกแต่อย่างใดครับเพราะว่าเราอยู่กันในห้องทำสีไข่ที่บางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมายืนยันสิ่งหนึ่งครับว่าไข่สีเขียวไม่ใช่รสมัทฉะไข่สีเหลืองไม่ใช่รสหมูสับไข่สีฟ้าไม่ใช่รสมิ้นท์และไข่สีแดงก็ไม่ใช่รสสตรอเบอรี่ครับทั้งหมดนี้คือไข่เยี่ยวม้าซึ่งแน่นอนไม่ได้ทำมาจากเยี่ยวของม้าอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วและความอร่อยในวันนี้ไม่ได้เกิดจากการดองจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดรสเปรี้ยวครับแต่มันคือการถนอมอาหารผ่านปฏิกิริยาทางเคมีครับกำเนิดไข่เค็มวิธีทำไข่เค็มวิธีทำไข่เยี่ยวม้าและที่มีด้วยเหรอคือไข่เค็มเยี่ยวม้าผสมกันในฟองเดียวแล้วเอาไปทำเป็นพะโล้นี่แน่นอนว่ายำไข่เค็มกับเยี่ยวม้ากระเพรากรอบนี่ก็ไม่พลาดนี่คือเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะจินตนาการถึงวิธีทำไม่ออกนี่คือของอร่อยผ่านการเวลาที่น่าค้นหานี่คือเรื่องราวของไข่เยี่ยวม้าและไข่เค็ม

ผมชอบสีสันสุดสวยเหล่านี้มากเลยคือละมุนตาซะเหลือเกินจนแบบยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ดูกันไปก่อนนี่คือภาพความงดงามของไข่เยี่ยวม้าที่เราจะพามาดูวิธีการทำมันในวันนี้ครับรวมไปถึงไข่เค็มด้วยนะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีครับผม

0: อย่างแรกเลยที่เราต้องรู้กันก่อนก็คือทั้งไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ไข่เค็มที่เราจะมาเห็นกันในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทํามาจากไข่เป็ดครับสถานที่แห่งนี้รับไข่เป็ดมาจากฟาร์มครับแล้วก็มีการนําเอามาคัดแยกขนาดคัดแยกคุณภาพครับไข่เค็มกับไข่เยี่ยวม้าต่างกันยังไงเริ่มจากรูปลักษณ์ก่อนไข่เค็มข้างในเนี่ยไข่ขาวก็จะเป็นขาวแบบนี้ส่วนไข่แดงก็ยังมีความเป็นแดงส้มแบบนี้มีรสชาติเค็มเป็นหลักวัตถุดิบหลักเด่นที่ใช้ในการทำไข่เค็มคือดินสอพองกับแกลบคือเป็นแกลบข้าวสีดำที่ถูกเผาจนไหม้ส่วนไข่เยี่ยวม้ามีหลากสีเกิดจากการพ่นสีจริงๆตอนแรกก็ขาวแบบไข่เค็มนั่นแหละข้างในของไข่เยี่ยวม้าไข่ขาวไม่ขาวอีกแล้วครับและเนื้อของมันดูเป็นเจลดูเป็นเจลลี่ส่วนไข่แดงข้างในก็ไม่แดงอีกแล้วครับมันจะออกแนวแบบมีความติดดำติดน้ำตาลเข้มเสียมากกว่าและรสชาติไม่ได้เค็มเท่าไข่เค็มครับไข่เค็มนึกถึงดินสอพองไข่เยี่ยวม้านึกถึงปูนขาวให้นึกภาพในหัวแบบนี้ก่อนแล้วเราไปในเรื่องของไข่เยี่ยวม้ากันก่อนเราก็เลยพาทุกคนมาเจอกับยอดเซียนไข่ครับผู้ช่ำชองในการทำไข่เยี่ยวม้าน้องเชอรี่ลูกสาวแม่ปราณีจะมาเล่าถึงเบื้องหลังกระบวนการเกิดไข่เยี่ยวม้าซึ่งเดี๋ยวมีไข่เค็มด้วยให้ทุกคนได้ชมกัน
1: ที่นี่นะคะจะผลิตไข่เป็ดสดแล้วก็ไข่เป็ดแปรรูปทุกชนิดค่ะของเราจะมีไข่เป็ดสดนะคะแล้วก็ไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มค่ะแล้วก็ไข่แดงเค็มไข่ดาวเค็มค่ะ
0: ไข่เค็มครับถ้าเกิดว่าอยู่นอกตู้เย็นจะเก็บได้ประมาณ2อาทิตย์ในตู้เย็นเดือนนึงไข่เยี่ยวม้าเนี่ยนานกว่านั้น
1: กระบวนการมีวิธีการถนอมอาหารแบบไหนค่ะที่จะทำให้ไข่ของเราเนี่ยเก็บได้นานยิ่งขึ้นเราก็เลยลองคิดค้นสูตรค่ะการทำไข่เยี่ยวม้าขึ้นมาค่ะ
0: ไข่เยี่ยวม้าหลากสีครับเริ่มต้นจากไข่เป็ดที่คัดไซส์มาแล้วพักรอเอาไว้ส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เกิดไข่เยี่ยวม้ามีดังนี้ครับปูนขาวเอามาผสมกับผงฟ้าทลายโจรเกลือแล้วก็ใบชามีโซดาแอชแล้วก็มีน้ำครับถอยกลับมาโซดาแอชจะพูดลอยๆไม่ได้โซดาแอชคืออะไรครับคนละอันกับเบกกิ้งโซดานะครับโซดาแอชเนี่ยคือโซเดียมคาร์บอเนตส่วนเบกกิ้งโซดาเนี่ยคือโซเดียมไบคาร์บอเนตโซดาแอชมันมาเป็นผงสีขาวนะครับหรือบางทีก็เป็นผลึกไม่มีกลิ่นหัวใจของมันเลยคือมีฤทธิ์เป็นด่างหรือว่าอัลคาไลน์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆดังนี้ครับเช่นการปรับสภาพน้ำในสระว่ายน้ำเงี้ยเพิ่มค่า pH ให้เป็นด่างในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเช่นผงซักฟอกสบู่น้ำยาล้างจานในอุตสาหกรรมสิ่งทอก็จะใช้เป็นสารในการช่วยปรับสภาพของสีย้อมครับอย่างสีย้อมผ้าอย่างเงี้ยในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำด่างหรือว่าคันซุยเขาใช้ในการช่วยทำให้เส้นบะหมี่หรือว่าราเมงมีรสสัมผัสที่แตกต่างขึ้นมาครับและแน่นอนว่าในการทำไข่เยี่ยวม้านั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยแต่ข้อแม้คือต้องผสมกับปูนขาวแล้วก็น้ำด้วยถึงมันจะออกฤทธิ์ช่วยซึมผ่านรูพุนของเปลือกไข่ไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนของไข่ขาวหรือว่าดีเนเจอเรชันไข่ขาวจนมันกลายเป็นเจลในแบบของไข่เยี่ยวม้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยที่จะแยกไข่เค็มออกจากไข่เยี่ยวม้าคือไข่

0: เกลือครับเกลือดึงน้ำออกไข่แดงเยิ้มไข่เยี่ยวม้าให้นึกถึงโซดาแอดเลยแหละเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนให้กลายเป็นเจลอ่ะทวนส่วนผสมปูนขาวผงฟ้าทลายโจรเกลือใบชาโซดาแอดแล้วก็น้ำนำทุกอย่างตีให้เข้ากันครับตีในภาชนะถังเนี่ยทิ้งเอาไว้ในถังพลาสติกนี้หนึ่งคืนครับไปเข้านอนพักผ่อนกันซะก่อนจนกระทั่งเช้ามาเนี่ยมันจะตกตะกอนน้ำด้านบนจะใสครับแล้วก็เอาถังพลาสติกเปล่าๆมา1ใบตะกี้ใบก็แล้วแต่เอาไข่เป็ด150ฟองครับเรียงในถังพลาสติกซ้อนกันขึ้นมาค่อยๆวางค่อยๆวางซ้อนกันขึ้นมาครับเทไม่ได้แตกแน่นอนแล้วก็เอาน้ำที่ทำเมื่อคืนน่ะที่มันตกตะกอนแล้วมาตีให้เข้ากันอีกครั้งครับคือมันตกตะกอนตามเวลาไงจริงๆเขาอยากให้มันเข้ากันก็ตักราดไม่ใช่ตักราดสิเทลงไปบนไข่จนมันท่วมเมื่อครบเวลาครับประมาณ20วันเอาขึ้นมาแล้วก็ล้างพอเขาล้างเนี่ยจังหวะนี้จะเป็นการแยกไข่ที่ดีกับไข่ที่เสียครับไข่ที่ดีก็คือรูปลักษณ์รูปร่างดูเพอร์เฟกต์ไม่ได้มีอะไรน่าแคลงใจส่วนไข่ที่เสียคือรั่วร้าวเละแยกเป็น2กองไข่ดีครับเอามาพักไว้ก่อนไข่เสียเอาไปขายเป็นอาหารปลา
1: ตัวไข่ที่เสียเนี่ยค่ะมันจะเป็นโปรตีนชั้นดีเลยเป็นวัตถุดิบธรรมชาติดังนั้นเขาไปเลี้ยงปลาก็โต
0: ไข่ดีพัก5วันแล้วก็จะมีการทำสีเกิดขึ้น ผมรอห้องนี้มานานชอบมากห้องเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดในเชิงคนแบบชอบดูหนังอะห้องนี้ช่างไซคิเดลิกซะเหลือเกินคือมันสีสันแปลกตาครับในสมัยก่อนเนี่ยไข่เยี่ยวม้าจะมีแค่สีแดงชมพูเป็นหลักนะเพราะว่าเขาจะใช้ปูนแดงในการทำเลยทำให้เปลือกของมันเนี่ยมันมีความแดงอมชมพูทุกวันนี้พอใช้ปูนขาวเนี่ยไข่ก็ขาวใช่ไหมก็เป็นการเปิดช่องให้ทำสีอะไรก็ได้ภายหลังซึ่งโอเคทุกคนต้องจินตนาการพร้อมกันผมรู้อยู่แล้วคำตอบในใจว่าใช้สีอะไรสีผสมอาหารครับอย่างที่ทุกคนคิดเขียวน้ำเงินแดงสีทองอ่ะสีทองคือรสชาติก็ไม่ได้เป็นไปตามสีรสชาติคือไข่เยี่ยวม้าที่เค็มน้อยๆไม่ได้เค็มเท่าไข่เค็มนะครับไข่เยี่ยวม้ามันประมาณนี้อยู่แล้วไม่มีผลต่อรสชาติทำไมแต่ถามว่าวางบนชั้นสะดุดตาไหมสะดุดตามากเพราะว่าไข่เนี่ยเค็มกับไข่เยี่ยวม้ามันก็ขาวเหมือนกันน่ะถ้าเกิดไม่ได้ทำสีก็อาจจะสังเกตยากครับพอสังเกตง่ายขึ้นมาคราวนี้สีอะไรก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเดินในร้านขายไข่และอยากรู้ว่าอันไหนไข่เยี่ยวม้ามองหาสีสันครับมาต่อที่ไข่เค็ม
1: ก็คือมันจะมีช่วงระยะเวลานึงที่ไข่เป็ดมันล้นตลาดค่ะแล้วก็เลยคิดว่าวิธีการถนอมอาหารยังไงให้ไข่อ่ะมันอายุได้ยาวนานยิ่งขึ้นก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเอ้ยทำไข่เค็มดีไหมเราก็เลยได้เอาความรู้จากอากงอะค่ะความรู้ดั้งเดิมอะค่ะเอามาทำโดยซึ่งเมื่อก่อนนะคะที่อากงเขาทำไข่เค็มค่ะก็จะเป็นแค่ดองน้ำเกลือธรรมดาแต่พอมารุ่นเราค่ะเราก็ทำเป็นไข่เค็มสูตรดินสอพองค่ะ
0: ไข่เค็มดินสอพอง50กิโลกรัมเกลือ50กิโลกรัมแล้วก็น้ำเปล่า15กิโลกรัมนี่เขาบอกสูตรมาด้วย
1: คือถ้าทางภาคใต้ก็จะเป็นดินล้วนเป็นไข่เค็มชยาเราจะนึกถึงไข่เค็มชยาเนาะแต่พอมาภาคกลางค่ะไข่เค็มที่มีชื่อที่สุดของภาคกลางก็ต้องเป็นไข่เค็มดินสอพองจากลพบุรีค่ะพื้นที่สุพรรณก็ไม่ได้ห่างจากลพบุรีมากค่ะเราคิดว่าสูตรนี้แหละเป็นสูตรที่ดีที่สุดและคนนิยมที่สุดแล้วก็อร่อยมากที่สุดค่ะเราก็เลยได้นำดินสอพองแท้จากลพบุรีค่ะเพื่อมาดองในไข่เค็มของเราค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ทำให้มันมีรสชาติเค็มแน่นอนว่าเกลือแล้วดินสอพองมีไว้ทำไมมีไว้เป็นตัวช่วยเชื่อมพ่อครับดินสอพองกับน้ำเนี่ยคิดดูถ้าเกิดว่าเราทำไข่เค็มด้วยการใส่เกลืออย่างเดียวอ่ะมันต้องใช้เกลือเปล่าๆถมขนาดไหนแล้วก็มันก็คงจะไม่ได้เกาะอยู่บนเปลือกในระยะเวลานานได้เหนียวแน่นขนาดนี้ถ้าไม่มีดินสอพองกับน้ำเปล่ามาช่วยครับนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องผสมจากนั้นครับผู้เล่นคนต่อมาขี้เท่าแกลบ
2: นี่คือพอเราคุกดินสอพองเรียบร้อยเราก็จะมาคุกขี้เท่าแกลบเพื่อไม่ให้ดินสอพองหลุดลอกออกจากไข่ให้มันเป็นลูก
0: เกิดจากเอาแกลบข้าวไปเผาจนมันเป็นสีดำจนมันไหม้แล้วเนี่ยเอามาคลุกเหมือนจะชุบแป้งทอดอ่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการทอดคือคลุกเพื่อเคลือบชั้นดินสอพองอีกทีนึงคลุกให้เคลือบหนาๆไว้ทั้งใบเลยเหตุผลที่ต้องมีขี้เท่าแกลบเคลือบไว้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่ เรื่องการเกิดความเค็มก่อนเรื่องออสโมซิสก่อนอ่ะตั้งตัวก่อนเล่าใหม่ปรากฏการณ์ทางเคมี2อย่างที่โดดเด่นในการทำไข่เค็มที่เกิดขึ้นก็คือ1การออสโมซิสครับในไข่นั้นมีปริมาณน้ำอยู่สูงมากกว่ากระบวนการทางธรรมชาติคือวัสดุที่เราใช้พอกอยู่นั้นมันมีเกลือมันดึงเอาน้ำออกมาครับปริมาณน้ำในไข่เนี่ยมันจะลดลงเพราะจริงแล้วเปลือกไข่มันเป็นรูพุนครับมันสามารถที่จะเกิดการออสโมซิสได้ง่ายนั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมไข่แดงมันจะมันเยิ้มเข้มข้นขึ้นนะครับแถมยังแข็งเป็นก้อนกลมอีกด้วยอย่างต่อมาคือการแพร่ครับการแพร่หรือ diffusion เนี่ยคือเกิดขึ้นพร้อมกับออสโมซิสเลยออสโมซิสดึงน้ำแพร่นี่เอาความเค็มเข้าไปทะลุเยื่อหุ้มไข่เข้าไปด้านในครับผ่านไข่ขาวไปจนถึงไข่แดงยิ่งเราบ่มนานเท่าไหร่ไข่ก็จะมีความเค็มเพิ่มมากขึ้นครับสรุปง่ายๆคือออสโมซิสรีดน้ำออกการแพร่ diffusionดันเกลือเข้าไปเกิดเป็นการถนอมอาหารผ่านเยื่อหุ้มเปลือกไข่นั่นเองครับการที่จะรักษากระบวนการนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีก็คือต้องรักษาความชื้นไว้ด้วยไอ้ขี้เถ้าแกลบดำเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนครับเคลือบผิวด้านนอกช่วยชะลอการระเหยของน้ำที่ไปอยู่ในดินสอพองอ่ะที่มันมีเกลือให้มันไม่แห้งแข็งหรือแตกร้าวก่อนที่มันจะเกิดการกลายเป็นไข่เค็มขึ้นมาและแน่นอนว่ามันกันกระแทกอยู่แล้วขี้เถ้าเองก็มีฤทธิ์เป็นด่างครับตามธรรมชาติอันนี้ก็จะช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยรอบนี้โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอ่ะไม่ให้มันมาเติบโตบริเวณไข่ที่หมกๆกันอยู่นี้ได้สำคัญนะเนี่ยทีนี้พอเอาไข่ไปวางเรียงในภาชนะในถังนี้แล้วเนี่ยต้องอยู่แบบนี้กี่วันครับคือถ้ากินเป็นไข่ดาวครับตอกมายังมีความดิบไข่ขาวใสๆแบบนี้ไหลเป็นน้ำแบบนี้แต่ไข่แดงจับเป็นก้อนแล้วบ่มแค่7วันก็พอแต่ถ้าอยากกินเป็นไข่ต้มเขาบอกว่าให้บ่มถึง20วันครับก็จะได้เป็นไข่ต้มเพราะบ่ม20วันแล้วก็เอาไข่ไปล้างให้สะอาดเนี่ยโอ้โหมีเครื่องล้างเดี๋ยวนี้แล้วค่อยนำไปต้มครับนี่มีการใส่ใบเตยด้วยจนมันสุกก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มที่พร้อมรับประทานที่เราไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วกินได้เลยเป็นไข่เค็มที่ไข่ขาวขาวสะอาดไข่แดงมันเยิ้มแบบนี้นี่เองไข่เค็มเนี่ยความสนุกที่อยากจะพูดถึงก็คือเฮ้ยปกติแล้วรายการเรามันชื่อว่าแดนกินดองอันนี้นับเป็นของหมักหรือของดองครับเนี่ยไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มเนี่ยจริงๆอยากให้เรียกว่าบ่มคืองี้ดองเนี่ยอยู่ในน้ำถูกไหมดองน้ำไงส่วนหมักอ่ะหมักส่วนใหญ่จะใช้เชื้อครับคือมีเชื้อจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องแลคติกแอซิดแบคทีเรียบาซิลัสอะไรต่างๆอันนั้นหมักอันนี้ไม่ต้องการใช้เลยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีบวกกับเวลาจนเกิดมาเป็นไข่เค็มครับเพราะนั้นถ้าภาษาอังกฤษมันมีคำว่า curing ภาษาไทยง่ายๆเลยบ่มนี่ไข่เค็มบ่มมา20วันหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือความต่างเพราะว่ารายการเราครอบคลุมทั้งไม่ใช่แค่หมักแล้วก็ดองอ่ะการถนอมอาหารทั่วไทยนะครับและ3เมนูที่จะเอาวัตถุดิบอย่างไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้ามาทำให้ดูกันในวันนี้ครับเมนูแรกเลยไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบเนี่ยขาดไม่ได้ของประจำนะครับไข่เค็มเนี่ยอันดับแรกในหัวอะไรยำไข่เค็มแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้เซอร์ไพรส์เลยพะโล้ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มเฮ้ยไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มคืออะไรก็คือทดเอาไว้ในใจก่อนแล้วมาลุยกันที่เมนูแรกก็คือกะเพราไข่เยี่ยวม้าครับผมสีชมพูนี้คือไข่เยี่ยวม้าลงไปทอดก่อนเลยครับผิวของไข่เยี่ยวม้าที่เป็นเจลลี่ครับเมื่อเจอความร้อนจากน้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพครับทำให้รสสัมผัสของมันเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นด้านนอกแต่ด้านในยังคงเป็นหยุ่นหยุ่นยังคงเป็นเจลลี่ก่อนมันจะน่ากินขึ้นหอมขึ้นพริกตำกระเทียมตำผัดไปแล้วต่อด้วยโปรตีนอีกชนิดหนึ่งก็คือหมูสับกระเพราเราอยากกินเป็นกระเพราหมูกระเพราเนื้อหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆอะไรก็ได้หมดเลยครับปรุงรสตามที่เราต้องการเราทอดไข่เนี่ยแยกเอาไว้เพื่อที่จะใส่ตามหลังครับใครมีสูตรแบบไหนเนี่ยจัดในแบบที่ตัวเองชอบครับจะใส่ซอสหอยนางรมหรือว่าไม่ใส่จะใส่ผงชูรสหรือไม่แล้วแต่เลยน้ำตาลน้ำปลาบางคนซีอิ๊วขาวบางคนซีอิ๊วดำเรารู้กันอยู่แล้ว เมืองไทยอ่ะคือเมนูกะเพราอ่ะมันมีความหลากหลายมากและตรงนั้นน่ะเราไม่ควรที่จะพยายามทำให้มันเป็นหนึ่งเดียวนะครับให้มันคงหลากหลายแบบนั้นไว้กะเพราอยากได้แบบไหนเอาแบบนั้นเลยอันนี้เราใส่ใบกะเพราทั้งที่ผัดลงไปกับเนื้อสัตว์แล้วก็ทอดแยกมาด้วยเพราะว่ามันคือเมนูไข่เยี่ยวม้ากะเพรากรอบสุดฮิตใช่ไหมล่ะครับเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำมันขึ้นมาครับเราก็จะได้รสสัมผัสของกระเพราที่กรอบเตรียมไว้ใส่ตอนหลังเอาไข่ที่ทอดแล้ววางไว้ล่างสุดของจานใส่หมูสับของเราที่ผัดกระเพราจนมันน่ากินแล้วลงไปจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายใบกระเพราที่เราทอดเตรียมเอาไว้ก็ใส่

0: นูกระเพราเป็นพื้นฐานแบบไหนใส่พริก 4-5 ชนิดพริกแห้งพริกกะเหรี่ยงพริกที่ตัวเองไปหามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแปลกๆจะใส่เนื้อสัตว์ใส่เนื้อสัตว์ทะเลใส่ปลาใส่ปูก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไข่เยี่ยวม้าไว้ด้วยแล้วล่ะก็รสสัมผัสมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับมีทั้งความเจลลี่และก็มีทั้งความมันจากไข่แดงเมนูต่อมาอันนี้คือยำไข่เค็มอันนี้ไม่ใช่ไข่เยี่ยวม้าแล้วนะครับอันนี้เป็นไข่เค็มแล้วไข่เค็มเนี่ยเน้นแกะเอาแต่ไข่แดงบางคนชอบมากอ่ะผมชมผมชอบอันนี้คือน้ำตาลมะพร้าวครับผสมกับน้ำตาลทรายจากนั้นใส่มะนาวลงไปครับทำยำเหมือนเดิมคนไทยรสยำจริงๆแล้วต่อให้บอกว่ามันมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลเหมือนกันแต่รสมือของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันซึ่งไม่ต้องไปซีเรียสทำในแบบของตัวเองครับใส่พริกเข้าไปเขาบอกคนไทยชอบกินรสอะไรทุกอย่างก็คล้ายๆกับยำหรือว่าต้มยำจริงต้องบอกว่าของพวกนี้มันมีความครบรสอะเนาะมันมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดขมไม่ต้องจริงรสชาติมี 4-5 รสชาติมีขมกับอูมามิขมไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ความชอบอันนี้เราเน้นที่เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเราชอบกินแบบนี้ซึ่งก็จริงนะแล้วมันก็อร่อยเสมอด้วยครบรสอ่ะมะเขือเทศหอมแขกใบขึ้นช่ายครับใส่ลงไปคลุกเคล้ากับน้ำยำจากนั้นก็เอาไข่เค็มที่เราเตรียมเอาไว้แล้วรออยู่ด้านล่างเตรียมรับแรงกระแทกแห่งความแซ่บนัวจากน้ำยำด้านบนครับคือเสียดายมากว่านี่คือการสื่อสารทางเดียวแหละถ้าเกิดเป็นไปได้ผมอยากจะถามมากเลยคุณอยู่ทีมข้าวต้มหรือทีมข้าวสวยเพราะไอเมนูยำแบบนี้มันเข้าทั้งสองแบบเลยผมตัดสินใจไม่ถูกเลยเวลาที่ทำยำไข่แดงเค็มแบบนี้ก็สามารถเลือกที่จะทำได้ทั้งที่แบบใช้ไข่แดงเค็มล้วนกับไข่แดงเค็มที่มาพร้อมกับไข่ขาวไปพร้อมกันก็ได้ครับไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรขึ้นอยู่ตามแต่ที่เราชอบเลยเป็นไงราดน้ำยำช่ำช่ำเข้าสู่เมนูต่อไปกลับมาที่คำถามว่าแล้วไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มคืออะไร
1: ตอนแรกก็ทำเป็นไข่เยี่ยวม้าธรรมดาแบบของตลาดทั่วไป
0: ก็คือปกติแล้วไข่เยี่ยวม้าข้างในฮะไข่เนี่ยตรงไข่ขาวมันจะเป็นเจลน้ำตาลออกแนวใสๆหน่อยแล้วก็ไข่แดงข้างในก็จะเป็นแบบ
1: ที่ไส้ผ่าออกมาไส้จะเยิ้มไปยางมะตูมค่ะ
0: คล้ายๆไข่ออนเซน
1: ส่วนไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มค่ะเป็นการรวมตัวค่ะจุดเด่นของระหว่างไข่เค็มแล้วก็ไข่เยี่ยวม้าเอามาไว้รวมกัน
0: เอาไปนึ่งไข่แดงข้างในอ่ะของไข่เยี่ยวม้ามันก็จะสุกออกมาในรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าปกติไข่ขาวเจลใสไข่เยี่ยวม้าที่นึ่งแล้วเจลขุ่นขึ้นไข่แดงสุกแบบชัดเจนเอาไปทำเมนูนี่เลยพะโล้ครับ
1: เพิ่งคิดค้นมาหมาดๆเลยนะก็จะมีเป็นพะโล้ค่ะ
0: นี่เขาใส่3เกลือลงไปผัดครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวครับ3เกลือคืออะไร3เกลือคือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับที่จะพบบ่อยในการทำอาหารไทยจากนั้นเขาใส่เครื่องพะโล้ลงไปครับเป็นเครื่องพะโล้สำเร็จที่เป็นผงแล้วต่อด้วยชินนามอนสติ๊กครับก็คืออบเชยแท่งแล้วก็สตาร์แอนิสก็คือโปยกั๊กและความหวานหลักๆในหม้อนี้แน่นอนว่าน้ำตาลมะพร้าวครับใส่ตามลงไปก็จะมีความหอมมากขึ้นเวลาที่มันโดนความร้อนในความหวานได้มาอยู่แล้วเขาก็จะค่อยๆเคี่ยวไปให้น้ำตาลมันละลายครับหลังจากความหวานได้ผ่านพ้นไปครับเราก็จะเติมเกลือเพื่อจะตัด

รสด้วยความเค็มพอมันหวานมันเค็มไปด้วยกันได้ดีรสชาติมันก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับขั้นตอนต่อมาครับพอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มละลายเข้ากันดีแล้วก็จะถึงเวลาของเนื้อหมูครับเนื้อหมู3ชั้นเนื้อหมู3ชั้นเนี่ยผัดลงไปก่อนจากนั้นครับให้มันอยู่ในหม้อนั้นไปแล้วค่อยเติมน้ำก่อนที่น้ำจะเดือดครับก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพื่อแต่งรสเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่คือแต่งสีครับให้มันดูเข้มข้นตามสไตล์พะโล้ที่เราคุ้นเคยกันและเมื่อน้ำเดือดครับถึงเวลาของพระเอกก็คือไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มครับแทนไข่ไก่แทนไข่เป็ดปกติเลยคือนอกจากที่รสชาติรสสัมผัสจะไม่ได้เหมือนกับไข่ทั่วไปแล้วรูปลักษณ์ในการมองเห็นเนี่ยก็แตกต่างโดยอ่ะนี่คือเต้าหู้เหลืองทอดครับใส่เข้าไปใครอยากกินเต้าหู้แบบไหนก็ใส่ในแบบของตัวเองครับนี่จนกระทั่งเสร็จสิ้นครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไข่เยี่ยวม้าที่เป็นพะโล้แถมไข่แดงข้างในก็สุกแล้วด้วยใส่ผักชีเพื่อความหอมตามลงไปครับบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรและนี่ก็คือเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้ครับพาไข่ออกมาให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ใครที่ชื่นชอบไข่เยี่ยวม้าครับลองเอาเมนูนี้ไปทำในแบบของคุณได้เลยครับบางคนเนี่ยรู้อยู่แล้วเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำไข่เค็มสายนั้นสายนี้สายลพบุรีสายชัยยาสายเมืองนู้นเมืองนี้แต่เชื่อไหมไอ้ของใกล้ตัวแบบนี้บางทีหลายต่อหลายคนรวมถึงผมเองอะก็ไม่เคยคิดจะสงสัยถึงที่มาที่ไปของมันตั้งแต่แรกนะครับไอการที่เราได้ร่วมงานกับไทย PBS แล้วก็ไปถ่ายทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยเพิ่มพูนความสนุกทางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านไปพร้อมกันทำให้เวลาผมกินมันเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วเรารู้สึก enjoy หรือว่าสนุกสนานกับมันมากขึ้นในเวลากินเพราะเรารู้ว่าอ๋อนี่มันเยิ้มประมาณนี้เขาอาจจะบ่มไม่นานอุ๊ยเจ้านี้เยิ้มกว่าเฮ้ยหรือว่ามันถูกดึงน้ำมากขึ้นแล้วมันออสโมซิสนานขึ้นมันเลยโปรตีนเลยเปลี่ยนสภาพมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันสนุกขึ้นเวลากินครับและหวังว่าอีกหลากวัตถุดิบหมักดองที่รอทุกคนอยู่จะสร้างความสุขในการกินแบบนี้ให้กับทุกคนได้เหมือนกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนเลยครับโดยเฉพาะน้องเชอร์รี่ที่เปิดบ้านให้เราดูแบบไม่กักครับแดนกินดองยังรอทุกคนอยู่อีกหลายตอนเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซี่ยนหนานหยางนั่นเองครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกนะครับ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่นอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBSรายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
3: ในสังคมไทยเนี่ยบางคน

0: จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
1: ่
0: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
2: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
0: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่3มาแก้เราด้วย
2: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
3: เมดไมเดย์วันนี้ดีที่สุดทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS
4: เตรียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: เกิดแบบงงๆใบเตยเล่าย้อนหนูสายสตริงมาโผล่ลูกทุ่งได้ไง
1: พี่เตยร้องไกด์ให้หนุ่มบ่าวสาวปานทั้งหมดเพลงของพี่ปานที่ในอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดหนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือวงลังสะออน
0: ครอบครัวทำวงลูกทุ่งผูกพันคุณแม่ดันเป็นนักร้องพี่น้องสายประกวดมาตั้งแต่เด็กใบเตยขอมาเช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งบนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนสักครั้งเจอกันเสาร์ที่6มิถุนายน2569บ่าย3โมงทางไทย PBS
2: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

สารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: Learning Day วันนี้ซีจะพาทุกคนไปสำรวจเมืองหลวงเชื่อมฝั่งธนข้ามไปสัมผัสเสน่ห์ฝั่งพระนครเราผ่านทางวัดสำคัญชุมชนเก่าแล้วก็แลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางนี้ได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งวิวแล้วก็จะรู้จักกับกรุงเทพมากขึ้นด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปวิ่งเลย Learning Day กันค่ะ
1: พี่โจสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่โจวันนี
3: ้แล้วก็ได้อยู่ที่วัดอรุณด้วย
1: ใช่ค่ะพี่โจวางเส้นทางมาเยอะมากนะคะแล้วก็น่าสนใจโดยเฉพาะซิตี้รัน
4: ตรงนี้คือฝั่งธนบุรีฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งพระนครแสดงว่าเราก็ต้องวิ่งข้ามไปที่ฝั่งพระนครเราออกจากวัดอรุณนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดกัลยาที่วัดนี้เราก็จะมีโอกาสได้ไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อปอกงพระพุทธรัตนนายกเสร็จแล้วเนี่ยจากวัดกัลยาเนี่ยมีการสร้างทางเส้นทางที่เลียบแม่น้ำเส้นทางสวยงามมากลมเย็นสบายนะฮะจนไปถึงใต้สะพานพุทธแล้วก็ติดกันจะมีสะพานพระปกเกล้าลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิ่งลอดใต้สะพานพุทธไปนะฮะเราก็จะไปที่ตลาดขายดอกไม้สวยงามตอนนี้เราก็จะเจอชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินตอนเช้ากันที่ปากคลองตลาดนะเราก็จะวิ่งผ่านวัดโพก่อนวัดโพท่าเตียนน
1: ะ
4: ที่มีพระนอนนะพระพุทธไสยาสน์แล้วก็เป็นพระบรมหาราชวังจากนั้นเนี่ยเราก็จะผ่านที่เรียก

0: ว่าเป็นท่าช้างหรือท่าพระนะฮะแล้วก็ผ่านด้านหลังของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเราก็ไปถึงท่าพระจันทร
1: ์
0: คราวนี้เราจะทะลุเข้าไปในธรรมศาสตร์มาเป็นเหตุการณ์ยุคใหม่นะฮะแล้วเราก็ทะลุไปถึงถนนพระอาทิตย
1: ์
0: เพราะนั่นคือปลายทางของเรา
1: ไปหยุดที่ป้อม
0: ป้อมพระสุเมนครับผมที่นั่นตอนนี้ก็จะมีสวนสันติชัยปราการ
2: คือจุดหมายของเรา
0: จุดหมายของเราวันน
2: ี้ระยะทางรวมประมาณเท่าไหร่คะพี่โจ
0: ประมาณ6กิโลเศษ
2: นิดหน่อย
0: สบายมาก
2: เส้นทางที่พี่โจบอกมาเนี่ยเสี่ยยังไม่คุ้นเคยเลยต้องแบบพึ่งพี่โจแหละ
1: แต่วันนี้เราไม่ได้มีกันแค่3คนเหงาๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: พี่โจพาใครมาคะวันนี้
0: งั้นเชิญเพื่อน
2: ๆ
0: นะครับผมมาวิ่งไปด้วยกันแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเชิญค่ะนักวิ่งเพียบเลยวันนี้เชิญได้เลยค่ะมาไกลไหมคะเนี่ยไกลมากนะคะ
1: บางคนเห็นว่ามาจาก
2: วังกระเจ
1: ้าซึ่งสวยมาก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหตอนนี้บรรยากาศกำลังดีถ้าช้าเดี๋ยวแดดร้อนถ
0: ้
1: างั้นเราวิ่งเลยกันดีกว่าค่ะพร้อมแล้วว
0: ิ่งเลยรันนิ่งเดย์
1: ไปกันค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มที่วัดอรุณราชวรารามนะวัดนี้ก็จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่2
1: ท่านเป็นคนสร้าง
0: ใช่ฮะเพราะว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชเนี่ยท่านมาประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมที่อยู่ข้างๆนี้นะครับพระราชวังเดิมเนี่ยก็คือเป็นพระราชวังของพระเจ้ากรุงธนบุรีเดิมมาก่อนนะฮะแต่ตกมาในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเนื่องจากว่าท่านเป็นวังหน้าท่านก็มาประทับอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะบูรณะวัดที่นี่ครับผมพระปรางก็จะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่รัชกาลที่2เนี่ยท่านอยากจะสร้างนะฮะว่าอยากให้เป็นสีแก่บ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ไม่มีใคร
0: ในรูปแบบของศิลปะไทยนะฮะเราอาจจะเห็นเจดีย์ใช่ไหมฮะเราเห็นพระปรางถ้าเราไปเที่ยวที่ยาเนี่ยเราจะเห็นเป็นพระปรางแต่ว่าอาจจะเป็นแบบทรงฝักข้าวโพดนะฮะ
1: จะป้อมๆกว่าไหน
0: ป้อมๆฮ
1: ะ
0: แต่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของศิลปะไทยนะฮะในการสร้างพระปรางสวยงามมากก็คือมีการแบบค่อยๆลาดขึ้นนะฮะเหมือนกับการผสมผสานระหว่างเจดีย์กับพระปรางแล้วก็ลงตัวสวยงามเป็นพระปรางองค์ใหญ่ที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
2: ศิลวะข้างหน้านี้คือเกี่ยวกับว่าทหารเรือหรือเปล่าคะ
0: ใช่ฮะ
2: เพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ซีเคยมาถ่ายรูปชุดไทยที่วัดอรุณ
0: ค่ะกลางวันนี่นะครับจะมีคนมาเช่าชุดไทยตรงเวรเนี
2: ่ยเยอะมากเลย
0: ซึ่งในพระราชวังเดิมเนี่ยนะฮ
2: ะ
0: ก็จะมีตำหนักที่ประทับของพระเจ้าตากสินเดิมนะครับที่เรียกว่าพระที่นั่งขวางถ้ามีโอกาสเนี่ยเข้าไปแต่จริงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ราชการนะฮะก็จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้งในวันพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมแต่ว่าก็จะเปิดทั้งสัปดาห์เลยฮะเส้นทางนี้จะเป็นถนนอรุณอมรินทร์ถนนอรุณอมรินทร์เนี่ยรู้ไหมว่าชื่อมาจากอะไรเอ่ย
2: อรุณอ
1: รุณวัดอรุณไหมคะ
0: ถูกต้องฮะอรุณวัดอรุณ
2: ค่ะ
0: อมรินทร์แหละครับ
1: อมรินทร์ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไร
0: อมรินทร์จริงๆแปลว่าพระอินทร์นะก็แต่ก็เนื่องจากว่าอรุณคือวัดอรุณใช่ไหมอมรินทร์ก็เป็นวัดอมรินทร์นะคือวัดอมรินทร์เนี่ยจะอยู่ตรงศรีราชครับ
2: ค่ะ
0: ถนนเนี้ยตั้งชื่อเพราะว่าอยู่ระหว่างวัดอรุณกับวัดอมรินทร
2: ์เลยเอามารวมกัน2ว
0: ั
2: ด
0: เลยเอามารวมกันครับ2วัดฮะ
3: พวกเราวิ่งบนถนนอรุณอมรินทร์มาเรื่อยๆเส้นทางเนี้ยชาวๆรถไม่เยอะแต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องวิ่งอย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะหนึ่งกิโลแรกเราจะมาถึงที่วัดกัลยาณมิตรพอดีอีกหนึ่งวัดสำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และอยู่คู่ชุมชนฝั่งธนบุรีมายาวนานมากไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธรัตนตรัยนายกพอวิ่งออกมาเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินวิ่งที่คนนิยมมากเช่นกันเหมาะกับการมาออกกำลังกายแล้วก็มานั่งพักผ่อนสบายๆได้เลยค่ะพี่โจเล่าว่าตรงนี้เรียกชุมชนกะดีจีนเสน่ห์ของย่านนี้อยู่ตรง

0: งที่ความแตกต่างแต่กลมกลืนเพราะมีทั้งวัดศาลเจ้าแล้วก็โบสถ์เป็นชุมชนไทยจีนและชุมชนที่มีรากฐานวัฒนธรรมจากโปรตุเกสสะท้อนถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในสมัยก่อนได้แบบเลิศมาก
1: เมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าตรงแถวสะพานเนี่ยค่ะก
2: ็
1: จะมีรูปศิลปะที่พูดถึงความเป็นย่านของกุฎีจีนตรงนี้ด้วยหร
2: ือ
1: ว่าอย่างการมีพื้นที่ริมน้ําให้เราได้วิ่งแบบนี
2: ้
1: พี่โจว่ามันก็ช่วยเพิ่มการเข้าถึงหรือการที่คนจะออกมาทํากิจกรรมในเมืองมากขึ้นมั้ยคะ
2: ครับผมคิดว่าอย่างเส้นทางอันนี้นะมันเหมือนเป็นการปรับให้คนที่อยู่ในชุมชนแม้กระทั่งคนนอกชุมชนแบบเรา
1: ใช
2: ่ใช่ป่ะฮะมีก็มีโอกาสมาสัมผัสนะวิถีชีวิตนะฮะอากาศเย็นๆริมแม่น้ําผมว่ามันเลยทําให้เกิดเป็นพื้นที่ที่หลายคนเนี่ยมาเจอกันได้เป็นทั้งที่พักผ่อนเป็นที่ออกกําลังกายเป็นหลายๆอย่างจากการใช้พื้นที่ของชุมชนนะฮะ
0: เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปกันต่อที่สะพานพุทธและส่วนลอยฟ้าเจ้าพระยาบนสะพานพระปกเกล้ากันค่ะ
2: จริงๆเนี่ยชื่อทางการเนี่ยชื่อสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์นะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าชื่อสะพานพุทธเป็นสะพานที่
3: คนคุ้นเนาะ
2: ผู้คนเรียกกัน
1: แล้วสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกล่ะคะ
2: อันนี้แหละครับ
3: มีหลายชื่อเลยเหรอ
2: ใช่
1: ชื่อนั้น
2: พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยคือชื่อพระนามของเทศกาลที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวถัดไปเนี่ยเราก็จะเป็นสะพานพระปกเกล้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าในสวน

0: เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นทางด้านนี้
1: ดูดีมาก
0: นี่เขาออกแบบสวยงามมากเลยนะฮะกระบี่2แทร็กใช่ไหมครับแทร็กนึงขึ้นข้างบนแทร็กนึงอยู่ข้างล่างเดี๋ยวทางด้านนู้นก็จะสลับกันฝั่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งสะพานพุทธนะฮะ
1: สวยมากค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆตรงนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องนับถือคนที่ดูแลต้นไม้ที่นี่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนกับที่อื่น
0: กลมกลืนกับสะพานด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรากำลังเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์แล้ว
1: ฮะ
0: ผ่านจากยุคธนบุรี
1: นี่พี่ชอบดอกไม้สีชมพู
0: สวยมากเลย
1: สวยมาก
2: มีคนวิ่งเต็มเลยระวังนะคะที่หลังจุดซ้าย
3: มาถึงอีกหนึ่งสวนสวยเหมาะกับการวิ่งรับบรรยากาศถึงตรงนี้ประมาณ2กิโลกว่าเราโชคดีมากที่วันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนก็เลยยังมีแรงเหลือไปวิ่ง

0: ลอดใต้สะพานพุทธออกมาพี่โจพาเราวิ่งผ่านอีกหนึ่งจุดที่เริ่มคึกคักตั้งแต่ตีสามอีกย่านสุดฮิตที่ใครๆก็ต้องมาช็อปดอกไม้หลากหลายละลานตามากนั่นก็คือปากคลองตลาด
1: ตอนนี้เรามาถึงตลาดดอกไม้แล้วค่ะมีดอกไม้เยอะมาก
0: สนใจช่อไหนคะพี่ฟิน
1: จะซื้อให้พี่เหรอ
2: เราวิ่งผ่านแบบตลาดที่เป็นวิถีชีวิตยามเช้าของประชาชนเลยเนี่ย
0: พอมีตลาดก็มีของกิน
2: สน.พระราชวังนี่น่าจะเป็นสน.ที่น่าจะสวย
0: ค่ะเห็นด้วยเลย
2: สุดแห่งหนึ่งนะฮะรู้ป่ะที่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องไป

0: ขอผ่านตรงนี้แบบเร็วๆแล้วมุ่งหน้าไปกันต่อที่ถนนมหาราชค่ะ
1: ตรงนี้เราจะเข้าเขตท่าเตียนนะฮะฝั่งขวาจะเป็นวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอันนี้จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่1
0: ตรงนี้ไม่ใช่เหรอคะ
1: โอ้สวยสวยมากเลยมุมมหาชนมากเลยแต่วัดประจำรัชกาลที่1เนี่ยแต่ว่าที่จะมาสร้างกันแบบว่าสวยงามแบบนี้จะเป็นสร้างใหม่ในรัชกาลที่3ครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยวัดไหนเก่าอะไรเงี้ยท่านโปรด
0: บูรณะหมดเลย
1: ไหนแล้วจุดเด่นในวัดที่ท่านสร้างเนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะหลายวัดเนี่ยท่านจะสร้างเค้าเรียกว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัดอย่างวัดโพเนี่ยไฮไลท์ของวัดคือพระนอนวัดโพใช่มั้ยฮะ
0: ค่ะ
1: องค์ใหญ่โตมโหฬารมากเลยอ่ะสวยงามมาก

0: คุณลูกคะเที่ยวไหม
1: พี่ไม่ลงเที่ยว
2: ครึ่งทางแล้วขอแวะหายใจเช็คอินที่ท่าเตียนสักนิดอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เพราะว่ามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเห็นวัดอรุณพอดีสายสุดที่หลานต้องห้ามพลาดมาแวะถ่ายรูปตรงนี้นะ

0: พระบรมราชวังเนี่ยจะแบ่งพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นวัดพระแก้วกับส่วนที่เป็นพระบรมราชวังและในส่วนที่เป็นพระบรมราชวังเนี่ยจะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนก็คือฝ่ายหน้าส่วนหน้าส่วนกลางฝ่ายกลางตรงกลางเนี่ยฮะแล้วก็ฝ่ายในนะ
1: จากท่าเตียนเราวิ่งบนถนนมหาราชผ่านกำแพงวัดพระแก้วเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าวิ่งเราวิ่งไปกันต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กันค่ะถนนเส้นนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนักแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองเก่า

0: อนนี้เราเข้ามาถึงธรรมศาสตร์แล้วฮะ
1: ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
0: มีใครเรียนธรรมศาสตร์บ้างเนี่ย
2: เขา
1: จริงเหรอคะ
2: ที่นี่ไหมคะ
0: อย่าง
2: น
0: ี้ต้องเล่าให้ฟังหน่อยแล้ว
1: โอเคพี่พีทเริ่มเลยค่ะประวัติศาสตร์เริ่มจาก
0: ธรรมศาสตร์
2: พี่อาจารย์ปรีดีค่ะเราสามารถไปไหว้ขอให้ขอผ่าน
0: อาจารย์ปรีดีนะฮ
1: ะ
0: ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสิริราชใช่ไหมฮะที่เราเกริ่นก่อนแล้วนี่ก็คือตรงนู้นจะเป็นสถานีรถไฟธนบุรีตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญในยุคสงครามโลกเหมือนกัน
2: อันนี้เป็น
0: แม่โดม
2: ห
0: อประชุม
1: โดม
0: โดม
2: เลยจริงๆหลังคาเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนหัวดินสอค่ะที
0: ่
2: เป็นตัวแทนของเครื่องเขียนการเรียนรู้
0: ของข้างบนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่

0: ตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่าวังหน้า
1: ค่ะ
0: วังหน้าก็คือเป็นวังของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตรงนี้ทั้งเขตเนี่ยจะเป็นเขตพื้นที่วังหน้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์

0: อีกเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ด้านหลังเราก็เป็นสะพานพระปิ่นเกล้า
0: ค
1: ่ะต้องบอกว่าถ้าในอดีตเนี่ยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้เป็นเขตบางหน้าใช่ไหมฮะแล้วอาณาเวรถัดไปตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเหมือนกับข้าราชบริพารของวังหน้าอะไรเงี้ยฮะเราก็จะพบล่องรอยอย่างเช่นเอาวัชนะสงครามเนี่ยฮะเป็นวัดที่บอกทางวังหน้าอะไรเงี้ยฮะแต่วัชนะสงครามนี่เป็นวัดมอญนะเขาจะเข้าใจว่ายังมีการสวดเป็นแบบมอญอยู่

กิโลพานพี่โจบอกว่าใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วเราออกวิ่งเลียบแม่น้ำเจ้าพยากันอีกครั้งแต่เส้นทางอาจจะคับแคบสักหน่อยถ้ามากันเป็นกลุ่มต้องจัดระเบียบนิดนึงนะ

0: อึดใจนึงก็มาถึงแล้วหมุดหมายของเราในวันนี้ขอเดินคูลดาวน์กันนิดนึงตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่หลายคนคุ้นเคยแล้วโดดเด่นด้วยป้อมพระสุเมนขอแอบกระซิบว่านอกจากตอนเช้าบรรยากาศจะร่มรื่นแล้วตอนเย็นก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยมากเลยแหละ
1: ส่วนสันติชัยปราการ
2: ป้อมพระสุเมน
1: อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เห็นวิวของสะพานพระราม8เห็นวิวสะพานนู่นด้วยสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3: ค่
1: ะบรรยากาศดีมาก
2: ใช่แล้ว
3: อันนี้ไม่ร้อนด้วยนะเย็น
2: เหมือนวิ่งมาไม่เหนื่อยเลย
1: ใช่ไหมคะอุ้ยพี่พินพี่พิน
2: อุ้ย
1: เขาแจกเสบียงแล้วอ่ะ
2: หลังจากที่เอาออกไปก็สามารถเอาเข้าได้เลยทันทีเนี่ย
0: ระยะทางรวมวันนี้ประมาณ 6.3 กิโลวิ่งกันแบบเพลินๆฟังเรื่องราวจากพี่โจทำให้เราได้รู้ว่าเมืองที่เราอยู่ทุกวันนี้มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดวันนี้เราได้วิ่งเชื่อม2ฝั่งเมืองตลอดเส้นทางนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วเรายังได้เรียนรู้เรื่องราวของกรุงเทพผ่านสถานที่สำคัญผู้คนแล้วก็วิถีชีวิตเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากแนะนำให้มาลองวิ่งเลย
4: ก็วันนี้สนุกมากเลยนะฮะที่เราวิ่งจากฝั่งทนมาถึงฝั่งพระนครเนี่ยนะฮะก็อยากสอบถามความรู้สึกของน้องสองคนนะว่าเป็นไงวันนี้วิ่งสนุกดีไหมครับ
2: โอ้สนุกมากเลยค่ะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่พี่โจเล่าแบบละเอียดน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคำถามนึงที่พี่อินถามพี่โจเมื่อกี้นี้เราก็คิดว่าน่าเอาไปคิดต่อสำหรับการวิ่งในรูทอื่นๆบ้างก็คือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราจะวิ่งในเมืองซิตี้รันน่ะเราจะวิ่งไปไหนดีบางทีเราอาจจะรู้ว่าเราจะวิ่งไปหรือแม้แต่บางทีเราจะวิ่งไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรเราก็กลับมาเพื่อที่จะรู้จักกับมันได้มากขึ้นและทำให้การวิ่งมันเพลิดเพลินมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณพี่โจมาก
1: ของซีคือซีเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เท่าไหร่ค่ะแต่วันนี้คือได้มาเหมือนทัศนศึกษาแล้วก็มีเหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยแหละสิก็ว่าได้เล่าตลอดทางเลยสิแบบเพลิดเพลินมากเพราะว่าปกติเราจะคุยถึงเรื่องตัวเราเองหรือว่าคุยถึงเรื่องตัวแขกรับเชิญใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คุยถึงเรื่องระหว่างทางแบบละเอียดยิบได้ทุกเรื่องเลยจริงๆค่ะสนุกมากคือบางที่อ่ะเคยผ่านก็จริงแต่สิไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์มาก่อนเลยอย่างเช่นธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซีก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยเป็นเมืองเก่าใช่ไหมคะแล้วก็มีกำแพงเมืองยังอยู่ด้วยซีประทับใจมากๆจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้พี่โจปกติไม่รู้ว่าพี่โจวิ่งยังไงแต่วันนี้มาวิ่งกับพวกเราเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็จริงๆต้องถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่วิ่งสนุกอีกวันหนึ่งเหมือนกันเพราะว่านอกจากได้พบน้องสองคนได้พบเพื่อนนักวิ่งใหม่ๆแล้วเนี่ยนะฮะเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเส้นทางเหมือนกันต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะฮะเป็นเมืองที่มีเรื่องราวมานานนะฮะมีวัฒนธรรมมีผู้คนมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราเรียนรู้จริงๆการวิ่งเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ง่ายและเข้าถึงในทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะไปที่ไหนแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็เก็บความสงสัยนั้นเนี่ยกลับไปทำการบ้านแล้วก็เอามาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราไปศึกษา

0: มากับของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะมันก็ทำให้เราเรียนรู้ชีวิตผู้คนชีวิตประเทศไทยประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแล้วที่สำคัญนะฮะได้เจอเพื่อนๆนักวิ่ง
1: นั้นเป็นโอกาสมากเลยค่ะที่หลายคนจะมาตามรูทนะคะสนุกกับพี่โจเรามาร่วมกันเลยดีกว่านะเพจขอขยับรายการวิ่งเลยค่ะและเพจของพี่โจก็คือ
0: City Tail Runner ครับ
2: ติดตามได้เลยนะคะทุกคนถ้ามีกิจกรรมดีๆก็จับโจได้เลย
1: ค่ะวันนี้สนุกมากๆขอบคุณพี่โจและพี่บีทุกคนนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับครับ
3: 3 2
4: วิ่งเลย Running Day ฟังคนพานคร
5: พี่โจน่าจะบอกสิตอนที่ซีเรียนมัธยมซีจะได้ตอบข้อสอบได
6: ้อ่
5: ะ
6: ก็คือไม่ได้นั่งกับภาษา
7: น้องเล็กนะครับแต่งชุดกีฬามาครับไอตัวนี้วอร์มอย่างดีสไตล์คือรถตู
5: ้โฟกัสอะไรก็ไม่รู
7: ้ไปเข้า
8: จริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
9: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกออกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมว่าเติบโตมาจากข้างถนน
8: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
10: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS ครับ
11: การยกเลิกเนี่ยนักกฎหมายหลายคนบอกว่าไอ้นี่มันละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
12: 16ปีแห่งความหวังต่อรองกับรัฐอย่างไรไม่ให้ยกเลิกโฉนดชุมชน
13: อยู่ๆประกาศยกเลิกมีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมกฎหมายของรัฐทำไมต้องมากดทับชาวบ้าน
14: รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของโฉนดชุมชนอย่างแท้จริง
15: หนูคิดว่าเราต้องยกระดับโฉนดชุมชนเราต้องรับรองสิทธิ์ให้เรายกระดับให้เป็นพรบสิทธิชุมชนให้มันเทียบเท่ากับป่าสงวนที่มันทับเราอยู
16: ่รัฐมีอยู่เต็มไปหมดแล้วรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภาอย่างท่วมท้นผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีมีเจตจำนงหรือมีมายด์เซตเกี่ยวเรื่องที่ดินและทรัพยากรนี้อย่างไร
12: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 ทางไทย PBS
17: นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
18: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แต่
19: กูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
3: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 20:30 ทางไทย PBS
0: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโค้ได้ยังไงครับ
10: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
6: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
4: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
6: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance
8: นักประจนเพลง Free Play วันเสาร์นี้3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

ความแห้งแล้งในอีสานกับตำนานความเชื่อในเทพบุตรแห่งสายฝนติดตามได้ในภาพยนตร์วัสกันฝนแล้ง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่6 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: This is Hainan Island, better known to Thais as Hai Lam. Sitting in the tropical zone, it lies at a similar latitude to Chiang Rai in Thailand and Haiphong in Vietnam, giving it a comparable climate. As China's southernmost region, it has long been closely connected to Nanyang. But what exactly is Nanyang, and why does it matter here? Joining us again is Mr. Ek Narong Suksupakit, a familiar face from a previous journey. A Thai who married into a Chinese family, he returns with his wife Ping Ping. This time, they will guide us through a side of Hainan, one that goes beyond the usual stories of the Chinese diaspora. So, Kun Ek, where should we begin?
1: ถ้าเราจะเลือกจุดปักหลักสำหรับพักอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเป็นจุดที่เราสามารถทำการค้าได้นะครับจุดนี้นะครับถือว่าเป็นทำเลทองเลยนะฮะเพราะว่าจุดนี้นะครับอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำไม่ว่าจะเดินเรือเข้ามาหรือว่าถ้าอยากจะไปไกลหน่อยนะครับก็สามารถเดินเรือออกไปยังต่างประเทศได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่คนจีนในสมัยก่อนนะครับเลือกที่จะนั่งเรือจากจุดนี้นะครับออกไปยังดินแดนใหม่อย่างทะเลใต้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเซียนหนานหยางนั่นเองครับ
0: Nanyang was a term used by the Chinese to describe the regions beyond the South China Sea, what we now know as Southeast Asia. In the 19th and 20th centuries, many Chinese migrants moved here to trade and settle, building communities far from home. Generations later, even as their descendants became citizens of these countries, their roots remained strong.They never forgot their hometowns. Even if they could not return, they continued to send money back, helping to build and develop the places they came from. Xiao Pi was more than just letters or money sent home to support families. It became the vital capital that built and developed entire hometowns.
2: 是信封，信封的封面，然后里面是文字，跟他跟家人说他最近生活的怎么样，然后里面就是钱，就是钱和书信，二合二为一，叫乔批，这个就乔批。
1: อันนี้ก็คือลักษณะของจดหมายเฉียวพีนะครับเป็นจดหมายโบราณของจีนนะครับ
2: จะให้寄回家里的钱都放在这个信封里面要养小孩要盖房子
1: 写收件人
2: 收件就写他家人写地址
1: 他地址然后要寄信去干嘛
2: 批角批角就是送信的人就像现在的顺丰快递送信的人这个批角呢他会骑着自行车大街小巷把这个乔批送到那个人的家里面给到他手里给到这个人的手里
0: On this journeyWe explore the legacy of Nanyang, a legacy that has played a key role in shaping Hainan's growth. And today, Hainan is stepping onto the global stage as a major new economic port.

China Compass. Hainan, the new economic island near ASEAN.

0: they left behind.
1: 泰国的朋友们，大家好。我首先介绍我自己，我是 My English name is
0: our local guide Chen Su Shi begins our journey with a surprising connection. Her grandmother is of Thai Chinese descent. Located near the river mouth, this pier has long been at the heart of Hainan's economy. Trade with merchants from afar generated a wave of economic vitality, turning a fishing village into a bustling trading hub.
1: We have many local products, like ginger. We have many ginger in Hainan, ginger, and also Hainan's ginger and ginger, and Hainan's sugar.我们土塘做了600多年，有600多年历史，都从这个港口运往东南亚和中东一些国家，东南亚和中东一些国家，嗯，这两个国家，这两个。那么骑楼是他们什么时候建的呢？这个最重要的啊，骑楼就是华侨回到海口，从这里。从东南亚，就是你们说东南亚南洋，回到海口落脚之后，他们为了落叶归根，光宗耀祖建的祖宅叫骑楼。
2: 落叶归根，
1: 落叶归根的意思是说，你是海口人，你是文昌人，你去到东南亚，但是你有一天还是要回到自己的家乡，叫落叶归根。嗯嗯，就是一会儿讲完就回来建设家乡。他们这个是他们回在东南亚赚到了第一桶钱。
0: The first Chi Lo arcade in China was built right here in Hainan in 1849. Over time, it expanded along 6 streets in the old town, growing to more than 800 buildings. Overseas Chinese returning home brought investment, and with it, a distinctive architectural style. While Western influence are clear,Hainan's Chi Lo stand apart for their unique blend of Chinese, Western, and Nanyang, the cultures of Southeast Asia.
3: Oh, มาวันแรกนะครับฝนก็ตกลงมาเลยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าแดดจะออกหรือฝนจะตกนะครับผมเดินอยู่ใต้อาคารเก่าณถนนเก่าเมืองชิโลเนี่ยสบายนะครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่รวมสถาปัตยกรรมลักษณะชิโนโปรตุเกสนะครับที่มีการผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกนะครับซึ่งอาคารลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นได้ในแถบเมืองท่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใต้ของเมืองไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตระนองนะครับหรือว่าเป็นเมืองต่างๆของมาเลเซียอย่างปีนังหรือว่ามาลากาเป็นต้นนะครับลวดลายที่อยู่บนอาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายดอกไม้นะครับลวดลายสัตว์ต่างๆนะครับก็เป็นลวดลายมงคลที่อยู่ในวัฒนธรรมจีนนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าอาคารเหล่านี้เป็นอาคารลักษณะวัฒนธรรมนานอย่างก็ไม่ผิดนักนะครับ
1: 这边呢是海口的骑楼，这个是南星瀑翅，大家可以看到上面是中文，下面是泰语。这个是骑楼唯一留存中泰双字的这个老字号。
0: The imperfect details of these Chi Lo buildings give them a lived-in charm. The stucco moldings are more than decoration. They tell stories of wealth and status. Motifs of animals, flowers, and symbols of trade speak to the beliefs and tastes of their owners.And to a city that once thrived as a great maritime port.
1: 太好了，
2: 拍的很专业，就是
1: 吧？哎，它原来百货上卖很多杂货，什么都有。
3: 所以这个是新的店，这个是百货，就是也是在卖东西的。
1: 它现在呢，已经卖鞋了，跟之前老字号在100多年前，跟现在的业态是完全不一样的。嗯，而且你会看到这个门头上，它是1900年的，它主要是卖食品、槟榔、中草药。
3: 哦 ，OK。
1: 它原来。在1900年的时候的业态跟现在的卖鞋完全不一样哦。1849年开始建的哦，然后集中华侨从东南亚，也就是南洋回到海口，集中建这个老街的时间是在1920年到1930年，就是20世纪初，1920年到1930年，他们。

0: 陆续续全部回来建。
1: 但是这条街是1849年，
0: 1849年开始建，那就170多年。嗯，如果他们集中回来，就是1920年到1930年集中回来建的这条老街。
2: Hilo buildings are designed with shops below and living spaces above. These long, narrow structures often stretch all the way through to the next street. Their height depends on the size of the family, with additional floors sometimes added to accommodate larger households, including multiple wives. Inside, the layout often follows traditional Chinese customs.
0: 骑楼它建的这个长筒屋，它的住房是有这个长幼有序嘛，长幼就是长者住在头靠窗的头房，有采光的头房，那中间就是他生的儿子，他长子住在中间，次房的话就是他的他生的第二个儿子二弟，还有佣人住在后面次房，还是这样子叫长幼有序。这是中国的传统文化，他房子的格局是这样子的。
2: This year, Hainan is now fully designated as a special economic zone, and many are looking to start businesses here. Ms. Jun Onisha Kaitiruwut, a Thai business owner in the old town, talks about the challenges of running a shop in this historic conservation zone. From renovations to signage,Everything requires detailed blueprints for approval. While it may be more complicated than opening a shop elsewhere, it can also be more rewarding, especially for businesses that draw on the shared history between Hainan and Nanyang. Her shop is the only one in this area that clearly reflects a Thai identity, from its name to the products on display.
3: Yeah, I'm on Thai, yeah.มันไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาจีนได้โดยเป็นสูตรเดิมของเขาหรือว่าเพราะว่าแบบเหมือนทาแล้วบางทีทาแล้วเย็นแต่เขาไม่ให้เอาไอตัวการบูนั้นเข้าอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราใช้ที่เมืองไทยเฮ้ยใช้ดีอ่ะอยากเอาไปขายที่จีนนะแต่พอเอามาแล้วแบบมันยากกว่าที่คิด
2: Miss Jern explains that many Chinese customers are drawn to Thai products because they see Thai people as kindHonest and sincere. This perception helps build strong trust in Thai products. But before reaching that point, businesses must go through proper registration. Product labeling regulations in China can be quite strict. Many entrepreneurs run into problems along the way, often due to unexpected mistakes.
3: ถ้าเรามีสินค้าที่มีเลเบลภาษาไทยติดอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเราจะต้องมาแปะทับอีกทีนึงแปะทับเลเบลภาษาจีนอีกทีแล้วเลเบลจีนเขาก็มีกำหนดตัวหนังสือต้องใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกำหนดว่าเราต้องมีตัวเลขผู้นำเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยชิงไว้เซินฉันฉีเย่ไจ้หวาจูเซอร์เปียงเข้า CTHA ก็คือเมืองไทยแล้วก็เท่าไหร่อันเนี้ยค่ะตัวเลเบลจะต้องถูกต้องตามกฎหมายของเขาถ้าผิดนิดเดียวก็คือไม่ให้เอาเข้าผิดแค่วันที่นิดเดียวเองอะค่ะคือที่นี่มันจะเป็นปีเดือนวันอะไรเงี้ยแต่ที่เมืองไทยเขาจะชอบเขียนวันเดือนปี
1: ผู้ประกอบการไทยที่อยากนำสินค้าจากเมืองไทยมาขายที่เมืองจีนคุณเจนพอมีแบบอะไรจะแนะนำมีเคล็ดลับอะไรไหมครับ
3: ขอต้นทุนไม่ต้องสูงมากเพราะว่าคนจีนเขาก็ดูราคาเป็นหลักเหมือนกันในความคิดของเขาคือฉันเจอสินค้าสิ่งนี้แต่เป็นของจีนนะราคาเท่านี้เองแต่ของไทยทำไมแพงกว่าตั้งเยอะคือถ้าแพงกว่านิดเดียวไม่เป็นไรด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่เขาผลิตแบบแมสเนาะเขามีโรงงานเยอะอยู่แล้วแล้วในประเทศเขาแข่งกันจนอิ่มตัวแล้วค่ะเขาแข่งด้านคุณภาพจนเขาแข่งไม่ได้ละเขาต้องแข่งราคาแทนบางที่เขาก็ไม่อยากจะแข่งเขาก็เลยจะต้องหาทางที่จะออกไปทำตลาดต่างประเทศแล้วเมืองไทยกับเซาท์อีสต์เอเชียก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของเขาที่เขาจะเอาของไปขายให้
2: Miss Jern initially planned to open a Thai dessert shop but due to limited space she had to adjust her plans

0: Haydn's opera remains deeply beloved because it is still performed entirely in the local dialect. Recognized as part of China's intangible cultural heritage, what we see today is not a show for tourists, but a living part of the community. While fewer young people watch opera today, there is an interesting contrast. More of them are joining the troops. Many first discovered it through social media. Today, Haiyanese opera has stepped beyond the stage, finding its way online to reach audiences around the world.
1: ที่ผมสังเกตน่าสนใจมากเลยนะครับนักแสดงครับเขาทําอะไรระหว่างแต่งหน้านะครับนอกจากแต่งหน้าเขาเปิดกล้องไลฟ์ให้ผู้ชมทางบ้านดูด้วยนะครับเนี่ยดูนี่ฮะแล้วก็มีคนเข้ามาดูนะครับมาทักทายนักแสดงนิ้วไหหลำนะครับ
2: ไทยโกสาว
1: อ๋อสวัสดีครับ
2: ครับ
1: คนก็ถามว่าแสดงที่ไหนใช่แถวทุ่งนาหรือเปล่าซื่อเถียนเปลี่ยนมาปูซื่อ
2: ซื่อใต้เถียนเปลี่ยนชุนเถียนเปลี่ยนชุน
1: อ๋อเถียนเปลี่ยนชุนอ๋อชื่อก็ตีฟางใช่ไหม
2: ชื่อก็ชุน
1: อ๋อ
2: ชื่อหลี่เจ้าเถียนเปลี่ยนชุน
1: อ๋อเขาถามว่าคนที่คอมเมนต์เขาก็ถามว่าใช่แถวชุมชนเถียนเปลี่ยนหรือเปล่าก็ใช่นะครับแถวนั้น
0: The troop must arrive at least 3 hours before showtimeEach person has a specific role, from stage, lighting, and sound crews, to those preparing and repairing costumes. Beyond performing on stage, the actors must do their own hair and makeup. As they watch themselves slowly transform in the mirror, two faces stare back. The person they are, and the character they're about to become.For male actors, this may be their only chance to wear such elaborate makeup, a rare space to fully embrace what they love. Perhaps preserving culture doesn't mean holding on to the past exactly as it is. The real challenge is making it engaging, something people want to watch, to listen to enjoy together, especially in today's digital world.
3: 都会表演的情况下都会有粉丝啊还有爱好者然后拍上宣传拍上抖音宣传
4: 我有看到你

0: Zheng Tangli represents a new generation of Hainanese filmmakers. As a child, he often heard a phrase at home, China and Thailand are one family. That idea of shared roots continues to shape his work, driving him to bring overseas Chinese stories to the screen.
1: In海南拍的吗？我拍过两档节目。
2: 两档节目都是在芒果 TV 的节目，一个叫《中泰音乐会》，另一个叫做《海风里的友谊》。然后所有的就是这两部影片、这两部片子哈，这两部芒果 TV 的这个纪录片吧哈，都是关于这个海南的。对，海南人是很热情的，一方面这里的天气因为很热嘛，所以人会有很热情的；另一方面，我觉得海南人又是很内敛的。 他们有这个咱们中华民族的这种内敛的感觉在里面，所以我觉得是蛮有意思的事情。Thanks
0: to its tropical climate, Hainan feels very different from mainland China, with lush forests and beautiful beaches. This is one reason why the government is turning it into Film Island. Today, film is a powerful way to share culture, helping the global audience better understand China from different perspectives. After the success of international film festivals in Beijing and Shanghai, Hainan is now pushing forward. With modern studios and stunning tropical locations, it is attracting creators from around the world to come and collaborate here. In 2018, the Hainan Island International Film Festival was launched at the same time China announced its free trade port strategy. This shows that China is not only opening up for global trade, but also opening a window for cultural exchange.
2: I think it's possible. 舒服的一个地方，它可以成为我们这个中国的戛纳。哇，这评价好高啊！对，因为我们有海滩嘛，像是在这个海滩上看露天电影，这就是一种享受啊。其他地方也很难在冬天12月做到这样的露天电影的放映。
0: Duty-free is no longer limited to airports. Major cities are bringing it into everyday city life. For Chinese consumers, this marks a major shift, making it easier to buy premium goods locally and keeping spending at home instead of overseas. China is turning Hainan into a global consumer hub. Duty-free policies ease taxes and import rules, making top international brands more accessible than ever.
3: เกาะไหหนานนะครับถ้าเราจะมองการสร้างเมืองอย่างเมืองสานย่าทุกท่านจะเห็นนะครับว่าที่นี่นะครับมีเศรษฐกิจมีการค้ามีชีวิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียนซึ่งเกาะนี้นะครับไม่ใช่แค่จะอยู่ใกล้กับอาเซียนแต่ยังมีความหมายกับอาเซียนมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ
4: รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะครับที่มีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาเอาสินค้าจากประเทศไทยมาขายให้กับคนจีนที่ประเทศจีนแล้วก็มาเปิดร้านอยู่ที่นี่นะครับ
5: เห็นธงชาติแล้วคือเขิมเลย
3: ใช่
5: อยากเปิดบ้าง
3: เห็นธงชาติแล้วแบบรู้สึกเขิมรู้สึกดีใจเลยฮะ

0: ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
2: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
1: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ 10:00 น.ทางไทย PBS
3: มหาอำนาจบานานจะพามาดูทุเรียนที่ไม่ธรรมดา
4: เนื้อเนียนหวานมันละมุนแบบกินไอติม
3: ว้าวทุเรียนอะไรเนี่ย
4: ก็เพราะว่านี่คือทุเรียนปลาจีนทุเรียนแห่งฟาร์มปาณีตทุเรียน GI ปลาจีนที่มีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดจริง
3: ๆรสชาติดีรายได้ดีคุณภาพก็ดี
5: ก็คือผู้บริโภคก็ติดใจ
6: ถ้าชิมไม่มีลูกถูก
3: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
7: ปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
8: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
7: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโทโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
9: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12-14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

0: ในวันที่ต้องแบกรับบทบาทผู้บริหารองค์กรที่มีพนักงานกว่าครึ่งร้อยกับการเป็นสามีของคนที่รักเติร์ดเทพลีลาเคยเผชิญช่วงเวลาที่ความเครียดจากงานค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์จนชีวิตคู่เดินมาจนถึงจุดวิกฤตการตัดสินใจเข้าพบนักจิตบำบัดร่วมกันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้การสื่อสารและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันอีกครั้งวันนี้เขาค้นพบว่าความสุขอาจไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่คือการได้ใช้เวลาธรรมดากับคนในครอบครัวโดยไม่ต้องพกเรื่องงานกลับบ้าน
1: ในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบำบัดหาจิตแพทย์อะไรเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
2: ่
1: แต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
2: เรามีปัญหากันเหรอประมาณนี้
1: หรือเรามีปัญหากันทำไมต้องมีบุคคลที่สามมาแก้เราด้วย
2: ขนาดนั้นเลยเหรออย่างนี้จนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะ คือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม

0: ยังไงบ้างครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยุ่งหรือไม่ยุ่ง
1: วันนี้อ่ะครับเมื่อเช้าพอถึงออฟฟิศก็คือมีประชุมอันนึงแล้วก็ก่อนออกมาก็คือนั่งเรียน AI จนถึงเวลาออกเลยครับ
0: ครับผม ปกติชีวิตของเติร์ดช่วงนี้นี่คือถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกยังไงบ้างภาพรวมๆของมัน
1: ผมยังองรวมอยู่เลยได้ใช่ไหมพี่ภาพรวมอะครับภาพรวมยุ่งครับพี่แต่ว่าดีกว่าก่อนหน้านี้ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วมันยุ่งแบบไม่มีหลักการนะครับยุ่งแบบเอาตัวเองใส่ลงไปเต็มที่แล้วงานมันเยอะจนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแล้วก็แบบเหนื่อยกายเหนื่อยใจปีที่แล้วมันมีงานอย่างฟูมีเฟสอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: โอ้ยผมกับพี่เว่งก็หมดสภาพครับมันเลยรู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ว่าปีนี้มันยุ่งแบบเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะไปทางนี้เพื่ออะไรทำแบบนี้ทำไมอะไรอย่างงี้ครับเลยรู้สึกว่ามันยุ่งแบบเห็นแสงสว่างปลายทางอุโมงค์อยู่ครับมันไม่ใช่ยุ่งไปเรื่อยๆใช่ครับ
0: แต่ว่าหน้าที่การงานที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเวลาเราเห็นเติร์ดเห็นพี่เว่งเนี่ยครับเราก็เห็นผ่านหน้าจอนะเห็นผ่านคลิปวิดีโอทั้งหลายรายการแต่นอกจากที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีหน้าที่อื่นที่เราทำด้วยไหม
1: เยอะไปหมดเลยครับความจริงถ้าทุกคนเห็นจากหน้ากล้องอย่างเดียวจะรู้สึกว่าอ๋อแก๊งนี้มาเล่นบอร์ดเกมกัน
0: เ
1: ป็นอาชีพแต่ความจริงหลังบ้านมันมีเรื่องยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยหลังบ้านเราก็มีคนบริษัทก็ประมาณ50กว่าคนแล้วโปรเจกต์มันหลายโปรเจกต์มันมีหลายโปรเจกต์ที่เราไม่ได้ออกหน้าครับมีโปรเจกต์ที่ทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญมีโปรเจกต์อีเวนต์โดยที่คนจะไม่ได้เห็นมุมนั้นคนจะเห็นมุมที่หน้ากล้องอย่างเดียวไม่ได้เห็นมุมบริหารนะครับพี่ใช่แต่ความจริงมุมบริหารนั่นแหละที่เหนื่อยครับ
0: ครับผมเวลาที่เราทำงานเหนื่อยๆอย่างนี้จริงแล้วคนเรามันก็มีอย่างน้อยที่สุดมันก็มี2บทบาทนะก็คือว่าบทบาทที่ทำอยู่ในบริษัทกับอีกอันนึงก็คือบทบาทในชีวิตส่วนตัวของเรา
1: ครับ
0: ในชีวิตส่วนตัวของเติร์ดเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรที่เราต้องรับผิดชอบอยู่บ้าง
1: หน้าที่ของที่บ้านก็คือเป็นหน้าที่สามีที่ยอดเยี่ยมครับก็พยายามทำหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าเรียกว่าไงอะครับก่อนหน้านี้เราบาลานซ์มันได้ไม่ดีเลยแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นงานตลอดเวลาจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องแบ่งยังไงวะเรื่องที่บ้านกับเรื่องที่ทำงานจนมันเคยมาถึงจุดที่มันเบลอไปหมดแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถจัดการมันได้ด้วยการที่เฮ้ยในงานของเราอะครับถ้าสังเกตเทปเวลาช่องเทปเวลาเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกเราจะไม่ค่อยทำบล็
0: อ
1: กไลฟ์สไตล์เราจะคิดคอนเทนต์ที่แบบมันอยู่ที่ออฟฟิศเท่านั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้เส้นระหว่างงานกับไลฟ์สไตล์มันเบลอกันอยากให้แบบแยกกันชัดเจน
0: งานคืองานงานก็คือตั้งกล้องถ่ายในสตูแบบนี
1: ้แล้วผมก็สมัยก่อนผมก็จะไม่เอาเรื่องงานไปเล่าที่บ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านมันคือพื้นที่ที่เราพูดถึงเรื่องที่บ้านพูดถึงเรื่องครอบครัวเราเครียดงานอะไรเราก็ไม่ค่อยไปพูดแต่เอาความเครียดเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึง

0: มันที่บ้านแล้วก็แต่ก่อนก็คือเกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดที่บ้านครับเพราะว่าไอ้วิธีแยกชัดเจนอย่างเงี้ยไม่เวิร์ก
1: อ๋อเหรอมันไม่เวิร์กไงคร
0: ับใช่พี่มันไม่เวิร์กตรงที่สมมุติเรากลับบ้านไปแล้วเราเครียดแต่เราไม่พูดแต่ความเครียดอะครับพี่เครียดมันก็คือเครียดอะครับไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เครียดภรรยาก็ไม่เข้าใจทำไมแบบชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนคุยก็ไม่ค่อยพูดแล้วมันก็กลายเป็นทะเลาะกันความเครียดมันออกมาทางสีหน้าครับถึงเราจะไม่พูดออกมาทางสีหน้าและท่าทางแล้วมันก็การว่าจะกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องครับแล้วก็บวกกับมันทะเลาะกันเยอะจนต้องไปหาหมอเลยครับไปคุยกับ
1: จริงเมื่อกี้ตอนที่เติร์ดเล่ามันก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าบุคลิกของเติร์ดเวลาที่เราเห็นอยู่ในรายการก็จริงๆพูดเก่งแล้วก็ร่าเริงด้วยทีนี้เวลาที่กลับไปที่บ้านสมมติว่าเราเป็นภรรยาแล้วเราเห็นว่าพูดน้อยมันก็มีความงงเหมือนกันนะว่าเอ๊ะแล้วสามีฉันทำไมช่วงนี้พูดน้อย
0: ความจริงเนื้อแท้ผมอ่ะผมพูดน้อยครับพี
1: ่
0: ผมจะเป็นคนเงียบๆมึนๆใช่เพราะว่าเวลาที่เราไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรผมจะปล่อยฟิลเลยมันจะผมเป็นคนค่อนข้างเงียบครับพี่เอ๋ความจริงแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าอยู่ในกล้องแล้วเราต้องมาเฟกนะครับในกล้องมันก็คืออีกหัวโขนนึงอีกบทบาทนึงเราแค่ดึงบทบาทนั้นออกมาใช้แล้วก็แยกกันชัดเจนเท่านั้นเองอย่างถ้าเกิดว่า อยู่ในกล้องอะครับเวลาผมไปอยู่ในรายการคนอื่นหรือผมอยู่ในรายการตัวเองก็จะเป็นคนละแบบในรายการตัวเองเราเหมือนแบบอยู่กับเพื่อนนะครับเราอยู่กับพี่เวงเราอยู่กับทอมเราอยู่กับสมัครคนที่เราสนิทกันมันก็เป็นแบบนึงแต่เวลาไปอยู่กับคนอื่นมันก็เป็นอีกร่างนึงเพราะฉะนั้นความจริงเราไม่ได้เป็นคนร่าเริงขนาดนั้นพออยู่ที่บ้านน่ะจึ๊กจะเงียบซะเยอะครับใช่ครับจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร
1: ่มันเกี่ยวไหมครับว่าเวลาที่เราทำงานแล้วเราแบบใช้พลังไปเยอะแล้วก็รวมถึงพูดเยอะด้วยเนี่ยเคยได้ยินมาว่าแบบนี้ว่าพิธีกรที่เราเห็นกันเนี่ยเก่งๆหลายๆคนแล้วก็เอนเตอร์เทนคนได้เยอะมากเลยเวลาที่กล้องตัดปุ๊บแล้วก็ทุกอย่างไฟดับเขาก็เงียบเหมือนกันสำหรับเติร์ดมันเป็นอย่างนั้นด้วยไหม
0: เท่าที่สังเกตตัวเองนะพี่เริ่มเป็นอย่างนั้นแบบหนักข้อขึ้นเรื่อยๆครับคือพอถ่ายเสร็จปุ๊บเหี่ยวเลยหมดแรงเลยครับเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดว่าดูเทปเวลามานานครับสมัยก่อนจะมีหลักๆ ก็คือเรากับพี่เหว่งแล้วก็มีน้องๆในออฟฟิศใช่ไหมครับแต่ตอนนี้แขกรับเชิญเยอะครับพี่
1: ครับ
0: แล้วถ้าตามตรงคือเราไม่ได้ถนัดเข้าไปทำ small talk ก่อนจะแบบถ่ายทำครับเพราะว่า เราคุยกับคนแปลกหน้าไม่ได้เก่งขนาดนั้นพี่แต่ว่าก่อนเราจะขึ้นไปถ่ายเราก็ควรจะคุยบ้างใช่ไหมเพราะว่าที่เห็นกันเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่ว่าเรารู้จักทุกคนนะพี่หลายๆคนเราก็เจอกันครั้งแรก
1: ครับ
0: แล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปหลอกให้เขาพูดคำบนหัวของเขาอย่างเงี้ยพี่
1: ใช่ๆ
0: จริงมันไม่ได้ง่ายมันเหมือนต้องไปคุยเล่นพูดเล่นกันทั้งที่แบบเฮ้ยไม่รู้จัก
1: พอมันไปอยู่ในกล้องแล้วอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเขาดูแบบก็สนุกสนานใกล้ชิดกัน
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีโปรเซสของการที่ไปเบรกดีไอซ์ไปพูดคุยก่อนซึ่งผมเหนื่อยไปหมดกับทุกโปรเซสนี้
1: ต้องออกแรงเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับโชคดีเหลือเกินที่มีอาเหว่งเพราะว่าอาเหว่งเขาเหนื่อยเหมือนกันแหละผมรู้แต่ว่าเขาทำได้ดีกว่าในการพูดคุยกับคนใหม่ๆเพราะนั้นหลายๆครั้งอ่ะถ้าผมไม่ไหวจริงๆผมก็จะแบบไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวผมรอเข้าไปในกล้องทีเดียวแต่ผมรู้ว่าพี่เหว่งเขาเข้าไปปะทะแหละเขาเข้าไปพูดคุยเล่นพูดคุยทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นก่อนถ่ายจริงใช่ครับ
1: เออนี่ก็เป็นพาร์ทที่แบบเราอาจจะไม่ค่อยรู้เนาะทีนี้เมื่อกี้ที่เติร์ดบอกเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่างานกับชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวมันดูเหมือนว่าเราพยายามจะแยกมันออกเป็น2พื้นที
0: ่
1: แต่ที่จริงมันส่งผลต่อกันและกัน
0: ใช่ๆ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเวลาที่เราเครียดเราเหนื่อยเรื่องงานมันไปสัมพันธ์กันเนี่ยกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยยังไงบ้าง
0: ความจริงมันกระทบทั้งคู่นะพี่เรื่องที่บ้านไม่ว่ากระทบงานเรื่องที่งานก็ไปกระทบบ้านต่อให้มันไม่ได้เกี่ยวเราพยายามแบ่งชัดเจนแล้วแต่ด้วยความที่แทนที่จะไปแบ่งมันชัดเจนไม่พูดถึงมันเลยอ่ะไม่พูดถึงงานที่บ้านเลยอ่ะผมคิดว่า

0: การแชร์ทั้งหมดเวิร์กมากกว่าครับเพราะว่าสุดท้ายที่ผมบอกตอนแรกว่าพอความเครียดจากที่ทำงานไปที่บ้านเราไม่ได้สื่อสารกับเขาเราไม่ได้สื่อสารความรู้สึกจริงแล้วทุกคนก็มีปัญหาสุขภาพจิตผมว่าไม่มากก็น้อยพี่ทุกๆคนนะครับคราวนี้ผมเจอปัญหานี้พี่ลูปมันเป็นลูปนรกครับผมไปหาหมอแล้วเขากราฟพอดกราฟมาผมกับแฟนแบบโหใช่เลยอ่ะแฟนผมก็จะโกรธครับโกรธใส่ผมโดยที่ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมไม่อยากจะแบบเรียกว่าไงไม่อยากทะเลาะครับผมจะเงียบครับเงียบพอเงียบเสร็จมันก็หมุนกลับไปแฟนผมก็ยิ่งโกรธทำไมไม่พูดอ่ะทำไมดูนิ่งดูเฉยเลยแมงวนอยู่ในหลุมนี้ครับแล้วก็จนหมอเขาแคลกออกมาครับว่าความโกรธที่แฟนแสดงให้เราอ่ะมันคือความเหงาเขารู้สึกเหงาแต่เขาไม่ได้โชว์ความเหงาออกมาเขาแสดงให้ผมเป็นความโกรธแทนแล้วผมก็แบบถอยพอผมได้รับความโกรธ
1: ครับ
0: พอถอยเสร็จก็ยิ่งเหงาครับแต่ว่ายิ่งแสดงความโกรธเข้าไปมันก็วน
1: โอ้จริงมันลึกมากเลยฮะเน
0: ี่
1: ย
0: ลึกมากเลยครับมันถูกถอดรหัสออกมาว่าความจริงแล้วที่เราทำแบบนี้เรารู้สึกยังไงกันนะมันก็แต่จริงต้นตอมันมาจากการที่เราไม่ได้สื่อสารความรู้สึกจริงๆของผมว่าเป็นทุกคนคือแบบเรารู้สึกแบบเนี้ยแต่เราแสดงออกไปอีกแบบนึงแทนที่จะแบบเฮ้ยความเหงามันต้องแสดงความเหงาความเสียใจหรือเปล่าแต่พาร์ทความเสียใจไม่ได้โดนแสดงออกมามันดันแสดงออกมาข้างนอกปลายยอดน้ำแข็งมันเป็นความโกรธครับ
1: เพราะจริงคนเรามันก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันคืออะไรเรายังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำเราได้แต่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกมาอยากพาเติร์ดย้อนกลับไปตรงก่อนหน้านั้นนิดนึงครับว่า จุดเริ่มต้นของการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะไปหาหมอนะฮะแล้วก็ไปหาคนเดียวหรือว่าไปหาพาแฟนไปด้วยครับ
0: พาแฟนไปด้วยครับ
1: ซึ่งจริงมันก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนดูเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าการไปหานักจิตบําบัดหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทัศนคติที่เป็นลบอยู
0: ่
1: แล้วก็บางครั้งคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโอเคฉันจะไปหาแต่พอชวนแฟนไปด้วยแฟนจะบอกว่า
0: ทําไมเรามีปัญหากันเหรอนี่ประมาณนี้
1: หรือเรามีปัญหากันทําไมต้องมีบุคคลที่3มาแก้เราด้วย
0: เตอร์แชร์ตรงนี้นั้นเลยเหรออย่างงี้ก็จริงๆนะครับผมอ่ะสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมเจอหมอช้าไปหน่อยด้วยเพราะว่าจุดที่ไปเจอหมอคือผมเบรกดาวครับสมมุติเรารับความโกรธที่แท้จริงคือความเหงาอ่ะนะครับผมรับความโกรธมาเรื่อยๆใส่ผมแล้วถึงเราจะนิ่งอ่ะจากความรู้สึกคนเราอ่ะครับมันสะสมครับพี่หลายๆครั้งผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเช่นแบบสมมุติเราทะเลาะกับใครสักคนแล้วบอกเฮ้ยเธอทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าทำตอนไหนพูดมาสิแล้วนึกไม่ออกแต่เรารู้ว่าแบบเฮ้ยไอความรู้สึกที่โดนเนี่ยมันเยอะมันหลายรอบแล้วเพราะมันถูกสะสมมาลึกๆโดยที่เราไม่ได้เป็นเมมโมรีมันแบบเหตุการณ์ที่1คือเธอพูดอย่างนี้เหตุการณ์ที่2เมื่อวานซืนเธอพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันถูกสะสมจนวันนึงมันปะทุครับความโกรธที่แฟนส่งมาให้เราเสมอแล้วเราก็นิ่งเงียบวันนั้นมันปะทุร้องไห้ผมหยุดร้องไห้ไม่ได้แล้วผมก็โทรหาพี่เวงเล่าให้เขาฟังว่าเกิดเรื่องอะไรพี่เวงก็ผมไปบ้านเขาแล้วก็พี่เวงเขาแนะนำให้ไปเจอหมอส่วนแฟนผมก็ตกใจปกตินิ่งวันนี้ทำไมมันปะทุออกมาแล้วก็แฟนก็เครียดเหมือนกันแฟนก็เพราะเขาก็ไม่เข้าใจพฤติกรรมผมก็ไม่เคยเข้าใจพฤติกรรมนี้ผมก็เข้าใจแต่ว่ามันจะโกรธทำไมวะมีเรื่องอะไรก็โกรธมีเรื่องก็โกรธในมุมของแฟนก็คือแบบทำไมแบบหนีปัญหาตลอดเลยอะเวลาเจอปัญหากันแล้วทำไมไม่พูดไม่อะไรเลย มันก็จะชนไม่เจอทางออกเลยครับแล้วแฟนก็ตกใจตอนแรกก็บอกให้ไปหาหมอเขาก็เริ่มมีความรู้สึกแบบที่พี่เอบอกอะครับเขาบอกมันขนาดนั้นเลยเหรอ บ้านอื่นเขาก็มีเรื่องแบบนี้ทำไมเราต้องถึงขนาดไปหาหมอเรามีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรออะไรผมก็บอกเขาว่าแบบเพราะผมรักเขาอะผมอยากไปต่อผมไม่หาทางออกไม่ได้ทางออกมันมีแค่2 อย่างก็คือซ่อมมันกับแยกย้ายซึ่งการแยกย้ายมันก็แก้ปัญหานี้นะพี่หลุมนี้มันก็จะหายไป
1: ครับ
0: คุณหมอก็บอกมาว่าหลุมนี้หายไปทันทีค่ะแต่ แต่ว่าถ้าเราไม่

0: แก้ไม่ถูกเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างลูปใหม่กับคนอื่นวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆก็เลยสรุปว่าก็เลยติดต่อคุณหมอแล้วก็ได้ไปพบครับจุดเริ่มต้นมันมาจากอาการเบรกดาวน์ของผมหยุดร้องไห้ไม่ได้พูดอะไรก็ร้อง
1: คือฟังที่เติร์ดเล่ามันก็เห็นชัดว่าเหตุผลในการที่จะไปหาหมอคืออะไรครับแต่สมมติว่าเข้าใจแหละว่ามันแนะนำกันไม่ได้แต่อาจจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงว่าผมว่าหลายๆคู่อ่ะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งอ่ะอาจจะก้าวเท้าไปหาหมอละแต่การจะมาชวนคู่รักคู่สมรสของตัวเองเนี่ยไปหาหมอด้วยเนี่ยบางทีมันไม่ง่ายสมมติมีอะไรที่จะแชร์ได้บ้างไหม
0: สมมติว่าการหาหมออ่ะครับถ้าไปคนเดียวอ่ะคุณหมอเขาจะไม่สามารถรู้เรื่องราวทั้งหมดได้เพราะว่าเราลองนึกดูครับว่าที่เรามาอยู่รวมกันยิ่งอยู่บ้านเดียวกันใช้ชีวิตด้วยกันเราโดยที่หวังว่าเราอยากใช้ชีวิตไปจนแก่ตายไปด้วยกันเลยมีความสุขไปด้วยกันแต่เรามาจากครอบครัวหนึ่งที่เราโดนเลี้ยงมาแบบหนึ่งแล้วถูกปลูกฝังมาแบบหนึ่งมีความเชื่อแบบหนึ่งเขาก็เหมือนกันเขาก็มีความเชื่อคนละแบบครับการที่เราไม่ได้ไปคุยเรื่องนี้เป็นคู่ครับคุณหมอเขาจะรู้ด้านเดียวครับพี
1: ่
0: แล้วก็ไม่สามารถสุดท้ายถ้าไปคนเดียวหมอก็จะแก้ให้คุณคนเดียวทำยังไงที่จะดีลความรู้สึกตัวเองแต่ว่าถ้าเราไปเป็นคู่อ่ะคุณหมอก็ช่วยได้ว่าเราจะสื่อสารกันยังไงปัญหาสิ่งที่คุณได้รับมาจากครอบครัวคุณคืออะไรสิ่งที่คุณได้รับมาจากครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของแฟนคืออะไรเราจะเห็นภาพกันมากขึ้นอ๋อที่เธอทำแบบนี้เพราะโอ้ที่เราทำแบบนี้เพราะเราจะเข้าใจตัวเราบวกกับเข้าใจตัวแฟนด้วย
1: ครับ
0: ทำให้การสื่อสารอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยพี
1: ่
0: มันจะไม่ใช่แต่ว่าเราจะรู้แล้วว่าพฤติกรรมนี้เขาทำไมนะอ๋อเธออยากปรับปรุงเราก็อยากจะปรับปรุงเรื่องนี้ของเราแล้วการคุยกันมันครบองค์อ่ะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นการไปหาหมอเนี่ยผมโคตรแนะนำเลยอ่ะเพื่อนผมคนนึงเขาไปหาแค่เพราะว่าเฮ้ยชีวิตกูมีความสุขดีว่ะกูไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะมึงไปหาทำไมวะกูอยากมีความสุขอีกแค่นี้ครับเหตุผลของเขาไม่ได้มีปัญหาด้วยซ้ำแล้วเขาแฮปปี้มากจนหมอต้องบอกว่าพอแล้วได้ไหมคะคือแบบหมอก็แบบมีคนอื่นที่เขาเดือดร้อนนะคะหมอขอเอาคิวของหมอเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไหม
1: อ
0: ่
1: า
0: ใช่
1: คือฟังแบบนี้ก็คือแบบมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่แบบจะแก้ปัญหาเสมอไปก็จริงๆการไปหาหมอก
0: ็
1: เหมือนกับเป็นเรื่องนึงที่เราทำได
0: ้คือทุกคนเหมือนร่างกายอะครับถ้าเราไปตรวจละเอียดอะต่อให้เรารู้สึกแข็งแรงดียังไงมันก็ต้องมีป่วยนึงยังไงก็ซ่อมมันได้บ้าง
1: เห็นด้วยเลยนี้เราเชื่อว่า
0: จิตใจก็เหมือนกันครับไม่มากก็น้อยครับ
1: ครับ
0: งั้นถ้าเกิดว่าการเจอหมอเนี่ยยังไงมันก็ดีอะพี
1: ่
0: ไม่มากก็น้อย
1: ทำให้เราดีขึ้นได้เรื่องสุขภาพจิต
0: ทั้งวิธีคิดทั้งอะไรต่าง
1: ๆ
0: ยังไงดีขึ้นแน่นอนครับแนะนำสุดๆเลยการเจอหมอเนี่ยสุด
1: อยากถามเติร์ดว่าอะไรที่มันเป็นแรงผลักดันเราให้รู้สึกว่าเรายังอยากรักษาความสัมพันธ์เอาไว
0: ้พอผมมั่นใจว่าที่บ้านผมอะแม้แต่ว่าตอนที่มันร้อนมากๆผมยังคิดเสมอว่ามันคือเซฟโซนของเราถ้าเกิดว่าเราตัดมันทิ้งไปอ่ะตัดเรื่องครอบครัวทิ้งไปเหลือแต่เรื่องงานเลยอ่ะผมเชื่อว่าชีวิตผมคงจมอยู่ในงานไปเลยอ่ะไม่มีพาร์ทอื่นแล้วถามว่าแฮปปี้เปล่าผมว่าคงไม่แต่ผมรู้สึกว่าตอนอยู่กับแฟนตอนนั้นอ่ะต่อให้ก่อนหาหมออ่ะมันมีเรื่องทะเลาะอะไรกันก็ตามแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่แบบแฮปปี้จังเลยเราแค่อยากจะให้มันเป็นพื้นที่ที่มันแฮปปี้100% เลยตอนอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ร้อยก็ได้ไม่มีอะไรร้อยอย่างน้อยให้มันความมีความสุขนี้ให้มันขยายตัวมากขึ้นนะครับผมเลยคิดว่ายังไงผมก็อยากมีพื้นที
1: ่อัน
0: นี้อยู
1: ่คือจริงมันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าความรู้สึกนึงเนี่ยเวลาคนเรามีความรู้สึกว่าฉันอยู่ของฉันคนเดียวบางคนก็จะรู้สึกอิสระแล้วก็ฉันทำอะไรฉันก็ทำของฉันไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใ
0: คร
1: ถ้าถามในมุมเติร์ดเนี่ยการที่เรามีอีกคนนึงอยู่ในชีวิตเนี่ยสำหรับเรามันสำคัญยังไงหรือว่ามันดียังไงกับเรา
0: โอ้สำคัญมากเลยอ่ะผมว่าภรรยาผมเปิดอีกมุมของผมขึ้นมางั้นผมจะเป็นคนกระด้างหน่อยอ่ะต่อให้สุดท้ายแล้ว มันจะมาจากการทะเลาะกันแล้วผม

ก็ไม่เข้าใจสักทีว่ามันคืออะไรสุดท้ายไปเข้าใจตอนหาหมอด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ได้มีพาร์ทนี้อยู่ผมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนผมไม่จำเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็

0: ือเราเปลี่ยนกลายไปเป็นคนที่เรายังไม่เคยเป็นมาก่อนก็เพราะว่าคนคนนั้นน่ะทำให้เรากลายเป็นคนคนนั้นได
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆนะครับเวลาทุกคู่ที่มีปัญหาด้วยพี่ที่ผมบอกพี่เอกไปอ่ะคุณหมอเขาบอกผมชัดมากเลยนะเรื่องไอ้ตัดส่วนนี้ทิ้งไปอ่ะคุณหมอบอกแต่วันแรกเลยว่าทำได้นะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะถ้าเรามั่นใจแล้วอ่ะทำได้แล้วปัญหามันก็จะหายไปเหมือนกับการแก้แหละแต่หายเร็วเลยปึ้มหายไปเลยเขาก็จะคอยคุยตอนช่วงเซสชันแรกๆเขาจะคุยให้ชัดก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วผมก็ชัดเจนว่าผมอยากมีพาร์ทนี้ผมอยากมีพาร์ทนี้ไว้อยากให้รูปนี้หายไปแล้วก็มันไม่ใช่รูปนรกละมันเป็นความสบายตัวอิสรภาพเวลาเราอยู่กับเขาอะไรอย่างนี
0: ้สมมติมีเพื่อนสักคนหนึ่งเขาแบบอยู่ในรูปนี้แล้วเขาก็ฟังเติร์ดอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากทำงานกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันก็เหนื่อยมันก็มีความรู้สึกว่าใช้พลังงานใช้เวลาในการที่ต้องก้าวข้ามผ่านไปด้วยกันทั้งคู่อ่ะเติร์ดมีอะไรอยากจะบอกเขาไหม
1: แนะนำอย่างนี้ดีกว่าไปเจอหมอก่อนแล้วก็ลองตัดสินใจดูเพราะว่าหลายๆเคสคุณหมอบอกให้เลิกครับ
0: ใช่ครับมันก็แล้วแต่กรณีของแต่ละคนไป
1: บางเคสก็คือคุณหมอบอกว่าโอเคเฮ้ยเลิกกันอาจจะดีที่สุดพอเลิกกันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ในรูปแบบอื่นจะรูปแบบเพื่อนหรือรูปแบบใดๆก็ตามครับ
0: ทีนี้อยากจะฟังว่าคือฟังตั้งแต่แรกเนี่ยเติร์ดก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเหมือนกันนะคือแบบว่าในเรื่องงานมันก็มีอะไรให้ต้องทำเยอะในเรื่องที่บ้านก็ใช่มันก็เหมือนกับผู้คนนี่แหละก็จำเป็นที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะครับอะไรที่มันเป็นพลังที่ทำให้แบบเรารับมือสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้หรือรับมือกับมันด้วยความรู้สึกแบบไหนมันยากไหมมันเหนื่อยไหมแล้วเราข้ามผ่านมาไปยังไง
1: หมายถึงที่บ้านน่ะแหละ
0: เนี่ยภารกิจทั้งหมดของชีวิต
1: ภารกิจทั้งหมดเหรอจริงๆตอนนี้ผมว่าผมเวทมันได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆคือแฟนผมสามารถเดินเข้ามาบอกผมเลยด้วยซ้ำว่าแบบเฮ้ยหาเวลาอยากได้เวลาที่แบบอยู่กับตัวเองไหมจริงๆนะครับผมว่าทุกๆคนเลยนะผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากในการที่จะมีขุมพลังในการไปใช้ชีวิตต่อครับสมมุติว่าคุณทำงานแล้วกลับบ้านมามีครอบครัวใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็เป็นหน้าที่เหมือนกันนะครับจะบอกครอบครัวแล้วบอกมันคือที่พักผ่อน 100% มันไม่ใช่ครับไม่ว่าจะแฟนผมหรือกับผมเวลาอยู่กับผมเขาก็ต้องใช้พลังงานอีกแบบนึงเหมือนกันตัวผมเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราทุกคนต้องการเวลาที่แบบไม่มีใครเลยครับมีแต่เราอะไรเงี้ยซึ่งมันบริหารจัดการได้เราพูดคุยกันได้เช่นแบบไอ้เวลาที่ว่านี่เราจะอยากได้สักอาทิตย์ละ1ชั่วโมงหรือคุณอยากได้สักอาทิตย์ละ2ชั่วโมงไหมเช่นแบบใน2ชั่วโมงนี้ขอแบบไม่มีการเรียกหาไม่ยุ่งถ้ามีลูกก็คุณทูตช่วยเอาลูกไปก่อนได้ไหมแล้วจะทำอะไรก็ทำครับไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปนั่งสมาธิฟื้นฟูจิตใจนะครับคุณจะนั่งเล่นเกมคุณอาจจะอ่านหนังสืออาจจะทำอะไรก็ได้ครับที่อยู่กับตัวเองไปเลยผมคิดว่านี่แหละคือพื้นที่ของเราแล้วก็ได้ฮิวใจเราจริงๆครับซึ่งอยู่ๆไปบอกแฟนนะครับโดยที่ไม่ได้มีเรื่องราวอื่นมาก่อนแล้วอยู่เดินไปบอกเฮ้ยขอเวลาอยู่คนเดียวก็อาจจะไม่
0: บางท
1: ี
0: เขาอาจจะไม่เข้าใจ
1: ใช่ครับคือเรื่องนี้มันซับซ้อนตรงนี้แหละครับแต่ถ้านั่งฟังอยู่ด้วยกันตอนนี้โอ้ยก็ยอดเยี่ยมเลยเราต้องการเวลาของตัวเองจริงๆนะแล้วเนี่ยมันช่วยรีชาร์จครับ
0: จริงเนาะมันเหมือนแบบว่าในชีวิตเรามันโลกมันเรียกร้องให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งกับคนที่ใกล้ชิดที่สุดมันก็ต้องทำอะไรบางอย่างแหละที่มันก็ยังไม่ได้ทำตามใจตัวเองทั้งหมด
1: มันมีอันนี้ครับคุณหมอพอเราพี่พอเราเริ่มไปเจอคุณหมอเยอะๆอย่างเฟิร์นก็เริ่ม build self esteem ของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณหมอก็เคยบอกว่าบางเคสครับเราอยู่กับคนคนนึงอ่ะจนเราไม่รู้จักตัวเองเลยเราพยายามปรับไปตามอีกคนนึงอีกแต่ละคนก็มาจากคนละครอบครัวใช่ไหมครับอาจจะมีฝ่ายนึงที่คอยเอ็นไปหาอีกฝ่ายตลอดจนงงตัวเองไปหมดหมอว่าบางทีอ่ะไปรักษามารู้จักตัวเองมากขึ้นมากคือเราเลิกกันก็มีครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคย ไม่เคยรู้อะไรตัวเองเลยครับ

0: มีเหมือนกันคราวนี้ในเคสแบบเนี้ยภรรยาผมเป็นมีอยู่ระดับนึงเพราะว่าเขาในครอบครัวเขาจะโดนมีหลายอย่างที่เขาทำไม่ได้แล้วกันจากครอบครัวเขาเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นเขาเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเขาอยากออกไปต่างจังหวัดอยากไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แม้แต่ตอนมาอยู่กับผมนะผมบอกว่าไปได้เขาก็ไม่ไปด้วยความที่แบบอาจจะโดนกดมาตลอดนะครับทำให้เขาไม่กล้าที่ออกไปคนเดียวคนนี้เขาเริ่มมีความคิดนี้ขึ้นมาครับเขาก็เริ่มไปต่างจังหวัดไปเลยไปหัวหินไปอะไรของเขาคนเดียวครับเขาก็แบบแฮปปี้มีความสุขคราวนี้เขาเริ่มแหละเขาเริ่มแบบอยากไปเยอรมัน ยาวเลยไปหลายเดือนเลยเพราะผมไปคุยกับคุณหมอโอ้โหผมร้องไห้หนักมากเลยเพราะผมกลัวเรื่องนี้ผมแบบเอ๊ะคุณหมอครับเฟิร์นเขาเริ่มแบบไปไหนมาไหนแล้วแบบแต่ก่อนน่ะไปไหนมาไหนจะเอาผมไปด้วยเสมอแม้บางทีผมจะไม่อยากไปแล้วทะเลาะกันแต่คราวนี้เขาจะไปเลยครับเขาไปเลยอันนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ผมกังวลก็คืออ๋อเขาค้นพบอะไรบางอย่างว่าแบบเอ๊ะอยู่คนเดียวนี่มัน
1: วันนี้เขาจะไปเลยแล้วเขาจะไม่กลับมา
0: ใช่ใช่ไปเลยใช่แต่ว่าก็คือมันไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายก็คือคุยกับแฟนแล้วอ๋อเข้าใจแหละก็คือเรื่องราวที่เขาอยากจะไปลองใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเขาไม่เคยมีโอกาสนั้น
1: ๆ
0: เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เติร์ดเล่าอยู่เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเรารู้สึกกับตัวเองเท่านั้นสุดท้ายครับเติร์ดมาออกรายการ Made My Day อยากถามว่ามันมีวันแบบไหนที่สำหรับเราเนี่ยมัน Made My Day เลยคือโอ้ถ้ามีวันแบบนี้ใกล้เคียงคำว่า Perfect เลยฉันอยากเจอวันแบบนี
0: ้โอ้วันที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยไม่ใช่แค่ผมนะครับภรรยาด้วยผมและภรรยาไม่ต้องคิดเรื่องงานใดๆเลยอยากทำอะไรไม่ต้องวางแผนมากไปกินข้าวกันข้างนอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพาหมาไปพาผมเลี้ยงลูกหมา2ตัวพาไปเดินเล่นที่ไหนสักแห่งกลับมาดูหนังสักเรื่องสุดยอดครับอันนี้ made my day แน่นอน
1: ดูซิมเปิลมากเลยนะฮะ
0: ใช่ครับและอยากมีแบบนี้เยอะๆครับพี่เ
1: อ
0: ยากครับ
1: ขอบคุณมากนะครับวันนี้จริงๆรู้สึกว่ามีความแบบจริงใจกล้าหาญมากๆเลยแล้วก็คิดว่าเปิดเผยในเรื่องที่แบบมันใกล้ชิดมากๆส่วนตัวมากๆแต่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์
0: หวังว่าจะเป็นประโยชน์
1: ที่ได้ดูอยู่นะครับขอบคุณมากๆครับเติร์ดครับ
0: โอเคครับ

0: ปิดคดีสลดน้ององุ่นตำรวจรวบผู้ก่อเหตุเยาวชน2คนญาติแท้ๆคุมตัวทำแผนสอบเหตุจูงใจเตรียมแถลงรายละเอียดบ่ายนี้
1: ใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสแล้วกว่า21ล้าน2แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านคนกว่า 142,000 คนใช้เต็มวงเงิน 1,000 บาทของเดือนแรกแล้ว
0: สรรพากรเดินหน้าสืบทรัพย์เรียกภาษีอดีตนายกทักษิณคณะกรรมการ3ฝ่ายเตรียมประชุมกำหนดกรอบการปล่อยตัวภายในเดือนนี้
1: สหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ของอิหร่านตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนเข้าช่องแคบฮอร์มุซขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่าอิหร่านเหลือขีปนาวุธเพียงแค่ไม่ถึง 1/4 สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายนคุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซินีอมรโมลีและผมอนุชาขำดวงครับ
1: คุณผู้ชมคะมาดูมาตรการในการที่จะช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะในการคัดแยกระหว่างคนจนจริงกับที่ผ่านมาหลายๆคนคิดว่าตัวเองจนแต่ว่าพอมาดูหลักเกณฑ์รายได้หรือว่ารายรับแล้วอาจจะไม่จนก็ได้ค่ะล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านเริ่มที่จะลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบคุณสมบัติประชาชนที่ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการตกหล่นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ค่ะขณะที่ประชาชนกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะคาดว่าจะให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้คนที่มีฐานะยากจนทุกคนได้รับสิทธิ์โดยที่ไม่ตกหล่นในภูลพาดทองอายุ84ปีตาบอดทั้งสองข้างร่างกายไม่แข็งแรงค่ะทุกวันนี้ต้องใช้ไม้เท้าคอยพยุงตัวในการเดินไปมาอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีในพื้นที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีรายได้เฉพาะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเท่านั้นนะคะหลังจากทราบข่าวก็ให้ลูกสาวพาไปยังธนาคารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนแต่เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าตัวเขาเองไม่เคยลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนจึงลงไม่ได้ทำให้รู้สึกน้อยใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู
2: ่แต่ว่ามันเป
3: ็นใช่มันน้อยใจมันน้อยใจที่เห็นเขาได้แล้วแกไม่ได
4: ้อยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลไหมแบบว่าเนี่ยเราก็คนจนจริงๆอ่ะเราก็อยาก
3: ใช่อยากบอกรัฐบาลว่าช่วยดูแลให้ทั่วถึงหน่อยเพราะว่าแกก็พิการทำอะไรไม่ได้ให้รัฐบาลช่วยหน่อย
5: ได้รูปบัตรต่างน้องกี้ที่บ้านหมด
6: บัตรสวัสดิการ
1: เมื่อสักครู่ร้องไห้เพราะว่าเสียใจแต่ว่ากรณีนี้ค่ะเป็นคลิปนี้ร้องไห้เพราะความดีใจนะคะคลิปวิดีโอจาก Facebook สิมงามเชยเป็นคลิปวิดีโอที่หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้ด้วยความดีใจหลังจากที่สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สำเร็จค่ะหญิงในคลิปก็คือนางสาวพรอายุ76ปีชาวบ้านตะครองใต้ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าตัวเธอเองได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติแต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการเติมเงินเพิ่มให้อีก 1,000 บาทต่อเดือนรู้สึกดีใจมากตั้งใจจะนำไปซื้อของให้หลานแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะป่วยเป็นโรคมะเร็งและต้องเข้ารับการทำเคมีบำบัดทำให้แพทย์ต้องโกนผมออกทั้งหมดแต่พอไปใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้าสแกนร่วม20ครั้งก็ไม่ผ่านตอนนั้นรู้สึกหมดหวังนะคะเดินหาร้านค้าไปเรื่อยจนถึงร้านค้าสุดท้ายที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปสแกนรอบแรกไม่ผ่านเจ้าของร้านก็พยายามสแกนให้อีกครั้งค่ะปรากฏว่าระบบยืนยันตัวตนสำเร็จรู้สึกดีใจมากค่ะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จนต้องร้องไห้ออกมาส่วนชาวตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วเพราะว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านหวังว่ารอบนี้จะได้สิทธิ์นะคะเพราะว่าครอบครัวเขายืนยันว่ามีรายได้น้อยยากจนจริงส่วนการสำรวจและคัดกรองสิทธิ์รายใหม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้คนที่มีฐานะยากจนทุกคนได้รับสิทธิ์โดยที่ไม่ตกหล่น
7: และรอบนี้คือรอบที่สามว่างั้นเถอะที่เขาจะให้เลยนะโปรดมองตรวจดูแลด้วยว่าผมจนจริงหรือไม่จริงผมก็อยากจะได้เหมือนกันในเดือนละ300เนี่ยเผื่อซื้อข้าวสารกิน
1: นายสุบโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันระบุว่าเบื้องต้นพบรายชื่อคนที่ตกหล่นจำนวน574 รายมอบหมายให้ปลัดอำเภอประสานงานกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความประสงค์ในการขอรับสิทธิ์ค่ะ ไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างค่ะนายอานนท์บุรณภักดีในอำเภอพระประแดงประชุมออนไลน์รับนโยบายจากอธิบดีกรมการปกครองเพื่อติดตามช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นยังไม่ได้รับสิทธิ์ประสิทธิการแห่งรัฐซึ่งทั้งในเขตฝ่ายปกครองและเทศบาลรวมอยู่กว่า 1,945 คนเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจถึงบ้านพร้อมกำชับว่าประชาชนที่ต้องการเป็นผู้รับสิทธิ์รายใหม่ไม่ต้องเดินทางมาที่อำเภอนะคะหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ส่วนการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่ประชาชนเริ่มสแกนใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนถึงตอนนี้พบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 21,200,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด26ล้านคนในจำนวนนี้ 142,000 คนใช้เงินเต็มวงเงิน 1,000 บาทของเดือนแรกไปแล้วค่ะ
0: ตำรวจภูธรภาค7ควบคุมตัวเยาวชน2คนซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวของน้ององุ่นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับหลังจากยอมรับว่าก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตโดยช่วงบ่ายวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เตรียมจะแถลงข่าวสรุปคดีครับตำรวจภูธรภาค7ควบคุมตัวเยาวชน2คนนะครับเป็นเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุคดีน้ององุ่นไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่นะครับไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตภายในบ้านหลังจากนั้นมีการนำศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะนำศพขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปอำพรางทิ้งไว้ใต้กอไผ่ในสวนยางพาราครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของน้ององุ่นไม่ถึง1กิโลเมตรส่วนรายละเอียดต่างๆผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เตรียมจะแถลงข่าวสรุปคดีอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจระดมกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า30ปากนะครับรวมถึงมีการเก็บตัวอย่าง DNA มากกว่า20คนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองครับมีการเน้นย้ำในเรื่องของการทำคดีว่าอย่ารีบร้อนจนทำให้เกิดความผิดพลาดและให้ตรวจพิสูจน์อย่างรอบคอบและละเอียดที่สุดและได้ให้ตำรวจกองปราบปรามลงมาช่วยซึ่งคดีนี้มีข้อจำกัดเพราะพบแค่ศพนะครับแต่ว่าทรัพย์สินต่างๆของน้ององุ่นทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็รองเท้าไม่ได้หายไปครับแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตอนนี้ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจมุ่งไป3ประเด็นหลักก็คือน้ององุ่นเดินทางไปยังจุดที่พบศพด้วยตัวเองแล้วก็มีโรคประจำตัวหรือไม่นะครับหรือมีคนล่อลวงพาน้ององุ่นไปยังจุดเกิดเหตุหรือมีคนล่อลวงมีเจตนาพาไปในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะหวังให้เสียชีวิตหรือไม่ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือถูกสัตว์มีพิษทำร้ายหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ทีมสืบสวนลงพื้นที่ไปพบงูเห่าในพื้นที่นะครับแต่ว่าไทย PBS พูดคุยกับคุณแม่ของน้ององุ่นก่อนหน้านี้เธอไม่เชื่อว่าลูกเนี่ยจะถูกสัตว์มีพิษทำร้ายเพราะว่าโดยวิสัยปกติของลูกไม่เคยไปเที่ยวเล่นในบริเวณที่พบศพนะครับและยังเชื่อว่ามีบุคคลอื่นพาลูกไปจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตคดีน้ององุ่นตำรวจใช้เวลา5วันจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายรวมทั้งการตรวจสอบรายละเอียดแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ครับ
1: คุณผู้ชมคะคดีที่หญิงวัย42ปีที่แพ้พิษตะขาบเสียชีวิตตอนนี้ครอบครัวไม่ติดใจเอาความนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะใช้สิทธิ์รักษาระบบประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้ค่ะเนื่องจากสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็ไม่ได้ต่อมาตรา39ภายใน6เดือนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ย้ำว่าขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิ์เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์เหมือนกับกรณีนี้ค่ะครอบครัวประกอบพิธีตามความเชื่อภายในห้องเช่าในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะจุดนี้เป็นจุดที่พบร่างของนางอุทัยอายุ42ปีพนักงานนวดแผนไทยก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากถูกตะขาบกัดแล้วเกิดอาการแพ้จนเสียชีวิตก่อนหน้านี้ครอบครัวเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการรักษาและการใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ระหว่างที่เข้ารับการรักษาเมื่อช่วงกลางดึกวันที่4มิถุนายนพอตรวจสอบสิทธิประกันสังคมจากที่ทำงานเก่าค่ะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้ว หากจะรักษาต้องจ่ายเงินเองซึ่งผู้เสียชีวิตไม่มีเงินต้องกลับบ้านไปรอรักษาตามสิทธิ์บัตรทองแทนตามคำแนะนำของโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ทันไปก็มาเสียชีวิตก่อนสำหรับกรณีนี้รองเลขาธิการประกันสังคมก็ชี้แจงนะคะว่าหากออกจากมาตรา33สิทธิ์ที่เคยได้รับจะสิ้นสุดภายใน6เดือนหากต้องรับการรักษากับโรงพยาบาลเครือข่ายของประกันสังคมต้องย้ายไปมาตรา39ส่วนสิทธิ์กรณีรักษาฉุกเฉินหรือว่า UCEP UCEP ภายใน72ชั่วโมงของสปสช.สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาค่ะแต่ว่ากรณีนี้ผู้เสียชีวิตไม่เข้าเกณฑ์ผู้

0: ป่วยฉุกเฉินเพราะว่าขณะเข้ารับการรักษายังมีสติและสื่อสารได้ซึ่งหลังจากได้รับคำชี้แจงครอบครัวไม่ติดใจเอาความโดยใบรายงานการชันสูตรศพระบุว่าไม่ทราบสาเหตุค
1: ่
0: ะ
1: แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1เตือนผู้ที่สัญจรบนทางหลวงหมายเลข11เส้นทางแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับให้ขับรถชิดขวาหลังจากที่ไหลทางเกิดทรุดตัวนะครับจนทำให้เป็นโพรงกว้างใต้ถนนทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ครับ
2: ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นการทรุดตัวของไหลทางถนนทางหลวงหมายเลข11เส้นทางแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์ตอนบึงหลักหนองน้ำเขียวช่วงกิโลเมตรที่349นะครับจนกลายเป็นโพรงใต้ถนนถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อที่จะเตือนภัยผู้สัญจรไหลทางที่สุดตัวครับซึ่งห่างจากจุดชมวิวเขาพลึงประมาณ2กิโลเมตรก็ทำให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ได้นำแท่งแบเรียร์มาวางเป็นแนวพร้อมกับติดป้ายเตือนไหลทางสุดตัวเพื่อให้ผู้สัญจรขับรถชิดขวาโดยเฉพาะรถบรรทุกและรถหนักนะครับตำรวจหน่วยบริการประชาชนบ้านให้5และผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าจุดที่ไหลทางสุดตัวมีความลึกเข้าไปยังผิวถนนด้านบนประมาณ4เมตรครับมีความเสี่ยงที่ถนนจะยุบตัวก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ซึ่งจุดนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารตกเหวและมีผู้เสียชีวิต18คนเมื่อเดือนพฤศจิกายน2559ครับและประกอบกับช่วงนี้เนี่ยยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเกรงว่าดินจะทรุดตัวเพิ่มโดยขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังบันทึกภาพก็ได้ยินเสียงดินทรุดตัวนะครับจึงต้องรีบออกจากพื้นที่เพราะเกรงจะได้รับอันตรายผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่1ได้รับคำชี้แจงบอกว่าทางสำนักงานได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมแล้วครับแต่อยู่ระหว่างศูนย์สร้างทางจังหวัดพิจิตรเข้ามาดำเนินการเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างถ้ำลอดอุโมงค์ตอนนี้ก็ใช้วิธีการฉีดพ่นมอร์ต้าซ่อมเสริมผิวคอนกรีตเพื่อที่จะลดการพังทลายของดินผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากจุดจะมีหลายทางสุดแล้วนะครับไฟส่องสว่างตามเส้นทางตั้งแต่หน้าหน่วยป่าไม้นาปู่โทนไปยันจุดชมวิวเขาพลึงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรครับไม่มีไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนมากว่า1เดือนแล้วก็เลยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาครับคุณผู้ชมน่าจะจำชื่อโรงงานเหล็กซินเคยหยวนได้นะครับชื่อนี้เนี่ยตกเป็นข่าวดังถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือช่วงเดือนธันวาคมปี2567ที่เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในโรงงานนะครับครั้งนั้นเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวไปนะครับ
0: อีกเหตุการณ์นึงที่ชื่อของซินเคยหยวนนะปรากฏตามหน้าสื่อมวลชนค่ะก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวตึกสตง.ถล่มเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี68นะคะครั้งนั้นพบว่ามีการใช้เหล็กเส้นรวมถึงเหล็กข้ออ้อยซึ่งเหล็ก2ประเภทนี้ค่ะถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพเหล็กล่าสุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนังสือแจ้งให้กลับมาเปิดให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งนะคะหลังจากที่โรงงานแห่งนี้ถูกปิดมาเกือบ2ปีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่5มิถุนายนออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องให้ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้โดยเนื้อหามีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งระบุว่าจากกรณีบริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองถูกกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้อำนาจตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงโรงงานซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องและมีการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรอบคอบจนกระทั่งเหลือเพียงข้อสุดท้ายคือการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษทางอากาศจากการประกอบกิจการต่อมาเมื่อบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโรงงานและยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพบว่าทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษทางอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่7เมษายนได้วิเคราะห์ผลตรวจมลพิษทางอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

0: ปรากฏก็ว่าค่าความเข้มข้นของสารเจือปนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงอาศัยพิจารณาให้บริษัทกลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์อดีตหัวหน้าทีมสุดซอยในยุคที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นทีมที่เคยเข้าไปตรวจสอบโรงงานเหล็กแห่งนี้มาหลายครั้งหลังจากเกิดเหตุระเบิดระบุว่ายังไม่ทราบเหตุผลที่กระทรวงอุตสาหกรรมปลดล็อกให้โรงงานซินเคยหยวนเนื่องจากปัจจุบันทีมสุดซอยมาทำงานให้กับกระทรวงพลังงานแต่หากกระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานซินเคยหยวนแก้ไขปัญหาหลายเรื่องที่เคยสั่งการให้แก้ไขก็สามารถกลับมาเปิดได้
1: ก็ตอนนั้นก็ได้มีออกคำสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้นะคะส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะมีในเรื่องของเตาเขาเรียกว่าป่องบำบัดอากาศนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาแล้วก็รวมถึงกระบวนการผลิตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในรายกระบวนการผลิตตอนที่ทางบริษัทเนี่ยได้ขออนุญาตไว้เนี่ยตอนขออนุญาตใบอนุญาตโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเตา EAF ด้วยแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเตาเนี้ยมันไม่มีนะคะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบในส่วนที่ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เคยออกคำสั่งไว้แต่เดิมหรือไม่นะคะ
2: รัฐบาลเตรียมตั้งอนุกรรมการ5คณะเพื่อที่จะเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติเชื่อมโยงอาชญากรรมข้ามชาติครับพร้อมทั้งเร่งบูรณาการสกัดเว็บพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้โดยจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับเว็บพนันออนไลน์ครับก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าในช่วง1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคม69กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจสอบและปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่างๆไปแล้ว 670,000 รายการโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม69ปิดกั้นเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายได้มากกว่าจำนวน 78,000 รายการครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมกันเฝ้าระวังเว็บพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยจะนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับและสกัดกั้นให้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาตินะครับและอาชญากรรมข้ามชาติสั่งการให้บูรณาการทำงานปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่รวมกลุ่มจำกัดการเข้าถึงของคนไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศครับ
3: ทำให้มีการกันแกล้งกันอยู่มากนะครับในบางวันนี้ก็รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนของการต่อขึ้นมาในหลายพื้นที่อย่างประเทศมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าถึงไม่ได้สถานการณ์ดาวถ้าเราเป็นปล่อยไว้เช่นนี้มันก็อาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ในอนาคตอาจจะก่อความเสียหายนะครับทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งสังคมความมั่นคง
2: ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครอบคลุมการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติทั้งมิติด้านกฎหมายการตรวจสอบทางธุรกรรมและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องและรองเจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานอนุกรรมการครับเน้นกระชับนโยบายการทำงานสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นและจริงจัง ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.หาเสียงในพื้นที่เขตสวนหลวงประเวศก็สนับสนุนให้รัฐบาลเร่งปราบปรามนอมินีต่างชาติอย่างจริงจังครับโดยมองว่าต้นเหตุปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งมีคนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการเหล่านี้ครับ
4: ก็สนับสนุนนะครับให้รัฐบาลจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแต่ว่าไม่อยากให้การทำเรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของการเพียงแต่สร้างเรื่องของกระแสหรืออารมณ์นะครับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่อย่าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้เกิดภาพลักษณ์ของความน่ากลัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ก็มีปัญหามากขึ้นเพราะว่ากลายเป็นว่าคนไม่กล้าไปท่องเที่ยวเพราะนึกว่ามันเป็นดินแดนที่เป็นมาเฟียหรืออะไรทำนองนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเนี่ยก็มีความจำเป็นสำหรับระบบเศรษฐกิจของเราน
2: ายอภิสิทธิ์เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติในรูปแบบการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับคนไทยมากกว่าการเข้ามาสร้างเป็นอาณาจักรของตัวเองจนทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกต่อต้านครับ
0: คุณผู้ชมคะการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกอาจไม่ใช่แค่เกมกีฬาค่ะเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกของทีมชาติอิหร่านแสดงให้เห็นว่าอิหร่านต้องการสันติภาพนะคะขณะที่วีซ่าเข้าสหรัฐของทีมชาติอิหร่านนั้นยังไม่ได้ครบทั้งทีมทีมชาติอิหร่านที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองอัลตอยาประเทศตุรกีจะเดินทางไปที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกเพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าล่าสุดอับดุลฟาปาซานดีเดเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกบอกว่าการที่อิหร่านเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่าเตหะรานกำลังแสวงหาสันติภาพเขากล่าวเสริมว่าอิหร่านกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อโน้มน้าวชาวอเมริกันว่าความขัดแย้งของอิหร่านไม่ได้มาจากชาวอเมริกันแต่เป็นเพราะนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทางนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยสเตอร์ว่านักเตะอิหร่านได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐแล้วเพียง10วันก่อนที่อิหร่านจะลงเล่นนัดเปิดสนามกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิสในวันที่15มิถุนายนด้านสำนักข่าวฟาของอิหร่านรายงานเมื่อวานนี้ว่าวีซ่าสำหรับสมาชิกบางคนอย่างเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่บริหารของทีมยังไม่ได้รับการออกวีซ่าให้โดยอิหร่านมีกำหนดเดินทางถึงเม็กซิโกในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้หลังจากที่พวกเขาต้องย้ายฐานฝึกซ้อมจากสหรัฐเนื่องจากเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกอย่างสหรัฐไม่ต้องการให้ทีมชาติอิหร่านพักค้างคืนในประเทศตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกคาร์โลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลเปิดเผยหลังจากการฝึกซ้อมของทีมในนิวเจอร์ซีย์ว่าเนย์มาร์จะเข้ารับการตรวจ MRI บริเวณน่องขวาเพื่อประเมินความฟิตสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งอันเชลอตติบอกว่าเนย์มาร์ได้แยกฝึกซ้อมเดี่ยวแล้วและจะเข้ารับการตรวจ MRI ในวันจันทร์นี้โดยเนย์มาร์ผู้ทำประตูสูงสุดในทีมชาติบราซิลจะพลาดลงเล่นเกมนัดอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนฟุตบอลโลกที่บราซิลที่จะพบกับอียิปต์ที่เมืองคลิฟแลนด์ในวันนี้ส่วนบราซิลจะลงเล่นนัดแรกของกลุ่ม C พบกับโมร็อกโกในวันที่13มิถุนายนนี้โดยพวกเขาเป็นแชมป์โลก5สมัยแต่ไม่ได้ถือถ้วยรางวัลนี้มาตั้งแต่ปี2002ค่ะจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าไปพบร้านอาหารจีนที่ย่านห้วยขวางไม่รับชำระเงินด้วยเงินบาทนะคะแต่ว่ารับชำระเงินเป็นเงินหยวนแม้ว่าภายหลังทางร้านจะออกมาปฏิเสธค่ะว่าระบบขัดข้องแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับชำระเงินบาทได้ณตอนนั้นนะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้สามารถรับชำระเงินไทยรวมถึงมี QR code สำหรับชำระเงินวางให้เห็นชัดๆแล้วนะคะ
2: ครับและล่าสุดนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหารนี้ครับพอไปดูเอกสารรายได้ย้อนหลัง5วันก็พบว่ารายได้ไม่ผ่านบริษัทตามที่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ผ่านบัญชีบุคคลชาวจีนแทนนอกจากนี้ยังพบธุรกิจจีนใช้ที่อยู่เดียวกัน4บริษัทซึ่งบางบริษัทพบจีนถือหุ้น60%นะครับเตรียมที่จะขยายผลและดำเนินคดีต่อไปครับหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบนอมินีลงพื้นที่เขตห้วยขวางถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญครับ ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานเพื่อที่จะตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่า DBD ระบุนะครับว่าได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมไปตรวจสอบธุรกิจต่างด้าวที่ต้องสงสัยครับเช่นร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตและสถานประ

0: กอบการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สำหรับร้านอาหารที่เป็นข่าวไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทนั้นจากการลงพื้นที่พบชาวจีนมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทส่วนพนักงานเป็นคนต่างด้าวนะครับชาวจีนให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านและได้ชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นแต่เป็นผู้ลงทุนทั้งหมดเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบชำระเงินของร้าน5วันย้อนหลังพบว่าร้านมีรายได้ประมาณ 30,000 บาทนะครับโดยบัญชีรับโอนเป็นชื่อของกรรมการบริษัทคนจีนไม่ใช่นิติบุคคลจึงให้ส่งเอกสารชี้แจงเพื่อที่จะตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวกระทำความผิดโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างและต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้ควบคุมตัวคนต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมกับดำเนินคดีตามข้อหาและดำเนินคดีนายจ้างด้วยรวมไปถึงพบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายและไม่แจ้งที่พักอาศัยของต่างด้าวอีก1รายครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ส่งดำเนินคดีนอกจากนี้ยังพบบริษัททุนจีนเข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับโดยมี4บริษัทใช้ที่ตั้งเดียวกันจึงขยายผลตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนแล้วก็พบว่าในจำนวนนี้1บริษัทมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีอีก2บริษัทมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดครับและเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันอีก1บริษัทผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดครับและมีต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตพบทุนชาวจีนถือหุ้น60%ประกอบธุรกิจค้าปลีกและไม่ขออนุญาตประกอบธุรกิจครับโดยกรมจะส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนต่อไปก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีครับนำส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นเงินแล้วและจะนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในจำนวนนี้พบผู้ถือหุ้นบริษัทและผู้ทำบัญชีบางรายมีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR03 ครับ
1: แม้ว่านายทักษิณชินวัตรกำลังจะพ้นโทษทางคดีอาญาแล้วค่ะแต่ว่าคดีภาษียังไม่สิ้นสุดนะคะล่าสุดรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรประกาศว่ากำลังเร่งสืบทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่ออายัดมาชำระภาษี 17,600 ล้านบาทก่อนที่จะหมดอายุความในปี70ค่ะพร้อมกับเตือนนะคะว่าหากชำระไปและมีการชำระครบจะพิจารณาดำเนินคดีล้มละลายคดีทุจริตใช้นอมินีขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนให้กับกลุ่มเทมาเซกโฮลดิ้งของสิงคโปร์เพื่อเลี่ยงภาษีเมื่อปี2549ศาลพิพากษาให้นายทักษิณชินวัตรในฐานะเจ้าของหุ้นและผู้มีเงินได้ตัวจริงต้องชำระภาษีพร้อมกับเรียกปรับเป็นเงินกว่า 17,600 ล้านบาทล่าสุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรระบุว่าแม้นายทักษิณอยู่ระหว่างใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลแต่กรมสรรพากรยังคงติดตามสืบทรัพย์ของนายทักษิณทั้งในและต่างประเทศพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรทั้งนี้เมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงสุดท้ายแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนหรือว่าชำระไม่ครบเนี่ยแหละค่ะกรมสรรพากรก็พร้อมพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลล้มละลายต่อไปภายใต้กรอบอายุตามความตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐตามประมวลรัษฎากรมาตรา12คดีนี้มีอายุความ10ปีและอายุความจะเริ่มเดินเมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ปิดป้ายแจ้งประเมินภาษีพร้อมกับเบี้ยปรับเป็นเงิน 17,600 ล้านบาทที่หน้าบ้านจ่าสองล่าเมื่อวันที่28มีนาคม2560ทำให้คดีนี้จะหมดอายุความในช่วงกลางปี2570สำหรับกระบวนการปล่อยตัวหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ระบุว่าได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายเพื่อพิจารณารายละเอียดของผู้ได้รับการพ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษมาตรา21ส่วนจำนวนผู้ได้รับการอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้รับผิดชอบการปล่อยตัวผู้ต้องขังโดยไม่ต้องส่งเรื่องให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณา
2: ไม่มีไม่ได้ส่งไปที่กระทรวงนะก็คงจะส่งไปที่ทางกรมราชทัณฑ์รวบรวมเพราะเป็นอำนาจของทาง

0: ทางรัฐมนตรีต้องลงนามในการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉย
1: ๆโอเคในนี้จบไหมครับ
0: อันนี้ไม่ทราบเลยละเอียดนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับไม่ผมว่าไม่ได้ส่งแล้วในระเบียบนะผมว่าตอนนี้มีพระกิจการมาแล้วก็เป็นคณะกรรมการนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกรมต้องรายงานมากระทรวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยระเบียบปีเดียวนี่ยังไม่ทราบเลยถึงขนาดนั้น
2: ส่วนนางพงศวาสนิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวย้ำถึงคณะกรรมการ3ฝ่ายค่ะคือผู้ราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำเตรียมนัดประชุมเพื่อวางกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มีทั้งหมดหมื่นกว่าคน
3: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับโดยระบุว่ายังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกันแต่การปล่อยตัวต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะการถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้แต่ไม่ระบุชัดนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับนายทักษิณหรือไม่และเชื่อว่านายทักษิณน่าจะวางมือทางการเมืองตามที่เคยประกาศเอาไว้นายทักษิณถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังกว่าหมื่นคนนะครับที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยในวันที่8มิถุนายนนี้นายทักษิณมีกำหนดการเดินทางไปที่กรมควบคุมประพฤติเพื่อที่จะรับใบบริสุทธิ์หรือว่าเอกสารสำคัญในการปล่อยตัวผู้ต้องขังเด็ดขาดที่พ้นโทษก่อนที่จะแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติเพื่อที่จะขอปลดกำไร EM สำหรับพ้นโทษบริบูรณ์ครับปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่นะครับเพื่อที่จะเข้ามากำหนดทิศทางดูแลสิทธิของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนท่ามกลางหลากหลายปัญหาของกองทุนที่ยังคาราคาซังนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องปฏิทินประกันสังคมนะครับ
2: แม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะจะมีการทำประชาพิจารณ์นะคะแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ค่ะเห็นควรว่าควรจะยกเลิกนะคะแต่ว่าสุดท้ายปฏิทินก็ยังเดินหน้าต่อเพียงแค่ลดจำนวนลงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะเสียงด้านหนึ่งมองว่าเงินที่ผู้ประกันตนส่งไปทุกเดือนน่าจะเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าอีกส่วนก็มองว่ามีการตั้งคำถามกลับค่ะว่าเรื่องของการมีปฏิทินไม่น่าจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายประเด็นเรื่องปฏิทินประกันสังคมกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาอีกครั้งค่ะเมื่อนายพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยและเป็นอดีตกรรมการสำนักงานประกันสังคมชุดแต่งตั้งนั่งตำแหน่งมายาวนานถึง8สมัยให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอปกป้องการใช้งบทำปฏิทินประกันสังคมว่าไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์และปฏิทินเป็นความผูกพันเชื่อมระหว่างองค์กรกับผู้ประกันตนแม้ว่าปฏิทินแจกปี69ยังได้ทำต่อนะคะแต่ที่เดือดก็เพราะว่าถูกตัดงบลดจำนวนลงทีนี้มาดูค่ะว่าเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายไปทุกเดือนเอาไปทำปฏิทินปีละเท่าไหร่กันบ้างเราไปสืบค้นจากฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐพบว่าตลอดปีงบประมาณ13ปีค่ะตั้งแต่ปี55ถึงปี67สำนักงานประกันสังคมใช้งบประมาณกว่า863ล้านบาทจัดจ้างพิมพ์ปฏิทินถึง14ครั้งทั้งใช้วิธีเฉพาะเจาะจงและกรณีพิเศษมีการประกวดราคาแบบ e-bidding แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าคุณผู้ชมดูจากกราฟิกค่ะช่วงปีงบประมาณปี55ถึงปี61ใช้งบประมาณปีละประมาณ60ถึง70ล้านบาทแต่ว่าหลังจากนั้นเริ่มลดลงนะคะตีกลมๆก็เฉลี่ยปีละเกือบ55ล้านบาทต่ำที่สุดก็คือปีงบประมาณ61ใช้ครั้งที่2ค่ะใช้งบทำปฏิทินแจกประมาณ24ล้านบาทนายพนัสเขามองว่าปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินเข้ากองทุนก็สามารถได้รับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ในทำนองที่ว่าค่าใช้ปฏิทินต่อแผ่นนั้นไม่ได้สูงประกันสังคมคืนกำไรเป็นปฏิทินให้กับผมในราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นแต่ว่าก็มีเสียงทักท้วงที่เชื่อมโยงกับกระแสปฏิรูปประกันสังคมค่ะทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณประชาสัมพันธ์เพราะว่าสมัยนี้คนก็ใช้มือถือดูปฏิทินดูข้อมูลได้นะคะมีผู้ประกันตนจำนวนมากก็ไม่เคยได้รับปฏิทินเลยแล้วก็ยังพ่วงไปถึงการใช้งบประมาณหลายสิบล้านบาทบอกว่าอาจจะนำไปใช้พัฒนาสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลหรือว่าให้บริการอื่นกับผู้ประกันตนได้อีกมากค่ะในมุมของรองศาสตราจารย์สัทธารัมย์ธรรมบุตรดีทีมประกันสังคมก้าวหน้าและกรรมการประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนก็มองว่าถึงงบที่ทำปฏิทินจะน้อยแต่ว่าเงินส่วนนั้นก็ยังสามารถนำไปใช้จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนได้อีกมากเหมือนกัน
4: ก็อย่าลืมว่าประกันสังคมฟังก์ชันหลักก็คือการอำนวยความ

0: ดวกให้แก่การจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับและงบดำเนินการที่น้อยลงเนี่ยก็เหมือนกับการค่าฟรีของกองทุนที่มันน้อยลง มันก็จะวนกลับมาสู่การออกแบบสิทธิประโยชน์ที่จะมีช่องว่างอะไรต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับถามว่าจะ10ล้าน100ล้านมันก็เป็นเงินนะครับมันก็เป็นเงินสำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนมันสามารถทำให้เรามีช่องว่างในการขยายสิทธิประโยชน์เรื่องเงินเด็กการขยายเรื่องบำนาญการขยายเรื่องของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต่างๆสิทธิทันตกรรมอะไรต่างๆ
1: สำหรับหลายคนปฏิทินก็คือตัวแทนคำถามค่ะว่าเงินสมทบที่ลูกจ้างและนายจ้างส่งเข้ากองทุนประกันสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ซึ่งก็โยงถึงเรื่องความเชื่อมั่นกับการบริหารเงินกองทุนทั้งระบบนะคะที่มีผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะการออกเสียงของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางคนเข้ามาบริหารกองทุนว่ามองเรื่องของสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนขึ้นกับปฏิทินหรือว่าการปฏิรูประบบประกันสังคม

0: ประธานพรรคเศรษฐกิจควงคู่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคนะครับเปิดข้อมูลอ้างเกี่ยวพันขบวนการทุจริตในสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครครับพร้อมกับตั้งคำถามถึงกระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตแล้วก็เรียกร้องให้อดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาครับนายคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจแถลงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในกรุงเทพมหานครครับโดยยืนยันว่าไม่ใช่การโจมตีทางการเมืองแต่ต้องการสะท้อนปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างจริงจังนายคริสอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าระบอบอากงครับซึ่งระบุว่าเป็นเครือข่ายที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานในกทม.รวมไปถึงกระบวนการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตพร้อมกับกล่าวหาว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งโดยอ้างว่ามีหลักฐานและข้อมูลจากผู้ร้องเรียนจำนวนมากนอกจากนี้ยังอ้างถึงการเรียกรับผลประโยชน์ในหลายหน่วยงานของสำนักงานเขตทั้งฝ่ายเทศกิจฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายโยธาซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างดูแลผู้ค้าริมทางและการให้บริการสาธารณะต่างๆพร้อมกับเผยคลิปเสียงนะครับเป็นคลิปเสียงประกอบการแถลงข่าวบางส่วนนายคริสยังตั้งคำถามถึงกระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตจำนวน17คนครับและระบุว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นตอนการคัดเลือกและการดำเนินการภายหลังคำสั่งของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.พร้อมกับเรียกร้องให้กรุงเทพมหานครเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในคริสยังเรียกร้องให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์แสดงความจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยครับ
1: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมพูดกับอาจารย์แล้วก็เป็นความปรารถนาดีที่สุดนะครับแล้วผมก็ยังเชื่อว่าอาจารย์จะชนะครั้งนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่กับอาจารย์แต่วันนี้อยากให้อาจารย์ทำด้วยความจริงใจไม่ใช่การลูบหน้าปาดจมูกแล้วอยากให้อาจารย์เด็ดขาดกว่านี้อาจารย์ชัชชาติมีข้อดีคือเป็นผู้ว่าที่อรุ่มอร่วยนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ขาดความเด็ดขาดในเรื่องของสำนักงานเขต
0: ทางด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคเศรษฐกิจก็ระบุนะครับว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังโดยเสนอให้เพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการระดับบริหารและหากพบการทุจริตก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมกับดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดครับ
2: ส่วนการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคการเมืองต่างๆค่ะวันนี้นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะนำทีมไปพบปะกับประชาชนที่ไปออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9ส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขลงพื้นที่ตลาดบางปะกอกลุยหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะบรรยากาศการหาเสียงช่วงเช้าวันนี้ค่ะนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ลงพื้นที่ตลาดบางปะกอกเขตราชบูรณะไปรับฟังปัญหาของประชาชนฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางปะกอกและทุ่งครุ

0: หนึ่งในประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาฝุ่น PM2.5 เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งทนมักเผชิญกับค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานจากปริมาณรถยนต์จำนวนมากการก่อสร้างและมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงนางมาริการะบุว่ากรุงเทพมหานครต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากรายงานค่าฝุ่นเป็นจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและการบริหารเชิงรุกเสนอให้ใช้ AI PM2.5 Center ศูนย์วิเคราะห์และคาดการฝุ่นล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ติดตั้งระบบตรวจจับรถควันดำอัตโนมัติสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและศูนย์ผู้สูงอายุขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะสวนหลวงร.9ค่ะนายอนุชาระบุว่าต้องการเห็นการเชื่อมต่อไปที่บึงหนองบอนทั้งต้องมุ่งเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะเพราะว่ามีหลายจุดที่เป็นมุมที่ไม่มีกล้องวงจรปิดผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงกรณีผลโพลซึ่งยังตามหลังผู้สมัครคนอื่นนายอนุชาระบุว่ายิ่งดีเพราะว่าประชาชนก็ยิ่งมาให้กำลังใจมากขึ้นนั่นเอง
1: ตอนนี้เนี่ยยิ่งเราตามมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้ประชาชนมาให้กำลังใจมากขึ้นเท่านั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสได้เจอประชาชนเนี่ยเขาก็บอกตลอดนะครับว่าขอให้เรานำเสนอนโยบายที่เรานำเสนอเนี่ยนะครับในเรื่อง5เรื่องใหญ่ๆเพราะว่ามันโดนใจประชาชนนอกเหนือจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาของกทม.ซึ่งต้องทำอยู่แล้วเราคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำต่อเนื่องก็คือการสร้างโอกาสให้กับคนกทม.การสร้างความหวังการนำไปสู่สิ่งดีๆในอนาคต
0: ยังมีเรื่องสวยด้วยนะคะเรื่องสวยกทม.ถูกพูดถึงค่ะนายอนุชาระบุว่าจากที่นายพิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเน้นการทำการเมืองสุจริตเรื่องของท้องถิ่นก็เหมือนกันนะคะสัปดาห์ก่อนก็เปิดแพลตฟอร์มเรื่องของสองรัฐทำให้เห็นว่าพรรคทำจริงไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบาย
2: เจ้าหน้าที่ไปพบพรานป่าถูกยิงเสียชีวิตบนเทือกเขาอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับซากสัตว์อีก1ตัวนะครับหลังจากที่ภรรยาแจ้งความว่าสามีเนี่ยหายออกจากบ้านเมื่อวานนี้ตำรวจเร่งสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตครับหลังจากพบวิถีกระสุนไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุจากการล่าสัตว์แต่ว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุและเข้าเก็บหลักฐานบนเทือกเขาภูเขาธงตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหลังจากพบศพนายจักริดสินทูอายุ40ปีถูกยิงเสียชีวิตบนเทือกเขาที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตถูกยิงในลักษณะนอนคว่ำหน้าบริเวณอกด้านซ้ายพบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองกระจายเต็มหน้าอกจำนวน9รูครับและใกล้กันพบอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกซากอีเห็นถูกยิง1ตัวและไฟฉายคาดศีรษะอีก1ชุดยังคงเปิดสวิตช์ทำงานจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าก่อนที่จะพบศพนะครับภรรยาของผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่าสามีหายออกจากบ้านไปพร้อมกับเสบียงตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาครับหลังจากออกตามหาแล้วไม่พบตัวพบแต่เสบียงอาหารของสามีทิ้งไว้ที่ขนำตีนเขาเมื่อสอบถามเพื่อนๆของสามีอ้างว่าก่อนที่สามีจะหายตัวไปมีการชวนเพื่อนๆขึ้นไปล่าสัตว์แต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะครับสามีจึงเข้าป่าคนเดียวและหายตัวไปกว่า2วันจึงพบศพส่วนแนวทางในการสอบสวนเบื้องต้นตำรวจจะเรียกกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตมาสอบสวนหลังจากพบว่าพรานล่าสัตว์กลุ่มนี้ขึ้นไปล่าสัตว์ด้วยกัน5คนส่วนสาเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพลาดช่วงของการล่าสัตว์แล้วยิงกันเองหรืออาจจะเป็นความขัดแย้งบางอย่างแล้วก่อเหตุฆาตกรรมทิ้งไว้ในป่าครับ
0: เกิดอุบัติเหตุยางรถไถนาระเบิดใส่ชายวัย70ปีเสียชีวิตค่ะขณะที่เขากำลังเติมลมยางรถซึ่งผู้ตายมีอาชีพซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนายกลั่นศรีเจริญอายุ70ปีและนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคามอย่างเร่งด่วนหลังจากเกิดอุบัติเหตุยางรถไถนาระเบิดโดยในกลั่นเป็นผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านเปิดเป็นร้านซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรค่ะทั้งรถไถนาปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำและเติมลมรถจักรยานยนต์มีชาวบ้านมาใช้บริการต่อเนื่องเพราะว่าในปั่นคิดราคาย่อมเยาเหตุการณ์

0: เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่าในกลั่นนำล้อยางเก่ามาเติมลมพอสูบลมทำให้เกิดแรงดันจนเกิดการระเบิดเหล็กจานล้อจึงกระแทกหน้าอย่างรุนแรงจนเกิดบาดแผลขนาดใหญ่และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ชาวบ้านและผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนดีมีน้ำใจชอบทำบุญการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับชาวบ้านที่ใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรต้องเพิ่มความระมัดระวัง
1: กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนเข้าช่องแคบฮอร์มุสท่ามกลางความพยายามยุติสงครามที่ยังไม่คืบหน้านะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่าอิหร่านเหลือขีปนาวุธเพียงแค่ประมาณ1ใน5เท่านั้นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NBC ระบุนะครับว่าเราได้ทำลายกองทัพของอิหร่านอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่อิหร่านยังเหลือขีปนาวุธและโดรนอยู่บ้างเรารู้ว่าโดรนของพวกเขาอยู่ที่ไหนและรู้ว่าโรงงานผลิตโดรนอยู่ที่ไหนโรงงานผลิตโดรนส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้วท่านยิงส่วนใหญ่ถูกทำลายไปแล้วและพื้นที่ผลิตขีปนาวุธส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปแล้วเช่นเดียวกันแต่อิหร่านยังมีศักยภาพอยู่พร้อมกับชี้ว่าอิหร่านยังมีขีปนาวุธเหลืออยู่ประมาณ21-22ซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธจำนวนมากแต่ไม่มากเท่ากับตอนที่โดนโจมตีครั้งแรกบทสัมภาษณ์นี้ของผู้นำสหรัฐถูกเผยแพร่ไม่นานนะครับก่อนที่กองบัญชาการกลางสหรัฐจะเปิดเผยว่าได้โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านในเมืองโกรุกและบนเกาะเคเชมเพื่อที่จะตอบโต้อิหร่านหลังจากที่กองทัพสหรัฐได้ยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำซึ่งตรวจพบความเคลื่อนไหวบริเวณช่องแคบฮอร์มุสโดยกองทัพสหรัฐระบุว่าโดรนเหล่านี้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการเดินเรือในภูมิภาคเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของทั้ง2ฝ่ายในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนนะครับและยังคงไม่ประสบความสำเร็จครับ
0: ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้ประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบค่ะกับกรณีบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เพียงพอขณะที่ประชาชนรวมตัวกันประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนปักหลักชุมนุมกันตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาจนล่วงเข้าสู่ช่วงเช้าที่บริเวณสุนัขพันแนนเสียงในกรุงโซลของเกาหลีใต้เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่สัปดาห์นี้การประท้วงเช่นนี้เริ่มมีขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเลือกนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่มีรายงานว่ามีหน่วยเลือกตั้ง50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งขาดแคลนบัตรลงคะแนนเสียงและมีหน่วยเลือกตั้ง22แห่งที่ต้องระงับการลงคะแนนชั่วคราวเนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งอุปกรณ์ล่าสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเกาหลีใต้ประกาศลาออกแล้วเพื่อรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบุว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งละเมิดสิทธิ์อันมีค่าของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้งแต่ไม่ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
1: ได้เวลาของไทยบันเทิงแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาครับ
2: สวัสดีค่ะรายการยกพลคนน้ำพริกวันนี้นะคะ14:05 จะเป็นรอบสำคัญแล้วค่ะหลังจากที่เราเห็นชมหน้าค่าตานะคะของ50ทีมที่ผ่านเข้ารอบวันนี้จะเป็นการประกาศผลนะคะว่าใครบ้างทีมไหนบ้างที่จะผ่านเข้ารอบเป็น20ทีมสุดท้ายนะคะก่อนไปรับชมรายการเต็มๆเราไปชมจากตัวอย่างกันก่อนค่ะ

0: จากวันที่ขึ้น
1: เตรียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชนมาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าน้ำพริกไหนจะได้ไปต่อในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่6มิถุนายนนี้14:05 น.ทางไทย PBSเตรียมความเผ็ดซีดกับการประกาศผลทีมน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายที่เด่นทั้งการใช้วัตถุดิบและการนำเสนอเรื่องราวของชุมชน

แต่ว่าเบื้องหลังนะคะมีอีกหลายจังหวะชีวิตค่ะที่เรายังไม่เคยได้รู้รวมถึงก็ต้องผ่านหลายมรสุมชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกับดราม่าครั้งล่าสุดค่ะที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับชีวิตหลังกำแพงนะคะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้ตกตะกอนได้ในวันที่เธอก้าวมาเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะ

0: จากวันที่ขึ้นถึงขีดสุดในฐานะนักร้องลูกทุ่งป๊อปคนแรกๆนอกจากเส้นทางการฝ่าฟันเพื่อถึงฝันของใบเตยอาสยามที่ตั้งแต่เด็กต้องเดินสายประกวดร้องเพลงหรือแม้กระทั่งก่อนเข้าวงการที่ต้องใช้เวลาอยู่นานในฐานะคนเบื้องหลังก่อนที่จะมีผลงานเพลงของตัวเองทั้งยังทำหน้าที่เสาหลักดูแลครอบครัวนับตั้งแต่ส่งน้องชายเรียนหนังสือดูแลคุณแม่และจนถึงวันแต่งงานที่ต้องดูแลลูกสาววัยกำลังซนอย่างน้องเวทมนต์แทบทุกช่วงเวลาคือจังหวะที่ต้องต่อสู้อย่างหนักยิ่งกับดราม่าที่เป็นคดีที่เป็นที่สุดของชีวิตการจะก้าวผ่านมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนถึงตอนนี
1: ้ทำไมยังมีไฟในการทำงานและยังอยากร่วมงานกับคนใหม่ๆคะ
2: แฟนเพลงแฟนเพลงกลับมาทำให้มีไฟคำเดียวเลยคือถ้าณวันนี้เราไม่มีแฟนเพลงหน้าเวทีที่ยังร้องเพลงเราได้ยังขอเพลงเราทุกวันแล้วก็ยังคิดถึงเพลงเก่าทุกเพลงของใบเตยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนนึงมากค่ะแค่หน้าเวทีทุกวันนี้เขาบอกว่าหนูโตมากับแม่นะหนูดูแม่มาตั้งแต่แบบ4ขวบ5ขวบบางคน6ขวบบางคนบอก10ขวบเราแบบโอ้ my god แบบเราไม่นึกอะว่าเฮ้ยคนยังจะจําเพลงแล้วยิ่งแบบว่าช่วงเนี้ยเพลงเก่าๆที่แบบ15ปีที่แล้วอ่ะไม่เคยมีใครรู้จักอ่ะแต่ตอนนี้คือรู้จักกันหมดอย่างวันนี้ที่มาร้องสกัดดาวยั่วเช็ดแล้วทิ้งอย่างเงี้ยกลับมาหมดเพลงช้าทุกเพลงได้เพียงสิทธิ์ครบไม่มีสิทธิ์คิดอะไรเงี้ยค่ะกลับมาหมด turn back หมดเลย

ความพิเศษของใบเตยอาสยามในสารพันลั่นทุ่งบางเขนไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นหากแม้แต่บทเพลงที่เลือกมาร้องทุกเพลงยังมีความหมายโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้โชว์พลังมานานหลายปีติดตามได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 3:00

0: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณออนซีนีค่ะ
1: ขอบคุณคุณเวนิการนะครับ
2: คุณผู้ชมคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคอีสานร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีสาธารณะคนช้างป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดทิศทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและช้างป่าโดยเฉพาะช้างที่พบว่าระยะหลังๆค่ะออกมาหากินนอกเขตอุทยานกว่า10ตัวค่ะการจัดเวทีที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ค่ะมีทั้งนักอนุรักษ์ผู้นำชุมชนผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายภาคส่วนมาร่วมเวทีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในการจัดขึ้นในพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาช้างป่าเขาใหญ่ให้เป็นรูปธรรมรวมถึงข้อจำกัดเรื่องกฎหมายงบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
3: เรียนรู้วิธีอยู่กับเขาค่ะคือถ้าดูลักษณะการเข้ามาถ้าเขาแบบเดินแล้วก็บอกไปอย่างเงี้ยถ้าเขาเดินออกก็โอเคแต่ถ้าเขาครึ่งชั่วโมงยังไม่ออกแล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้โทรหาพระอาจารย์แก่บอกว่ามีช้างเข้ามานะอะไรเงี้ยคือเข้ามาบ่อยจนแบบเหมือนแบบรู้จักช้างรู้จักอะไรแล้วเงี้ยค่ะ
2: ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนับสนุนงบประมาณให้กับอาสาสมัครชุดผลักดันช้างป่ารอบชุมชนเขาใหญ่ปีละ 50,000 บาทค่ะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแนวเขตอุทยาน

0: านแห่งชาติเขาใหญ่จุดที่ช้างออกจากป่า3จุดจำนวน10ตัวพร้อมกับส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังชุมชนบ้านเรือนประชาชนตามเส้นทางที่ช้างป่าออกหากินด้วย
1: จุดนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันพุธที่10มิถุนายนนี้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะคะแล้วก็ที่บริเวณภาคกลางช่วงนี้จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ค่ะสำหรับบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ระยะนี้นะคะรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลยังมีฝนตกหนักบางแห่งสาเหตุเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังที่ค่อนข้างแรงนะคะพัดเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับวันนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนนะคะปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณประเทศเมียนมาก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มนะคะในส่วนของคลื่นลมนะคะช่วงนี้ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือทั้งในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและช่วงนี้มาดูอากาศรายภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในสัปดาห์นี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยจะมีฝนตกหนักมากทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคขอให้เกษตรกรดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยในช่วงวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกษตรกรไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองและควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรารวมทั้งไม่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคขอให้เกษตรกรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงกำบังลมฝนในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกและระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักขอให้เกษตรกรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่เก็บเกี่ยวไปแล้วและระวังคลื่นลมแรงปิดท้ายภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งให้ระวังความเสียหายรวมทั้งระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในส่วนของชาวเรือให้ระวังคลื่นลมแรงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงนะคะช่วงนี้ดิฉันอรศินีและคุณอนุชาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับไทยพีบีเอสทุกแพลตฟอร์มนะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันทุกคืนวันศุกร์3ทุ่มนะครับวันนี้คุณสุริชัยยุ่นกลับมาแล้วครับขอต้อนรับคุณสุริชัยกลับสู่
1: ครับขอรายงานตัวครับหลังจากที่หลบร้อนหลบไปเพื่อที่จะไปศึกษาหาความรู้ต่างประเทศเวลาอยู่ต่างประเทศนี่เรา
2: หนีเที่ยว
0: ตกลงคุณสุริชัยไปไหน
2: คิดว่าจะได้กลับมา
0: ตกลง
2: คุณสุ
1: ริชัยไปญี่ปุ่น
2: นอนกี่คืนล่ะ
1: ไปญี่ปุ่น 3-4 คืน
2: ไปโตเกียว
1: ไปโตเกียวเสร็จแล้วเข้าอเมริกาก็อเมริกายาวเลยเพราะว่ามีงานรับปริญญาหลายมหาวิทยาลัยก็ไปเรียนรู้ไปฟังคนที่เขาเนี่ยให้คำแนะนำนักศึกษารุ่นใหม
2: ่ฮาร์วาร์ด
1: บ้างที่เวอร์มองต์บ้างหลายจุดจากนั้นก็ขับเข้าแคนาดาจากเวอร์มองต์ทางเหนือเนี่ยเข้าแคนาดาก็ 2-3 ชั่วโมงเองแคนาดาเพื่อจะไปดูว่าเนี่ยเขาจะยอมเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาไหม
2: ไปที่ไหนที่เมกาที
1: ่แคนาดามอนทรีออล
2: อ๋อมอนทรีออล
1: ฝรั่งเศสว่าจะฝรั่งเศส
2: ใช่ไห
1: มแต่มันมีจริงนะอัลเบอร์ตาเนี่ย
2: เป็นหนึ่งในมันเขาจะลงประชามติขอแยก
1: จะแยกนะนั่นแหละ
2: แล้วไปสุดทางที่แคนาดาที่
1: ทางเดียกกลับมาลอนดอน
2: โอ้โห
1: ไปศึกษาดูว่าเขาบริหารเนี่ยลอนดอนเนี่ยดูที่กทมเขาจะเลือกตั้งเนี่ยตกลงผู้ว่ากทมเนี่ยเขาจะสู้กับลอนดอนได้ไหมที่ไหนได้แทนที่จะผมติดตามข่าวกลับมาแทนที่จะถก ดีเบตนะเรื่องผู้ว่ากทมใครมีนโยบายสร้างกรุงเทพให้สู้ลอนดอนโตเกียวได้นะกลับไปลงที่อะไรนะประธานที่ปรึกษา ยุทธศาสตร์เนี่ยมันคือเขาไม่ได้ไม่ได้มาแข่งขันด้วยการเป็นส่วน
2: สุรพลนิติไกรพจน
0: ์ใช
1: ่ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมา
2: แล้วจากอังกฤษค่อยมาประเทศไทยจากอังกฤษค่อยมาประเทศไทย
1: แล้วก็ไปอังกฤษ
2: จากลอนดอนแล้วมาฝรั่งเศสอีก
1: ไม่ใช่เพราะว่าโดนด่าว่าหนีงานผมก็เลย
2: สิริรวมแล้วไปเดือน
1: เกือบเดือนนะ
2: เกือบเดือน
1: อ
2: ันนี้รอบฤดูใบไม้ผลิของคุณสุทธิชัย
0: นานๆที
2: เดี๋ยวรอบฤดูใบไม้ร่วงของผม
0: เมื่อไหร
2: ่ผมก็จะไปประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: แต่มันจำเป็นนะ
2: ก็ออกไปเนี่ย
1: เราต้องเห็นด้วย
2: ใครที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะอย่างเนี้ย
1: ผมว่าเราจะส่งไปแอฟริกา
2: คุณน่าจะไปแอฟริกา
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะจะไปดูอีโบลา
2: ไปดูอีโบลาที่คองโก
1: โรคระบาดอีโบลาหนักนะดังนั้นคุณไปสวิตเซอร์แลนด์นะ
0: ผมไปใกล้ๆ
1: อูกันดานะ
0: ครับ
1: ผมว่าคุณกลับมาเนี่ยคุณจะเข้าใจการเมืองไทยมากขึ้นเลยช่วงอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยก็ติดตามข่าวโอ้โหเขาจะต้องสร้างเศรษฐกิจใหม่ช่องแคบโฮมุสจะผ่านไม่ผ่านน้ำมันจะเป็นยังไงวิเคราะห์โลกหมดเลยพอผมคิดว่ามันเครียดมากผมจะบันเทิงผมก็เข้าไปใน Facebook ของประเทศไทยขำไปเลย
2: เรื่อง
0: ขำอะไร
1: เดี๋ยวก็มีระบบอากงขึ้นมาบ้างนะรู้จักระบบอากงไหม
0: อากงของกทม.เหรอ
1: แล้วเดี๋ยวก็เอาคนอายุ84ทะเลาะกับคนอายุ40เรื่องประกันสังคมเรื่องปฏิรูปกับปฏิทินมันขำไหมล่ะมันขำไหมล่ะประเทศนี้แทนที่มันจะถลกเรื่องประเด็นใหญ่ๆเรื่องน้ำมันช่องแคบโฮมุสสงครามอิหร่านเลิกไม่เลิกเราจะทำตัวกันยังไงเรื่อง OECD OECD นั่นนะไปปารีสพอดีผมเห็นทีมยกคุณเสียศักดิ์นำทีมไปนะอีก2ปีเราต้องเข้าแล้วนะก็ไปร่วมประชุมคณะมนตรีรัฐมนตรีแล้วผมก็งงเขาจะถามเราเรื่องธรรมาภิบาลนะก็จะถามเราเรื่องปราบคอร์รัปชันนะคุณเสียศักดิ์ตอบได้หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งตั้งอะไรกตท.อะไรใช่ไหมคณะกรรมการประสานงานคอร์รัปชันใช่ไห
0: ม
1: ประสานให้มีคอร์รัปชันหรือประสานให้ไม่มีคอร์รัปชันก็ไม่รู้นะแล้วจะไปตอบคำถามก็ได้
2: ไ
1: หม
2: อันเนี้ยเป็นข้อเสีย
0: ของ
2: การมองมาจากข้างนอก
1: ใช่
2: เพราะมันจะมีความรู้สึกว่า
0: ทำไม
2: เราถึงไม่ไปถึงจุดที่มันควรจะเป็น
1: อ
2: ันนี้จะมีความซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กจะเป็นกันเยอะ
1: ใช
2: ่โดยเฉพาะรุ่นใหม่เนี่ยเขาเที่ยวใกล้ๆเขาเที่ยวญี่ปุ่นเขาเที่ยวเกาหลีใต้
0: เกาหลี
2: เขาก็เอาสองประเทศนี้มาเทียบในทุกๆอย่าง
1: อ
2: ่ะตั้งแต่ฟุตบาทตั้งแต่ผู้คนตั้งแต่อะไรเนี่ยเขาก็มี

0: ความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประเทศเราเป็นอย่างนี้วะเขาก็พยายามมาดูว่าเราขาดอะไรตรงไหนยังไงมองไปมองมาแล้วเริ่มหงุดหงิดเมื่อก่อนเนี่ยอย่างคนรุ่นผมคุณสุทธิชัยร
1: ุ่
0: นหลังเนี่ยเมื่อก่อนเราไปเที่ยวจีนเราก็มีความรู้สึกว่างั้นๆแล้ววะเดี๋ยวนี้ไม่งั้นๆแล้ว
1: คุณไปจีนวันนี้สิ
0: ไปจีนวันนี้สิปีนี้ไปมา3ที่แล้วปีเดี๋ยวไปอีก
2: ไปใช่ไหม
0: ไม่ประเด็นก็คือเหมือนกับโลกอ่ะเขาเคลื่อนไปข้างหน้า
1: ใช่
0: เข้าสู่ศตวรรษที่21เต็มตัวของเราเนี่ยถอยกลับไปศตวรรษที่19ตอนปลาย20ตอนจริง
1: ๆใช่แล้วอย่างนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็มีปมด้อยสิ
0: มันไม่ใช่ปมด้อยมันคล้ายๆกับมันหนีอะไรสักอย่างอ่ะผมว่างั้นน
1: ่
0: ะ
1: เหรออันนี้ไปแอฟริกานี่ถือว่าไป
0: ท้องถิ่นไม่ต้องเลือกไปประเทศต้องเลือก
2: ไปเรียนรู้นะ
0: ประเทศมันมีทั้งโอเคแล้วไม่โอเ
2: คอ
0: ย่างบอสวานานี่โอเคมากนะบอสวานานี่เจริญนะ
2: เดี๋ยวจะ
0: ไ
2: ปเรื่องตัวให้หน่อย
0: ผมจะไปบอสวานา
2: เหรอจะไป
0: ไปเมื่อไหร่วะ
2: ให้ยึดตะการเรื่องตัวให้ผมหน่อยผมจะไป
0: ไม่ตกลงคุณไปบอสวานาจริงเหรอ
2: ไม่ได้ไป
0: ไปยากนะเพราะต้องไปขอวีซ่าที่มาเลเซีย
1: เดี๋ยวผมติดต่อสถานทูตไทยประจำ
2: อาจารย์วีระบอกว่าเราถดถอยไปมากเลยนะคำถามคือเอาละผู้บริหารเขารู้ไหมว่าประเทศไทยนี่ถดถอยไปเยอะมากอ่ะแล้วเดินย้อนเก็บได้ก
0: ามามันไม่ใช่รู้ไม่รู้หรอกคือความที่เราจมปลักมา20ปี
1: อ
2: ่
0: ะผมเห็นรายการสมมุติว่าที่คุยกับคุณบรรยง
2: สมมุติว่าประเทศไทยไม่มีโกง
0: ไม่อันนั้นน่ะคือหนึ่งในอาการ
2: ครับ
0: ถูกไหมคุณวิชัย
1: ใช่
0: ซึ่งมันเป็นแบบว่าฝังลึกอ่ะ
1: ใช
0: ่แล้วก็ขนาดคนที่เก่งขนาดนั้นมีประสบการณ์มากขนาดนั้นมีพลังและมีทุนทางสังคมแล้วก็ทุนทางการเงินขนาดน
1: ั
0: ้นยังยอมเลยว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่มันเยอะแยะตะแป๊ะไปหมดเนี่ย
1: แต่ที่สำคัญเราไปนั่งคุยกับนักเรียนไทยที่นั่นเรียนแถวอเมริกาแถวยุโรปอ่ะหรือไม่ต้องญี่ปุ่นเขาไม่อยากกลับบ้านไงป
2: ั
1: ญหาคือกลับมาแล้วไม่มีอะไรเขาทำ
0: ไม่มีอะไรให้ทำจริง
1: ๆไม่มีอะไรเขาทำแล้วเนี่ยที่ถกกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเรื่องรับทุนรัฐบาลดีหรือรับหรือว่าไปเองดีนะหรือรับทุนต่างประเทศดีกว่าปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งบอกอย่ารับทุนรัฐบาลไทย
2: เพราะ
1: รับกลับมาคุณต้องกลับมาทำงานให้เขาสองเท่ามีหนำซ้ำเขาให้ตำแหน่งอะไรคุณคุณไปนั่งหน้าห้
2: อง
1: รัฐมนตรีคุณไปเดินตามคนเตาะเตาะแตะคนนี้แล้วก็ไอคนที่เป็นเจ้านายคุณโง่กว่าคุณแล้วที่คุณเรียนมาคุณไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นเขาก็บอกว่ามีบางคนก็บอกอย่ารับทุนรัฐบาลไทยรัฐทุนกพงกพนี่มันคุณกลับมาแล้วชีวิตคุณจะมีแต่โศกนาฏกรร
0: มคือสำหรับคนที่เขาไม่มีทุน
2: ก็ต้องใช้
0: ก็ต้องใช้แล้วก็ต้องยอมรับสภาพมาใช้ทุน
2: ครับ
0: แต่ว่าประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะรับทุนรัฐบาลหรือใช้ทุนตัวเองประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่มีงานรองรับเขาในความคาดหมายของเขา
1: ครับ
0: อย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมามันก็ซิกกลับมามันก็ยิ่งถอยลง
1: อ่
0: ะ
2: มันเคยมีโครงการ
0: ไม่คุณเคยคุณอยู่ในสังคมที
1: ่
0: มันจะดูดศักยภาพคุณคุณเข้าใจมั้ย
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้สังคมไทยมันเป็นสังคมที่ดูดศักยภาพของคนที่อยู่นะคุณเรียนจบมาเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยพอคุณอยู่ไปเรื่อยๆมันดูดเนี่ยอันนี้อันตราย
1: แล้วมันกลายเป็นมนุษย์2ประเภทประเภทหนึ่งคุณเก่งคุณเรียนรู้มาดีคุณเข้าไปคุณทนไม่ได้คุณก็ชีวิตเซ็งนะบางคนบอกคุณก็ไปกู้เงินแบงค์มาคืนแล้วก็
0: ไปไหนสิโอ๊ยแหมมันก็พูดง่ายมันใช้เงินนิดๆหน่อยๆมา
1: เลยพ่อแม่บางคนยอมไปกู
0: ้โอเคโอเคถ้าเขามีตังค์
1: ไม่ใช่มีตังค์เป็นหนี
0: ้ยอมเป็นหนี้เพื่อให้มันเป็นอิสระไปทำ
1: งานสิงคโปร์ไปงานอเมริกากันรายได้มากคุณเราจะ
0: ไ
1: ม่พอ
0: โอเค
2: ครับ
1: สองถูกกลืนไปเลย
2: เออใช่
0: ซึ่งอันนี้เยอะ
1: ถูกกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไปเลยคือเรียนมาเท่าไหร่ไม่รู้กลายเป็นเผลอๆเป็นส่วนหนึ่งของความเอื่อยเฉยไม่แคร์อะไรแล้วอยู่ไปวันๆแล้วคุณก็มีครอบครัวที่คุณก็กลัวที่จะตกงานอีก
2: ก็ต้องอยู่ต่อ
1: ฉะนั้นสังคมเราก็เลยคนเก่งไม่อยู่คนที่เก่งแต่ปรับตัวตามความเอื่อยเฉยความล่าช้าคร่ำครึก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการไปฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย brain drain เนี่ยหมายถึงสมองที่มันไหลออกไปเนี่ยเยอะมากผมไปเจอเด็กที่เรียนระดับฟิสิกส์เก่งๆระดับโปรแกรมเมอร์เก่งๆระดับ AI ระดับ professor แล้วนะ พีอ่ะอายุ30ต้นๆตอนนี้ไปอยู่ MIT ครับเป็น Assistant Professor

0: ถามว่าทำไมเขาไม่มาทำงานให้มหาวิทยาลัยไทยทำไมรัฐมนตรีอว.ไม่รู้ว่าเอ้ยกลับมาเขาจะกลับมาไหมเขาบอกเขาอยู่ MIT มีโครงการวิจัยที่สนุกมากตื่นเต้นมาก AI อนาคต AI AI กับมนุษย์เนี่ยเขาไม่กลับมาหรอกแต่ให้ผมช่วยประสานให้ได้ครับผมช่วยจัดสัมมนาให้ได้ครับนี่คือประเทศไทย
1: ทีนี้กลับสู่ความเป็นจริง
2: เดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวนายผู้ชายเปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยผมคือช่วงนี้มีคนมาถามผมเยอะ
1: เรื่อง
2: ว่าทำไมอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
0: มันไม่
2: เบิกบานมันไม่แจ่มใสนะแล้วก็มองไปที่รัฐบาลก็ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรก็ไม่รู้คือตอนนี้จับต้นชนปลายไม่ถูกนะคือประเด็นที่มันเป็นประเด็นน่ะเราสงสัยว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นไปตามไฟบังคับที่จะต้องทำนะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี้ยคือไม่ได้บอกไม่สำคัญสำคัญนะ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะจนไม่รู้จนคือแตกประเด็นไปเรื่อยไง
1: ครับ
2: จากตอนแรกไปยื่นแล้วถอนออกถอนเข้าถอนอะไรวะงงอ่ะทำไมไม่คุยกันรู้เรื่องก่อนวะ
0: ทุกอย่างมันมีพิรุธของความไม่สุจริตใจของเขาไม่โปร่งใสเรื่องรัฐแก้รัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องเอซื้อ AI
1: ให้ AI
2: เดี๋ยวนี้ต้องถามคุณดุจชัยผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่อง
0: อ
2: ันนี้ผมไม่รู้เรื่อง
0: AI นี่ก็มีพิรุธโอ้โหดูแล้วมันแล้วก็ยังมีเรื่องที่มันชัดเหลือเกิน
2: ว่าม
0: ันผิดว่ามันเล่นพวกว่ามันใช้ระบบอุปถัมภ์แต่ทำไงได้กฎหมายเขาว่าอย่างนี้เรื่องนี้ยังอยู่ในศาลเรื่องนี้มีอคติเรื่องนี้เราทำเต็มที่แล้วทุกอย่างตามกฎหมายเนี่ยฟังคำตอบของผู้นำแล้วเราบอกว่าเฮ้ยบ้านเมืองนี้ถ้าอยู่กันอย่างนี
1: ้
0: มันจะไม่ไหวแล้วนะ
2: คือคล้ายๆกับมันแยกกันอยู่นะ
1: ครับ
2: คือคนที่เขามีอำนาจและหน้าที่ในฝั่งของราชการที่องค์กรที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ได้อีนางขังขอบนะกับไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอย่างนั้นซ
0: ึ่
2: งเป็นคนที่เกี่ยวข้
0: อง
2: นะมันเหมือนแยกกันอยู่อ่ะตอนนี้จริงๆที่จริงมันก็แยกกันอยู่แล้วในสภาพความเป็นจริง
0: หนึ่งประเทศสองระบบเหรอ
2: ใช่หนึ่งประเทศสองระบบ
1: สองระบบเลยใช
0: ่ร้อยจริง
2: ไม่คุณทิชัยคือผมไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุด3วันเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าคนที่ไปเที่ยวโรงแรมที่ผมไปพักมันก็แบบหนึ่งเลยนะพฤติกรรมรูปแบบรูปร่างหน้าตาการทำงานการกินการใช้แบบหนึ่งออกมาจากโรงแรมที่ผมพักแล้วไปอีกที่นึง
1: อีกแบบนึง
2: อีกแบบนึงเลยมันไม่คนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่วงชั้นจริงคืออย่างเราก็ไปที่ของเราอย่างเขาก็ไปที่ของเขาโอกาสจะใช่
0: ยิ่งวันยิ่งห่างนะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ผมยกตัวอย่างนี้เลยการศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยพ่อแม่ที่พอมีสตางค์จะส่งลูกไปเรียนอินเตอร์เยอะขึ้นแล้วเด็กอินเตอร์เนี่ยไปกันคนละทางกับเด็กไทยเลยนะเขาสอนอีกแบบหนึ่ง
2: ไปอย่างเลย
0: เขาไปอย่างนะและภาษาก็ไปเน้นภาษาต่างประเทศภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้บ้างแต่ไม่สะดวกมันจะเป็นชนชั้นใหม่เลยนะชั้นเรียนอินเตอร
1: ์ครับ
0: ชนชั้นกลางกลางที่พอเรียนโรงเรียนรัฐบาลได
2: ้
0: โรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนสวนกุหลาบต่างๆนานี่ก็จะชนชั้นกลางๆแล้วชนชั้นที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแม้กระทั่งระบบปกติเราจะกำลังจะมีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่จะโตหลังจากเรารุ่นลูกยังไม่เท่าไหร่หลานน่ะ
2: หลานเนี่ยแหละ
0: หลานนี่นะมันจะกลายเป็นชนชั้นที่คุยกันคนละเรื่อง
2: สัญชาติไทยเหมือนกัน
0: ใช่สัญชาติไทยหมด
2: สัญชาติไทยเหมือนกันนะ
1: สไตล์ต่างกัน
2: แต่ว่ามันจะแบบไม่เหมือนกันเลย
0: ทัศนคติต่อชีวิตก็คนละเรื่องนะความรู้ความอ่านคนผมก็เข้าไปนั่งเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไปดูเขาสอนคนละเรื่องเลย
2: เ
0: ด็กเก่งฉลาดทำการบ้านเด็กชั้นมัธยมต้นครูให้บอกว่าไปวิเคราะห์ซิว่าสงครามโลกครั้งที่สองถ้าอเมริกาไม่ทิ้งระเบิดปรมาณูญี่ปุ่นเนี่ยมีทางอื่นไหมที่ชนะสงครามและไปทุกคนอ่านแล้ววิถกกันอย่างน่าสนใจมากเนี่ยเด็กม.1นะคุณไปดูในต่างจังหวัดที่แม้กระทั่งห้องเรียนยังไม่มีเนี่ยเขายังสอนท่องศัพท์อยู่เลยแล้วโรงเรียนกลางๆเนี่ยหลักสูตรก็ยังไม่แก้หลักสูตรก็ยังไม่พ
2: อ
0: มีหนำซ้ำเด็กกลางและล่างจบมาจะไม่มีงานทำมหาวิทยาลัยตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะคุณไปเช็คดูลูกของเพื่อนเอ่ยต่างๆนานาที่จบ วิศวะก็ดี
2: คนจบไม่มีงานทำคนจะเรียนใหม่ไม่ลดลง
3: ก็ไม่เรียน
0: แล้ว
3: ไม่เรียนไม่เรียน
0: แต่เด็กโรงเรียนอินเตอร์เขามีทางไปเขาจะมีทางไม่ทำงานในไทยเขาก็มีงานต่างประเทศพ่อแม่เขามีทางหนีทีไล่ต่างๆนานาฉะนั้นตรงนี้ที่น่ากังวลมากว่าถ้ารัฐบาลนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศไม่เข้าใจนะว่าเรากำลังสร้างเจเนอเรชันใหม่ที่วิธีคิดความเข้าใจประเทศชาติประวัติศาสตร์อนาคตประเทศทัศนคติต่อชาติมันไปคนละทางเนี่ยคุณจะบริหารยังไง
3: แต่ที่เรื่องชนชั้นมันก็มีมานานแล้วไม่ใช่เหรอฮะในประเทศผมคิดว่ารัฐบาล
0: นั่นแหละเศรษฐกิจชนชั้นนั่นคือด้านเศรษฐกิจ
3: และคุณภาพชีวิตของผู้คน
2: นี่มันคุณภาพชีวิตวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดมันลึกถึงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ฐานะ
3: ใช่แต่ผมคิดว่าชนชั้นมันยิ่งทำยิ่งห่าง
0: มันมีคำว่าสเตทคำว่าชาติคำว่าชาติมีความหมายมากนะชาตินี่ไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์หรือสัญชาติเท่านั้นนะชาติในที่หมายถึงวิธีคิดอะ
2: รวมๆเหมือนกัน
0: รวมๆอะ
2: มีศูนย์รวมเหมือนกัน
0: คำว่า nation หรือสมัยที่ท่านองค์จุลเรียกประชาชาติเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่สัญชาติหรือ
2: เชื้อชาติ
0: เชื้อชาติหรือทะเบียนบ้านนะเพราะคำว่าประชาชาติ as a nation เนี่ยคุณมีเป้าหมายชีวิตเหมือนกันคุณมีความใฝ่ฝันเหมือนกันคุณย้ายประเทศคุณไปทางนี้ทางนั้นเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเมื่อนักการเมืองคุณภาพไม่ถึงเมื่อนักการเมืองมองสิ่งเหล่านี้ไม่ออกเอาแก้ปัญหาวันต่อวันฉันจะชนะเลือกตั้งไหมไอ้งบนี้ฉันจะไปใช้ไปเพื่อสร้างคะแนนนิยมไหมเนี่ยประเทศชาติอนาคตน่ากังวลมาก
3: ครับแต่ว่าที่สำคัญคือมาทีมถูกตอกในคำว่ารักชาติคือชาติก็เห็นต่างกันนะคำว่ารักชาติจริงทุกคนต่างเป็นเจ้าของคำว่ารักชาติ
2: คราวนี้ประเด็นพอมันย่อยลงมาเป็นเรื่องเฉพาะหน้ามีเรื่องไหนต้องคุยไหมล่ะ
3: เอาเรื่องนี้ก่อนนะ
0: เอาอย่างนี้ว่าวันนี้ผมนั่งนับแล้วว่ารัฐบาลอนุทินเข้ามาเนี่ย50กว่าวันแล้วใช่ไหม
2: จะ2เดือนละ
0: จะ2เดือนแล้วนะถามว่า
2: อีกอาทิตย์หน้า2เดือน
0: ถามว่าความคาดหวังประชาชนเนี่ยที่บอก100วันแรกต้องมีผลงานอะไรบ้างเนี่ย50กว่าวันเนี่ยเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยเห็นอะไรได้อย่างว่าความคาดหวังประชาชนที่อยากเห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปตัวเป็นตนแล้วอย่าง
2: อย่างนี้ผมก่อนจะไปตอบคุณสุทธิชัยผมว่าความคาดหวังต่อรัฐบาลคุณอนุทินของประชาชนก่อนเลือกตั้งจนถึงวันนี้ผมว่ายอมลดเพดานลงมาเรื่อย
3: หมายถึงคนยอมลดการคาดหวัง
2: คนได้มีความ
3: ประชาชนยอมลด
2: หวังไม่ได้ไม่คือหวังอย่างที่หวังอ่ะไม่ได้นะมันลดลงมาเรื่อยๆ
0: หวังได้แค่นี้แหละ
2: คือแล้วมันลดลงมาเรื่อย
0: ๆถึงเครื่องยัง
3: มันจะมีสิ้นหวังไหมทั้งนั้น
2: มันไม่คือ
3: ไม่ไหวแล้วเว้ย
2: ไม่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะไอ้เพลงรวยไม่ไหวแล้วโวยนี่ก็เป็นสะท้อนอันนึงนะโอเคนะช่างมันอันนั้นเราขี้เกียจพูดต่อนะอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ขยับอะไรได้ไม่ได้เต็มฝีจักเหมือนกันจึกๆจักๆแล้วเฉพาะ2เดือนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ผลกระทบจากราคาพลังงานเนี่ยมันกระแทกเข้ามาโดยตรงละตัวเลขที่ผมไม่เชื่อแต่มันก็สูงด้วยเนี่ยเดือนที่แล้วเงินเฟ้อร้อยละ 2.89 เดือนนี้ก็อีก2
0: สามไหมถึงสามไหม
2: เกือบสามอ่ะ 2.9 คือจากเดิมที่เราเงินเฟ้อติดลบนะ
0: ติดลบ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดตัวเลขที่เราคิดว่ามันสูงมันต้องค่อนข้างอันนี้มันต่ำกว่าความเป็นจริงนะ
0: ใช่
2: ไอ้อย่างเงี้ยมันก็ยังสูงเลยจากเดิมที่มันติดลบอ่ะเพราะฉะนั้น
0: แล้วมันจะถึง 5%
2: เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเดือนนี้ปีนี้อาจจะได้เห็นเงินเฟ้อบางเดือน 5% แต่ไม่เป็นไรนั้นไม่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไอ้ความที่ไอ้สภาพเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันกดดันมันกดดันเข้ามาอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้วก็การคาดหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นละตอนนี้เพียงแต่ว่าจะประคับประคองยังไงรัฐบาลเองก็ตอบโจทย์อย่างนี
0: ้
2: ตอบโจทย์ว่าผมก็ไม่สามารถจะ delivery อะไรให้คุณได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นคุณเอาของประคับประคองตัวไปก่อน4เดือน
3: ไอ้ตอนนี้ก็60 40ก่อนไอ้บัตรคนจนเนี่ยนะ
2: ใช่ๆไอ้60 40ผมยังเฉยๆนะ
3: แต่เรื่องอะไรเงิน
2: คืออย่าง
3: น
2: ี
0: ้เมื่อรัฐบาลไหนก็ตามประชาชนบอกผมไม่หวังอะไรจากคุณแล้วนะอันตรายนะเพราะว่า ทุกรัฐบาลต้องมีความหวังให้ประชาชน expectation
2: ใช่
0: ความคาดหวัง
2: ใช่
0: แล้วสำคัญสุดท้ายนะครับมันคือการบริหาร expectation คือคุณต้องบริหารความคาดหวังประชาชนให้อยู่ในระดับที่เขาพอจะรับได้แต่ถ้าเขาไม่มี expectation แล้วเนี่ยช่างมันเถอะตามยถากรรมเนี่ย
2: ถ้าเขาอิกนอคุณน
3: ะ
2: เขาเพิกเฉยคุณเขาไม่ใส่ใจคุณเลยไม่จริงๆถึงเดี๋ยวนี้คุณดูดิรัฐมนตรีที่ทำงานที่เราเห็นว่าเป็นทำงาน
0: อ่
2: ะมันแทบจะไม่มีตัวเลยนะคุณมีใครที่นั่นอ่ะผมเห็นนะก็มีเนี่ยอ่ะหลักๆนะถ้าเป็นเรื่องต่างประเทศ MOU 44ไปเออ
3: คุณเสียศักดิ
2: ์
3: คุณเสียศักด
2: ิ์อีกเรื่องนึงก็เนี่ย
3: คุณเอกนิติ
2: เอกนิติอ่ะอันนี้กลับมาเรื่อง
3: ชัยชนก
0: สุภจี
2: สุภจีสุภจีเบาลงไปแล
0: ้
2: วเบาลงไปนิดนึงแต่ว่า
0: คือทั้ง3คนเนี่ยกลายเป็นต้องรับแบกทั้งรัฐบาลนะ
2: ใช่ใช
0: ่แล้วปัญหาคือว่าทั้ง3คนนี้ก็ทำได้แค่นี
2: ้
0: ข้อจำกัดไม่เยอะมาก
2: ใช่ใช่คืออย่างนี้อย่างไอการออกแบบที่ออกมาไอ60-40เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกไปลงทะเบียนอะไรก็เรียบร้อย26 ล้านคนซึ่ง26ล้านคนผมก็ไม่แปลกใจ
0: ใ
2: เพราะรัฐบาลกล่าวว่า40ล้านคนเน
0: ี่
2: ยโอ้โหมันเยอะเกินนะมันไม่ไหวนะโอเคไอ้เซลล์30ล้านคนมาลง26ล้านคนก็จบไปตอนนี้ก็ใช้เงินไปก็ใช้ไป
3: ทีนี้ไอ้น
2: ี
3: ่บัตรคนจนเนี่ย
2: ไม่คราวนี้ในระหว่างทางเนี่ยเขาขออัปเดต
3: คือ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
3: ครับ
2: เขาก็ไปเปลี่ยนเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข
3: ครับ
2: แต่มันมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขนึงเนี่ยที่มันเป็นประเด็นมันเป็นประเด็น
0: ร้อนด้วย
2: ร้อนมากเขาบอกว่า
0: ชาเลย
2: บอกว่าเป็นประเด็นของผู้ที่จะไม่ได้รับสิทธิ
0: ์
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งเคยได้รับอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นพ่อเป็นแม
3: ่
2: ของผู้มีเงินได
0: ้
2: ซึ่งผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเงินก้อนนี้ถ้ากดคนที่เป็นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบอ่ะเขาก็ให้ได้หักเป็นค่าใช้จ่ายได้พ่อ 30,000 แม่ 30,000 นะรวมเป็น 60,000 ที่จริงมันมีลูกด้วยนะยังมีลูกด้วยนะแล้วก็เมียของผู้มีเงินได้หรือผัวของผู้มีเงินได้ที่ไม่มีงานทำก็เอามาหักได้นะแต่ว่ากรณีนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็คือเป็นผู้สูงอายุ
0: 60ขึ้น
2: 60ขึ้นเป็นผู้สูงอายุแหละ60ขึ้นแล้วเขาได้อยู
3: ่แ
2: ต่ว่าลูกเนี่ย
0: ไปขอ
2: ไปขอจะไปทำหนังสือทำอะไรไม่รู้แหละเอามาหักค่ารถหย่อนถ้าเป็น2คนก็หักได้ 60,000จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วค่อยไปคิดภาษีทีหลังส่วนมันจะเป็นเม็ดภาษีที่จะจ่ายน้อยลงเท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องนึงพออันนี้ออกมามันก็เกิดประเด็น
0: ใช
2: ่ประเด็นก็คือคนที่เขาเคยได
3: ้แล้วไม่ได้
0: บัตรสวัสดิการคน
2: พอมีเกณฑ์ใหม่ปั๊บ
0: ถูกตัดเลย
2: นะที่จริงเงินก็ไม่ได
0: ้ลูกคุณน่ะมาขอหักภาษีเลี้ยงคุณถูกตัดสิทธิ์เลย
2: ใช่ถ้าผมเป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่เขาไปเอาชื่อผมไปขอไปหักรถยนต์เนี่ย
0: คุณตัดคุณเลยอ
2: ่ะตัดผม
3: ซึ่งเมื่อก่อนได
2: ้เขาได้อยู
3: ่เขาได้ตัดทุกเลย
2: เดิมมันไม่มีเกณฑ์นี
3: ้
2: แล้วยังมีอีกอันจริงๆมันมีทั้งเกณฑ์ทั้งหมดนะคุณชัยที่เกณฑ์ยกเว้น
0: อ่
2: ะจะไม่ได้เลยมันมีทั้งหมดอ่ะ9แต่มันมี
0: แต่อันนี้ร้อนที่สุด
2: อันนี้ร้อนที่สุดอีกอันนึงกรรมสิทธิ์ในรถ
0: เออ
2: คุณชัยมีรถชื่อที่คุณชัยตอนสมัยทำงานเนี่ยน
0: ะ
2: แล้วยังไม่ได้ไปแก้ไขอะไรเนี่ยนะมีก็ไม่ได
0: ้มีก็หัก
2: ให้เป็นรถเก่าอะไรก็ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ถ้าเป็นชื่อคุณชัยไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
2: เลยมันมีรายละเอียดแบบ
0: จะกี่ปีก็ตาม
2: ไม่กี่ปีไม่สนใจแล้วยังมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พูดกันมากมันก็แตกเป็นแนวคิดเขาบอกว่าเฮ้ยสิทธิในการหักค่ารถหย่
0: อ
2: นซึ่งเป็นเรื่องของกรมสรรพากรให้กับผู้มีเงินได้
0: ใช่
2: เขาก็ใช้สิทธิ์นั้นถูกไหม
0: ใช
2: ่แล้วทำไมมึงจะต้องเอาไปเกี่ยวกับคนอื่นด้วยล่ะ
3: แล้วทำไมต้องบอกล่ะ
2: ไม่ไอ้ไม่บอกไม่เป็นไรนะมันก็มีคำอธิบายออกมาสองแนว
0: อ
2: ีกแนวนึงบอกว่าไอ้นั้นมันเป็นเรื่องของคนที่เขาได้เนี่ย
0: เ
2: ขาไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับภาษีเลยเขามีฐานะไม่ดีเขามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนหน้านี้ที่คุณให้เขาก็ได้ไปตอนที่คุณมาเพิ่มเกณฑ์แบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเขา
0: ใช
2: ่ไอ้ทางคนอธิบายบอกว่างี้ ถ้าหากคนหากมีคนอุปการะเลี้ยงดูคุณจริงถ้า 30,000 เนี่ยเดือนละ 2,500 ถูกไหมมันก็มากกว่า300ที่รัฐบาลให
0: ้
3: อ
0: ันนี้ฝ่ายสรรพากรคิดหรือฝ่ายไหนคิด
2: ฝ่ายที่บอกว่าไอ้เกณฑ์เนี้ยทำไมมันถึงโอเคไง
0: ใครคิดใครคิดฝ่ายไหนคิด
2: คนในกระทรวงการคลังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่เขาเป็นคนจะต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาก็บอกว่าในเมื่อมีผู้อุปการะเลี้ยงดูมันก็ไม่อยู่ในฐานะที่ยากจนและเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลอยากจะให้ความ
0: ช่วย
2: โอเคมันก็จะมีอีกแบบนึงร้องไห้ร้องห่มหน้าตู้ ATM ไม่รู้เรื่องเลยลูกคุณมาไล่ผมฟังเน
3: ี่
2: ย
3: ใช่
2: ว่าไง
3: เฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละเคยได้นะ
0: ใครนี่คนแก่นะ
2: คนแก่
3: แล้วไงนะก็ให้ลูกไปลดหย่อนเนี่ยเพราะจะช่วยภาระของลูก
2: ไม่ตัวเขาว่ารู้ไหมลูกเอาไปลดหย่อน
3: รู้ไหมลูกก็ไม่รู้มีทั้งรู้และไม่รู
2: ้ร้อยละเก้าสิบ
0: ไม่รู้หรอก
2: ร้อยละเก้าสิบต้องรู้เพราะต้องมีหนังสือ
0: ต้องเซ็นเหรอ
2: ต้องเซ็น
0: แต่ตอนเซ็นก็จะไม่รู้ลูก
2: พอเซ็นได้หน่อยนะโอเคไม่จริงๆเรื่องนี้มันก็มั่วๆซั่ว
0: ๆใช
2: ่ไม่จริงๆเนี่ยเขาต้องการจะลดหย่อน
3: ใช่
2: ลดหย่อนผู้เสียภาษีเงินได้ในหลากหลายรูปแบบอันนึงเขาคิดว่าถ้าเกิดคุณดูแลพ่อแม่เอามาลดหย่อนได้จะดูหรือไม่ดูไม่รู้ล่ะไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องขึ้นมา
0: ร้องไห้ต่อหน้าต
2: ัวเองว่าฟัง
0: ได้ไง
3: เอ้าก็โวยวายสิฉันก็จน
0: เขาไปทุกเดือน300ใช่ไหม
3: ใช่300
2: แล้วตอนนี้เขาจะได้เป็นพันหนึ่งไงหรอ300บวก700 4เดือน
3: คาดหวังพันหนึ่งไงไม่ได้
0: ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลย
2: เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คราวนี้เนี่ย
3: กับ
2: ทาง
3: กระทรวงการคลังจะทบทวนไหมล่ะ
2: ทางกระทรวงการคลังบอกงี
3: ้บอกว่า
2: ไม่เป็นไรเราเน้นไปที่เขาอุปการะเลี้ยงดูเราไหมถ้าเขาไม่อุปการะเลี้ยงดูเราอุทธรณ์ได
0: ้อุทธรณ์ตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาไอ้ภาษาราชการนี่แหละ
2: ใช่อุทธรณ์ได้เลยโอ้ยใช่มันคือ
0: แล้วถ้าคุณเอกนิติพูดคำนี้นะ
2: ไม่ใช่เอกนิติทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังใครไม่รู
0: ้สมมติว่าคุณเอกนิติเห็นด้วยนะแล้วไม่ค้านนะคุณเอกนิติกำลังกลับไปเป็นเทคโนแครตแทนที่จะออกจากเทคโนโลยีมาเป็นนักการเมืองบริหารคิดกว้างคิดให้มันเป็นมนุษย์มนาคิดแบกเทคโนโลยีก็มึงอุทธรณ์ได้อะมึงก็อุทธรณ์สิ
3: ฟัง
0: ประ
3: เด็นที่ดี
2: ไหมเดี๋ยวพูดไปอย่างว่าเดี๋ยวนิดเดียวประเด็นขนาดนี้ก็คือว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ซึ่งไม่มีใครรู้อันนี้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยกรมสรรพากรอาจจะมีตัวเลขแต่เรา
0: คนไปขอเนี่ยมีขอลดหย่อนมีตัวเลขมี
2: ที่ตัวเลขเนี่ยกรมสรรพากรมีว่าจำนวนของพ่อแม่ของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เอามาใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: นี่
2: จำนวนเขามีอันนี้มีแน่นอน
0: มี
2: คราวนี้คนที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะไม่ได้เป็นคนถูกตัดแต่เป็นคนที่อยู่ในฝั่งนี
3: ้
2: ที่เอาค่าลดหย่อนของพ่อแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่เขาแต่เขามองว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันก็มึงฮะโทษก็คุณให้ผมลดหย่อนผมก็ลดหย่อน
0: ใช่
2: แล้วไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของการดูแลคนที่มันยากไร้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูแลตอนนี้ประเด็นมันก็เลยแตกอย่าง
3: น
2: ี้ไง
3: เรื่องนี้ควรต้องตัดสิทธิ์พ่อแม่หรือว่าต้องทบทวนฮะตอนเราจะเป็น
0: อ่าฮะยังไงนะ
2: เดี๋ยวที่นี่ฟังหน้า
4: คือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังวันนี้เนี่ยตอนนี้เราจะให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจนะครับคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: มันไอ้คำว่าเดือดร้อนจริงๆพูดเดี๋ยวรัฐบาลชอบพูดแต่ตัวเองรู้หรือเปล่าว่าเดือดร้อนอยู่ที่ไหนใครบ้าง
2: มีตัวเลขอยู่ในหัวกบาลเขาอย
0: ู่ในหัวกบาลเฉยๆ
2: ประมาณ1ล้านคนมีตัวเลขอยู่ในหัวกบาลซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขเขาเรียกว่าเขาเรียกจปทอ
0: ะไรละจย่อยละจปท
2: จปทชื่อบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้แหละนะ
0: คืออะไรวะ
2: จปทเนี่ยนะแล้วก็มีข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์
2: แล้วมีระบบสมุดพก อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยนะไม่ช่างไหม
5: ช่างมัน
2: ประเด็นก็คือว่าสั่งให้กรมการปกครองอบต.เทศบาลอบจ.กทม.และพัทยาคุณไปหาคนพวกนี้มา
0: วะ
3: เขาไม่มีอยู่แล้วเหรอ
2: ไม่มี
0: เฮ้ยแล้วคุณหาที่ไหน
2: คุณต้องไปหามา
0: หาที่ไหนหายัง
2: จะไปหาจากฐานไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นลงทะเบียนของคนที่ตกสำรวจ
0: ตกสำรวจยิ่งอย่า
2: ซึ่ง
0: ไปที่ไหนว่าตก
2: ไม่ก็ซึ่งอาจจะต้องอาศัยอย่างในหมู่บ้านเนี่ยคุณชูชัยผมเอาตัวอย่างในหมู่บ้านเนี่ยมันมีคนบางคนที่ไม่ควรได
3: ้แต่ว่าได
2: ้พอใช้เกณฑ์ใหม่อาจจะไม่ได้แล้วมีบางคนที่เขาก็ไม่ได้สนใจผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ดูแลทั้งที่เขาควรได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องเลย อันเนี้ยในระดับของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคุณต้องไปหาลูกบ้านละในระดับอบต.คุณต้องไปหาลูกบ้านคนไหนที่มันตกสำรวจแล้วคุณทำ
0: แล้วคุณรู้ไหมเกิดคอร์รัปชันทันทีระบบนี้จะวิ่งเต้นกันได้ระบบนี้ใครใกล้ชิดใครใส่ชื่อใคร
2: ไม่รู้มาแล้วเขามากรองกันอีกที
0: กำนันที่เซ็นใครเป็นอบต.มีอำนาจเซ็นตรงนั้นแหละจะเรื่องของการคอร์รัปชัน
2: อันนั้นเราไว้เฟส2เฟสแรกเนี่ยคือไปหาตัวมาก่อน
0: หายังไงล่ะคุณ
2: นี่เขาบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปหากำนันกำเนินไปหามาเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเข้าระบบแล้วเขาจะมาคัดกรองคุณสมบัติอีกทีแต่ต้องรู้ชื่อนามสกุลก่อนไงตอนนี้มันไม่รู้ประเด็นคือมันไม่รู้ชื่อนามสกุล
0: เละเทะ
2: เละเทะโอเค
0: เพราะว่าคุณเอกนิธิพูดประโยคนี้เนี่ยนะบอกว่าเราไปช่วยคนจนก่อนกรุณาบอกหน่อยว่าช่วยคนจนเอาข้อมูลมาจากไหนที่ไหน
2: ก็นี่ไงก
0: ็แม่พูดอย่างนักการเมืองอีกแล้ว
2: บอกแล้วว่าให้เอาข้อมูลมาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณช่วยไปหามาแต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างคุณทิชัยว่าหรือเปล่าผมไม่รู
0: ้มีแน่นอน
2: โอเคคันนี
3: ้ไอ้ลุงผมยังต้องการคำตอบว่า
2: เดี๋ยวชะตาใจ
3: ผมยังต้องการขอ
0: สิทธิ์ผมง่ายๆก่อนที่ผม
2: จะลืมไม่เกี่ยวด้วยผมไม่ใช่เราว่าลนนะผมไม่ใช่อะไรนะ
0: ให้คนแก่พูดก่อนคนเดียวลืมเอาง่ายๆนะเรื่องหาดใหญ่น้ำท่วมนะเพื่อนผมเองเนี่ยที่เจอ
2: ยังสำรวจไม่เจอ
0: ที่เบิกเนี่ย
2: ยังไม่ได้เลย
0: 9,000 ใช่ไหมจำได้9,000
2: 9,000
0: มันเนี่ยเพื่อนผมคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปเบิกมีเอเจนต์ทันทีเลย
2: เป็นคนรับแต่การ
0: ให้คุณอยากได้ 9,000 ใช่ไหมขอ 4,500
3: เฮ้ยครึ่งนึงเหรอ
0: เออแล้วคนนี้ไม่ใช่ซีซัวครับมีที่อยู่เยอะแยะอยู่ในหาดใหญ
2: ่
0: แล้วก็บอกก็กูต้องให้เพราะกูไม่รู้จะทำยังไงวิธีอื่นน่ะไอ้เนี่ยยิ่งง่ายใหญ่เลยลูกบ้านจะกล้าแอะไหมถ้าบอกว่าเอาโอเคให้ใส่ชื่อใช่ไหมฉันขอเท่านี้แต่เราหัวไปมึงไปหามาเลยเอเจนต์มาทันที
2: ไม่แต่ว่าเขาก็ต้องไปตรวจอีกทีนึงเขาก็ต้องไปตรวจคุณสมบัติอย่างอื่นประกอบด้วยแต่อย่างน้อยรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ที่อยู่ใครอ้างอิงส่วนจะเกิดอย่างที่คุณชุชัยว่าหรือเปล่าเนี่ยเอาไว้เฟสสอง
0: คุณว่าเกิดไหม
3: เกิดสิครับ
2: ไอ้คุณคิดได้ทันทีอย่างนี้เลยเราว่าม
3: ันไม่ต้องคิดอะไรยากดิมันเคยเป็นมา
2: โอเคโอเคโอเคเข้าใจ
3: นี่ความยากของกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะคิดยังไงบ้างคนที่แบบคนจนจริงกับคนจนไม่จริง
0: แล้วคุณเองนี่ติแกคุมแกเป็นรองนายกแกคุมกระทรวงมหาดไทยด้วยป่ะ
2: เปล่า
3: แกแค่ประสาน
0: นายกคุมเองนี่
2: ก็ต้องโทษนายกสินายกก็ไปทำให้เรียบร้อย
3: ครับ
2: คุณไปกำชับให้เรียบร้อยตัวอธิบดีกรมการปกครองก็ยังมีปัญหาอยู่กัน
0: นี่เป็นช่วยน้ำเงิน
2: ด้วยช่วยน้ำเงินหน่อย
0: อ่ะ
2: ถ้าช่วยน้ำเงินหน่อยเนี่ยอันนี้เขาใช้จริงจริงนะเขาไม่ใช้คำว่าสีนะ
3: เขาใช้
0: ว่าใช้คำว่าสีหรือไม่สี
2: มีคำว่าช่วยสีน้ำเงินหรือช่วยน้ำเงิน
3: เออเว้ย
2: เฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะ
0: ถ้ามีสีนี่สีจิ้นผิงนะ
3: สีจิ้นผิง
2: โอเคโอเคว่าไงต่อว่าไงต่อ
3: ช่วยผมหน่อยเถอะช่วยคุณเหลียติด้วยตกลงว่านี่ไอ้ลูกกตัญญูเนี่ยควรต้องพิจารณาใหม่ไหม
2: พิจารณาใหม่ไม่ได้
3: เฮ้ยเหรอ
2: ได้แต่อุทธร
0: ต้องอุทธรไอ้อุทธรเนี่ย
2: เป็นสเต็ป
3: อุทธร
2: ใน
3: ดุ้ง
2: ใจเย็นถูกใจเย็น
0: มันจะทำให้บ้านเมือง
2: ไม่คืออย่าง
0: น
2: ี
0: ้ครอบครัวทะเลาะกัน
2: ผมพูดแทนอนุทินนะ
0: โอเคโอเคเลยเอาแทนด้วยค
3: ุณนายกเนี่ยนะ
2: ผมพูดด้วยที่อ่านมาจากที่อนุทินพูด
0: ถ้าคุณจะพูดแทนอนุทินคุณต้องไปเล่นตีกลองร้องเพลงเป่าปีก่อน
2: ผมพูดอย่างที่อนุทินให้สัมภาษณ
0: ์
2: โอเคไม่ใช่ผมพูดแทนอนุทินพูดอย่างที่อนุทินให้สัมภาษณ์บอกเรื่องมันผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว

0: เกณฑ์ที่ว่านี้ผ่านเป็นมติของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้
1: ทบทวนไม่ได้หรอ
0: ทบทวนได้แต่ว่าตอนนี้ต้องเดินหน้าไปอย่างนี้ก่อน
2: ถ้าคุณทำผิดคุณถอยไม่ได้ว่าคุณเป็นนายก
0: ยังไม่รู้ไม่อันนี้คิดไม่ตรงกันบางคนบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องจะทำบางคนบอกว่าอย่างนี้ดีแล้วต้องทำ
2: แต่คุณเป็นนายกอ่ะ
0: ไม่นายกก็คิดมันมีสองคิดอย่าง
2: น
0: ี้ไง
2: คุณเป็นนายกคุณต้องตัดสินในสิ่งที่ควรถ
0: ูกไม่คือไม่รู้ว่ามันมีสองอันเนี่ยซึ่งชั่งน้ำหนักแล้วมันมีน้ำหนักทั้งคู่คุณสุทธิชัยไอ้คนที่เขาบอกไอ้คนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณมีพ่อแม่ดูแลเนี่ยคุณไม่ใช่คนจนจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรได้บัตรสวัสดิการที่คุณได้มาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งคุณไม่บอกเขาก่อนเขาถึงต้องเป็นอย่างนี้คุณมาตัดสินเขาทีหลังเพราะคุณมาเพิ่มเกณฑ์ใหม่เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: แล้วเรามีนายกไว้ทำไมวะ
0: เอ๊ะผมไม่รู
1: ้ต้องถามยากมาก
2: คุณแน่นอนทุกกรณีนะ
0: ครับไม่คือมันมีแค่ไหน
2: ครม.ก็ต้องมีความเห็น
0: แย้ง
2: ไปอย่างนั้น
0: ไม่แต่ครม.มันมีมติไปแล้วไงก็คุณอาทิตย์หน้าคุณสุทธิชัยจะให้เขา
2: ครม.มีมติว่านายกต้องเห็นด้วยนะ
0: ถูกต้องเนี่ยเขาเห็นด้วย
2: นายกต้องรับผิดชอบ
0: ใช่แล้วทั้งหมดมันเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยมันออกมาเป็นมติไม่ได
2: ้คนที่แย้งเขามีสิทธิ์จะเข็นไปแล้ว
0: ไม่มีใครแย้งเลยอันนี
1: ้แต่ว่าตอนนี้เสียงคนแบบไม่ให้พอใจเยอะมากเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลไม่คิดหรอว่าเฮ้ยมันก็กระทบกระเทือนต่อความน่าเชื่อถือหรือเครดิตนะเว้ย
0: คุณวิสิตต้องแย้งอย่างนี้นะคือเราอ่านโซเชียลมีเดียมันไม่เหมือนกับคือมันหนึ่งคนหนึ่งช่องเข้าใจไหม คือโซเชียลมีเดียหนึ่งคนเนี่ยมันเท่ากันหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าเขาเลพรีเซนต์ขนาดไหนไงถูกไหมผมไม่รู้เขาเป็นตัวแต่อย่างคุยชัยอย่างเราสมัยเราทำหนังสือพิมพ์แสนฉบับมีคนอ่าน4คนต้องมีคนรู้เรื่องนี้ 400,000 คนเราช่างได้เราวัดน้ำหนักได้แต่อันนี้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่าถ้าเกิดมีใครพูดว่าต้องทำมีใครพูดว่าต้องทำในโซเชียลมีเดียกูว่าประเทศนี้บริหารไม่ได้โลกนี้บริหารไม่ได้แล
2: ้
0: ว
2: ไม่คุณก็ต้องอ่านหลายเพจ
0: ไม่รู้อ่ะแต่นี่เขาพูดบอกว่าเนี่ยคนเขาพูดกันเออใช
2: ่คุณอ่านกี่เพจอ่ะ
0: คุณอ่านกี่เพจอ่ะ
2: อ่าน
1: แล้วผมอ่านเยอะ
0: อ่านเยอะ
1: ตัวจริงแล้วผมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่ากระทรวงดีอีก็จะมีกลไกในการรับฟัง
2: ดีอี
1: ใช่เพราะดีอีอาจารย์ทราบไหม
2: เรื่องนี้มันเกี่ยวกับดีอีแล้วเหรออ
0: ๋อโอเคแต่เดี๋ยวผมต้องมาดี
1: อาจารย์ทราบไหมดีอีเนี่ยเขาจะมีการสรุปข่าวทุกสัปดาห์นะแล้วก็บอกว่าไอ้ข่าว
0: มันสรุปมาจากไหน
1: ผมไม่รู้แต่เขามีการสรุปแล้วก็มีรายงานว่าไอ้ข่าวที่น่าเชื่อถือไม่เชื่อถือจะส่งต่อใคร
2: ถ้าดีอีสรุปข่าวผมมาจ้างสำนักข่าวถูก
0: กว่าเยอะสรุปให้ดีอีอ่ะมันใครอ่ะ
1: ดีอีทำอ่ะผมรู้เขา
0: ดีอีทำอ่ะ
1: แต่ผมรู้ใครทำอ่ะ
0: เชื่อโอเคแล้วสรุปความว่าในที่คุณได้มาจากดีอีเนี่ยเขาบอกว่า
2: ว่า
1: เขาก็จะรายงานแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีเอควรทำหน้าที่ในการรับฟังเสียงประชาชนเช่นกัน
0: ต้องทำหน้าที่เรื่องนี
2: ้ไม่ต้องมหาไทยก็มีฟังของเขาได้มันก็มีดีเอ
1: เอาดาว
0: โอเค
1: ทีนี้เรื่องเงินกู้เงินเนี่ยนะตกลง400,000 ล้านเนี่ยนะเมื่อวานที่ก็สภาก
0: ็ตั้งกรรมาธิการ
1: ทำไมก็ยังไม่ตั้งอ่ะ
0: มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรที่จะไม่ตั้ง
2: เขาจะทบทวนไหม
0: ไม่ต้องทบทวนอะไรคนละเรื่องกันคือตั้งก็ตั้งไป
2: ไม่
0: ตั้งกรรมธิการวิสามันติดตามการใช้เงินกู้ก็ทำไปมีระยะเวลา90วันทำรายงานมาจบเป็นตัวแทนรัฐบาล6คนฝ่ายแล้วก็เป็นส.ส.19คน
2: คือไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนะ
0: ก็เป็นติดตามไง
2: ติดตามได้เฉยไง
1: ซื้อเวลาซื้อเวลาได้ซื้อเวลา
0: ไม่ได้ซื้ออะไรติดตามก็เรียกคนมาถามนั้นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงแล้วก็ทำสรุปรายงานแจ้งไป
2: พร้อมกับข้อเสนอนะกรรมการที่ชื่อกรรมการติดตามเนี่ยโลดได้หมดเลยนะเสียเงินงบประมาณประชาชนทำอะไรก็ไม่รู้ติดตาม
0: ไม่เพราะไอ้ตัวเนี้ยประเด็นสำคัญเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องนึงสามเรื่องอันที่1เงินที่ใช้เนี่ยสำหรับก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยพอใช้จริงเนี่ย
1: มันไม่
0: ถึง
1: ม
0: ันมีประมาณ 18,000 ก้อนนึงกับอีก 14,000 ล้านอีกก้อนนึงเท่ากับใช้จริงๆอ่ะตอนเนี้ยประมาณ 120,000 ล้านไอ้ก้อนแรก 200,000 ล้านเนี่ยยังเหลืออีก 80,000 ล้านนะอันนี้อันนึงก่อนนะอันนี้ก่อนประเด็นนึงอันนี้ประเด็นนึงประเด็นที่2ไอ้ 200,000 หลังเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรชัดเจนอีกก้อนนึง เดี๋ยวช้าก้อนที่3เรื่องยังไม่รู้ว่าจะได้ทำมากน้อยแค่ไหนเพราะอยู่รอศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งสั่งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่งข้อมูลวันพุธหน้าเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าพอก็จะนัดตุลาการมาลงมติน ะความเห็นคำวินิจฉัยส่วนต้นนะที่จะต้องประชุมกันก็คาดว่าน่าจะไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนที่จะมีผลยังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณทำได้แค่200,000 หลังไม่ต้องทำไปถ้าคุณทำคือไม่รู้เราไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าพูดให้ฟังว่าน
2: ี่เงินกู้นะ
0: ใช่เฉพาะพรกองเงินกู้400,000ล้าน
2: สมมติว่าคุณบอกว่าศาลบอกว่า200,000แรกโอเคพอฟังขึ้นอีก200,000หลังฟังไม่ขึ้นไม่ใช่นี่ผมถือว่าเป็นการทำงานที่เละเทะมากนะคุณกู้มาทำไม400,000ล้านถ้าคุณใช้ได้แค่200,000
0: มันจะต้องมีประเด็นเรื่อง accountability ใครจะรับผิดชอบกับการออกแบบอย่างนี้นี่พูดเป็นประเด็นเผื่อไว้ก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญคิดยังไงนะถ้าออกมาแบบนั้นก็เดี๋ยวก็มีเรื่องอีก
1: แต่ไอ้200,000หลังที่จะมีโครงการใช้รถเก่าแลกรถใหม่เน
0: ี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเพราะกรมสรรพากรที่ไม่เห็นด้วย
1: ก็ถอย
2: แล้วเนี่ยนี่ของใครอีกวะเนี่ยเรื่องแรกเก่าเรื่องรถใหม่
0: อันนี้เรื่องอันนี้แหละไอ้200,000
1: นี่แหละใช่สารหลัง
0: จริงๆไอ้ที่ผมกลัวที่สุดผมไม่ใช่กลัวนี้หรอกคุณแซมที่ผมกลัวที่สุดเพราะมันเคยแลบออกมา
2: ว่า
0: จะให้อาคารของราชการทำโซล่ารูฟทั้งประเทศ
2: โอ้
1: น่ากลัวว่ะ
0: น่ากลัวเดี๋ยวน่ากลัวว่ะแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วอ่ะแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วมาบอกว่านี่จะทำเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานครั้งใหญ่ใช่ไหมแค่คิดแม่งก็กลัวแล้วนึกภาพดินึกภาพนะทั่วประเทศอ่ะ
2: อันนี้จะเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินชิ้นใหญ่ที่สุดเลยนะถ้า200,000ล้านที่เหลือเนี่ยไม่รู้เอาไปทำอะไรนะ
0: รู้แต่ว่าจะทำไม่ทำอันนี้ผมว่าเขาก็รอสาร
2: คุณต้องมีแผนก่อนแล้วคุณจะมีตัวเลขเงินไม่ค่อยตั้งเงินก่อนแล้วถึงไปหาโครงการมาใส่แล้ว
0: จะพูดไงคิดอะไรไว้แต่ยังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้เป็นรูปธรรมอ่ะพูดง่ายๆมันยังไม่มีโครงการหรอก
2: คิดอะไรไว้นี่คุณไปประเมินว่ามันมีประโยชน์หรือยังคุณอยู่ดีๆคุณคิดเฉยๆใครๆก็คิดได
0: ้นัดคุณละวันลนหรือคุณเอกนิติมาคุยเถอะผมไม่เกี่ยว
2: แต่คนเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นเทคโนแครตที่ฟังนักการเมืองสั่งอย่างเดียวเนี่ยนะอันตรายมาก
0: โอเคอันนี้เห็นด้วย
1: คุณชายยังไม่คุ้นอีกเหรอคือมีเงินแล้วค่อยคิดเนี่ยนะต้องจ่ายโครงการเนี่ยไอ้กู้เงิน400,000
2: ถ้าคุณบอกว่าคุณถ้าคุณบอกคุณกับความเหลวและระบบราชการเนี่ยเมื่อไหร่บ้านเมืองนี้ไม่เหลือแล้วนะคุณต้องไม่คุ้น
0: ไอ้200,000แรกเนี่ยเราล่วงชัดเจนไอ้200,000แรกที่จะทํา60 40ไอ้200,000แรกที่จะทำไอ้บัตรสวัสดิการคนเติมเงินอะไรเนี่ยเรานึกภาพออกว่ามันจับต้องได้อย่างน้อยเนี่ยจับต้องได้ยกเว้นมีประเด็นลาม่าเรื่องไอ้เรื่องลดหย่อนภาษีนะ
2: รู้ว่ามันไปไหนอ่ะ
0: รู้ว่าเงินไปไหนอ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปใช้จะไปหาทุเรียนกินจะไป
1: ไม่เคยเลยบอกคุณชัยว่าอย่างโครงการล่าสุดของคุณชัยชนกเนี่ย
0: มันเฮ้ยไอ้เรื่องมันยังไงวะ
1: ไทย AI พาสปอร์ตก็มีเอามาก่อน
0: เดี๋ยวมันคืออะไรวะ
2: มันพูดสั่งง่ายๆนะคือว่าเอาเงินไปซื้อให้ประชาชน5ล้านคนได้ใช้ AI ฟรี1ปี
0: ไม่แล้วมันใช้มันเขียน TH แล้วก็ AI
2: TH แปลว่าไทยใช่ไหม
1: ไทยฮะ
2: ไทย
0: AI
2: พาสปอร์ต
0: ไม่ใช่ไทยพาสปอร์ตใช่ไหม
2: ไม่ใช่
0: ผมไม่แล้วมันมีอะไรขยักขยเยิงอยู่อะมันคืออะไรวะตกลงมันคือ AI
2: มันคือถ้าสะดวกง่ายๆนะแล้วมันดีตรงที่ว่าเป็นครั้งแรกนะที่คุณรู้เลยคุณเป็นรัฐมนตรีนะคุณมาทำเรื่องดีนะคุณต้องรู้คนที่เก่งกว่าคุณเยอะมากในประเทศนี้และแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นลึกกว่าคุณเขาเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าคุณแล้วคุณให้ชัยชนก
0: อย่าง
2: น
0: ี้เขาจะให้คนใช้ AI ฟรี
1: เป็น AI พรีเมียมนะนะไม่ธรรมดา
0: อันนี้คือสำคัญเป็นช้าให้คนเอาเงินมาจากไหน
1: นี่แหละเอาเงินมาจากกองทุนของ DE
0: มันมีก้อนนี้
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยคิดว่าจะเอาเงินจากก้อนนี้เอามาให้คนนี้จะใช้ AI ฟรี5ล้านคนเป็นระยะเวลา1ปีอันนี้ผมถามคุณชัยนิดน
2: ึ
0: งเดี๋ยวคุณถามเช่นตอนนี้ที่คุณชัยใช้ AI ในมือถือคุณชัยใช้ของใคร
2: ใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ต่างๆนานา
0: ในมือถือมีหลายอันเลย
2: มีหลายอันแต่ว่า
0: เดือนนึงเยอะไหม
2: ส่วนใหญ่ฟรีครับถ้าจะใช้ลึกจริงๆพรีเมียมก็จะเดือนละ700บาท
0: โอเคอ่ะของคุณใช้ไหม
1: ใช้ครับ
0: ChatGPT
1: Gemini ChatGPT
0: 2อัน
2: จ่ายตังค์ไหม
1: ฟรี
2: ฟรี
0: โอเคฟรี
2: คุณจะฟังคุณช

0: รัฐบาลมา
1: โอเคอันนี้คือคนที่เขาเป็นผู้รู้นะ
2: อาจารย์
0: เอา
1: คุณชัยชนกก่อนชัยชนกก่อน
2: นี่พาวุฒิเดี๋ยว
1: ชัยชนกก่อนอันนี้คือคนที่เป็นต้นเรื่อง
2: ใช่
0: ครับ
1: มา
3: แต่ในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศเป้าหมายของเราคือการยกระดับศักยภาพ productivity ของประเทศเป้าหมายคือให้คน adopt แล้วใช้มากขึ้นถูกไหมครับเมื่อกี้ท่านพูดอีกอย่างนึงครับว่าคนไม่อยากใช้แบบที่ต้องเสียตังค์เยอะไม่จริงครับไม่มีใครสักคนไม่อยากใช้เวอร์ชัน Pro มากกว่าเวอร์ชัน Free ในโลกใบนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เขาไม่สามารถที่จะ afford ได้อันนี้คือแกป
1: มันคืออะไรวะ
2: อันนี้คืออะไร
0: ไม่เข้าใจ
1: แกปเป็นช่องว่าง
2: ช่องว่าง
1: ช่องว่าง
2: หมายความว่าคนส่วนใหญ่อยากใช้โปร
1: อยากใช้ของดี
2: ของดีฉะนั้นทางการต้องจ่ายตังค์ให้เขาใช
1: ้โอเคแล้วเพราะถ้าจะใช้จริงเนี่ยมันใช้เงิน1,600 ล้านก็มีคนพยายามแยกแยะให้ดูว่ามันไม่ใช่ใช่ไหม
2: มันมีหลายร้อยล้านที่เอาไปโปรโมทประชาสัมพัน
0: ธ์แล้วก็เป็นพันล้านเราซื้อไอ้แจก
2: ซื้อไอ้แจกฟังพาวุฒิสสประชาชน
4: ผมลองคำนวณไปแล้วครับว่าถ้าวันนี้ด้วย capacity หรือความสามารถของ AI ตัวนี้ที่ตาม TOR เนี่ยไอ้รับคนได้ประมาณ140 คนเนี่ยจำนวนโทเค็นเนี่ยเราบอกเฮ้ยเปิดใช้ทั้งปีไปเลยมีคนใช้24 ชั่วโมง AI ตัวนี้นะครับคนเข้ามาแบบเต็มที่เลยแต่อย่าลืมนะมันโดนบีบแค่140 คนจะพบว่าโทเค็นผมเอาแพงสุดเลยนะครับเอาสุดง่ายๆคือราคาแล้วกันนะฮะทั้งปีเนี่ยโครงการนี้จะจ่ายค่าโทเค็นหรือค่าน้ำมันในการที่ทำให้ AI ตัวนี้ทำงานได้ประมาณ381 ล้านบาทคำถามคือใน TOR เขียนค่าโทเค็น AI 1,500 ล้านครับนั่นหมายถึงโครงการนี้จะมีกำไรประมาณ 1,119 ล้านบาทลอยๆมาเลยครับเพราะอะไรครับตั้งไว้ใหญ่ใช้นิดเดียว TOR บังคับก็ใช้นิดเดียวที่เหลือคือส่วนต่างกำไรอันมหาศาลของโครงการนี้คำถามคือใครเขียน TOR ตัวนี้ครับ
2: ใครเขียนทีโอาตัวนี้ครับ
1: เห็นบอกว่าเป็นบริษัทที่มันทำอะไรเกี่ยวข้องกับหลายๆเรื่อง
2: ใช
1: ่เดี๋ยวเมื่อกี้สารภาพเป็น
0: ครับ
1: ฟังที่พี่คนเมื่อกี้เขาพูดนะ
2: พี่คนที่พูด
1: ไม่รู้เรื่องเลยมันคืออะไรวะ
0: อันนี้เขาตัดสั้นๆนะคนที่ยาวนั้น
1: อะไรคือโทเค็น
2: โทเค็นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่คุณซื้อมาเพื่อจะใช้สิทธิ์นั่นไงเป็นโทเค็นไง
1: ไม่ผมนึกภาพอย่างนี้ผมได้รับการคัดเลือกโอเคว่าเขาจะมายังไงไม่รู้นะใน5ล้านคนเนี่ยผมก็สามารถจะใช้ได้อย่างที่เขาต้องการใช้แล้วเขาบอกว่ามันใช้ได้แค่140 คนอะไรมันคืออะไรผมไม่รู้เรื่อง
2: ก็ใช้พร้อมๆกันไง
1: ใช้พร้อมๆกันได้แค่140 คนจาก5ล้านคนนะ
2: อะไรทำนองนั้นเนี่ยนะแล้วก็ใช้ได้ปีเดียวด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรปีน
2: ี้ก็หมดเลย
1: โอเค
2: เอางี้ผมสรุปว่าฝ่ายผู้ร่วมผู้ที่เขาสันทัดเรื่องนี้เขาตั้งประเด็น
1: ว่า
2: สเปคไม่โปร่งใสโครงการถูกตั้งก็สังเกตว่าต่ำกว่ามาตรฐานไม่รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันด้วย
1: โอเค
2: แต่ใช้งบสูงถึง 1,500 ล้าน
1: โอเค
2: เพียงแค่สิทธิ์การใช้งาน1ปี
0: ครับ
2: คือหมายความว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ถ้ารัฐบาลจ่ายแค่นั้นนะคุณใช้เสร็จก็จบเลยนะ
1: ถ้า 1,500 ล้าน5ล้านคนก็คนละ300ล้านไอ้คนละ
0: 300บาทครับ
2: 300บาท
1: ต่อปี
0: ต่อปี
2: แต่ว่ามันปัญหาคือความคุ้มค่าติดลบงบประมาณส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นการพัฒนาทักษะคนไทยเลยแต่เป็นการซื้อสิทธิ์ใช้งานต่างจากโครงการหน่วยงานอื่นที่ฟีเจอร์ใกล้เคียงทำได้ใช้งบเพียงเป็นล้านเท่านั้นเองถ้าใช้แบบนี้นะ
0: ครับ
2: โครงเครือโครงข่ายทุนสีน้ำเงิน
1: เ
2: พราะพฤติกรรมบริษัทเอกชนที่เข้าเสนอราคาเป็นกลุ่มเดียวกับที่วนเวียนรับงานในกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยดูแล
1: อันนั้นอีกเรื่องละอันนั้นอีกเรื่องละอันนี้เละละ
2: สะท้อนถึงระบบเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดชัดเจน
1: โอเค
2: สัดส่วนงบประมาณ 1,621 คือทั้งหมด1621นะ
1: โอเค
2: ไม่ได้เน้นการอบรมหรืออัพสกิลทักษะใดๆเลย
1: เป็นการ
2: คือ 90% ของงบประมาณคือ 1,500 ล้านถูกระบุไว้เพียงบรรทัดเดียวซื้อบริการ AI
0: 1,000 ล้าน
2: 1,500
1: ซื้อบริการ AI กับผู้ขายบริการ AI
2: ผู้บริการ
0: แต่ไม่ได้ระบุว่าเจ้าไหนยังไงรู้สึกว่าเป็นอะไร1บรรทัด
2: แกะ TOR เสร็จ 1,600 ล้านแผนอบรมชัดแต่ยังเจอ2ปมร้อนชัยชนกสั่งทบทวนยันรับฟังทุกเสียงรับด้านตอนนี้จะฟังแล้ว
1: โอเคฟังแล้ว
2: งานอบรมและการทำ e-learning ตั้งงบไว้60กว่าล้านบาทรองรับคนได้เพียง 4,000 คนซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายที่ต้องการแจก AI ให้5ล้านคนอย่างที่บอกนี่แหละนะโครงการนี้กระทรวงดีอีใช้งบประมาณเฉพาะซื้อ AI สูงถึง 1,500 ล้านแต่มีสิทธิ์ใช้ได้1ปีหากหมดอายุต้องเสียเงินซื้อใหม
1: ่โอเค

0: ไม่รู
1: ้แต่เขาบอกพรีเมียมประเด็นคืออย่างน
2: ี้โอเคพรีเมียมโอเค
1: แต่ว่าผู้ที่รู้บอกว่าเฮ้ย
2: ไม่แล้วคราวนี้ว่า
1: ที่ใช้ตัวนี้ไม่มัน
2: ปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็ถามว่าคุณสุทธิชัยไปเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนหรือเปล่า
3: ใช่รู้แค่นั้นแหละ
1: ครับผมเจอข้อมูลคุณภาวุฒิคุณป้อมเนี่ยเจ้าของประเด็นเนี่ย
2: ว่า
1: บอกว่าไอ้สเปค AI พรีเมียมที่ว่าเนี่ยนะเป็นเพียงคลาวด์ธรรมดาที่มีความสามารถเที่ยวเท่าเทียบเท่าเทคโนโลยีเมื่อ2ปีก่อน
3: ใช่มันก็
2: ไม่แต่อันนี้ผมขอกลับมาตรงนี้นะคืออย่างนี้คุณชัยสเปคของที่จะขายให้กับราชการจากประสบการณ์ที่ผมไปดูงบ
3: คุณแต่ละกรรมธิการเนี่ยนะ
2: มันออกแนวต่ำกว่ามาตรฐานทั้งนั้น
3: เพราะ
2: ถ้าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานมันจะไม่มีส่วนต่างที่จะได้รับ
1: ป้อมบอกว่าอะไร
2: มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอันเหมือนสเปคทำถนนทำเขื่อนทำอะไรที่มันพังอ่ะอย่างนี้ทั้งนั้นไอ้ที่อันคือสเปคนะสร้างจริงไม่ยังต่ำกว่าสเปคอีกนะนั่นแหละ
1: แล้วเราจะยอมให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเหรอ
3: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเอกชนที่ได้รับงานโครงการที่เป็นทีมเดียวกับที่เคยรับบริหารจัดการงานแข่งขันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์จีพีที่จังหวัดบุรีรัมย
2: ์
3: ซึ่งมีพื้นเพเป็นบริษัทสื่อแต่กลับได้รับงานประมูลแบบเทคโนโลยีชั้นสูงกว่า AI นี่คือบางกรณีที่วงการนี้เขาตั้งประเด็นขึ้นมาฉะนั้นไปมาถามง่ายๆผมทำความเข้าใจของคุณทั่วไปคือคุณเอา1,600ล้านเนี่ยมาซื้อให้คน5ล้านคนเพื่อที่จะได้ใช้ AI เฉยๆจบ
2: จบโอเค
3: แล้วก็ 1,500 เนี่ยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืองบประชาสัมพันธ์พันจอกี่พันจอนะ
1: เฉพาะเจ้าเดียวนะ
3: เฉพาะเจ้าเดียวนะ
1: ใช่ครับ
3: ก็ผมงงใช่ไหมทำไมจะต้องประชาสัมพันธ์กันขนาดนั้นแล้ว5ล้านคนนี่นับยังไงโอ้บังเอิญมีงบเท่าไหร่ 1,600 ล้านหารด้วยว่าซื้อต่อหวยเท่าไหร่หารเสร็จตัวเลข5ล้านมาจากไหนพอดีตัวเลขพอดี5ล้าน
2: ไม่ผมคุณธีชัยทำให้ผมฉุกคิดอย่างนี
3: ้ว่า
2: คือหลังการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลเสร็จ มันยังไม่ได้มีการคืนทุน
3: โอ้ก็นี่ครับ
2: ผมไม่ระบุเป็นของใครนะผมมานั่งคิดเพราะการก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันคงจะต้องมีการฟันดิ้งอะไรกันระดับ
3: ใช่ไหมแน่นอน
2: แล้วสถานการณ์ที่มันดูอึมครึมตอนนี้แล้วมันผลักดันอะไรไม่ออกเนี่ยมันก็คือมันยังคืนทุนไม่ได้มีบางอันที่ว่าจะซื้อสัมปทานคืนอะไรต่ออะไรพวกนี
3: ้
2: มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เหมือนกับว่าเราต้องจ่ายกลับโดยเงินของรัฐหลังจากที่เราจ่ายให้คุณก่อนหน้านี้อันนี้คือสถานการณ์ของรัฐบาลตอนนี้ที่มันดูอู้อี้อู้อี
3: ้แต่มันจะไม่รีบร้อนเกินไปอ่ะคุณ
2: ไม่ก็ต้องทำแล้วไงมันถึงเวลาไม่งั้นมันไม่ได้
3: คุณอาจารย์วีระ
2: ไม่ได้อันนี้ผมแค่คิดขึ้นมาพอคุณที่ใช้พูดเฮ้ยทำไมช่วงนี้มันดูปีโครงการแปลกๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามา
3: แล้วเนี่ยมีอะไรเนี่ยบางอย่างนะว่าประมูลครั้งนี้มีไป34วันเองนะ
1: ใช่มันเป็นช่วงตอนไปปลายคุณ
2: ต้อง
1: กิน
2: มันคงต้องดำเนินรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหน
3: ไม่มีก่อนหน้านี
2: ้แล้วก็จะต้องทำอะไรมันคงเตรียมการไว้แล้วพอเข้ามาจังหวะเหมาะเนี่ยถ้าเราไม่ได้ follow นะเราไม่ได้ไปตามไม่ได้เป็นประเด็นไม่มีคนพูดอะไรนะ
3: ดิโพรมาเลย
2: แล้วก็ปุ๊บ
3: ไปเลย
1: แล้วเรื่องนี้จะถ้ายังทำต่อนะมันจะเข้ากระเทือนถึงสีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยไหมเพราะนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มาจากคุณชัยชนก
2: ที่กระเทือนจริง
1: ๆครับ
2: ผมก็ยังเชื่อว่าเรื่องหัวสวกับเรื่องเขากระโดงอันนั้นน่ะผมว่าต้องจบให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่งั้นมันคาราคาซัง
1: ผมก็คิดว่าเรื่องนั้นนานแต่ไอเนี้ย
2: อ๋อนี่จะเฉพาะนะ
1: รีบหยุดก่อนที่จะไปอ่ะ
2: ไม่คิดว่าไม่น่าบานปลายนะถ้าเกิดรัฐมนตรีเขาไม่ทำก็จบแล้ว
1: เขาบอกจะทบทวนจะฟัง
2: นี่ไงถ้าเกิดเขาชะลอ
1: จะฟังเสียง
2: ไม่หลายๆอย่างเนี่ยเขาเดินหน้าไม่ได้ปั๊บเขาตั้งคณะกรรมการเดินหน้าไม่ได้ปั๊บเขาตั้งคณะกรรมการมีเหรออ้าวแลนด์บิดไม่เดินปั๊บตั้งกรรมการใช่ไหมไอ้เรื่องไอ้จะอะไรไอ้โรงแกนก็ตั้งกรรมการอะไรก็ว่าไปงั้นน่ะใช่ไหม
3: เขาจะเรียกระบอบทักษิณมากลายเป็นระบอบสีน้ำเงินนะผมว่าระบอบสีน้ำเงินก็จะตายเหมือนระบอบทักษิณก็คือมันมีเคสที่โจ่งแจ้งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหัวสวเขากระโดงต่างๆนานาที่บอกว่าเอ้ยก็ทุกอย่างถูกเปิดเผย
2: ไม่มีแล้ว
3: ไม่มีแล้ว
2: ระบอบทักษิณไม่มีแล้ว
3: หมายความว่าแปลงร่าง
2: ไม่คือตอนนี้พอออกมาจากแล้วได้พระราชทานอภัยโทษแล้วอะไรแล้วเนี่ย ไม่ต้องติดกำไร

0: ข้อมือที่ข้อเท้า
1: ไม่มีระบอบแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วไม่เอา
2: ไม่มีระบอบทักษิณแต่ทักษิณจะอยู่นะ
0: ช่วงที่ผ่านมานี่เราก็วิเคราะห์กันตอนที่ชัยไม่อยู
1: ่
0: ว่าแกจะกลับมามีบทบาททางการเมืองไหมแต่ตอนนี้เฉลยแล้ว
1: ว่าแต่ตอนเดี๋ยวเข้าเรื่องนี้นะว่าวิเคราะห์นะแต่ว่ายังกลับมาว่าสิ่งที่น่ากลัวคือว่าไอ้โครงการเหล่านี
0: ้
1: ที่พาวุฒิถามว่าใครเป็นคนร่าง TOR เนี่ยระบอบที่ว่าเนี่ยจะเรียกสีอะไรตามแต่เนี่ยเก่งมากมีคนพวกนี้นะ
3: มันบังเอิญมาก
1: ไอ้เรื่องสว.สว.นี่คุณต้องนับถือเลยนะคนที่เขียนออกแบบมาเนี่ยนะไม่ธรรมดา
0: จริงจริง
1: ละเอียดแล้วก็เนียนแล้วก็จับผิดยาก
0: นักคณิตศาสตร์ประกันภัยเว้ย
1: อันนี้สำหรับประกันภัยแล้วคนเขียน TOR นี่นะก็โยงเข้าไปถึงเรื่อง adoption เนี่ยใช้คำว่า adoption ใช้คำว่าต่างๆซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ทำเรื่องให้คนสิงคโปร์มาเรียนแต่เขาใช้วิธี upskill reskill หมายความว่าไม่ได้ให้ตังคุณนะคุณไปเรียนอ่ะคุณมาเบิกแต่คุณต้องมีหลักฐานว่าคุณไปเรียน
0: โอเคเอาไม่เหมือนกัน
1: แล้วผมจะถามคุณเอกนิติเมื่อไอ้คุณนิติก็มีคำว่า bridge skill bridge ก็กำลังจำได้ไหมว่าไปสัมภาษณ์รายการนี้แล้วเนี่ยนะว่าจะทำให้สอนให้คน SME ชาวบ้านซื้อขายเองได้โดยต่างๆนานาแล้วทำไมมันไม่โยงกับเรื่องนี้ล่ะเพราะถ้าคุณจะสอนคนให้ AI ทำมาหากินเป็นน่ะคุณก็ต้องเอา EDE ครั้งแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานทั้งหลายนั่นนะมันต้องเป็นโครงการเดียวกันอย่างที่ของสิงคโปร์เขาชัดเจนแล้วก็ประกาศเลยให้งบอยู่คนละแสนประมาณแสนบาทผมคิดแล้วแล้วอยู่ไปเรียนนายจ้างต้องบอกว่าอยู่ไปเรียนอะไรเพื่อรักษางานอยู่ด้วยนะเพื่ออยู่จะได้เรียนสกิลที่นายจ้างอยากได้นายจ้างกับลูกจ้างรับผิดชอบร่วมกันรัฐบาลออกตังค์ให้แต่รัฐบาลไม่ใช่อยู่ดีๆแจกไม่ใช่รัฐบาลบอกว่าให้งบแสนหนึ่งสำหรับเรียนนายจ้างมอนิเตอร์ด้วยแล้วหลังจากเรียนถึงจะเบิกได
0: ้ครับคุณธิชัย
2: ก็เสนอให้
0: ชาวบ้านต้องว่าคุณธิชัย
1: ว่า
0: เพราะเราจะคุยเรื่องคุณทักษิณนะไม่มีเวลา
2: เวลาวันนี้หมดแต่วันศุกร์หน้าคุยกันได้ต่อนะฮะแล้วก็จริงๆก็ผมคิดว่าถอนตอนนี้ยังทันนะนะฮะ
0: โอเค
2: เรื่องแลนบิดก็พยายามเดินหน้านะฮะ
1: แต่ว่
2: า
1: แลนบิดเรื่องสามอาจารย
0: ์โอเคโอเค
2: แต่ว่าที่อาทิตย์หน้าต้องคุยต่อเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับสีเงินจะกลับมาครับพบกันวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุทั้ง2คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วค่ะตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กหญิงอายุ13ปีพี่สาวของน้ององุ่นและเยาวชนชายอายุ17ปีซึ่งเป็นน้าของน้ององุ่นมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะหลังก่อเหตุทำร้ายน้ององุ่นจนเสียชีวิตและนำศพไปทิ้งเอาไว้ที่สวนยางในพื้นที่หมู่4บ้านทีโคร่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเด็กหญิง13ปีสารภาพกับตำรวจค่ะว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตอ้างว่าเมื่อวันที่30พฤษภาคมตนเองและน้ององุ่นเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันที่บ้านซึ่งพลั้งมืออุดปากอุดจมูกของน้ององุ่นจนเสียชีวิตจากนั้นได้มีการขอความช่วยเหลือจากนายแป๊ะซึ่งเป็นน้าชายช่วยกันนำศพไปซุกซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าก่อนจะนำศพใส่กระสอบไปทิ้งไว้ที่สวนยางการทำแผนประกอบคำรับสารภาพครั้งนี้มีชาวบ้านเดินทางมาเฝ้าสังเกตการเป็นจำนวนมากนะคะบางคนบอกว่ารู้สึกตกใจและไม่อยากเชื่อว่าผู้ที่ลงมือจะเป็นพี่สาวและน้าชายเพราะที่ผ่านมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในหมู่บ้านมาโดยปกติและเห็นว่าทั้งสองคนดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะ

0: ชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนหลังพบกลุ่มนายทุนตัดถนนผ่านพื้นที่ป่ากลางภูเขาเข้าไปยังพื้นที่ระเบิดหินของโรงโม่แห่งหนึ่งนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบค่ะว่าเป็นที่ดินของเอกชนหรือไม่ถนนปริศนาเส้นนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าไปสร้างถนนเพื่อทำทางขึ้นเขามีทั้งรถเล็กและรถใหญ่ใช้สัญจรไปถึงพื้นที่ระเบิดหินของโรงโม่แห่งหนึ่งชาวบ้านจึงอยากให้กรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่ดินแปลงที่ตัดถนนนี้นะคะว่าเป็นที่ของเอกชนหรือไม่เนื่องจากชาวบ้านอยู่มาเป็น50ปีแล้วพบว่าบริเวณนั้นเป็นป่าทึบแต่จู่ๆพบว่ามีเอกชนบุกเข้าไปทำถนนบนภูเขาได้ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมามีกลุ่มคนนำรถขนาดใหญ่เข้าไปทำถนนจึงร้องเรียนไปยังกรมป่าไม้จังหวัดนครราชสีมาให้เข้ามาตรวจสอบแต่เรื่องก็ยังเงียบอีกทั้งกลุ่มนายทุนดังกล่าวยังคงทำถนนอยู่อย่างต่อเนื่องจึงร้องเรียนมายังสื่อมวลชนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ช่วยลงมาตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าหน่วยงานรัฐบาลไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบเป็นถนนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ความกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ500เมตรพื้นเป็นหินลูกรังสีแดงจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงพบมีโรงโม่หินของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งอยู่เมื่อเข้าไปสอบถามบริษัทชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างถนนเส้นนี้แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นนายทุนอีกกลุ่มที่ตัดถนนเพื่อลำเลียงเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นไประเบิดหินที่อยู่อีกฝั่งของภูเขาค่ะดีอาคองโกเดินหน้าสร้างพื้นที่รองรับเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นนะคะหลังเชื้อดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายจุดของประเทศอย่างต่อเนื่องคนงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกเดินหน้าเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างจุดรองรับผู้ป่วยอีโบลาเพิ่มเติมในเมืองบูเนียหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่นี้ยังคงน่ากังวลข้อมูลจากรัฐบาลดีอาคองโกระบุว่าในดีอาคองโกมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออีโบลา363คนและเสียชีวิตอีก62คนนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่15พฤษภาคมซึ่งถือเป็นครั้งที่17ของประเทศจำนวนดังกล่าวถือว่าลดลงกว่าในช่วงก่อนหน้านี้หลายร้อยคนซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ตัวเลขผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อลดลงอย่างมากเป็นเพราะก่อนหน้านี้การนับยอดผู้ป่วยต้องสงสัยนั้นจะรวมถึงทุกคนที่มีอาการหรืออยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังค่ะแต่เมื่อมีการตรวจหาเชื้ออย่างแน่ชัดแล้วตัวเลขก็จะผันผวนไปเรื่อยๆพร้อมทั้งเสริมว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันล่าสุดนี้นับเฉพาะแค่คนที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจเท่านั้นค่ะส่วนคนหายไทยพิเศษรับแจ้งนายบุญช่วยศรีไพรอายุ61ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงเดินขากระเพกหายจากหมู่ที่12ตำบลท่าหลุงเหล็กอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่28เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามอีกครั้งได้ในเวลา 16:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ประเด็นก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเพราะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่คุยกันสักก่อนดูซิว่าเราทำได้ไหม
2: เดินหน้าสู้เกมอังคลอสเสนอชื่อ2กรรมการโควต้าไทยนักวิชาการชี้ช่องไทยยังมีสิทธิ์โต้แย้งดึงกัมพูชากลับโต๊ะเจรจา
3: การที่กัมพูชานะครับด่วนเอาข้อพิพาทมาให้คณะกรรมการเนี่ยมันผิดเงื่อนไขอย่างไรบ้างก็สามารถไปโต้แย้งได้คณะกรรมการก็จะวินิจฉัยว่ามีอำนาจหรือไม่มีอำนาจ
2: การท่าทีไทยในเวทีประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงแชงกรีล่าไดอะล็อกเมื่อสหรัฐกดดันพันธมิตรเพิ่มงบทหาร
4: เขาต้องการให้เราเพิ่มงบประมาณแน่นอนให้เข้มแข็ง
5: ครับ
4: เพราะว่าหมดยุคที่เขาจะมาช่วย
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ปีที่2นะครับรายการของเราเป็นรายการเรียลิตี้รายการสดที่จะค้นหาสุดยอดน้ำพริกครับน้ำพริกผมพูดบ่อยๆนะฮะว่าไม่ได้มีเฉพาะรสชาติแต่น้ำพริกมีเรื่องราวมากมายที่จะบอกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ไม่ได้มาค้นหาน้ำพริกอร่อยที่สุดไม่ใช่แต่เราต้องการมาค้นหาสุดยอดน้ำพริกที่ทั้งอร่อยและบอกเรื่องราวให้เราว่าน้ำพริกบอกอะไรให้เราทราบไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนี้เราขยายเรื่องการบอกเล่าไปจนถึงผักที่กินกับน้ำพริกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราเรียกว่าชูเนี่ยนะมันจะต้องไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นรายการของเราแล้วก็ขอเรียนท่านผู้ชมว่ารายการของเราปีที่2ซีซั่น2นั้นรอบแรกเราเชิญน้ำพริกทั่วประเทศเข้ามาและคัดรอบแรกใช่ไหมครับ50ทีมท่านทราบไปแล้วนะวันนี้ครับเราจะประกาศรายชื่อคัดอีกรอบหนึ่งจาก50ทีมเหลือ20นะเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าใครผ่านเข้ารอบนี้จาก50หรือ20นะเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้เรามารู้จักกับคอมเมนเตอร์ของเราก่อนๆนะฮะท่านแรกครับป้าจันครับคุณรพัฒน์รดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนสินน้องมนจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็ท่านที่2นะครับคุณหมีครับจิรณรงค์วงศ์สุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารนะเชฟวิชิตครับท่านที่3ครับมุกุระเชฟไทยผู้มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็อาจารย์ต้นครับท่านที่4คุณอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ของเรานะสวัสดีทั้ง4ท่านครับ
1: สว
0: ัสดีครับ50ทีมเราทราบไปแล้วนะลุ้นกันแล้วนะว่าผ่าน50ทีมผ่านมาแล้วตอนนี้ก็คือคัดจาก50เหลือ20โชคร้ายครับผมมันมีข่าวมาบอกกรรมการหนักใจ ตัดไม่ได้20ครับ เพราะมี2ทีมคะแนนเท่ากัน จึงทำให้ความจริงควรจะเป็น20ใช่ไหมครับกลายเป็น22ครับ นะเพราะกรรมการบอกว่าตัดใจไม่ได้ก็เลยกลายเป็น22นะ22น้ำพริกนะนะแค่เริ่มต้นก็กรรมการก็เริ่มมีทุกข์แล้วนะทุกข์หนักแล้วตัดไม่ลงนะเราจะลองดูว่ารอบที่เข้าลึกไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าการแหมนะ
2: ให้คะแนนยากนะ
0: โอ้โหแบบมันปีนี้นี่ต้องบอกว่าพัฒนาการนั้นไม่ลดหย่อนเลยนะฮะสู้กันมันมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นก้าวที่2ของรายการยกพลคนน้ำพริกนะฮะลุ้นต่อไปนะใครจะเข้าไปรอบลึกๆต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะรายการของเราท่านผู้ชมคงทราบนะฮะว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมในรายการด้วยโดยการที่ท่านนะครับเพิ่มเพื่อนกับเราโดยสแกน QR code นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อน LINEแอดไทย PBS นะครับซึ่งในแต่ละครั้งเราก็จะมีประเด็นที่ให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะฮะและเราก็จะมอบหนังสือไปที่ระลึกครั้งละ5เล่ม5ท่านนะฮะหนังสือชื่อในรอยรถพลิกของอาจารย์ต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกที่มอบให้จากทางรายการแล้วก็ซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นคำถามนะฮะคำถามประเด็นในวันนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ต้นครับอาจารย์วันนี้เราอยากฟังอาจารย์อยากฟังอะไรครับวันนี้ครับ
3: คือจริงๆเนี่ยเราทำน้ำพริกจากผลไม้หลายชนิดนะครับทุกชุมชนทุกอะไรอย่างเงี้ยมีมาตลอดบางคนก็ชอบผลไม้รสเปรี้ยวบางคนชอบผลไม้รสฝาดแล้วแต่ที่จะใส่แต่เราจะถามอยากรู้ว่าท่านมีน้ำพริกที่ทำจากผลไม้อะไรที่ท่านชื่นชอบเพราะอะไรนะคร
0: ับ อาจารย์ต้นอยากฟังน้ำพริกที่ทำมาจากผลไม
3: ้
0: ถ้าดูรายการเราเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะ
3: เยอะ
0: ถ้าไม่ดูรายการเราก็ไม่รู้นะ จริงๆนะยังผมนึกเพราะนึกว่าหัวข้อน้ำพริกจากผลไม้เนี่ยนึกไม่ออกฮะแต่พอมาจัดรายการเนี่ยถึงได้รู้นะอันนี้จริงๆนะบอกตรงๆนะเพิ่งมารู้เนี่ยอะไรไม่รู้นะฮะมาหาดมาเหิดอะไรงูเยอะไป
3: ห
0: รออ
3: ันนี้บอกใบ้ตรงข้างหน้าเราก็มีอยู่หนึ่ง
0: ตั้งตั้งอยู่เนี่ยนะนี่บอกใบ้ไม่ใบ้แล้วฮะเมื่อเนี่ยโทษอยู่เนี่ยนะเอาละฮะแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับก็จะมีหนังสือมอบให้ท่านละครั้งละนะ5ท่านนะฮะในแต่ละครั้งนะครับและหนังสือนี้ยังหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วก็ศูนย์สื่อของศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS เราที่นี่นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะหนังสืออาจารย์ต้นเล่มนี้ก็ต่อเนื่องไงฮะเป็น2ภาษานะครับอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับหนังสือ2ภาษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า Retracing the Flavors of Chili นี่นะฮะก็ สั่งซื้อได้เฉพาะที่ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS เท่านั้นนะครับโอเคนะฮะท่านร่วมสนุกก็มากับเรานะครับโดยการที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน้ำพริกทำจากผลไม้ที่ท่านชื่นชอบนะฮะและให้เหตุผลมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือให้ท่านนะครับเอาละครับในตอนนี้นะฮะเรามาทำความรู้จักกับ22ทีมนะฮะแต่ว่าในรอบแรกเนี่ยผมจะแนะนำให้ท่านได้รู้จัก6ทีม6น้ำพริกว่ามีน้ำพริกอะไรที่เข้ารอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่2นะฮะเราไปดูกันครับเชิญครับ
1: การคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชันในรายการยกพลคนน้ำพริก50ทีมเหลือ20ทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละภูมิภาคจะใช้เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ความพิเศษของวัตถุดิบมีการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณค่ามีความสำคัญอย่างไรจุดเด่นของน้ำพริกเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นความคิดสร้างสรรค์และสะท้อนความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรน้ำพริกทั้ง50ทีมต่างมีเรื่องราววัตถุดิบและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์จนคณะกรรมการของเราต้องพิจารณากันอย่างเข้มข้นก่อนจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด22ทีม
2: น้ำพริกถ้วยนั้นที่มันจะเป็นตัวแทนของภาคเหนือมันควรมีกลิ่นอายของความเหนือของเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
4: เพราะว่าน้ำพริกหนึ่งถ้วยอะค่ะแสดงถึงแผนที่ทางทรัพยากรได้และระบบนิเวศก็แตกต่างโซนทะเลสาบหรือว่าโซนทะเลอ่าวไทยทรัพยากรมันต่างกันเพราะงั้นการแสดงให้เห็นถึงทรัพยากรแล้วการแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทำให้คนอยากกินแล้วมันเป็นการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: และนี่คือน้ำพริกรสเด็ด6ทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ทีมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรทีมหน้างอคอหักน้ำพริกปลาทูกรอบสมุนไพรทีมน้ำพริกลำแผ่นน้ำพริกลำแผ่นทีมแจ่วด้านสถานลิ้นน้ำพริกแจ่วด้านทีมชัยโป้โอ้โหราชบุรีน้ำพริกชัยโป้ทีมวิสาหกิจชุมชนเขาบายสีน้ำพริกจันกระวานเชียร์น้ำพริกถ้วยไหนให้ไปต่อส่งข้อความกันมาได้เลยครับ
0: อันนี้ก็เป็น6น้ำพริกใน22น้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนเตอร์กันนะฮะว่าทั้ง6น้ำพริกนั้นที่ท่านได้ทราบรายชื่อเรายังไม่เจาะลึกไปว่าแต่ละน้ำพริกนั้นเขามีรายละเอียดอะไรยังไงนะฮะตอนนี้เราเป็นว่าทราบน้ำพริกแล้วก็รายละเอียดนั้นเราแนะนำไปในช่วงของ50ทีมไปแล้วนะฮะเราจะเปิดโอกาสให้คอมเมนเตอร์ท่านได้แสดงความคิดเห็นให้เลือก2น้ำพริกก่อนนะฮะประจันเชิญครับ2น้ำพริกก่อนฮะ
5: น้ำพริกลำแพนค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ป่าชายเลนแล้วก็มีรสเปรี้ยวหอม
0: ครับ
5: ใช่ค่ะ
0: และอีกน้ำพริก
5: อันนึงก็น้ำพริกจันกระวาน
0: ทำไมถึงชอบ
5: อันนี้แบบว่าเป็นมันธรรมดาเราชอบสมุนไพรอยู่แล้วรสเขาจะหอมหอมแบบเหมือนกะละบูนเนี่ยค่ะใช่แล้วก็มันไอ้จันกระวานนี่มันบ่งบอกถึงเรื่องในชุมชนเขาระบบนิเวศเขาอะว่าเขารักษาแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นแบบในจังหวัดเขาค่ะขึ้นมาเชิดชูมาทำได้หลากหลายเมนูมาก
0: ครับอันนี้ก็อันนี้ของประจันนะครับมีแล้วครับผมเชิญครับ
6: ผมชอบลำแพนเหมือนประจันเลยครับเพรา
0: ะ
6: ว่าก็เล่าเรื่องระบบนิเวศเนาะครับว่าอยู่ตรงป่าชายเลนคร
0: ับ
6: แล้วก็สามารถเอามาใช้แทนรสเปรี้ยวอื่นๆได้ด้วยน่าสนใจ
0: กระวาน

0: มันออกรสเปรี้ยว
1: ลำแพนฮะจะเป็นรสเปรี้ยวใช่ครับ
0: รสเปรี้ยว
1: ถ้าเป็นจะมีเรื่องของความสุขความอะไรของมันอีกว่าได้รสเปรี้ยวแค่ไหนครับแล้วก็อีกอันนึงก็ชอบแจ่วด้านฮะชอบแจ่วด้านอันนี้ก็จะเป็นอาหารเพชรบุรี
0: ครับ
1: เพราะว่ามีชาติพันธุ์เพชรบุรีอยู่มีทั้งแบบทั้งลาวซ่งเองทั้งกะเหรี่ยงเองเขาก็ใช้ตัวพริกพานเนี่ยมันเป็นตัวหลักในการทำแจ่วด้านครับ
0: อ้าวฮะสองน้ำพริกนะฮะครับเชฟครับ
2: ชอบน้ำพริกเนี่ยชอบหมดแหละครับผมแต่เอาสองก่อน
0: เน
2: ี
0: ่ยเนี่ยหลายใจนี่เชฟอ่ะแกถือให้คะแนนยากอ่ะเดี๋ยวยิ่งลึกยิ่งยากนะ
1: ครับ
2: ชอบน้ำพริกปลาทูกรอบสมุนไพรผมมองว่าเป็นเอกลักษณ
0: ์ครับ
2: นะของชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยไปตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยต้องไปเจอกับปลาทูนั่นแหละคือทำอาชีพนี้อยู่แล้วเวลาเราพูดถึงปลาทูเนี่ยเราต้องคิดจังหวัดนี้แหละจะต้องแล้วยิ่งมาทำน้ำพริกเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราดูแล้วก็เป็นมีพริกบางช้างมีอะไรที่เห็นนะในรอบ50ทีมเนี่ยก็เรียกว่าเอออันนี้น่าสนใจครับแล้วก็เรียกว่าเราก็ผูกมาจากซีซั่นที่แล้วด้วยว่าพริกเนี่ยเขาไม่ทิ้งไปเขาย
0: ังปลูก
2: อยู่พริกบางช้างเขายังปลูกอยู่ครับทีนี้เอาปลาทูมาบวกจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูกันครับแล้วก็อีกอันคือไชโป
0: ้
2: น้ำพริกไชโป้เนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าไอ้ไชโป้เนี่ยสมัยที่ทำไปข้าวแช่เนี่ยไอ้ไชโป้นี่เป็นหัวหลักเลยนะแล้วพอเคี้ยวให้มันงวดๆนะมันจะกรึบกรึบกรึบกรึบมันก็เป็นกรุบๆอร่อยนี่อยากจะดูว่าทำน้ำพริกเนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสินค้าประจำพื้นบ้านราชบุรีที่ใครทำข้าวแช่แล้วเนี่ยจะต้องไปที่ราชบุรีไปซื้อไชโป้เนี่ยมาละก็เป็นพื้นถิ่นของเขาที่แสดงว่าชุมชนนั้นน่ะยังรักษาวัตถุดิบนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง
0: อ
2: ันนี้ก็อยากจะสนับสนุนถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำพริกซะได้นี่มันก็น่าจะดีเหมือนกัน
0: ครับอาจารย์ต้นครับ
3: ชอบน้ำพริกลำแพนเพราะว่าเป็นเรื่องของป่าชายเลนเราคนรู้จักน้อยเวลาเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์โพดผลอะไรนะครับพอเอามาทำน้ำพริกเนี่ยทำกันมากๆก็อาจจะมีการอนุรักษ์ป่าชายเลนนี่มองไกลไปขนาดนั้นอีกอันนึงก็คือชอบน้ำพริกปลาทูนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราชอบกินปลาทูอยู่แล้วผมชอบนะแต่ว่าปลาทูแม่กองเนี่ยเราก็มักจะเป็นเครื่องเคียงตัวน้ำพริกตำน้ำพริกกะปิมีปลาทูทอดปลาทูย่างแต่ดูทีมนี้เนี่ยเขายกปลาทูกลับมาเป็นตัวเอกแล้วเอาปลาทูเนี่ยมาทอดกรอบทั้งตัวนะไม่ทิ้งเลยนะโอ้คิดดูว่าแบบกลับมาคอนเซ็ปที่แบบขัดจัดแย้งกับคนทำนะคนทำอาจจะดูว่าเป็นคนอาวุโสแต่ความคิดทันสมัยมากเลยก็คือพูดเรื่องการที่ไม่ให้มีสิ่งสูญเปล่าทางอาหารฟู้ดเวสต์ชื่นชม
0: อันนี้ก็เป็นรอบแรกนะฮะแค่6ทีมแรกนี่ก็สนุกแล้วอ่ะนะฮะรู้สึกว่าอะไรนะฮะภาษาฝรั่งเขาใช้ว่า competitive อ่ะเขาเรียกอะไรภาษาไทยเราดัดจริตนะนึกภาษาไทยไม่ออก คือหมายความว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราดู2ซีซั่นนะปีซีซั่นแรกเนี่ยก็เหมือนกับนักเรียนยังตีโจทย์ไม่ค่อยแตกนะฮะแต่พอตีเทอมเนี่ยนะครับตีโจทย์แตกแล้วทำให้การแข่งขันมันเข้มข้นนะดูสิเอาง่ายที่สุดอย่างที่ยกตัวอย่างปลาทูอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ตอบโจทย์หมดเลย
0: ตอบโจทย์หมดเลยนะครับแล้วแต่ละท่านมาเนี่ยทุกเนี่ยหกอันเนี่ยแบบโอ้โหแต่ละอันนี่คือหมายความว่าเอหมดเลย
2: คิดเยอะมาก่อนแล้ว
0: นะฮะอันนี้แค่หกน้ำพริกนะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะเราเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในรายการโดยแสดงความคิดเห็นนะฮะวันนี้ประเด็นที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นแล้วเราจะแจกหนังสือเนี่ยฮะเนี่ยครับในรอยรถพริกของอาจารย์ต้นนี่นะครับอาจารย์ต้นย้ำอีกทีสิครับประเด็นที่อาจารย์อยากฟังวันนี้คืออะไร
3: คืออยากทราบว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะครับนิยมทานน้ำพริกที่ทำจากผลไม้อะไรและเพราะเหตุผลอะไร
0: อุ้ยอย่าลืมนะปีที่แล้วชนะเลิศคือน้ำพริกจากมะเดื่อ
3: ใช่ครับ
2: ผลไม้คร
0: ับ ผลไม้นะแต่ตัวท่านเนี่ยต้องให้เหตุผลด้วยนะว่าอาจารย์ต้นอยากฟังว่าท่านชอบน้ำพริกที่มาทำมาจากผลไม้อะไรและเหตุผลด้วยนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามอีก6น้ำพริกที่เข้ารอบถือว่าเป็นรอบที่2ก็แล้วกันนะรอบแรก50รอบที่2เนี่ย22ทีมนะไม่ใช่20ทีมเหมือนปีที่แล้วนะปีนี้ตัดไม่ลงฮะเหลือ22ไปดูกันครับว่าอีก6น้ำพริกเป็นยังไงเชิญครับ
4: จาก50ทีมที่ขนวัตถุดิบและความแซ่บกันมาเต็มครบ จนคณะกรรมการของเราตัดสินด้วยความยากลำบากและนี่คืออีก8ทีมที่

0: ผ่านเข้ารอบต่อไปได้แก่ทีมปานน้อยน้ำพริกยกทีมลีซูควาควาน้ำพริกเมล็ดฟักทองทีมสตรีสีโคตบูนน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูนทีมลือสถานน้ำพริกสถานฟ้าทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาตำบลคูเต่าน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างทีมหมาเงยน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดทีมชุมชนบ้านแหลมบางประมาสุพรรณบุรีน้ำพริกปลาหมาทีมอีเหี่ยวน้ำพริกอีเหี่ยวน้ำพริกถ้วยไหนอยู่ในใจคุณกดไลค์กดเชียร์กันได้เต็มที่เลยครับ
1: ขออภัยครับผมอ่านผิด8น้ำพริกค่ะ6น้ำพริกแรกแต่ตอนนี้เป็น8น้ำพริกนะฮะเอาละครับไปฟังคอมเมนเตอร์กันครับมีครับเชิญครับ
2: เมื่อกี้ที่ผมเลือกยากกันนะเยอะเหมือนกันแต่ว่าชอบเมื่อกี้เห็นมีวิธีในวิทยามีวิธีการเผาหน่อไม้รู้สึกว่าเอออีเหี่ยวน้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยเป็นชื่อก็สะดุดหูแล้วแล้วก็รู้ว่าเป็นหน่อไม้แล้วก็เป็นหน่อไม้ที่มีภูมิปัญญาในการทำมันอีกนะว่าต้องไปเผามีการเก็บแล้วก็การเอามาเผาก่อนแล้วก็เอาไปใช้ต่อตาแข้งอีเหี่ยวเนี่ยจะผมจะเคยเจอจะเป็นเฉพาะแกงที่เป็นแกงใส่หมูสามชั้นเนี่ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน้ำพริกเนี่ยว่าถ้าออกมาเป็นน้ำพริกเนี่ยมันจะออกเป็นยังไง
1: อ
2: าจจะมีเรื่องความเนี่ยรสชาติของการไปเผาแล้วรสชาติของการแบบเอามาทำน้ำพริกต่อเนี่ยก็น่าสนใจละ
1: คร
2: ับอีกอันนึงเมื่อกี้ที่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำพริกปลาม้าเนาะคือผมก็ไม่เคยกินน้ำพริกที่แบบใส่ปลาม้าเข้าไปเป็นชิ้นๆ
1: อ
2: ่ะน่าสนใจดูว่าถ้าออกมาเป็นน้ำพริกแล้วเนี่ยน้ำพริกปลาม้าเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
1: ครับสองอันนะฮะอีเหี่ยวกับน้ำพริกปลาม้านะฮะเชฟครับ
3: ผมชอบน้ำชุบหัวเคยปลาย่าง
1: อัน
3: นี้น้ำชุบหัวข่าไม่ใช่หัวเคยหัวข่าเคยปลาย่างก็คิดถึงขาแหละเพราะจริงๆอยากจะนำเสนอที่เขานำเสนอเนี่ยมีขาแดงอะไรพวกนี้ก
1: ็
3: คิดถึงเด็กๆว่าขานี่มันกบกลิ่นคาวทุกอย่างได้หมดเพราะนั้นไอ้เคยปลาย่างมันมีน่าจะขาเนี่ยน่าจะไปกลบกลิ่นของเคยปลาย่างได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็น่าจะนำเสนอเป็นวัตถุเขาเรียกสมุนไพรไทยดั้งเดิมอยู่แล้วที่น่าจะสนับสนุนเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยปลูกขากันได้ทั่วหมดแหละยังไงซะแล้วproduct พวกนี้มีพร้อมให้เราเติบโตได้อยู่แล้วถ้าเขาติดรอบแล้วพัฒนาได้ให้เป็นน้ำพริกที่โตได้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยปลาย่างหาง่ายขาหาง่าย
1: ครับ
3: ครับอีกอันนึงคือน้ำพริกอีเหี่ยวชอบที่เขามีวิธีการลักษณะการทำโบราณเรายังรู้เลยวิธีการทำแบบนี้ทำให้การถนอมอาหารมันเกิดประโยชน์กับชุมชนได้มากขึ้นแล้วแถมไม่ต้องรอให้มันโตอ่ะเอ้ยพอแล้วผมมีกอที่บ้านนะไม่อยากให้มันโตผมก็ตัดแต่ทีนี้ไอ้ตัดแล้วผมได้แต่ต้มอ่ะต้มเจือกระดูกหมูอ่ะมันไม่เคยทำอีเหี่ยวกับเจ้าสักทีก็มาดูนี่เอ๊ะน่าสนใจทีนี้เราไม่อยากให้มันโตเราก็ตัดแล้วมาทำแบบนี้บ้าง
2: ก็เก็บไว้ได
3: ้มันหาง่ายไงใช่ไหมครับหาง่ายแล้วก็น่าจะเป็นน้ำพริกที่แห้งได้ดีด้วย
1: ครับ
3: ครับชอบ
1: อาจารย์ต้นครับ
4: ชอบอันนี้ลงใต้เลยนะครับคือชอบทั้งสองอันก็คือน้ำพริกหรือน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างแล้วก็น้ำพริกหรือน้ำชุบข่าเห็ดเม็ดน้ำชุบหรือน้ำพริกข่าเคยปลาย่างนี่เขาเพราะว่าเขาใช้เคยปลาคือพูดง่ายๆกะปิปลาเฉพาะมากก็คือกะปิปลาที่เรียกว่าปลาขี้เก๊ะนะ
1: ครับ
4: เป็นปลาที่เจอในทะเลสาบสงขลาเคยปลาเนี่ยก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าเขาเอามาเข้าเครื่องกับข่
1: าน
4: ะครับโดยเอาเคยปลาเนี่ยนะครับไปย่างเสร็จแล้วก็เอามานะครับตำรวมกับข่าซึ่งน่าสนใจมากว่าน่าจะให้รสชาติที่เฉพาะขึ้นนะครับแล้วตัวน้ำพริกข่าเห็ดเม็ดข่าเหมือนกันนะข่าคนละแบบเนี่ยเขาใช้ข่าทั่วไปอันแรกเป็นข่าแดงเนี่ยอันที่สองเนี่ยเป็นข่าทั่วไปเนี่ยมาตำกับเห็ดเม็ดซึ่งเป็นเห็ดข
1: ม
4: โดยการเอาเห็ดเม็ดไปต้มซะก่อนคือผมเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบน้ำพริกที่มีรสข
1: ม
4: นะครับก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาจะทำหรือต่อมันยังไงเป็นของพื้นถิ่นทั้งคู่นะทั้งเคยไปย่างแล้วก็ทั้งเห็ดเม็ด
1: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะหรือว่าแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนจากคอมเมนเตอร์ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเสียงทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนของแต่ละท่านออกมาไม่เกี่ยวกับคะแนนนะฮะเป็นการสะท้อนว่าท่านฟัง

0: ชมแล้วท่านประทับใจอะไรยังไงนะอย่าไปตกใจว่าอุ้ยคอมเมนเตอร์ไม่พูดถึงน้องพี่ของเราอะไรเงี้ยไม่ครับเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยยังจะมีมากกว่านี้นะที่เขาจะคัดสรรเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจนึกว่าโอ้ยตายแล้วของเราตกรุ่นไม่อะเผลอๆนะอาจจะที่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่เสียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมาเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับเราเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นนะในรายการของเรานะฮะซึ่งในหัวข้อในวันนี้อาจารย์ต้นอยากฟังว่าน้ำพริกที่ทำมาจากผลไม้เนี่ยที่ท่านชื่นชอบมีอะไรบ้างนะฮะให้เหตุผลมาด้วยนะฮะว่าท่านชอบน้ำพริกที่ทำมาจากผลไม้อะไรเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือนะครับนี่ฮะนี่ในรอยรถพริกนะฮะต้องเรียนว่าผมเนี่ยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็เป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องน้ำพริกนะฮะอันนี้อาจารย์ต้นจะเริ่มพาเราไปตั้งแต่ต้นกำเนิดน้ำพริกครับนะครับแล้วก็โน่นฮะไปถึงน้ำพริกไปไกลแล้วนะมาแวะอินเดียกว่าจะมาถึงบ้านเรานะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพริกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าจะมาอยู่ในครกบ้านเราเนี่ยมันมายังไงนะตามน้ำพริกแล้วให้รู้เรื่องน้ำพริกอ่านเล่มนี้ครับน่าสนุกมากแล้วก็เหมาะแก่การที่จะตำไปด้วยเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยเออนะเอาจริงๆนะมีรสและมีเรื่องไงตำน้ำพริกก็เล่าฟังนะครับซึ่งไปมาฮะคนสุดท้ายครับนั่งใกล้ๆผมนี่แหละฮะคือป้าจันทางเมื่อกี้8น้ำพริกกับป้าจัน
1: เลือกจริงๆเหมือนทุกท่านเลยเลือกน้ำพริกอีเหี่ยวพอได้รู้จักว่าทำจากหน่อไม้เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องอาหารแล้วก็ชีวิตมากเพราะว่าเรามีวิกฤตเรื่องอาหาร
0: ครับ
1: ค่ะสงครามเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยเรารู้สึกว่าหน่อไม้เนี่ยมันทำให้เราไม่อดอ่ะเราเอามาทำเป็นหน่อไม้หย่องก็ได้นะเราเอาไปผสมกับไข่ก็ได้หรือทำเป็นแบบว่าเหมือนปอเปี๊ยะก็ได้เหมือนที่เราทำกันกินนะคะก็เลยรู้สึกว่าน้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยแหละคือชอบมากแล้วก็เขายังเวลาเขาทำน้ำพริกก็ยังคงรสชาติของเขาอยู
0: ่
1: กระบวนการทำก็น่าสนใจมากค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็น้ำพริกเมล็ดฟักทองมีแต่เอาไปทำขนมทำนั่นทำนี่แต่พอเอามาทำน้ำพริกแล้วมันน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วมันเป็นเรื่องของชุมชนเขาเพราะว่าเขามีหอมแท้หมาหอมแท้หมานี่มันจะเป็นต้นหอมที่เล็ก
0: ๆ
1: มันจะต่างจากรากชูค
0: ่
1: ะใช่แล้วก็กระบวนการของเขาเนี่ยทำเนี่ยแบบเขาเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำแล้วก็เมล็ดฟักทองมาทำน้ำพริกเนี่ยต้องรู้สึกว่าวัยรุ่นหรือใครต้องลองชิมแน่ๆเลยค่ะน่าสนใจ
0: น่าสนใจนะมีโทษมีช่วยยกไอ้ถาดได้ไหมหน่อยท่านผู้ชมที่ฟังเราคุยเนี่ยบางทีนึกภาพไม่ออกนะอีเหี่ยวหลายท่านประทับใจอีเหี่ยวขอกล้องจับตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะคนอีสานเอออีเหี่ยวบอกอ้าวทำไมผมพูดภาษาต่างประเทศล่ะเนี่ยฮะท่านผู้ชมมาเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ
1: อีเหี่ยว
0: หน่อไม้ที่เขาสับเป็นเส้นฝอยๆแล้วตากใช่ไหมฮะแล้วเอาแห้งเรานึกถึงอะไรฮะหน่อไม้จีนดอกไม้จีนดอกไม้จีนนั่นท่านนึกภาพออกไหมที่เขาตากจนขนาดเนี้ยเอ๊ะถ้ามันแช่น้ำมันคืนตัวไหมฮะจันทร
2: ์ก็คืนนิดน
0: ึ
2: ง
0: คืนไหม
2: คืน
1: เหมือนเขาทำชานะคะเคยเห็นชาเขาใบใหญ่ๆแล้วอัดมาเล็กนิดเดียวพอเจอน้ำแล้วเขาก็ออกมาได้มันก็เจอน้ำ
0: อันนี้คืออีเหี่ยวนะฮะ
1: จะนิ่มขึ้น
0: หลายคนฟังดูนึกว่ามันเป็นกุ๊กหรือว่าเป็นเชฟหรือเปล่าไม่ฮะมันเป็นอันนี้นะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้จักค่ะผมก็เพิ่งมารู้จักนี่แหละนี่เป็นคนภาคเหนือนะแล้วก็ไปอีสานรู้ใจอีสานดีมากแต่ว่าเนี่ยเพิ่งมารู้ว่านี่คืออีเหี่ยวนะอันนี้คือ
1: มีแต่เขาทำเห็ดหยองอะไรใช่ไหมคะเมนูเป็นแล้วก็ทานเจอ่ะหน่อไม้นี่น่าจะเอาไปทำเป็นหย่อมได้
0: ไม่ร
1: ู้
0: ละอันนี้ก็คือที่มาของน้ำพริกอีเหี่ยวนะที่เขาพูดมาเนี่ยนะตกลงเข้าใจแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้คืออีเหี่ยวนะไม่ได้หยาบคายไม่ได้ไปเรียกใครหยาบคายนะเป็นชื่อเฉพาะของหน่อไม้ที่คนทางอีสานเขาเอาไปตากแดดแล้วเขาก็ส่วนมากเอาไปแกงแหละฮะไปแกงใช่ไหมแล้วก็อันนี้เขาเอามาทำน้ำพริกครับน่าเอาละครับอันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งใช่ไหม8ทีมที่ผ่านไปแล้วก็ร่วมสนุกกับเรานะฮะวันนี้อาจารย์ต้นถามว่าน้ำพริกที่ทำมาจากผลไม้นั้นที่ท่านชอบเนี่ยคืออะไรแล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะแจกหนังสือให้ท่านนะฮะครั้งละ5เล่มนะครับต่อไปก็เป็น8ทีมสุดท้ายเอาช่วยกันดูนะ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับว่า8ทีมสุดท้ายนั้นมีอะไรนะบ้างน่าสนใจเชิญครับ
3: ศึกประชันยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2แต่ละทีมฝีมือไม่ธรรมดากันเลยจริงๆหากคุณคิดว่า14ทีมก่อนหน้านี้แซ่บสุดๆกันแล้ว มาดู8ทีมสุดท้ายต่อจากนี้ต้องบอกว่าเด็ดและปังพอกันนั่นก็คือทีมคำนวณน้ำพริกหมูผัดเค็มบักนัดทีมสาวพวนชวนชิมแจ่วสู่ทีมคนรักบัวน้ำพริกรากบัวหลวงทีมน้ำชุบมหาดน้ำชุบมหาดทีมรากชูอามกาน้ำพริกรากชูอามกาทีมแซบเหนือน้ำพริกเผาสับปะรดผู้แลทีมส้มโฮกคิริวงน้ำพริกส้มโฮกทีมสวนลุงนันน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบน้ำพริกแต่ละถ้วยงัดทีเด็ดหรือมีเคล็ดลับอะไรจึงมัดใจคณะกรรมการจนต้องร้องว้าวมาลุ้นมาเชียร์กันต่อให้สุดๆไปเลยครับ
0: นี่ก็เป็น8ทีมสุดท้ายใน22ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่2นี้มานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์กันนะครับเชฟครับเชิญครับ
2: ครับก็อย่างที่บอกครับเห็นแล้วก็ชอบหมดอีกแล้วล่ะ
0: อ้าว
2: ดังนั้นยากยากแต่อยากจะลองน้ำพริกลากบัวหลวงเนี่ยผมปลูกบัวในสระเล็กๆที่บ้านเนี่ยไม่เคยขุดลากสักทีไม่รู้ลากมันจะเล็กกับใหญ่ขนาดไหนไม่รู้แต่ว่านี่พอเห็นในภาพเมื่อกี้เนี่ยลากเขาไม่ได้เหมือนลากจากต่างประเทศนะลากเล็กๆแล้วน่าจะเป็นน้ำพริกที่แห้งๆซึ่งน่าจะให้เป็นความกรอบด้วยซ้ำไปเพราะนั้นน่าจะดูว่าน้ำพริกลากบัวเนี่ยน่าจะเก็บได้นาน
0: ครับ
2: นะมองเหมือนไอ้ใบมะกรูดก็กรอบไอ้ลากตัวลากบัวเองก็กรอบอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขามีเยอะอยู
0: ่ครับ
2: ไม่ใช่ว่ามีน้อยใช่ไหมเขามีได้เยอะอันนี้ก็ชอบครับแล้วก็น้ำพริกลากชูโอ้โหนี่ส่วนตัวแล้วไม่ได้สัมผัสกับเขาเยอะหรอกครับแต่คิดว่าขนบธรรมเนียมความอยู่รอดของชีวิตของเขาเองในชุมชนเขาเองเนี่ยเขาเอาพืชผักในบ้านรอบๆเขาเนี่ยมาเป็นอาหารเนี่ยแล้วก็เป็นยานะผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีจะมีก็มีแบบเนื้อหมูที่บอกว่าลมควันหน่อย
0: ครับ
2: แล้วก็ดูสิวิธีการตำอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เนี่ยแม่ชื่นชอบ
0: มันเก๋มาก
2: มันเก๋นะม
0: ันนี่ไงนี่ไง
2: มันได้อรรถรสนะเวลาสมมติใครมานั่งเอากระบอกไม้ไผ่ตำตอนหน้าแล้วกินมันไม่คงไม่ละเอียดพอที่จะทำให้เหมือนก๊อกหินนะมันคงจะเป็นหยาบๆนั่นแหละที่เขาตำได้แค่นั้นนี่ชอบครับแล้วก็คิดว่าเครื่องเคียงหรือชูก็นี่เยอะมากเนี่ยต้องบรรยายแล้วมั้งเนี่ยชูเขามีอะไรบ้างนะ
0: นะ
2: ครับ
0: นั่นนะ
2: ครับ
0: อันนี้ของเชฟหน้าสองอาจารย์ต้นครับอาจารย์ต้นครับ
4: ชอบเหมือนเชฟเลยก็คือน้ำพริกรากชูอมกาคือชื่อเขาดีแปลว่าความรักของผู้เป็นแม่นะซึ่งมันก็ตีความได้หลากหลายอยู่นะครับว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าโดยหลักการจริงๆก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นของดีของเขานะครับของดีอันแรกก็คือรากชูซึ่งปรากฏในหลายๆสำรับของชาวกาของชาวอาขานะครับก็คือของดีประเภทสามัญและของดีประเภทหายากก็คือหมูรมควันเอา2 อย่างเนี้ยนะครับมาตำแล้วก็ให้ลูกหลานกินบอกอันนี้นะฉันให้เธอกินนะเธอจะได้นึกถึงว่าเธออยู่ในนะกลุ่มชาติพันธุ์เรามีความอัตลักษณ์เฉพาะเจาะจงอย่างไรแล้วเขาก็ไปคิดเสริมอีกเอาผักแค่เอาผักเคียงเนี่ยมา4อย่างซึ่งแบบโอ้โหว่ากันด้วยดินน้ำลมไฟอันนั้นนะครับถือว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจอีกอันคือน้ำพริกส้มโฮกนะครับเพราะว่ามันเป็นของเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวหรือการเติมของเปรี้ยวเนี่ยจริงๆเราพบในอาหารภาคใต้อยู่เยอะนะครับไม่ซ้ำไม่เขาเรียกอะไรไม่จำเจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาเลือกหยิบเอาผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยมาใช้เนี่ยมันช่วยทำให้น้ำพริกซึ่งปกติก็จะมีเนาะมีเครื่องประเภทหอมกระเทียม
0: พริก
4: กะปิแค่นี้เกิดการยักย้ายถ่ายเทของรสชาติซึ่งผมคิดว่านี่น่าสนใจ
0: ประจันครับเชิญครับ
1: ประจันก็เป็นแบบว่า FC ส้มโฮกน้ำพริกส้มโฮกเพราะเป็นคนชอบเปรี้ยวแต่ว่าน้ำพริกส้มโฮกเป็นความเปรี้ยวที่แตกต่างจากความจากมะขามเปียกจากมะนาวจากเลมอนมาเป็นความเปรี้ยวที่เหมือนกินมะขามป้อมเหมือนมะไฟมันมีหลากหลายอย่างที่เป็นรสชาติอยู่เนี่ยนะคะก็เลยแล้วก็เลยชอบน้ำพริกส้มโฮกแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแจ่วสู่เป็นแจ่วสู
0: ่
1: เพราะว่าเป็นคนอีสานชอบแจ่วอยู่แล้วแต่ว่าแจ่วสู่จะต่างจากปลาป่นน้ำพริกปลาป่นเพราะว่าเขาเอาใบบอนไปหมักนะคะ แล้วกระบวนการหมักของเขาเนี่ย

0: โอ้มันซับซ้อน
1: อ
0: ะแล้วพอหมักออกมาแล้วสัตว์ชอบหมักแล้วกลิ่นมันเหมือนยาสูบอะคือเรื่องกลิ่นและรสชาติของมันก็มันบ่งบอกอยู่แล้วค่ะว่าโอ้นี่เขามีภูมิปัญญาของเขามากๆที่ดูแล้วน่าจะทำต่อๆกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษใช่ก็เลยชอบค
1: ่
0: ะ
1: เออมาพูดถึงรสเนี่ยนะพอพูดถึงเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกใต้นี้จะนำนะใช่ไหมฮ
0: ะ
1: สังเกตดูไหมใต้จะนำเปรี้ยวนะยารสจะออกเปรี้ยวอีสานนี่เปรี้ยวไม่นำเลยจะเผ็ดกับเค็ม
2: ขม
1: ขม
2: ขมจะนำ
1: เหนือบ้านผมนี่ก็เหมือนกันฮะแต่ว่ามีเปรี้ยวออกนิดหน่อยเช่นน้ำพริกอ่องใส่มะเขือเทศเข้าไปมันเปรี้ยวนิดหน่อยไม่เปรี้ยวมากแล้วก็มีน้ำพริกอีเก๋เปรี้ยวมะนาวนิดนึงไม่มากฮะถือว่าที่โดดก็คือเผ็ดกับเค็มทางเหนือเหมือนกันภาคกลางมีเปรี้ยวอาจารย์น้ำพริกตาแดงมีเปรี้ยวไหมฮะใส่มะขามเปียก
2: ครบเยอะแยะเลยครับน้ำพริกมะขามเปียกน้ำพริกมะขามอ่อน
1: แสดงว่าใต้กับภาคกลางนี่ถือว่าเปรี้ยวเป็นในส่วนน้ำพริกสำคัญ
2: แต่ยังไงใต้ก็เยอะกว่า
1: ใต้เยอะกว่านะเออนี่เรื่องแง่รสเปรี้ยวนะครับโอเคหมีครับผม
3: ที่ผมชอบอีสานเนาะมันจะมีรสเค็มของเค็มบางนัดชอบเนี่ยเมื่อกี้รู้สึกว่าน้ำพริกหมูผัดเค็มบางนัดเนี่ยน่าสนใจสำหรับผมนะคือผมเป็นส่วนตัวชอบน้ำพริกผัดหมูอยู่แล้วแต่ปกติก็ได้เจอใส่ปลาอยู่นครสวรรค์ยังไงฮะจะมีแบบหมูผัดปลาเยอะแต่ทีเนี้ยเขาใช้เค็มบางนัดมาเป็นตัวเหมือนเป็นรสแทนปลานิดนึงก
1: ็
3: คือปลาของอีสานแบบอุบลนะครับ แล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าฟังแล้วดูน่ากินเพราะว่าพอบอกเค็มบางนัดแล้วผมก็จะนึกถึงไม่กี่อย่างหนึ่งคือเครื่องจิ้มนะหล่นเค็มบางนัดเขาทำกันแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเคยกินจะเป็นหมูปั้นกับเค็มบางนัดแล้วก็ทอดคล้ายๆหมูสับปะเค็มมันค่อนข้างสารพัดแล้วก็รสมันเป็นแบบรสแบบหมักมีความหวานนิดนึงของสับปะรดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยพอเป็นน้ำพริกที่เขาคิดเองขึ้นมาเป็นน้ำพริกหมูผัดเค็มบางนัดเนี่ยน้ำลายไหล อยากลอง
1: ครับผม
3: ส่วนอีกอันนึงเมื่อกี้พูดถึงภาคใต้ก็จะมีน้ำส้มโหนดเนาะ
1: อ
3: ันนี้มีน้ำพริกส้มโหนดยอดเลียบผมรู้สึกว่าอันนี้เล่าเรื่องของภูมิเรียกว่าอะไรดีระบบนิเวศของตรงนั้นได้หมดเลยครับก็คือยอดเลียบเนี่ยมันก็จะขึ้นมากับตัวต้นตาลเลยฮะแล้วก็เขาก็จะเอายอดมากินกับน้ำส้มโหนดที่ก็หมักจากตัวตาลเนี่ยเอาน้ำส้มเอาน้ำตาลสดเนี่ยมาหมักต่อเป็นน้ำส้ม
1: ครับ
3: แล้วเขาก็จะใช้ซึ่งมันจะเป็นรสเปรี้ยวที่เป็นรสพิเศษมากผมรู้สึกว่ารสเปรี้ยวที่เราดูหลายๆพานมาเนี่ยจะเป็นจากผลไม้สดส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นจากน้ำส้มที่เอามาหมักก็จะมีเรื่องรสของการหมักด้วยเวลามีเรื่องของการเอาไปใช้กับพืชในท้องถิ่นของตัวเองมันจะเห็นหมดนะฮะว่าระบบนิเวศเขาเป็นยังไงภูมิปัญญาเขาเป็นยังไงผมว่าอันนี้เป็นน้ำพริกที่น่าจะเล่าเรื่องได้กลมกล่อม
1: ครับอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ทั้งน้ำพริกทั้ง22น้ำพริกนะฮะที่ผ่านเข้ารอบที่2นี้นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการให้แรงบันดาลใจให้แนวความคิดนะฮะซึ่ง22ทีมจะต้องแข่งขันกันรอบลึกเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะได้ไปพัฒนาน้ำพริกจะได้แรงบันดาลใจจากใครวันนี้ครับเชฟวิชิตของเรานี่แหละครับนอกจากมานั่งเป็นคอมเมนเตอร์แล้วจะมาสาธิตอาหารนะฮะที่ต่อยอดเรื่องของน้ำพริกไว้ให้ดูว่าเกิดแรงบันดาลใจได้อย่างไรนั่นก็คือคร็อกเก้หลนปูนะฮะไปดูสิชื่อเป็นฝรั่งนี่นะแต่หลนปูนี่ไทยๆนะคร็อกเก้หลนปูเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันแล้วค่อยมาคุยกันครับเชิญครับ
4: เมนูอาหารว่างหน้าตาอินเตอร์จานนี้เชื่อไหมครับว่าเชฟวิชิตของเราหยิบหลนปูเครื่องจิ้มคู่ครัวไทยที่เราคุ้นเคยมาสร้างสรรค์ใหม่กลายเป็นครอกเก้หลนปู
5: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ใช้เครื่องจิ้มหรือน้ำพริกเนี่ยมาปรับโฉมปรับรูปแบบไม่ใช่เป็นการที่บอกว่าเราต้องใช้ผักเคียงผักแหนมหรือชูอย่างเดียวมาจิ้มนะครับเราเป็นคอกเก้หลนปูคนอยู่ในครัวจะรู้จักหลนอยู่แล้วนะครับผมก็เตรียมเครื่องทั้งหมดอยู่ในนี้เป็นปูนะเป็นขมิ้นผมใส่ขมิ้นหน่อยแล้วก็รากผักชีตะไคร้หอมพริกชี้ฟ้าแดงกับเหลืองนะครับแล้วก็กะทิเกลือน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดน้ำปลาน้ำมะขามอันนี้ก็เป็นหลนนะเราก็เคี่ยวให้เขางวดลงนะเข้มลงงวดลงแล้วข้อสำคัญคือเราเอามาเป็นแบบนี้เอามาเป็นก้อนแบบนี้ใส่ในพิมพ์นะ
4: หลังจากเตรียมหลนใส่พิมพ์แช่แข็งพักไว้เชฟจะมาเตรียมมันบดแป้งทอดกรอบและแป้งเกล็ดขนมปังเพื่อห่อหลนก่อนนำไปทอดจากนั้นเตรียมทำซอสเนื้อปูเพื่อเพิ่มรสกลมกล่อมในขั้นตอนสุดท้าย
5: เอากะทิเนี่ยต้มไปกับตะไคร้นะครับแล้วก็เกลือใบมะกรูดนะแล้วพอได้รสชาติเสร็จแล้วกรองแล้วก็เอาปูใส่เดือดอีกครั้งนึงเอาไปปั่นแล้วเป็นแบบนี้นะทำซอสและนี่คือน้ำมันผักชีนะครับเราบันช์ก็คือลวกผักชีก่อนแล้วก็มาปั่นกับน้ำมัน
4: เมื่อหลนปูแช่แข็งจนได้ที่ขั้นตอนสุดท้ายนำมาชุบแป้งทอดกรอบและแป้งเกล็ดขนมปังทอดด้วยไฟแรงจนเหลืองกรอบก่อนนำไปเสิร์ฟราดด้วยซอสเนื้อปูตกแต่งสีสันด้วยน้ำมันผักชีก็จะได้ครอกเก้หลนปูอาหารว่างนานาชาติที่หยิบรสไทยมาสร้างสรรค์ใหม่กรอบนอกนุ่มในให้รสชาติที่คุ้นเคยผสานความแปลกใหม่ได้อย่างลงตัว
5: นี่แหละครับที่เราเป็นบทสรุปของหลนที่เราทำเป็นของว่างได้ซึ่งมาจากเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วอันนี้คือไอเดียหนึ่งไอเดียนะครับที่จะขยับให้ผู้ที่อยู่ในยกพลคนน้ำพริกได้เห็นว่าเราเอาไปพัฒนาเป็นช่องทางอื่นก็ได้อันนี้ฝากไว้ด้วย

0: จากหลนปูสู่ครอกเก้ผมนะนะฮะหลนปูหลนอ่ะเราก็รู้จักนะฮะเราคุ้นเคยเนี่ยฮะหลนปูหลนปลาหลนเต้าเจี้ยวนะหลนเนี่ยนะฮะสู่ครอกเก้อันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการจะเรียกว่าพัฒนานะฮะถ้าจะเอาอย่างเงี้ยทั้ง4ท่านนะครับถ้าจะให้แนวความคิดแก่น้ำพริกทั้ง22ทีมซึ่งจะต้องแข่งขันกันอย่างดูเดือดต่อไปเนี่ยแนวทางก็ดีไอเดียก็ดีหรือว่าที่จะนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์ต่อไปควรจะเป็นอย่างไรขอเชฟก่อนฮะเชิญครับ
1: สำหรับผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเครื่องจิ้มเนี่ยยังไงเราก็ต้องคงเอาไว
0: ้
1: ก็เป็นเครื่องจิ้มนะครับหรือน้ำพริกต้องคงเอาไว้แน่ๆแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะโตมากกว่านี้ไอ้ถ้วยนี้แทนที่จะเปิดมาแล้วจิ้มเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเปิดมาแล้วไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมนอกจากจิ้มอย่างเดียวนอกจากเคียงกับชูอย่างเดียวผมว่ามันก็น่าที่จะทำให้ตลาดสามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: ครับ
1: แต่ว่าคนที่กำลังจะยกพลคนน้ำพริกจะเข้ามาแข่งเนี่ยไอเดียก็คือว่าลองคิดถึงอาหารว่าเราแบ่งอาหารเป็นกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มอาหารอะไรบ้างเครื่องจิ้มเนี่ยคือหนึ่งกลุ่มอาหารละมันมีทั้งอาหารของว่าง
0: ครับ
1: อย่างเมื่อกี้คอเก้ก็เป็นของว่างที่อะแดปต์มาจากเครื่องจิ้มถามว่าเราสามารถที่จะเอาเครื่องจิ้มไปทำเป็นซุปได้ไหมก็จะมีแกงรันจวนที่มันเกิดขึ้นแล้ว อย่างเงี้ยถ้ามุดเราขายน้ำพริกกะปิเราอาจจะไปบอกข้างๆว่าเอ้ยลุงทำซุปได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการปรับเปลี่ยนน้ำพริกเพื่อให้โตในแนวทางของแคตตากรีของอาหารว่านั้นนะครับแล้วก็มันมีทั้งย่างมีทั้งแกงอันพวกนี้ลองไปคิดดูเป็นหลักๆดูครับแต่ขอให้รู้ลึกนิดหนึ่งครับ
0: อาจารย์ต้นครับเชิญครับ
2: คือผมเสริมของเชฟนิดหนึ่งที่เชฟแนะนำนี่ก็คือการขยับขยายหรือต่อยอดไปในฐานะของรูปทรงของอาหารหรือฟอร์มของตัวน้ำชุบหรือเครื่องจิ้มน้ำพริกเนี่ยแต่ว่าผมอยากคิดว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งทำได้ก็คือขยับขยายหรือออกแบบวิธีกินแบบใหม่นะครับให้ตัวน้ำพริกนี่มันมาเป็นแพ็กเกจยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปทานข้าวยำครับจานนะครับเราจะพบว่ามันมีทั้งข้าวมีทั้งน้ำชุบนะหรือมีทั้งเครื่องจิ้มเนาะก็คือบูดูแล้วก็ชูมันเนี่ยก็คือเป็นผักที่โรยหน้าถ้าเราทำอย่างเนี่ยของอาคาเนี่ยเอาข้าวพื้นถิ่นของอาคาน้ำพริกเนี่ยนะครับที่ว่ารักแม่เนี่ยนะครับแล้วก็ผัก4ชนิดเนี่ยโปะเป็นจานเดียวกันเลยนำเสนอได้เลยนะครับออกมาเป็นกล่องออกมาเป็นสำรับเลยคือขยับขยายวิธีกินด้วยทำอย่างไรให้ชูเนี่ยมันมาอยู่ในตัวน้ำพริกไปเลยไม่ต้องมานั่งแบ่งแยกแล้วก็เสริมข้าวเข้าไปอันนี้มองมุมนั้น
0: มีครับ
3: อย่างเงี้ยลองแนะนำเรื่องการเล่าเรื่องก็ได้นะครับแบบการเล่าเรื่องเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงตัววัตถุดิบดีอยู่แล้วพูดถึงตัวรสชาติได้อยู่แล้วแต่พอจะนึกออกอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่อยากจะลองแนะนำเพิ่มเนี่ยคืออยากจะให้เล่าสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยหรือสิ่งที่ตัวเองอยู่ฮะมันเป็นโอกาสที่จะเอาน้ำพริกถ้วยเดียวเนี่ยสามารถบอกได้ว่าหมู่บ้านเราเป็นยังไงอำเภอเราเป็นยังไงมันก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศไปด้วยผมว่าสิ่งนี้มันทำให้น้ำพริกเนี่ยมันจะมีมิติมากมายแล้วการใส่ประเด็นเนี่ยผมว่าน่าสนใจอย่างเช่นเรื่องซีโรเวสเรื่องการกินเป็นยาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมีการใส่ประเด็นแอบซ่อนเข้าไปเนี่ยก็เป็นคะแนนที่ดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีข่าวดีครับเราจะมีเชฟอุ้มมาสาธิตวันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำชุบปอยอนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปชมการสาธิตนั้นเรามีรายชื่อ5ท่านที่ได้รับของที่ระลึกจากทางรายการครั้งก่อนที่เราถามว่าน้ำพริกทั้ง50ชนิดนั้นท่านชอบน้ำพริกอะไรบ้างนะฮะก็มีคนได้รับรางวัลได้รับของที่ระลึกจากเรานะฮะไปดูกันว่ามีใครกันบ้างเชิญครับ

0: พื่อเป็นไอเดียของบรรดาเจ้าของน้ำพริกที่เข้าแข่งขัน22ทีมอ่ะเราก็เลยจะมีการสาธิตน้ำพริกวันนี้ได้รับเกียรติจากเชฟอุ้มฮะคุณคณพรจันเจิดศักดิ์สวัสดีครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกคนนึงชื่ออะไรครับ
1: เชฟอ้นครับ
0: เชฟอ้นเชฟอุ้มกับเชฟอ้นวันนี้น้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำชุบอะไรเอ่ย
2: น้ำชุบปอเยาะ
0: น้ำชุบปอเยาะน้ำชุบปอเยาะเล่าให้ฟังทำไมเรียกปอเยาะเพราะอะไรหมายความว่าอะไรฮะ
2: ปอเยาะมันมาจากการใช้ทุเรียน
0: ครับ
2: ทุเรียนที่สุกมากๆค่ะแล้วก็หรือว่าทุเรียนที่มันมีตำหนิ
0: ครับ
2: เงี้ยค่ะเหลือกินเหลือใช้แล้ว
0: แทนที่จะทิ้ง
2: หรือทานไม่ทันนะคะแล้วก็มาซาวกับเกลือค่ะ
0: ครับ
2: เอามาหมักค่ะเอามาหมักก็บางคนก็จะปรุงรสเพิ่มนะคะอาจจะใช้ใส่พริกลงไปหน่อยนึงค่ะ
0: ค
2: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเค็มนำก่อนในระยะแรกนะคะแล้วก็หมักก็ประมาณเดือนนึงหรือว่าบางบ้านก็ 2-3 อาทิตย์ก็ทานได้ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วปลายทางมันเลยเนี่ยถ้าหมักเกินเดือนหรือว่า2เดือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณเกลือที่การเรามาใช้หมักนะคะว
0: ่า
2: ถ้าหมักแต่น้อยก็เวลายืดมันก็ยืดการหมักไปแต่ถ้าใช้เกลือมากขึ้นก็สั้นลงก็จะเปรี้ยวเพิ่มเร็วขึ้นค่ะ
0: เรียกว่าทุเรียนหมักทุเรียนร้าได้ไหมเหมือนปลาร้าคล้ายๆกันไหม
2: อารมณ์คล้ายๆกันมาก
0: นะเรียกให้มันคุ้นเคยอย่างที่ผมรู้จักอ่ะฟังดูเหมือนทำปลาร้าแต่เป็นปลาเปลี่ยนปลาเป็นทุเรียน
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นแบบนี้นะก็เลยเรียกว่าปอเยาะเลย
2: ปอเยาะ
0: ปอเยาะนะเอาละเครื่องปรุงของน้ำพริกมีอะไรครับผม
2: วันนี้เดี๋ยวจะมีจะปอเยาะเนี่ยจะมี2แบบค่ะ
0: คือ
2: ที่บ้านเนี่ยเราก็ทำไว้แล้วอ
0: ัน
2: นี้ก็จะแบบนานหน่อยก็เกือบปีแล้วค่ะจะออกเปรี้ยวเลย
0: อ
2: ันนี้จะทำประมาณเกือบ3 อาทิตย์ค่ะก็ยังมีความเค็มกลางๆอยู่นะคะ
0: oh.
2: แต่ว่าด้วยที่อยากจะเอามานำเสนอเรื่องความเป็นปักใต้เพิ่มมากขึ้นก็จะมีน้ำส้มจังกระด้วยนะคะลูกจังกระค่ะก็เราก็แก้โจทย์กันว่าถ้ามันไม่เปรี้ยวมากเราก็ใส่ส้มไปนะคะแต่ถ้าเปรี้ยวมากก็ใส่ไม่ต้องใส่แต่ว่าวันนี้ก็จะใช้ปอยอตัวนี้ค่ะก
0: ็
2: คือประมาณ3อาทิตย์ก็ยังมีความเป็นทุเรียนความเค็มอยู่
0: อันนี้เท่าไหร่นะหมักเท่าไหร่นะครับอ
2: ันนี้3อาทิตย์ค่ะ
0: 3อาทิตย์เปรี้ยวจะไม่มาก
2: เปรี้ยวจะไม่มากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวทุเรียนที่เรามาใช้ด้วยค่ะอย่างอันเนี้ยอุ้มใช้ของชนีค่
0: ะ
2: แต่ถ้าเป็นทั่วไปที่ปริมาณมากๆก็จะใช้ทุเรียนบ้าน
0: ครับ
2: ก็จะได้รสชาติที่เข้มแตกต่างกันออกไปค่ะ
0: ตกลงวันนี้จะทำแบบนี้นะ
2: จะทำแบบนี้เพราะจะใช้จังกระด้วยค่ะ
0: แล้วเครื่องปรุง
2: เครื่องปรุงก็เป็นน้ำพริกปกติเลยค่ะอันนี้จะใช้พริกเดยไก่ค
0: ่
2: ะนะคะโดยอุ้มจะใช้ความเป็น
0: น้ำพริกเดยไก่
2: ใช่ค่ะความชอบส่วนตัวหน่อยก็คืออุ้มไม่เผ็ดมากแต่ก็จะเผ็ดแล้วค่ะ
0: นี่คนใต้อะไรไม่กินเผ็ดอ่ะเนี่ยเหมือนเพื่อนผมเลยอยู่นครอ่ะไม่กินเผ็ดแล้วนี่เชียงรายครับกินเผ็ดใส่ซอยใส่พริกนะแล้วหัวหอมแดงนะ
2: หอมแดงค่ะ
0: แล้วก็
2: กระเทียมค่ะ
0: นี่ค่ะ
2: กินเผ็ดมากแล้วก็อันนี้ปกติถ้าทั่วไปจะไม่ได้ใส่นะคะแต่ว่าด้วยที่เราใช้ทุเรียนเนี่ยค่ะแล้วอาจจะมีกะปิเพิ่มเนี่ยค่ะ

0: ให้มันสดชื่นขึ้นนิดหน่อย
1: ก็เลยก
0: ามพร้อมตะไคร้หน่อยนะคะ
1: ใส่ตะไคร้คลงไป
2: ผมว่าคุณอุ้มสงสัยจะมีเชื้อจีนนะไม่ค่อยกินเผ็ด
0: ใช่
2: ใช่ไหมว่าแล้วนะฮะว่าพวกใต้นี่ฮกเกี้ยนนะนะฮะ
0: แต่ว่า

0: ปอยอค่ะ
1: ปอยอนะฮะเป็นวัฒนธรรมร่วมนะเป็นแชร์เคาน์เตอร์นะฮะวัฒนธรรมร่วมนะฮะปอยอทุเรียนร้าทุเรียนหมักนะฮะแล้วก็ให้ความรสออกเปรี้ยวนะฮะออกเปรี้ยวนะครับ
0: อันนี้ใส่อูมามิเพิ่มหน่อยนะคะ
1: คือกะปิ
0: ค่ะ
1: ภาคใต้เขาเรียกเคยนะฮะปลาหรือกุ้งฮะเนี่ยฮะ
0: อันนี้กุ้งอ่ะเคยค่ะ
1: เคยนะ
0: แต่ก็เป็นกะปิปลาอุ้งก็เรียกกะปิปลาไปเลย
1: เออกะปิปลานะฮะอ้าวละอันนี้ครับ
0: ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่นี้นะคะนี่ใช้ไปเลย
1: และส่วนมากน้ำพริกอันนี้เขาจะกินกันเมื่อไหร่ยังไงฮะหรือว่าเป็นปกติทุกวันเป็นน้ำพริกหรือว่ามีงานเทศกาลอะไรยังไงไหมครับ
0: มันทำเอาไว้ในบ้านอยู่แล้ว
1: เหรอฮะ
0: ก็ถ้ามันหมักไว้นานๆอยากได้รสแค่นั้นแล้วเนี่ยฮะก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นเลยก็ทานได้
1: เก็บไว้ได
0: ้ตลอดเวลาน
1: ะฮะตอนนี้น้ำพริกก็นี่นะครับคกเตรียมละเชิญครับคอมเมนเตอร์ทางนี้ฮะใครอยากชิมน้ำพริกอร่อยเชิญทางนี้ครับนั่นนะ
0: อร่อยค่ะแต่จริงๆก็อยากได้ใช้อันนี้นะคะ
1: เพิ่มอันนั้นเพิ่มเปรี้ยว
0: เพิ่มเปรี้ยวจังกะ
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: ลูกจังกะค่ะ
1: ลูกจังกะนะก็เหมือนลูกส้มอ่ะลูกจังกะ
2: เพิ่ม
1: จุกจังกะ
0: จังกะค่ะ
1: เอ๊ะมันก็เหมือนมะนาวอ่ะ
3: ส้มซ่าไหม
0: แต่มันมีความเป็นกระค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: มันผิวมันไม่เรียบอ
1: ่ะมันเหมือนส้มเลยผิวส้มอ่ะลูกจังกะฮะเพิ่มความเปรี้ยว
0: ระหว่างมะนาวกับส้มจี๊ด
4: หอมมากเลยค่ะ
1: นี่นะเชฟลองชิมดมดูน
2: ี่ครับ
1: ส้มจังกะอันนี้มาแล้วครับนี่ฮะน้ำชุบนะน้ำชุบท่านผู้ชมครับภาคใต้เขาจะเรียกน้ำชุบบ้านเราเรียกง่ายๆน้ำพริกนะฮะยันต้นนะนะครับเนี่ยต้องถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารนี่อันนี้น้ำชุบนั่นมาแล้วนี่ไงนี่ครับเป็นอาหารปรณกันนะฮะปรณกันก็คือผสมระหว่างปรณกันไหมฮะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่นะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นอาหารทางปักใต้ตอนล่างไปเลยค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่ปรณกัน
0: แต่ถ้าปรณกันเอง
1: เห็นชุดไงผมก็นึกว่าเป็นอาหารปรณกัน
0: อันนี้เคบาย่า
1: เคบาย่านะโอเคอ่ะเชิญ
0: ถ้าปรณกันก็จะเป็นสไตล์นี้ด้วยนะคะ
1: อ๋อ
0: ก็จะมีเครื่องแกงแล้วก็อันนี้เราก็ใส่ปอยอค่ะ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าอันนี้ก็เป็นปอยอค่ะทานแบบ
1: ขอบคุณครับอ๋อหมายความว่าจากปอเยาะเนี่ยมันพัฒนาไปโน่นได้เนี่ยนะแกงนี้ได้อันนี้แกงอันเลือกแกงอะไรฮะ
0: อันนี้แกงไข
1: ่แกงไข
0: ่แกงไข่แกงกะทิไข
1: ่และอันนั้นน่ะ
0: อันนี้เป็นปอเยาะแบบรุ่นเมื่อกี้แหละค่ะแบบประมาณ3อาทิตย์ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้จะเป็นปอเยาะแบบเป็นเกือบปีแล้วค่ะจะเปรี้ยวเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: แต่ว่าอันนั้นทานได้แล้วค่ะอันนี้ก็ทานได
1: ้อ๋อฮะอ้าวชิมได้เลยมั้ยฮะ
0: เราก็ทานเป็นสำรับอย่างนี้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นดอกโครงเคลงค่ะหรือว่าดอกเม่ที่อยู่ในป่ายางบ้างอยู่ในป่าชิดยืนเย็น
1: ทานได้กับน้ำพริก
4: โครงเคลงไหม
1: ทานได้กับน้ำพริ
0: กทานได้หมดเลยค
2: ่
0: ะ
2: แล้วยังชิม
1: นี่ไงชูเราเพิ่งเห็นดอกเป็นชูได้ด้วยนี่กับน้ำพริก
0: นะทานเป็นสำรับได้เลยค
1: ่
0: ะ
2: อย่างนี้กับน้ำพริกได้เลย
1: อ่ะ
0: อันนี้ค่ะ
1: อัน
0: นี้เป็นตัวแนมก็ได้นะคะ
1: เชิญคอมเมนเตอร์ลองชิมนะฮะตอนนี้อยากให้เชฟอุ้มครับช่วยแนะนำบรรดาผู้ที่เข้ารอบ22ที
2: มตกลงชิมอันไหน
1: เขาจะได้พัฒนาไปสู้กันต่อไปเชิญครับ
4: แนะน
1: ำให้นะครับ
0: ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราเป็นใครพื้นที่เราเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาทั้ง1ปีเนี่ยค่ะฤดูกาลนะคะว่าของเราเนี่ยมีอย่างไหนเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะถ้าขาดแล้วอะไรทดแทนได
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจในตัวเองก่อนเข้าใจในชุมชนก่อนนะคะแล้วก
1: ็
0: สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นส่วนที่ยกระดับอาหารของเราได
2: ้ไปกันไกลเลยนะ
0: ไม่ต้องพูดถึงภูมิปัญญาไม่ต้องพูดถึงภูมิศาสตร์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าใจในตัวเองแล้วเข้าใจในการใช้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเองเนี่ยค่ะเอามาทำเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจะชัดเจน
1: อ่าฮะคือหมายความว่าเข้าใจตัวเองแล้วเอาตัวเองนั่นแหละออกมาโชว์ออกมาเสนอให้ได้นะคือเสนอตัวเองพวกนี้ไม่ฟังอะไรเขาคุยไม่ได้แล้ว
0: นี่เป็นทานเล่นได้ค่ะ
1: เออนะฮะครับ
0: มันก็คือชีสแห่งโลกตะวันออก
1: เอาน้ำพริกก่อนเอาเป็นปอนอันนี้ก่อนปอยอนี่ก่อนน้ำชุบขอโทษเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อย
1: ยังไงรสชาติเป็นยังไง
2: แทนที่จะกินทุเรียนเต็มๆนะกลายเป็นมันหายไปแล้วก็มีพวกตะไคร้อะไรพวกนี้มาดับกลิ่นนะอร่อย
0: คนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่าเวลาเอาทุเรียนไปหมักแล้วเนี่ยค่ะสรรพคุณในทุเรียนโภชนาการทุเรียนเนี่ยจะถูกลดลงคร
1: ึ่
0: งนึงประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้ค่ะแต่ว่าคนที่เป็นไตหัวใจก็ระวังไว้

0: นึงเพราะว่าจะเค็มนะคะแล้วก็
1: ได
0: ้ก็มีโปร
2: กินได้แต่อย่ามากนะฮะผมว่ากินได้แต่อย่ามากพอทั้งหวานและเกาเอาละครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะฮะต้องขอบคุณมากเชฟอุ้มที่อุตส่าห์มาแล้วจะมีสาธิตกันบ่อยๆอย่างนี้นะทุกครั้งต่อไปเพื่อเป็นไอเดียให้แก่น้ำพริกสัปดาห์หน้าวันเสาร์เจอกัน 14:05 นวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะฮะยกคนน้ำพริกสวัสดีครับผมสวัสดีครับ

0: วจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดกับศึกตัดสินของคนไม่ยอมแพ้ในรอบคัมแบ็ค
1: เราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆนะวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนน
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทาง

0: สวัสดีครับ
1: สารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงมาแล้วอยู่กับกิฟต์อภิยาค่ะ
0: อยู่กับปาร์คกวินภพ
1: ไม่ทักเหรอ
0: แดนเซอร์แล้วก
1: ็แนะนำอยู
0: ่เอซี่แบนแต่กำลังทำไมวันนี้เสียงมาแปลกๆดูประดิษฐ์นะฮะพี่กิฟต์ฮะวันนี้ฮะ
1: ก็มันแน่นอะ
0: อาจารย์มาขอทำนองอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: เอาไงอะ
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว5 4 3 2มันแน่นอกต้องยกออกโอ้โหขออภัยคุณผู้ชมที่ต้องให้เห็นอะไรแบบนี้นะฮะ
1: ดิฉันชอบมากก่อนเสียงกองจะมาอาจารย์หัวเราะลั่นเลยแบบแล้วก็กองถึงจะมา
0: ประเด็นคือวันนี้ปกติอะ
1: ยังไง
0: ตรงนี้จะซีทรูรอบนี้มาเจอศิลปินของเราพี่ใบเตยอาสยาม
1: เจอของจริงก็ไป
0: จริง
1: ปิดมิดเลยวันนี้ปิดมิดเลยน้องปาร์คบอกไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงได้ฟังทั้งเพลงช้าเพลงเร็ววันนี้เราจะมาเจอกับใบเตยสุธีวันหรือว่าใบเตยที่เราคุ้นเคยก็คือใบเตย
0: อาสยาม
1: กับเส้นทางชีวิตคุณผู้ชมที่เธอคนนี้พิสูจน์ตัวเองมาครั้งแล้วครั้งเล่ามันเกิดขึ้นค่ะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนเส้นทางเพลงเส้นทางดนตรีกว่าจะมาอยู่สายลูกทุ่งหรือว่าอุบัติเหตุชีวิตแต่ว่าเธออยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยเสียงเพลงและลูกสาวที่น่ารักและ
0: น้องเวทมนต์แล้วต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังพี่ใบเตยแล้วก็รู้เลยคุณผู้ชมฮะว่าเบื้องหลังความแข็งแกร่งของคนนี้เนี่ยแล้วก็แรงผลักดันที่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยครอบครัวหนึ่งในบุคคลสำคัญเมื่อกี้ป้ากับพี่กิ๊ฟเพิ่งไปเมาส์มาด้วยคือคุณแม
1: ่ซึ่งคุณแม่อยู่ข้างหน้าเวที
0: คุณแม่มาดูด้วยวันน
1: ี้ส่งกำลังใจให้พวกเราอยู
0: ่แล้วก็เราบอกเลยคุณผู้ชมฮะได้ความลับเยอะแยะของพี่ใบเตยจากคุณแม่เอามาเตรียมเมาส์กับพี่ใบเตยวันนี้นะฮะที่มาชื่อมายังไงหรือประสบการณ์สมัยเดินสายทัวร์ในต่างจังหวัดเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยพี่กิฟต์โอ้โหคุณแม่บอกว่าเจออะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวต้องให้พี่เตยเมาส์กันแล้วก็ที่พิเศษสุดสารพันลั่นทุ่งบางเขนพี่กิฟต์ฮะปกติเวลาเจอพี่เตยงานทัวร์งานคอนเสิร์ตเขาบอกว่าความสนุกจัดเต็ม40นาที45นาทีรายการนี้ทำไมโหดจังฮะรายการนี้นี่ร้องเยอะที่สุดตั้งแต่เคยร้องมาเลยในกับการไปทัวร์คอนเสิร์ตนะ
1: ก็คือที่ดิฉันบอกไปว่าความสุขของใบเตยคือเพลงวันนี้ไม่ใช่ละพอร้องเยอะไปเดี๋ยววันนี้มาสัมภาษณ์กันแต่ว่าเราจะมองข้ามเรื่องของสั้นเสมอหูไปเพราะวันนี้เราจะคุยให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นถึงที่มาของการเป็นนักร้องมืออาชีพที่ก็ต้องบอกว่ามีหลายเพลงดังที่วัยรุ่นทุกคนต้องร้องตามและเต้นได้กว่าจะได้แต่ละเพลงนั้นไม่ธรรมดานะคะซึ่งตอนนี้คุณแม่ยังเข้าใจผิดว่านี่คือลูกชายน้องลุกก็เลยมานั่งให้กำลังใจเพราะว่าปาร์คเนี่ยเขาได้ชื่อว่าหน้าตาละไมคล้ายน้องชายของใบเตยมาก
0: ๆพูดอย่างนี้ถามพี่เตยแล้วยังถามพี่ลุกแล้วยังสงสารพี่ลุกสงสารพี่เตย
1: เออก็จริงเดี๋ยวค่อยช่วงทอล์กเดี๋ยวคุยเลยถามเลยว่าเหมือนจริงหรือเปล่า
0: อู้เหมือนเอาปังมาประจานเหมือนกันนะ
1: แน่นอนนาทีกิฟค่ะ
0: ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักเบรกก่อนดูว่าหลังจากนี้เรื่องราวมอมอยของเราจะเป็นยังไงกันบ้างแต่มีอีกหนึ่งเกสสเปเชียลฮะเพราะพี่ใบเตยไม่ได้มาคนเดียวแต่มากับน้องสาวอีกหนึ่งคนว่าแต่จะเป็นใครมีความหมายความสำคัญยังไงบ้างไปฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเมาส์กันต่อกับพี่ใบเตยครับ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับขอโทษนะที่ต้องขัดความสุขความสนุกของคุณผู้ชมลงชั่วคราวแต่เรื่องราวของพี่ใบเตยมีเยอะจริงๆที่ต้องมาชวนคุยชวนเมาส์กันนะครับต้อนรับเลยต้อนรับพี่ใบเตยอาสยามครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้เราต้องใช้ไมค์แล้ว
2: ใช้ไมค์ละ
1: สวัสดีค่ะ
0: หายเหนื่อยยังฮะ
1: หายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้ววันนี้แบบเบา
2: ๆวันนี้มีหลายเพลงที่ไม่เคยได้ร้องมาในชีวิต
1: คือเอาจริงๆต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เคยร้องมาตอนประกวดเมื่อประมาณแบบ25ปีที่แล้วทั้งหมด
2: นั่นก็ค
1: ือแต่เพิ่งกลับมาร้องในวันนี
2: ้
1: ก็คืออีแก้วปิ้งไก่เลิกแล้วค่ะใจอ่อนเรารอเขาลืมค่ะ
0: มันหวนย้อนบรรยากาศเก่าๆเลยไหมฮะพี่เตยย้อนไปแบบโอ้ช่วงนู้นเลย
1: ใช่ๆแล้วก็รู้สึกว่าตายละมานะวันนี้ร้องไม่ค่อยไหวแล้วนะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: แต่ก่อนพอเล่นเสียงตอนนั้นอ่ะก็ยังงงว่าวันนี้ให้นักดนตรีลดแอบลดคีย์ด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นเราคงเสียงสูงมากเลยเนาะทำไมร้องได้ขนาดนี้แต่ว่าพอณวันนี้มันแบบเราคงใช้เสียงเยอะมากๆจริงๆมันเลยแบบต้องลดคีย์ละ
0: พอได้มาร้องอีกรอบหรือรอบนึง
1: ยาก
0: ยาก
1: รู้สึกว่ายากเลยแต่ก็รู้สึกแฮปปี้เพราะรู้สึกว่าได้ยืนนิ่งๆกับตัวเองบ้างปกติดุ๊กอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ใช่แค่ยากใช่ไหมได้ข่าวว่าชุดเนี่ยมันทำให้เราอึดอัดด้วย
1: ชุด
2: มันยังไงมันไม่ใช่ตัวเอง
1: ม
2: ัน
1: เร
2: ีย
1: บร้อยมากมันเรียบร้อยมากมันไม่ใช่เราเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: กับขอไปพี่เตยจริงๆฮะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: อีกยุคนึง
2: มาตามกฎไทย BBSเป๊ะเลย
1: ใช่
2: น่ารักเรียบร้อยแต่แอบเซ็กซี่ถามพี่เตยนิดนึงว่าปัจจุบันนักร้องเซ็กซี่เยอะเหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่ค่ายใหญ่ๆล่ะสมัยพี่เตยเนี่ยมันดังกันอยู่ไม่กี่ข้างแต่เดี๋ยวนี้อินดี้ก็เยอะเซ็กซี่ก็แย่เรามันตัวแม่เราอยู่ได้อยู่แล้วหรือว่าเราต้องเอาอะไรเข้าสู้กับเด็กเจนนี้ฮะ
1: หุยเอาจริงๆอ่ะเจนเนี้ยเก่งมากอย่างเช่นนี่มีไอดอลเป็นลูกสาวทั้งหมดนะในการแบบว่าคือพอเจนเนี้ยเขาเป็นเด็กครีเอเตอร์อย่างเช่นน้องน้ำแข็งน้องน้ำแข็งทิพวรรณอย่างน้องแบบน้องอะไรอีกนะแบมไพลินหรือว่าหนิงปัทมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นใหม่ที่แบบหรือแม้แต่แบบอิงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเป็นทั้งนักร้องในหน้าจอแล้วก็ใน TikTok อ่ะเป็นนักร้องดาว TikTok อ่ะเขาก็จะมีท่าแบบเซ็กซี่ยั่วๆอยู่ใน TikTok ทุกวันเลยอะไรเงี้ยเต้นได้แบบเลื้อยๆหรือว่าน้องลำไยอย่างเงี้ยโอ้ลำไยเป็นเด็กที่เรารู้สึกว่าแบบลูกเป็นอีสานอินดี้ลูกทุ่งอินดี้ที่แบบท่าเต้นเขามันแบบมันเซ็กซี่มากๆอ่ะคือตอนยุคพี่เตยอ่ะมันได้เห็นแต่หน้าเวทีหรือว่าโอเคใน MV อย่างเงี้ยแต่ณวันเนี้ยมันได้เห็นพวกเขาทุกวันในแบบเวลาเขาไลฟ์ใน TikTok หรือว่าในแบบในคลิปที่เขาโพสต์ทุกวันใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยโคตรเซ็กซี
0: ่แต่พี่เตยไม่กลัวหรอกใช่มั้ยเพราะเราคือตัวแม
1: ่เฉยๆนะเพราะว่าแต่ชอบไงชอบคือบางทีก็เรียนแบบคือสิ่งที่เรียนแบบจริตต้องเรียนแบบจริตเด็กทุกวันนี้เรียนแบบเวทมนต์ซะด้วยซ้ำเพราะเวทมนต์อ่ะเขาก็จะดูอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะดูน้องๆโฟอีฟพิกซี่ที่แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรุ่นเราไม่มีรุ่นเราก็จะแบบ
2: ไม่มีมากัดฟันอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เราต้องเต้นสับๆแน่นอน
1: แต่ว่ารุ่นนี้จะแบบอะไรอย่างเงี้ย
2: น้อยแต่
1: มีแบบแลบลิ้นมีแบบปลิ้นตาอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่เตยตอนแรกป้าเข้าใจว่าคุณแม่จะเป็นต้นแบบให้น้องเวทมนต์นะ
1: ไม่ลูกสาว
0: ลูกสาวเป็นต้นแบบคุณแม่
1: ลูกสาวสุดๆใช
2: ่งั้นอย่างนี้แสดงว่าลูกสาวปัดโดนอะไรเราก็ต้องฝึกเพลง
1: ฝึกห
2: ล
1: งนั้นไว้ด้วยฝึกหมดใช่เขาชอบแบบแบ็คพิงก์ก็ชอบโฟอีฟนี่ตอนนี้ชอบวงอะไรนะโซดาป๊อปอะไรโซดาป๊อปป๊อปอะไรอย่างเงี้ยเขาโหเขาไปไกลมาก
2: เพราะว่าได้ใช้ร้องแทบทุกคืนจริงๆหลากหลายแนวตอนนี้งานเยอะแค่ไหนคะ
1: ตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็เทปนี้น่าจะหมดสงกรานต์แต่สงกรานต์อ่ะเมษาเต็มหมดวันนี้ก็เต็มไปจนถึงกับสิ้นเดือนเลยแล้วก็น่าจะได้เริ่มใหม่กันก็ต่อเมื่อคิดว่าน่าจะเยอะอีกทีเดือนมิถุนาเริ่มจากมิถุนาไปพอพฤษภาเราก็จะพักละเป็นโลซีซั่นบางคนก็จะแบบไปร้องที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พฤษภาก็จะเป็นช่วงที่ศิลปินเริ่มทํา MV เริ่มเพลงใหม่ในขึ้นปีหลังละเริ่มแบบว่ามีซิงเกิลใหม่ผลิตโปรดักชันใหม่ผลิตเพลงใหม่เพื่อครึ่งปีหลังละ
0: แล้วพี่เตยมีแพลนมั้ยกับซิงเกิลใหม่แพลนใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง
1: มี3เพลงค่ะมีน่าจะมีมิถุนายนนี้น่าจะมีแบบทุกเดือนน่ะติด
0: 3เพลงในครึ่งปีเหรอฮะ
1: 3เพลงกับ3ศิลปิน
2: ก่อนหน้านี้มากับปวารีแล้วรอบนึง
1: ใช่ก็ปีนี้แบบเหมือนฟีดหมดเลยเพลงแรกก็คือนี่แหละใบเตยฟีดรัดโยพอมาเดือนกุมภาก็เป็นปวารีฟีดใบเตยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะฟีดหมดฟีดแบบเซอร์ไพรส์หมด
0: ปีนี้สนุกปีนี้ปากเรียกว่าเป็นปีแห่งการทำเพลงการคัมแบ็กความจอยๆสนุกๆของพี่ใบเตยได้ไหมถ้าอย่างนั้นเยอะ
1: ใช่ค่ะก็คือภาพการนักร้องการเป็นนักร้องมาแบบเต็มที่ที่สุดเลยเท่าที่แบบคือเป็นปีที่น่าจะมีผลงานที่แบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นผลงานน้ำดีทั้งหมด
2: อยู่ในวงการมาหลายสิบปีทำไมยังมีไฟในการทำงานและยังอยากร่วมงานกับคนใหม่ๆคะ
1: แฟนเพลงแฟนเพลงกลับมาทำให้มีไฟคำเดียวเลยคือถ้าณวันนี้เราไม่มีแฟนเพลงหน้าเวทีที่ยังร้องเพลงเราได้ยังขอเพลงเราทุกวันแล้วก็ยังคิดถึงเพลงเก่าทุกเพลงของใบเตยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ย
0: เวลาไปเจอแฟนคลับหรือแฟนๆรุ่นเล็กส่วนใหญ่เวลาแบบให้กำลังใจพี่เตยหรืออย่างเงี้ย
1: ดีใจมากแค่หน้าเวทีทุกวันนี้เขาบอกว่าหนูโตมากับแม่นะหนูดูแม่มาตั้งแต่แบบ4ขวบ5ขวบบางคน6ขวบบางคนบอก10ขวบเราแบบโอ้ my god แบบเราไม่นึกอะว่าเฮ้ยคนยังจะจำเพลงแล้วยิ่งแบบว่าช่วงเนี้ยเพลงเก่าๆที่แบบ15ปีที่แล้วอ่ะไม่เคยมีใครรู้จักอ่ะแต่ตอนนี้คือรู้จักกันหมดอย่างวันนี้ที่มาร้องสกัดดาวยั่วเช็ดแล้วทิ้งอย่างเงี้ยกลับมาหมดเพลงช้าทุกเพลงได้เพียงสิทธิ์ครบไม่มีสิทธิ์คิดอย่างเงี้ยค่ะกลับมาหมด
2: เมื่อกี้พี่ใบเตยพูดถึงแฟนคลับขอสัมภาษณ์ต่อตรงนี้นิดนึงเพราะเมื่อกี้แอบคุยหลังไมค์กับคุณแม่และพี่ตักๆเนาะบอกว่าแฟนคลับคือพลังสำคัญที่สุดในชีวิตเล่าได้ไหมคะวันแรกที่กลับมารับงานหลังจากออกจากหลังกำแพงเขาบอกว่าแฟนคลับในวันนั้นมันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา
1: ใช่
2: ค
1: ือ
2: ไปไหนยังไงคะพี่ใบเตยวันแรกที่กลับมารับงาน
1: วันแรกไปลอยกระทงที่ศรีราชาเกาะลอยศรีราชาเราก็แบบลุ้นว่าเอ๊ะจะมีใครมาดูไหมนะจะมีคนอยากจะมาแบบฟังเสียงเราอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบโอ้ my god หน้าเวทีแบบเยอะมากค่ะ
2: เห็นบอก2ชั่วโมงรถยังฝ่าเข้าไปหน้าเวทีไม่ถึงเลยแล้วอาการของแฟนๆวันนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่ได้เจอเราไงแต่มันคือแบบความรู้สึกคะนึงหา
1: เออหลักๆคือเขาคิดถึงแล้วก็แบบคงอยากมาเห็นหน้าเราอยากมาเห็นตัวเป็นๆน่ะณวันนั้นว่าแบบเฮ้ยไปเตยแบบเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย
2: ยังสบายดีหรือเปล่า
0: จังหวะนั้นพอพี่เตยเห็นคนเต็มคนมารอแวบแรกอยากรู้ในมุมคิดพี่เตยคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเพื่อนแฟน
1: จะร้องไห้ตอนนั้นจะร้องไห้ตอนนั้นอยากร้องไห้ตลอดเวลาเลยตอนนั้นแบบร้องเพลงไปก็คือแบบจะร้องไห้อ่ะเพราะเราแบบเราไม่คิดอะว่าชีวิตเราจะได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่
2: งั้นย้อนกลับไปหน่อยเพราะจริงๆชีวิตพี่ใบเตยมีอีกหลายโอกาสมากๆตั้งแต่เป็นเด็กโอกาสคนแรกที่ให้เราก็คือคุณแม่เหรอ
1: แม่เป็นแบบนักปั้น
0: ยังไงฮะเพราะเมื่อกี้แอบเมาส์หลังคุณแม่
1: เจดัน
0: หนึ่งแม่หัวเราะอยู
1: ่ก็เป็นเจดันละค่ะเขาก็แบบอยากให้ลูกสาวเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็สอนร้องเพลงตั้งแต่6ขวบก็ประกวดเวทีแรกก็ชนะ
0: คุณแม่เป็นคนสอนร้องเลยเหรอ
1: ใช่ๆแม่เป็นครูสอนคนแรก
0: ไม่ถึงร้องตอนนั้นลูกทุ่งมั้ยพี่เตยที่ประกวดแล้วชนะหรือว่าสตริงหรือว่าแนวไหน
1: ตอนนั้นสตริงค่ะเริ่มต้นด้วยสตริงไทยสากล
2: ตอนนั้นร้องเพลงใครคะพี่เตยตอนเราวัยรุ่น
1: ตอนนั้นเวทีแรกที่ชนะก็คือเพลงเธอต้องชดใช้ของพี่โบสุนิตา
2: โอ้
0: ใช่แต่พี่โบเขาเป็นทางสายเสียงหวานนะ
2: ร็อก
1: ใช่ใช่ตอนนั้นใช้เพลงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนมันจะมีงานที่แบบว่าพี่โบสุนิตามาคอนเสิร์ตที่ใต้แล้วเขาก็จัดประกวดประกวดคอนแบบประกวดเพลง
2: ของ
1: โบสุนิตาใช่เราก็ใช้เพลงเร็วคือเพลงเธอต้องชดใช้และเพลงช้าคือเพลงฉันรู้
2: โอ้เพลงฉันรู้คืออินเนอร์แรงมาก
1: ใช่
0: คุณแม่บอกว่าเวทีไหนที่พี่เตยได้ร้องช้า1เร็ว1เวทีนั้นคุณแม่บอกว่ารู้เลยงานนี้ใบเตยชนะ
2: ยิ้มเลยเหรอย
0: ิ้
2: ม
0: รอ
2: เลยเหรอ
1: ใช่เพราะว่าภาพรวมแหละกรรมการเขาก็จะดูภาพรวมสมมติว่าเป็นเวทีลูกทุ่งอย่างเงี้ยเราก็จะร้องอ่ะสยามเมืองยิ้มโลกของผึ้งนะแล้วเพลงเร็วพี่เตยก็จะร้องเพลงคำตอบสุดท้ายของพี่นกพรพนาเพลงหากินเลยตอนนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ถ้าเพลงช้าก็โลกของผึ้งสยามเมืองยิ้มแล้วก็เขตปอดคนลวงตอนนั้น
0: ตกใจเขตปอดคนลวงมาก
1: ใช่
0: ของคุณแคท
1: ใช่
0: ช้า1เร็ว1เป็นคอนเซปต์เลย ของใบเตยอาสยาม
1: ใช่
0: แต่ตอนนั้นสตริงใช่ไหมฮะ
1: สตริงด้วยลูกทุ่งด้วยตอนนั้นเวทีทุกเวทีของแบบทางภาคใต้แบบก็จะแบบไม่ว่าจะเป็นเวทีงานสงกรานต์งานกาชาดงานวันศึกษาเอกชนอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบมีเพลงช้าหนึ่งเร็วหนึ่งอ่ะ
2: เป็นเพลงโจทย์
1: สองใช่
2: ใช่ไหมพี่เตยเขาจะดูน้ำเสียงเราในสองแบบ
1: ด้วย
0: เห็นบอกว่า
2: ศิลปินในการดูแลคุณแม่มีถึงสองเบอร์ด้วยกัน
1: ใช่
2: ก
1: ็
2: คือเราและน้องชาย
1: ถูกต้องพี่เตยและยายลุก
2: ยังไงคะสองพี่น้องก็ต้องไงคะช่วยกันทำงานตั้งแต่เด็กเลย
1: ใช่น้องลุกเขาก็ร้องเพลงเก่งเหมือนกันคุณแม่ก็จับส่งประกวด
0: เฮ้ยคุณแม่บอกได้รางวัลด้วยจริงป่ะพี่เตย
1: ใช่น้องลุกได้อุ๊ยลุกได้แชมป์แบบระดับประเทศเลยนะโอท็อประดับประเทศเลยตอนนั้นน้องลุกไปประกวดที่ Impact เนาะ
0: ลูกทุ่งเหมือนกัน
1: ลูกทุ่งน้องลุกร้องกระเป๋าแบรนด์แฟนทีน
2: อุ๊ยอยากฟังเนาะ
0: เดี๋ยวข้างหลังพี่เตยจะทำสัญญานะเดี๋ยวเชิญมาด้วยนะ
1: ล
0: ู
1: กซี่ร้องกระเป๋าแบรนด์แฟนทีนแล้วก็ละครชีวิตของพี่ใบพี่รมพร
0: อุ๊ยทำไมแล้วทำไม
1: เห็นสาวแตกอย่างนั้นตอนเด็กๆไม่ได้อย่างนั้นนะลูก
2: เอาพี่เตยขออีกเรื่องอันนี้กิ๊บปอยไว้นอกเรื่องหน่อยป้าเขาชอบอ้างตัวว่าเขาเหมือนลูกด้วยการที่คนอื่นทักเขา
1: เหมือนไหมพี่เตยใช่ใช่คล้าย
2: ๆรับเป็นน้องบุญธรรมไหมฮะ
0: รับเป็นน้องบุญธรรมได้ไหมฮะ
1: ยินดีมากค่ะ
0: ป้าไม่ได้พูดแต่ว่าพี่ตักตักนี่พี่ตักตักแล้วก็มีแบบศิลปินบางท่าน
1: ฟิลน้องลุก
2: ศิลปินหลายท่านทักศิลปินลูกทุ่งอ่ะทักว่าน้องปากเหมือน
0: อ่ะสารพันน่ะมาปุ๊บทุกคนถามว่าเคยเจอใบเตยไหมนะพี่ใบเตยว่ายังไงบ้างเลยป้าก็สงสารพี่ลูก
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่ใบเตยอันนี้เป็นช่วงไร้สาระนะคะเรื่องน้องปากเดี๋ยวเรากลับเข้าโอกาสในชีวิตต่อเมื่อสักครู่คุณแม่ปั้นและส่งไปแล้วคราวนี้มันถึงจุดที่โอกาสครั้งสำคัญค่ายใหญ่ที่เราได้เข้าไปเป็นเทรนนีเราฝึกเบาๆเลยกี่ปีคะ
1: 4
0: ฮะ
1: 4ปี
0: มือศิลปินเกาหลี
2: ไปทำอะไรที่นั่นคะ
1: ก็คือใช่ค่ะก็คือโอ้โหทุกอย่างร้องการแสดงเต้นแล้วก็ฝึกเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีทั้งหมด
2: คือชะไม้ชายตาคือฝึกหมด
1: ทุกอย่างเราได้เป็นทุกอย่างคือทุกอย่างที่ได้หน้าเวทีนะวันนี้เอาจริงๆอ่ะต้องแบบความจริงอยากขอบคุณทีมแคสติ้งเทรนนิ่งตอนนั้นมากที่ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าได้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างอ่ะในการคือเป็นนักร้องเนี่ยจะบอกให้ว่าแค่ร้องเพลงมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่จะทำยังไงแบบร้องแล้วให้คนดูอ่ะเป็นแบบไม่ว่าจะงานไหนก็แล้วแต่ละวันเราไม่เหมือนกันเลยแต่ต้องสะกดคนดูให้ได้ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายแคสติ้งตอนเราเป็นเทรนนีอยู่เนี่ยเขาสอนแม้กระทั่งการพูดเชื่อมโยงเข้าเพลงเขาสอนตั้งแต่การเดินซ้ายเดินขวาพี่เตยได้เรียนเต้นเขาสอนตั้งแต่การแบบว่าลิสต์เพลงว่าแบบเอ้ยแต่ละงานเขียนไว้เลยนะว่าจะต้องแบบเอาเพลงไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรอย่างเงี้ย
2: คือมืออาชีพมากๆ
1: พี่เตยได้เรียนตรงนั้นทั้งหมดใช่แล้วก็ได้เรียนการแสดงเรียนเต้นกับครูที่เก่งมากนะวันนั้นคือเอาจริงๆตัวเองไม่ใช่สายเต้นแต่ว่าพอเราได้เรียนเต้นนะตอนนั้นมันก็เลยทำให้พื้นฐานการเต้นของเราอ่ะมันเลยแบบมีมาแต่เริ่มต้นแล้วก็จนทำให้กลายมาเป็นศิลปินแบบเต้นๆทั้งที่เอาจริงตัวเองคือสายร้อง
0: จริงๆไม่ถนัด
1: ไม่ได้เมนเต้นเลยใช่
0: แต่ภาพจำคือเพลงเต้นทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ใช
0: ่4ปีมีท้อไหมไม่เตยมีคิดที่แบบอยากจะถอยไหมเพราะเอาจริงพอมันนับอย่างเงี้ยมันดูไม่นานนะแต่การใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันนานมาก
1: นานมากตอนนั้นก็ท้อเพราะว่าตอนนั้นเด็กที่แบบเพื่อนที่มาเซ็นสัญญาด้วยกันเนี่ยแบบเขาโดนยกเลิกสัญญาไปหมดแล้วอะเหลือแค่เราที่เฮียไม่ยกเลิกใช่จ้ะแล้วก็เลยไม่หรอกแล้วก็ตอนนั้นอะมันจับพัดจับผูต้องบอกอย่างนี้ถ้าเทปเนี้ยจะเห็นข่าวอยู่ว่าพี่เตยอะได้ไปร้องไกด์คือตอนที่เราเป็นศิลปินฝึกหัดอ่ะพอโปรดิวเซอร์รู้ว่าพี่เตยอะร้องเพลงลูกทุ่งได้อะเขาก็ให้พี่เตยอะเป็นแบบไปเป็นนักร้องร้องไกด์ให้กับศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆที่กำลังจะออกก่อนเช่นพี่เตยเป็นคนร้องไกด์ให้พี่วิทย์ไทยเปอร
2: ์เพลงอะไรพี่เตย
1: พี่เตยร้องไกด์ให้หนุ่มบ่าวสาวปานทั้งหมด เพลงของพี่ปานที่ในอัลบั้มหนุ่มบ่าวสาวปานจับไมค์ใจมาอะไรเงี้ยเป็นฝีมือการร้องไกด์พี่เตยทั้งหมดแล้วก็หนักสุดก็คือที่ทุกคนเพิ่งรู้กันนะวันนี้คือปงลางสะออนพี่เตยเป็นคนร้องไกด์เพลงทุกเพลงโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้แล้วเนอะอันนี้อย่างนี้มันกวาเนี่ยเป็นคนร้องหมดเลอทักรักเธอเพลงสวมเขาของพี่อีทอย่างเงี้ยนี่เป็นคนร้องไกด์ให้เขาทั้งหมด
2: นี่ก็เลยนำพามาสู่การก็สู่วงการลูกทุ่ง
1: กันก็เลยโดนไปอยู่อาสยามเลยคือปกติเมนสตริงอยู่ RS กลางพอเขารู้ว่าเนี่ยพอไปร้องหนุ่มบ่าวสาวปาอะไรได้นู่นเลยค่ะโดนไปอยู่อาสยามเลย
2: ไปอยู่ตึกนึงเลย
1: จัดส่งเป็นลูกทุ่งป๊อปเบอร์แรก
3: แล้วตอนนั้นตกใจไหมฮะว่าอยู่ดีอ้าวฉันอยู่สตริงนี่หว่าทำไมถึงกลายเป็นลูกทุ่ง
1: ก็รู้สึกบอกกับโปรดิวเซอร์ว่าเออเอาเหอะจำได้เลยบอกกับพี่บอกว่าพี่จะเอาหนูไปร้องเพลงก็เอาไปเลยตอนเนี้ย
2: เอาหมด
3: ยังไงก็ได้เพราะว่า4ปีที่รอมา
1: เพราะรู้สึกว่า4ปีรอนานแล้วนะแล้วตอนนั้นยังแบบโทรกลับบ้านไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเนี่ยม้าป้าถ้าแบบว่าเขายังไม่ออกซิงเกิลให้อีกเนี่ยก็จะกลับต่างจังหวัดแล้วนะก็ยกเลิกสัญญาไปเลยอะไรเงี้ย
2: พี่เตยเมื่อกี้คุณแม่หลังใหม่บอก4ปีนะแม่ต้องส่งตังค์ให้เตยนะ
1: ใช่
2: เตยไม่ได้มีรายได
1: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็แอบไปหารายได้จนสำเร็จแล้วส่งเสียน้องมันคือยังไงคะเร
1: ื่อง
2: ราว
1: ก็ตอนนั้นเนี่ยแบบ R S ใช่ไหมคะพอเป็นเทนนี้เขาเนี่ยก็ที่ร้องไกลทั้งหมดเนี่ยได้เงินครั้งละพัน
2: โอ้
1: เพลงละพันโปรดิวเซอร์
2: เพลงละพันวันละเพลง
1: เพลงละพันอัลบั้มเยอะก็แบบเพลงเยอะก็เขาก็จ่ายให้หมดใช่เพราะมันจะต้องมีค่าเบิกนักร้องร้องไกด์อยู่แล้ว
2: เขาทำเป็นอัลบั้มพี่ตุ้ยก็ได้ฉ่ำเลยดิ
1: ฉ่ำเลยฉ่ำเลยแล้วก็บางทีแบบตอนนั้นแผนกแคสติ้งเทรนนิ่งเนี่ยก็มีพาไปแบบโชว์ตัวงานนั้นงานนี้ไปแบบไปอ๋อพี่ตุ้ยเป็นคอรัสด้วยตอนนั้นรับเป็นคอรัสให้กับทุกคอนเสิร์ตของ RS ถ้าใครมี VCD คอนเสิร์ตแดนบีม D2B ทุกอย่างอ่ะพี่ตุ้ยเป็นคอรัสทั้งหมดใช่จะเห็นทั้งหมด
2: ใช่ที่ยืนอยู่ข้างหลังเล่นเล่นสวยๆ
1: ใช่ค่ะเป็นคอรัสหมดตอนนั้นก็ร้องเพลงแบบไปน่ารักไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยตายหมอนของเธอมีใครเป็นคอรัสหมดเลย
3: สู้มากว่าตอนแรกเข้าใจว่าฝึกเทนนี่คือฝึกอย่างเดียวไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยจะต้องแบบ
1: ไม่ตอนนั้นคือเขาจับให้ไปเป็นคอรัสเป็นแดนเซอร์ก็เป็นให้ทำอะไรก็ทำอ่ะตอนนั้นอ่ะ
3: นี่แหละเชียร์ถึงเรื่องไงบอกอ่ะไปพอไปอยู่ลูกทุ่งก็ตัดสินใจว่าไปอยู่แล้วใช่มั้ยสุดท้ายตอนนั้นพอเพลงแรกที่ออกมาในฐานะนักร้องลูกทุ่งต้องเป็นลูกทุ่งป๊อป
1: ป๊อป
3: ใช่มั้ยฮะตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นแบบเป็นเด็กเรียบร้อยใสๆเรียนสตรีวิทย์2ม6โปรดิวเซอร์พี่บังก็แบบว่าอุ๊ยอยากทำเพลงป๊อปใสๆเธอดูน่ารักนู่นนี่นั่นเป็นเพลงแรกก็เลยเป็นปากไหม้ใจคิดถึง
3: กระชาๆ
1: หวานจริงหวานจริงปากไหม้ใจคิดถึงก็แบบเกือบครึ่งปีส่งโปรโมทไปโปรโมทแบบทัวร์วิทยุทั่วประเทศเลยอะไรนะยุคพี่เตยอ่ะช่วงปากไม่ถึงพี่เตยจะได้แบบตอนนั้นคนที่ออกมาพร้อมกันก็จะมีพี่จินตลาเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้พี่น่านฟ้ากาลสินที่ออกมาพร้อมอัลบั้มเป็นตอนนั้นมันเป็นแผ่นตัดต้องเรียกว่าแผ่นตัดที่มาพร้อมกันที่ส่งวิทยุทั่วประเทศแล้วก็มีน้องทรายอาสยามยังรักกันเลยไม่ตอนนั้นที่ไปโปรโมทพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยค่ายก็รู้สึกว่าเพลงใบเตยยังไม่มาเลยแล้วพอตอนนั้นอ่ะเราก็แบบว่าเป็นเด็กแบบมัธยมเนาะเราก็ไปเรียนพิเศษสยามเซ็นเตอร์พงเซ็นเตอร์พอยต์เราก็ใส่สั้นน่ะมาอาสยามแล้วสั้นน่ะกางเกงยีนก็สั้นแล้วไงตอนนั้นน่ะค่ายก็เลยบอกว่ากูว่าไปเติมมันไม่ได้เรียบร้อยละอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละปากไม่ใจคิดถึงนี่ไม่ใช่มันละเพลงที่2พี่ปูกำแหงก็เลยจัดให้แต่งมาใหม่ให้เป็นโคโยตี้ค่ะพี
2: ่มันเริ่มใช่เราละ
1: โดนด่าช่ำโดนด่าช่ำตอนนั้นในเว็บต่างๆตอนนั้นเป็นเว็บต่างๆเนาะเว็บต่างๆกระปุกสนุกเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยด่าแบบว่านักร้องลูกทุ่งอะไรเนี่ยใส่ขนาดนี้นู่นนี่นั่นตอนนั้นมาเป็นไฮคัทชุดว่ายน้ำเลย
3: ตอนนั้นจะเป็นได้ฉายาจากตอนนี้เลยไหมฮะ
1: ยัง
3: ไม่ใช่จ
1: ัง อันนั้นเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นของความแบบเปิดแบบลูกทุ่งป๊อปแดนซ์ที่แบบว้าวมากขนาดคนในอาสยามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในแบบในค่ายเดียวกันยังว้าวกับเราเลยอะว่าแบบโหแบบไปเตยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาควบคู่กับคือตอนนั้นอะลูกทุ่งป๊อปที่อาสยามลองอะก็คือเป็นพี่เตยเดี่ยวแล้วก็มีบูเบอรี่ไงที่เป็นกลุ่มเรามาพร้อมกับชิมิโคโยตี้
2: มีคนมาช่วยแบ่งกระแสแล้ว
1: ใช่มีคนมาช่วยแต่เขาเรียบร้อยกว่าเราเยอะพอเราเพลงที่3เช็คเรตติ้งตริงตริงตริงตริงตริงตริงเท่านั้นแหละเพลงนี้สร้างชื่อเสียง
3: ดังเลย
1: ยังไม่ถึงยังไม่เรียกถึงขนาดว่าดังสำหรับพี่เตยแต่ว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเพราะว่าตอนนั้นอะ YouTube เพลงนี้ 10ล้านวิวเหมือนมากที่สุดของอาสยามที่เคยทํามา
3: อีกเรื่องน่าสนใจมากเมื่อกี้นิดนึงฮะเพลงคู่ที่ได้ร้องไปกับน้องฝ้ายเป็นอีกหนึ่งเกสของเรามาวันนี้อีกหนึ่งบทบาทของพี่เตยที่เป็นน้องฝ้ายเพราะพี่เตยคือ
1: โค้ชณวันนั้นรายการเดอะอาสยามนี่ถ้ายายฝ้ายมาลืมไปแล้วนะเนี่ยลืมไปแล้วว่ารู้จักกันได้ยังไงนะ
2: เมื่อกี้ฝ้าย
1: ลูกฝ้ายเป็นเด็กทีมชั้นที่ชั้นปั้นแล้วนางก็ได้ชนะแล้วก็ได้เซ็นสัญญาด้วย
3: คือสอนทั้งร้องสอนเต้นโค้ช
1: สอนร
3: ้
1: องสอนเต
3: ้
1: นเป็นโค้ชเป็นคือณวันนั้นเป็นเหมือนแบบรายการแบบเป็นฟีลแบบ AF อะไรอย่างนี้เลยใช่จริงจังมากจริงจังมาก
3: ตอนนี้ถ้าให้โค้ชคนถ้าให้ปั้นคนได้ไหมฮะ
1: อยากทำมากเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากทำมากๆใช่ค่ะอยากทำมากๆถ้ารายการไหนมีเชิญไม่ได้นะคะย
3: ิน
1: ดีค่ะอยากเป็นโค้ชอยากมากเห็นแบบเห็นรายการแบบ The Voice เห็นอะไรเงี้ยแบบชอบมากอยากเป็นมากเมนเทอร์ใดๆ
3: ตอนนี้เป็นเมนเทอร์ให้น้องเวทมนต์แล้วยังฮะดูมีแววเหมือนคุณแม่เน
1: า
3: ะ
1: คือลูกสาวอ่ะอยากเป็นให้มากแต่ลูกสาวไม่ค่อยรับ
3: ทำไม
1: ลูกสาวเป็นเด็กแบบไอ้คุณแม่อย่ามายุ่งอะไรเงี้ยเต้นเองเขาเป็นครีเอเตอร์แล้วไงเขาไม่ใช่ยุคแบบเรา
2: เขามั่นใจแล้ว
1: ใช่เขามั่นใจแล้วเขาเปิดมือถือหน้าจอเต้นตามแผ่นเสียงแล้วจบ
2: เด็กๆรุ่นใหม่นี่ประมาทไม่ได้เลยพี่เตยจ๋าติดตามผลงานพี่ใบเตยแล้วก็น้องเวทมนต์ได้ทางไหนบ้างคะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ Instagram Facebook Page นะคะ TikTok แล้วก็ที่สำคัญก็คือเข้าไปดูใน RS Music หรือว่าอาสยามมิวสิกในทุกช่องทางเช่นกันตอนนี้ก็ใน YouTube นะคะอาสยามมิวสิกก็มีแล้วเพลงนี่แหละแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็อีกซิงเกิลก็ฝากด้วยกับน้องเปานะคะไปดูในค่ะในช่อง Grammy Co อันนี้โฆษณาได้ปะ
3: ติดตามผลงานได้
1: ชวนรางวัลธงชัย
2: จ้า
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็จะได้พบกับอีกหลายซิงเกิล
3: ซิงเกิลใหม
2: ่ที่บอกว่า
3: ปีนี้จะมีอีกยาวๆเลยของพี่เตย
1: ยาวๆแอบกระซิบว่าตอนนี้ก็กำลังรอร็อกเกอร์ท่านหนึ่งกลับมาเพราะว่ามีเพลงกับเขา
2: ใช้คำว่ากลับมาด้วย
1: ร็อกเกอร
2: ์ลุ้น
1: ๆค่ะ
3: วันนี้
2: ขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณพี่เตยก่อนนะคะ
2: คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเรื่องเล่าจากไอดอลข้ามยุคนะคะแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนี้ดนตรีคือเซฟโซนของใบเตยสุธีวันค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะยังมีบทเพลงเพราะๆของพี่ใบเตยตามให้กำลังใจกันได้ตลอดทั้งรายการด้วยนะครับถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็027902625-7นะคะ
2: เจอกันสารพันลั่นทุ่งบางเขนทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะรีลันออกอากาศ3บทเพลงเพราะๆอีกครั้งนึงวันจันทร์บ่าย 00:00 นค่ะตอนนี้กิ๊บพร้อมแล้วที่จะลงไปเชียร์อยู่ด้านล่างเวทีเพราะเพลงของพี่ใบเตยอีกเพียบความสุขยามบ่ายนี้กับสาวเซ็กซี่เสมอหูนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ายมันสนธยากาลสินย้อนความหลังแล้วอยากร้องไห้หญิงจี้ดาวจรัสฟ้าขอมาด้วย LGBTQ+ คนแรกของค่ายยุคนี้แต่งหญิงได้แต่ชีวิตก็ไม่ง่ายสวรรค์บัญชาสองสาวรวมพลังเปลี่ยนแต่ตัวส่วนหัวใจลูกทุ่งไม่ทิ้งเรื่องร้องเสียงดีเต็มอรรถรสแน่ส่วนเรื่องเล่าเคยโดนบูลลี่จนต้องหนีไปพักใจสารพันลั่นทุ่งบางเขนเสาร์ที่13มิถุนายน2569 บ่าย 3 โมงทางหน้าจอไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะกรณีนักท่องเที่ยวหญิงหลงป่าและพบเป็นศพเสียชีวิตภายในเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังล่าสุดแพทย์ผ่าตรวจชันสูตรพบสาเหตุเสียชีวิตมาจากการตกหน้าผาค่ะกรณีนางสาววรรณีเลขวันวิเศษอายุ54ปีชาวจังหวัดนนทบุรีหลงป่าเขา7ยอดเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังค้นหาบนเทือกเขาบรรทัดฝั่งอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเป็นเวลานาน4วันก่อนพบศพนางสาววรรณีอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำน้ำตกหนานย่านใสก่อนกู้ร่างมาได้สำเร็จเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ส่งร่างไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานะคะทางแพทย์ได้สรุปผลการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตพบว่าเสียชีวิตจากการตกหน้าผาขณะที่พยายามเดินผ่านหนานย่านไซซึ่งเป็นพื้นที่เขตอันตรายจนกระทั่งร่างไปกระทบกับโขดหินด้านล่างผลชันสูตรพบบริเวณใบหน้ามีรอยฟกช้ำคอหักก่อนจมน้ำโดยพบมีน้ำปริมาณมากภายในปอดทำให้เสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้นำร่างผู้เสียชีวิตไปส่งที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดนะคะเพื่อส่งมอบให้กับญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องนะคะหลังผู้ปกครองค้างจ่ายค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการเรียนกว่า 2,100 ล้านบาทขณะที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาพบว่าปิดตัวไปแล้ว2แห่งค่ะนายสุประเสริฐคณากุลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนระบุว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวทำให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศประสบปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องการชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียนที่พบว่ามียอดค้างสูงนะคะจากการสำรวจภาพรวมทั้งประเทศพบยอดค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนประมาณ 2,100 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดค้างที่สำรวจยังไม่ครบ 100% อีกทั้งจำนวนนักเรียนก็ลดลงเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีขณะเดียวกันปีนี้พบว่ามีโรงเรียนเอกชนปิดตัวไปแล้วประมาณ60แห่งส่วนในจังหวัดนครราชสีมาพบปิดตัวไปแล้วประมาณ2แห่งเนื่องจากขาดสภาพคล่องและผู้ปกครองค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนทางนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้ด้วยพร้อมกันนี้อยากให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือนะคะโดยผลักดันงบประมาณมาอุดหนุนดูแลครูผู้สอนและบุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิมและอยากให้มีการตั้งกองทุนเฉพาะที่จะเข้ามาดูแลผู้ปกครองที่ประสบปัญหาไม่มีเงินชำระค่าเทอมและค่าธรรมเนียมให้กับบุตรหลานซึ่งจะช่วยแบ่งเบาปัญหาให้กับผู้ปกครองในขณะที่โรงเรียนเอกชนเองก็จะสามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดสภาพคล่อง

0: จนอาจต้องปิดตัวลงค่ะชาวโบลิเวียในกรุงลาปาสแห่ซื้อเนื้อไก่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นนะคะหลังเผชิญการขาดแคลนอาหารมานานนับเดือนจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ประชาชนหลายร้อยคนในกรุงลาปาสของโบลิเวียฝ่าฟันอากาศหนาวเย็นในยามค่ำคืนเพื่อออกมาซื้อเนื้อไก่ราคาประหยัดที่ถูกลำเลียงทางอากาศเข้ามาในเมืองจำนวนกว่า11ตันภาพเช่นนี้เกิดขึ้นขณะที่ชาวเมืองลาปาสกำลังเผชิญกับการขาดแคลนอาหารอย่างหนักมานานกว่า30วันแล้วนะคะหลังจากเกิดการประท้วงและปิดถนนในโบลิเวียเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่งการปิดถนนของกลุ่มผู้ประท้วงทำให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าหลายพันคันตกค้างอยู่บนทางหลวงค่ะจนเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงและเวชภัณฑ์อย่างหนักในกรุงลาปาสรวมถึงเมืองอื่นๆด้วยโดยล่าสุดรายงานจากสำนักทางหลวงโบลิเวียระบุว่าการปิดกั้นถนนได้ขยายไปยัง7ใน9ภูมิภาคของประเทศแล้วค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบตรับแจ้งนายสำราญคันสอนอายุ15ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหายจากบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสตรีทมาสเตอร์นะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: อากาศหนาวเย็นช่วงปลายปีต้นปีในมอสโกติดลบเกือบ30องศานะครับแต่ไม่ได้ทำให้ผู้คนที่เดินทางมาเข้าโบสถ์ลดน้อยลงที่นี่เป็นสถานที่ทางศาสนาเก่าแก่และก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของประเทศเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองหลายยุคหลายสมัยมากๆแต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญจนถึงทุกวันนี้ครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS ครับ
2: การยกเลิกเนี่ยนักกฎหมายหลายคนบอกว่าไอ้นี่มันละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
3: 16ปีแห่งความหวังต่อรองกับรัฐอย่างไรไม่ให้ยกเลิกโฉนดชุมชน
4: อยู่ๆประกาศยกเลิกมีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมกฎหมายของรัฐทำไมต้องมากดทับชาวบ้าน
5: รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของโฉนดชุมชนอย่างแท้จริง
6: หนูคิดว่าเราต้องยกระดับโฉนดชุมชนเราต้องรับรองสิทธิ์ให้เรายกระดับให้เป็นพรบสิทธิชุมชนให้มันเทียบเท่ากับป่าสงวนที่มันทับเราอยู
7: ่รัฐมีอยู่เต็มไปหมดแล้วรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภาอย่างท่วมท้นผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีมีเจตจำนงหรือมี mindset เกี่ยวเรื่องที่ดินและทรัพยากรนี้อย่างไร
3: รายการฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 นทางไทย PBS

0: ตอนนี้เราเหลือพื้นที่อีก2พื้นที่เท่านั้นสำหรับ4ทีมนี้จะเข้ามามีชีวิตที่2ครับกลับเข้าสู่ถนนเส้นนี้ตามหาฝันกันต่อเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นมาสเตอร์ในรูปแบบของตัวเองในแขนงของตัวเองครับ
1: และสำหรับรอบคัมแบ็กของเราก็อยากจะโชว์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราความเป็นออริจินอลของเราครับ
2: การแสดงรอบคัมแบ็กของเราอาจจะเป็นความเป็นไทยมาตรฐานความเป็นไทยยังคงอยู
1: ่ใช่
2: แต่อาจจะบวกกับความเป็นสตรีทความตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ
3: สำหรับรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งจากขุมนรกแต่ไม่ใช่โทรเดิมแน่นอนเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแน่นอน
1: เดี๋ยวอีกรอบนึงครับที่เอาไว้แก้ตัวไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะพยายามไม่ทำให้มันเสียเปล่า
0: จะเป็นอย่างไรถ้าถนนสายนี้ยังคงเปิดโอกาสให้กับทีมที่พลาดความฝันได้กลับมาแก้ตัวอีกครั้งในรอบคัมแบ็กเพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีตัวตนและผลงานของสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สตัวจริงจากบททดสอบในรอบจับคู่ Battle ทำให้มีทีมที่หมดโอกาสบนถนนสายนี้ได้กลับมายืนหยัดบนเวทีอีกครั้งคณะดิเกฮูลูคณะนักเรียนที่อยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้มาตินหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ผู้มากับกลวิเศษที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงคชภักษินกลุ่มคนที่ชอบความเป็นไทยและอยากรักษาไว้ให้แผ่นดินและซาเวียแก๊งเพื่อนที่ชอบการเต้นบีบอยผสมกับการดัดกระดูกที่ไม่เหมือนใคร
4: คือบรรพบุรุษก็ทำอะไรไว้อะเราต้องต่อยอดเราไม่ใช่ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนึกออกมาฮะคนรุ่นใหม่อะมันต้องต่อยอดไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียว
5: ถ้าเหมือนเราดูดนตรีอะมันเหมือนเป็นดนตรีประเภทวงสดที่มีการอินโพรไวส์อะซึ่งโชว์เหล่านี้มันจะแย่เลยถ้าเกิดไม่มีทักษะ
6: ผมรู้สึกว่ารายการเนี้ยประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกๆโชว์อ่ะเหมือนแบบปลดปล่อยแล้วเนี่ยคือฉันคือคนข้างถนนคือแบบเออฉันมาเพื่อให้ความสุขอ่ะเธอจะสุขไปกับฉันไหมล่ะผมดูแล้วผมสบายใจผมมีความสุขมากๆเก่งที่สุดครับ
0: ทั้ง4ทีมจะต้องกลับมาแก้ตัวใช้ไหวพริบปลดปล่อยทักษะทางด้านการแสดงออกมาให้เหนือขีดจำกัดและจะมีเพียง2ทีมเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้กลับมายืนบนสมรภูมิแห่งนี้อย่างสง่างามมาเลยมาแล้วโอ้โหแต่ละทีมฮะประกอบไปด้วยสมาชิกค่อนข้างเยอะครับส่วนมาตินมาคนเดียวนะแล้วก็ซาเวียมา3ท่าน4ทีมตรงนี้จะมี2ทีมที่มีโอกาสได้คัมแบ็กกลับเข้าสู่รายการ Street Master ถนนคนโชว์และยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับคว้ารางวัลนะฮะ The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยนะครับเราเตรียมโชว์อะไรมาบ้างครับสำหรับรอบคัมแบ็กครับมาตินครับ
7: รอบที่แล้วเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับว่าผมอยากให้กรรมการได้เห็นในมุมที่ว่าเวลาที่ผมอยู่กับเพื่อนๆ อยู่กับคนที่รู้จักผมแบบสนิทเลยเนี่ยผมมีบุคลิกมีลักษณะเป็นยังไงทีนี้ผมอยากให้เห็นมุมมองผมในมุมที่ว่าเป็นคุณครูใจดีบ้าง
0: โอกาสที่2ที่คุณจะได้ไปต่อคุณมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ
7: มั่นใจว่ามันเป็นแบบเต็มที่ที่สุดเลยครับ
0: มั่นใจว่าเราทำดีที่สุด
7: ครับ
0: ผลจะเป็นยังไงมันเหนือการควบคุม
7: ใช
0: ่ว่างั้นเถอะเป็นกำลังใจให้กับน้องมาตินด้วยนะครับมาฝั่งนี้บ้างครับคณะดิเกฮูลูครับในรอบคัมแบ็กคิดว่าเราจะมีโอกาสคัมแบ็กกลับมาอีกหนึ่งครั้งในการต่อสู้เส้นทางถนนเส้นนี้มากน้อยแค่ไหน
8: ถ้าถามเรื่องความมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราจะขอเสิร์ฟเป็นออริจินัลโชว์ของพวกเราเลยครับ
0: back to basic เอาสิ่งที่เราเป็นนำเสนอให้กับคณะกรรมการนะครับคชภักษินครับเราเตรียมอะไรมาในรอบคัมแบ็กครับ
9: ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่อยากดูพวกผมอีกรอบนึงนะ
0: ครับ
9: การกลับมานะครับเอาเป็นว่าผมจะรวบรวมคอมเมนต์ของคณะกรรมการทั้งหมดมาอยู่ในโชว์นี้แล้วกันนะฮะ
0: เวลาอันน้อยนิด
9: ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ดีเสมอครับผม
0: ครับเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยมากกดดันไหมครับ
9: ไม่ได้กดดันคู่แข่งครับพี่กดดันพวกตัวเองมากกว่า
10: เห็นเมื่อกี้อยู่ข้างหลังวิดพื้นใหญ่เลยกำลังสร้างบอดี้ครับครูครับเก่งครับ
9: วิดตามแม่ครับ
10: แม่ยังวิดพื้นทุกวันอยู่นะอย่าว่าไปนะเห็นไหมกล้ามเนื้อเป็นส่วนสำคัญนะคุณก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์อยู่แล้วในแขนงของตัวเองสู้ต่อไป
9: ขอบคุณมากครับ
10: อีกหนึ่งทีมครับซาเวียครับเตรียมอะไรมาให้กับคณะกรรมการในรอบคัมแบ็กครับ
11: คำว่าสตรีทโชว์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้10นาทีต่อไปฝนอาจจะตกก็ได้หรืออาจจะมีเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันกับเราทั้ง3คนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยสไตล์ของเราเพราะฉะนั้นเรากำลังสู้ด้วยวิถีชีวิตเราตลอดเวลาครับก็คือเป็นคนถนนเราต้องปรับตัวให้ได้กับทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันคือฟรีสไตล์บรู
10: ฟรีสไตล์บรูโอเคอยากดูเป็นกำลังใจให้นะครับและนี่คือทั้ง4ทีมคณะกรรมการครับรอบคัมแบ็กวัดกันที่ตัวตนวัดกันที่ความสามารถในแขนงของตัวเองแบบสดๆเพราะเวลาน้อยมากอยากเห็นอะไรในผู้เข้าแข่งขันเพื่อให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งบนถนนเส้นนี
4: ้ก็อยากเห็นทั้งหมดที่จะแสดงให้ดูเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนมันลูกศิษย์เราตั้งแต่ต้นอ่ะเราเห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะแล้วเราก็เห็นว่าเขาฟังนะเราก็ภูมิใจนะคะขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็เอาไป develop งานของตัวเองก็อยากจะเห็นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจบตรงนี้นะไปอยู่ไหนๆเลิกงานแล้ว

0: โปรแกรมนี้ก็ยังจะดูงานของคุณไปเรื่อยๆอีก
1: ครับขอบคุณครับคุณเล็กครับนะฮะพี่เก่งล่ะครับ
2: ก็สู้ๆนะครับทั้ง4ทีมเลยนะครับก็ทำให้เต็มที่นะครับทุกๆโอกาสนะมีค่าเสมอ
1: ครับ
2: ดังนั้นใช้โอกาสให้ดีที่สุดครับ
1: พี่พิงครับอยากฝากอะไรถึงทั้ง4ทีมครับ
3: ผมเห็นพัฒนาการของทุกๆทีมเลยนะครับจากวีคแรกจนถึงวีคนี้ผมรู้สึกว่าชื่นชอบชื่นชมทุกคนโดยเฉพาะรอบต่อไปเนี่ยมันเหมือนรอบแบบดิ้นรนเฮือกสุดท้ายอ่ะผมเห็นแววตาแต่ละคนแบบเฮ้ยเราจะเอาตัวตนของเราเนี่ยแบกมาเฮือกสุดท้ายจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้บอกตรงๆว่าไม่อยากจะทําหน้าที่กรรมการเลยเรารู้สึกว่าเหมือนเราแบบต้องเป็นคนสกรีนของเค้าอ่ะเนาะแต่ทีนี้อยากจะบอกน้องๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าถ้าคุณผ่านเวทีนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดชีวิตพวกคุณไปได้อีกแน่ๆทำสิ่งอื่นอันต่อไปได้อีกอาจจะไม่ใช่สิ่งนี้แต่ผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในเลือดในเนื้อพวกเราและมันจะก้าวต่อไปได้นะครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนนผมเริ่มต้นจากการเล่นข้างถนนเราเอาไปต่อยอดอาจจะเขียนบทกำกับในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นวันนี้ยินดีด้วยนะครับและขอให้พวกคุณทำอย่างเต็มที่รักษาแววตานี้ไว้ไปให้สุดครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับพี่พิงครับและโชว์แรกพร้อมอยู่แล้วรอบคัมแบ็กเรามาดูนำต้อนรับคณะดิเกฮูลู
4: และสำหรับรอบคัมแบ็กของเราก็อยากจะโชว์เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราความเป็นออริจินอลของเราครับ

0: สุดยอดนี่คือคณะลิเกฮูรู
1: คำนี้เราเป็นการแสดงพื้นบ้านแล้วก็จะมีความสดใสร่าเริงความสนุกสนานที่มีความออริจินัลผสมผสานระหว่างการเล่นอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะสื่อก็คือพวกเราสามารถเอนเตอร์เทนคนดูให้จดจำพวกเราได้แน่นอน
0: น่ารักมากครับน้องๆสู้สุดใจและนี่คือออริจินัลจริงๆเรามาฟังคอมเมนต์หน่อยจากคณะกรรมการนะครับเพราะคะแนนเราจะไม่บอกนะฮะอ้าวไม่ได้ให้หรอ
2: พร้อมประกอบฉากเพื่อความสนุกสนานเนาะ
0: โอเคเชิญครับพี่เก่งครับมาครับ
3: ก็สนุกสนานครับเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินครับผม
0: ไม่มีอะไรเพิ่มเติมรอลุ้นที่คะแนน
3: มีเพิ่มเติมได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิได้สิได้สิคุณคอมเมนต์ได้ทุกรอบเลยเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์ผมเชื่อว่าติเพื่อก่อน้องๆจะเก็บรวบรวมแล้วไปปรับปรุงในอนาคต
3: เราว่าอาจจะเป็นเรื่องเดิมเลยวันนี้นักดนตรีเซตเดิมหมดเลยไหมครับจากคราวที่แล้วนะ
0: ครับ
3: ทำไมวันนี้คนโมงนอนน้อยหรือเปล่านอนน้อยไหมมันไม่ได้เร่งนะวันนี้มันคล่
0: อม
3: ช่วงนี้ก็คล่
0: อม
3: ซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเกิดประกวดดนตรีเนาะการคล่อมมันเป็นแผลที่แบบ
0: ก็ต้อง
3: ใหญ่เลยกลับกันเมื่อกี้เราเห็นคุณหันหลังไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องนั่งแบบนี้ไหมเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าให้ชำเลืองกันก็คุณก็คงมันมั้งเมื่อกี้ผมเห็นตอนที่คุณตีข้อมคุณก็ไม่รู้หรอกคุณมันใหญ่เลย
0: ใส่สาวยับเลย
3: แต่ได้หัวต้องฟังหรือว่าใช้การชำเลืองวิธีเดิมเลยที่เราบอกวิธีการแก้ให้แล้วแต่เมื่อกี้ก็ยังข้อมอยู
0: ่
3: ประมาณนี้ในแง่ดนตรีครับ
0: พี่บิงครับ
4: ผมชอบวิญญาณที่เขาปล่อยออกมาผมว่ามันเป็นวิญญาณเฮือกสุดท้ายของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียน้องๆครับแค่พวกคุณได้มายืนบนเวทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคุณได้รับคำแนะนำจากพี่เก่งจากครูเล็กเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอกาสดีกว่าลิเกฮูรูคณะอื่นๆแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมชื่นชอบชื่นชมพวกคุณมากโดยเฉพาะรอบเมื่อกี้นะครับวิญญาณที่ปล่อยออกมามันคือวิญญาณของคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจริงๆสู้ๆครับ
0: ขอบคุณครับพี่ปิงครับเป็น5นาทีหนีตายแต่แววตานี่คือมันเปล่งประกายมากๆในการที่อยากจะไปต่อครูเล็กครับเชิญครับ
5: ขอตัวหุ่นตะกี้นี้ผู้หญิงนะ
0: นะ
5: คือในกติกาของการที่เราจะมีอุปกรณ์อะไรเอามาใช้ในเวทีเนี่ยนะฮะกติกาก็จะมีว่าต้องใช้ให้คุ้
0: ม
5: มันเหมือนเราซื้ออะไรมาเนี่ยในชีวิตเราต้องใช้ให้คุ้ม
0: ครับ
5: นะคะหนูยังใช้อุปกรณ์ที่หนูเอามายังไม่คุ้มจริงๆแล้วตัวว้าว2ตัวมันอาจจะสู้กันบนอากาศแบบเวลาเค้าแข่งอะไรอย่างเงี้ยมันครีเอทไปได้อะไรก็ได้แต่นี่เดี๋ยวครูจะแนะนํานิดนึงตัวพวกเนี้ยครูเคยเล่นนะครูก็จะตัดเอาแขนเค้าแล้วก็ใส่สกรู
0: ขยับให้ได้
5: ขยับแล้วก็ตรงนี้ก็ผูกเอ็นแล้วมันจะแขนก็จะลําอะไรมันจะทําอะไรได
0: ้
5: คือหุ่นแต่ก่อนเนี้ยเค้าก็ทําอะไรไม่แต่หุ่นใต้อ่ะเค้าขยับได้เน
0: า
5: ะ
0: หนังตะลุงมะฮะ
5: ใช่
0: ใช่
5: แล้วเราสามารถจะใช้เทคโนโลยีไอ้สกรูสมัยใหม่เนี่ยมันขยับได้ทั้งตัวนะคอก็ได้ด้วย
0: ใช่ๆ
5: ไปพัฒนาไปทํานะฮะคือบรรพบุรุษก็ทําอะไรไว้อ่ะเราต้องต่อยอดเราไม่ใช่ก๊อปปี้ไปเรื่อยๆนึกออกมั้ยฮะคนรุ่นใหม่อ่ะมันต้องต่อยอดไม่ใช่ก๊อปปี้อย่างเดียว
0: ครับเอาแหละน้องๆไปกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นคะแนนนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่เห็นในแววตาทุกคนถือว่าคุณคือสุดยอดแล้วครับนี่คือคณะดิเกฮูลูประมือครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องๆครับผ่านไปในรอบคัมแบ็กทีมแรกทีมที่สองของเราเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้อย่างที่เมื่อกี้เขาบอกเราได้รู้จักตัวตนเขาไปแล้วเขาจะมาอีกคาแรคเตอร์นะฮะทำความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งดูซิว่าเขาจะเสกอะไรมาพร้อมกับเวทมนต์มาตินปรบมือดังครับ
1: เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งครับพี่เอาไว้แก้ตัวไหนๆก็มีโอกาสแล้วจะพยายามไม่ทำให้มันเสียเปล่า

0: ของซื้อได้มาตินหน่อยแล้ว
1: อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสได้รับบรรยากาศดีๆได้รับชมโชว์การแสดงดีๆครับไปแล้วก็อนาคตจะได้มีปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกเยอะๆนะครับ
0: โอ้โหสุดๆมาตินเฮ้ยรอบนี้เยี่ยมเลย
2: ขอบคุณครับ
0: ดึงมากับมือฟังคอมเมนต์กรรมการหน่อยพี่เก่งเป็นไงฮะ
3: ก็ดีนะครับดีนะครับชอบครับ
0: เนาะ
3: ชอบฮะแล้วก็คุณรู้ไหมว่าส่วนตัวนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมี2โชว์ที่แล้วเนาะใช่ไหมมันจะเวลาคุณจะแบบมีอุบัติ
0: เ
3: หตุอ่ะ
0: มือจะสั่น
3: เราจะเห็นใช่แล้วเมื่อกี้เราก็เวลาคุณทำแบบนี้ผมจะตื่นเต้นทุกทีเลยว่าจะผิดไหม
0: จะพลาดไหมจะพลาดไหม
3: ใช่แต่ไม่พลาดมันก็เลยว้าวแล้วมันก็ดีมากๆครับเมื่อไอ้ตอนหนังสือพิมพ์ผมก็ว้าวมาก
0: ๆว้าวนะ
3: เหมือนวันนี้จูนของคุณ
0: อ
3: ่ะจูนดีมาก
0: ใช่
3: ใจว่าคิดอะไรอยู่แต่วันนี้ทั้ง2โชว์ต่างจาก2วันที่เราเคยเจ
0: อ
3: นะครับ
0: ดีเนาะ
3: ชอบครับ
0: อืมแต่ไม่รู้นะว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่าต้องรู้กันต่อ
4: ต้องบอกว่าชอบที่เอาของเดิมๆที่เรา
0: เนาะ
4: คราวที่แล้วเนี่ยแต่มาเล่นในรูปแบบใหม่เนี่ยนะฮะมันเหมือนมันมีดินสอแท่งนึงแล้วไปใช้น
0: ี่
4: ใช้นี่ใช้ได้ตั้งหลายอย่างก็นี่เป็นถือว่าเป็นจินตนาการที่ดีมากแล้วก็ยังน่าเอ็นดูดูแล้วก็สบายใจนะสบายใจแล้วก็ชอบที่บอกทุกอย่างเราเห็นแล้วเนี่ยแต่โอ้มันมาแบบใหม่หมดเลย
0: โอ้สุดนะฮะพี่พิงครับ
5: ดูแล้วสบายใจเรารู้สึกว่าทั้งสองโชว์ของมาติมันเนี่ยเราดูแล้วเราสบายใจเหมือนวิญญาณที่เขาปล่อยออกมามันสบายใจเราเลยรู้สึกว่าเออดีจังเลยซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ารายการเนี้ยประสบความสำเร็จนะเพราะว่าทุกโชว์เมื่อวีคแรกๆถ้าคุณกลับไปดูหรือมีฟุตเต็ดเก่าๆอ่ะนะแววตาแต่ละคนมันจะกังวลทุกโชว์เลยทุกคนเลยนะแต่วันนี้เท่าที่เห็นน่ะทุกโชว์เลยมันแบบปลดปล่อยแล้วเนี่ยคือฉันคือคนข้างถนนคือแบบฉันมาเพื่อให้ความสุขอ่ะเธอจะสุขไปกับฉันไม่ล่ะซึ่งวันนี้ผมรู้สึกว่ามาตินน่ะผมดูแล้วผมสบายใจผมมีความสุขมากๆเก่งที่สุดครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บิงครับปรบมือให้มาตินหน่อยครับขอบคุณครับมาตินครับเหลืออีก2โชว์ครับโชว์ต่อไปของเราศิลปะวัฒนธรรมไทยครับในรูปแบบของโขนปรบมือดังๆให้กับทีมคดชพักศิลป์ครับ
6: การแสดงรอบคัมแบ็คของเราอาจจะเป็นความเป็นไทยมาตรฐานความเป็นไทยยังคงอยู
7: ่ใช่
6: แต่อาจจะบวกกับความเป็นสตรีทความตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ

0: ส่งเสียงให้กับโค้ชพักศิลป์หน่อยครับ
1: ขอให้ทีมเรานะครับเป็น1ใน2ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบกลับไปยืนอยู่จุดๆนั้นแล้วกันนะครับ
2: ครับผม
0: มาครับเรามาฟังคอมเมนต์ของคณะกรรมการดีกว่าครับเหมือนเป็นการแสดงที่ไร้ความกดดันนะครับโชว์สกิลในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถอยู่แล้วคุณเล็กครับเชิญครับ
3: เดี๋ยวเพิ่มเติมสกิลให้แล้วกันนะเพราะยังไงไงก็ในนักตัดสินคุณก็เก่งอยู่แล้วล่ะแต่เติมให้มันเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งขึ้นไปอีกเนาะท่ารำเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่เขาสอนท่ารำที่เขาให้ท่าเนาะทุกอย่างที่มันเป็นการเคลื่อนไหวเช่นจับเข็มขัดหรือก้าวขาขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นท่าคนธรรมดาที่ทำให้วิจิตรนะเพราะฉะนั้นทุกมูฟเมนต์ของการทำงานเนี่ยมันต้องวิจิตรตอนนี้บางทีเนี่ยคุณรำสวยแต่คุณลืมตัวไปแล้วคุณก็ไปคว้าเข็มขัดเหมือนเราคว้าแมงวันอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเนี่ยมันเห็นเลยว่าคุณลืมไปว่าคุณกำลังเป็นนาฏศิลป์คุณไม่ใช่แม่ครัวเนาะเพราะนั้นทุกเม็ดต้องเก็บให้หมดนะเพราะนั้นการขึ้นเนี่ยถึงจะช้ามันก็ยังมีท่าที่แบบนะยกขาอะไรเอาแม้มันมีวิความวิจิตรในทุกมูฟเมนต์ทุกลมหายใจนี่คือนาฏศิลป
0: ์พี่พิงครับเชิญครับ
4: รู้สึกว่าเขาอินกันมากขึ้นนะครับ
0: โอ้
4: ไม่ว่าจะเป็นเยื้องย่างยกพ่ายแพ้โสกาอาดูลหรือแม้แต่แบบว่าดอกจบที่พยายามจะแบบว่าสื่อสารให้เข้าใจว่าเป็นแพนโทไมม์นะครับว่าฉันทำอะไรฉันทำได้แค่นี้นะเรารู้สึกว่ารอบนี้เขาอินมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกอย่างยังเป็นอย่างที่ครูบอกก็จริงนะครับแต่ว่าความอินเรารู้สึกว่ามันแบบพวกพระมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มอบความสุขกับคณะกรรมการอย่างผมนะครับ
0: ขอบคุณ
4: ครับ
0: ขอบคุณครับ
5: ผมชอบความเต็มที่ครับเราเห็นทุกคนเต็มที่แล้วก็กับด้วยโจทย์ระยะเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นครับจริงๆด้วยเวลามันก็ลวกประมาณแต่โชว์ก็ลวกมีความลวกๆนิดนึงมันดูมีความลวกแต่ก็เวลาก็ลวกก็เข้าใจได
0: ้
5: แต่
0: ในขณะ
5: แต่ก็ไม่รู้จะยังไงคือเข้าใจไหมฮะถ้าตัวผมรู้สึกว่าโชว์เดิมยังได้โชว์เดิมก่อนหน้าเนี้ยถ้าเอามาโชว์เราว่ายังเลยแค่ทำให้มันเป็นเบสเป็นรอบที่ดีที่สุดสำหรับโชว์นั้นที่ออกแบบมาแล้วด้วยธรรมชาติของพวกเราอ่ะมันต้องผ่านการซ้อม
0: อืม
5: ใช่ไหมคือธรรมชาติของพวกคนคือต้องผ่านการซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาเราทำงานประเภทนี้แบบด้วยระยะเวลาสั้นๆกับครีเอทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอันเนี้ยเป็นกรอบที่เราอาจจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าจะเผชิญปัญหาแบบนี้กันต่อแต่พอมันเจอแบบเนี้ยคิดว่าจริงๆเอาวันเก่ามาทำไม่ดีอะไรเนี้ยมันน่าจะเป็นวิธีที่น่าจะเวิร์กกับโจทย์นี้นะครับ
4: อันนี้ถามเป็นความรู้นะครับอ๋อเรื่องที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่จับความจากในรามเกียรติ์มาเล่าหรอครับเป็นคิดใหม่เหรอครับ
1: เป็นเนื้อเรื่องในรามเกียรตินี่แหละครับพี
4: ่แล้วเหมือนศึกเหมือนท่ามันไม่ใช่ท่าที่เป็นท่าประจําของล็อตนี้เหรอครับ
1: จริงๆ
4: อันนี้
1: จริงๆการยกลบกันนะครับมันจะมีหลายยกลบมากเลยแล้วก็กระบวนท่าลบก็มีหลากหลายกระบวนท่าลบมากเลยครับครั้งนี้ที่ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเมื่อครั้งแรกผมก็เล่นยกลบไปแล้ว
4: ใช่มันจึงไม่ใช่ท่า
1: เดิม
4: ท่าของมัน
1: ครับ
4: อ๋อผมเข้าใจผมนึกว่ามันเป็นแบบว่าเอ้ยถ้าเราจับความตอนนี
0: ้
4: สมมุติต่างจับความตอนศึก9ทับสมมุตินะครับมีท่าเบสิกของเขาพอผมเข้าใจผิดเป็น
0: ครับคือเขาเปลี่ยนเลย
4: อ๋อโอเคขอบคุณมาก
0: ให้ดูสิ่งใหม
1: ่มันมีหลายรูปแบบในการยกลบกันครับ
4: ขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้กับผมแล้วก็คนดูทั่วประเทศ
0: ใช่ครับ
5: เพราะอัตราของสัดส่วนของโชว์ของเราอะครับจริงๆแล้วมันอาจจะต้องเกิน 50% เป็นของเก่า
1: ใช่คร
5: ับเราสร้างสรรค์เป็นของใหม
1: ่
5: แต่คราวนี้ด้วยระยะเวลาที่เข้าใจได้นะครับครับผม
0: ครับขอบคุณครับพี่เก่งครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับโค้ชพักศิลป์ด้วย
1: ขอบคุณ
0: ได้ครับถือว่าคุณสุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโค้ชพักศิลป์ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับและนี่คือทีมที่ทำให้เราหวาดเสียวอีกแล้วครับกับ3หนุ่มนี้จาเวียร์ฮักกระดูก
6: สำหรับรอบนี้นะครับกลับมาอีกครั้งจากขุมนรกแต่ไม่ใช่โชว์เดิมแน่นอนเราหวังว่าทุกคนจะสนุกแน่นอนครับ

0: ียอยู่บนปากเข็มแล้วพอเตรียมซาเวียหน่อยซาเวีย
1: ซา

0: ส่วนสีน้ำเงินซาวินเลยแล้วโอ้โหโหลุ้นตลอดเลยมันเป็นโชว์ที่เรียกได้ว่าผู้คุณ3คนมีความสุขแต่ใครที่เข้าร่วมนี่ดูอมทุกทุกคน
1: สำหรับซาเวียก็
2: เรามารายการนี้เพื่อชนะเลิศครับ
0: เอาล่ะฟังคอมเมนต์คณะกรรมการหน่อยแต่ผมว่ามันเป็นโชว์ที่ตื่นเต้นมากแขนคุณยังอยู่ดีใช่ไหมครับ
2: อยู่ดีครับอยู่ดี
0: แขนคุณมันน่ากลัวมากผมก็จะลืมสคริปต์แล้วเนี่ยพี่มิงเป็นไงบ้างอ่ะ
3: เขาสู้ตายจริงๆครับชื่นชมนะครับสู้ตายไม่มีอะไรจะแบบวิพากษ์วิจารณ์จริง
0: ๆครับ
3: และตอนที่ปุ่นแขนเขาอะถ้าคุณอยู่ใกล้ๆนะคุณจะเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยกล้ามเนื้อมนุษย์แขนมนุษย์เอ็นมันไปได้อีกจริงๆหรือวะอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: เขาสู้ตายจริงๆครับ
0: ผมก็ใกล้ครับพี่เห็นก็รู้สึกเหมือนกันคุณเล็กครับคุณเล็กบอกไปเลยเก่งไปพี่พิงไป
4: คือเขาเก่งอ่ะ
0: โอ้
4: แต่ฉันน่ะสยดสยองเต้แต่ก็ดูแล้วสนุกนะ
0: ฮะ
4: เออแต่ว่าไม่ดูบ่อยนะไม่ดูบ่อย
0: มันตื่นเต้นเกินไป
4: เป็นห่วงหนูไม่ใช่ไหม
0: ฮะโอ้สุดจริงสุดจริงผมชื่นชมเลยอ่ะ
2: ต้องขอบคุณกรรมการอีก2ท่านนะครับที่ทําให้ครูได้ดูอีกรอบหนึ่งครับ
4: ขอบคุณมาก
0: นี่ขอบคุณจริงๆหรือประชดพี่เก่งครับ
5: ถ้าเหมือนเราดูดนตรีอ่ะมันเหมือนเป็นดนตรีประเภทวงสดที่มีการอิมโพรไวส์อ่ะซึ่งโชว์เหล่านี้มันจะแย่เลยถ้าเกิดไม่มีทักษะพวกคุณมีทักษะมันก็เลยทำให้แบบการแสดงสดมันโฟล์มันไม่ได้เหมือนกันคนที่เราไม่ได้เหมือนผ่านการซักซ้อมแล้วมาโชว์แล้วมันพลาดไม่ใช่นะอันนี้คือการเล่นสดแล้วมันดีอ่ะ
0: ประสบการณ์
5: ทุกอย่างมันดีได้เพราะว่าทักษะสกิลของพวกคุณล้วนๆเลยส
0: ุ
5: ดยอดมาก
0: ๆถามนิดนึงครับพี่เก่งครับ
5: ครับ
0: ความรู้สึกตอนคุณจับหน้าเขาแล้วเขาปิดคอ
5: เขาจ้องตาผม
0: มันเป็น
5: เขาบอกพี่อย่าละสายตานะ
0: มันเป็นความรู้สึกที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาจะหมุนหัวตัวเองได้ไหมแล้วเนี่ยแล้วเขามองตาคุณแต่ตัวเขาไปอ่ะเฮ้ยมันความรู้สึกเป็นไง
5: ตอนแรกลืมแล้วขอบคุณที่ทำให้กลับมาจำ
0: เนี่ยหน้าเขามองคุณอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเนี่ยผมได้แค่นี้จริงๆเขาแบบ
5: ผมเชื่อครับพี่คิวของผม
6: พี่คิวอยากลองไหมครับ
0: ไม่ครับผมไม่ครับผมเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยแล้วจ้องกล้องดีกว่าจ้องหน้าคุณผมกลัวเป็นไงความรู้สึกนั้นอ่ะ
5: เป็นแบบสัมผัสกับมือเลยไงแล้วตาด้วยที่มอง
0: จับหัวคอเลยอ่ะ
5: ยอดมากๆครับผมสุดยอดมาก
0: ๆลองเอาไหมคุณเอาไปในโชว์คุณ
5: ยังยังครับยัง
0: นี่คือทีมสุดท้ายครับในรอบคัมแบ็กครับการแสดงของพี่ๆเขานี่คือระดับเทพเราคัดมาแล้วว่านี่คือออลสตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยครับน้องๆบางคนมาจากต่างจังหวัดนะฮะมาโชว์ให้เราได้ชมกันเพราะนี่คือซีซั่นแรกครับและเราเชื่อว่าความสามารถการแสดงในหลากหลายแขนงในประเทศไทยไม่ได้มีแค่นี้จะต้องมีซีซั่นต่อไปอย่างแน่นอนเอาละครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือการแข่งขันครับในรอบคัมแบ็กครับ4ทีมที่ตกรอบมาจากรอบแบทเทิลจะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายเราจะประกาศผลคะแนนนะครับโดยที่คะแนนที่ผมประกาศไม่มีอันดับการโชว์คะแนนที่ประกาศไปนั้นจะเป็นของทีมไหนก็ได้ขอให้ทุกท่านร่วมลุ้นไปพร้อมกันกับโอกาสครั้งที่2จะมีแค่2ทีมเท่านั้นที่ได้ไปต่อและผลคะแนนในรอบคัมแบ็ก

0: อกต่อไปโอกาสนี้เขาจะมีชีวิตอีกครั้งบนถนนเส้นนี้ไปเจอกับอีก4ทีมที่ไปรออยู่ก่อนหน้านี้และ2ทีมนั้นก็คือ2ทีมที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งบนความฝันของตัวเองก็คือทีมขอแสดงความยินดีกับซาเวียและทีมอีกหนึ่งที่สุดท้ายก็คือมาตินยินดีกับซาเวียและมาตินด้วยนะครับคุณคือ2ทีมที่มีโอกาสได้ไปต่อครับปรบมือดังๆให้กับคณะดิเกฮูลูครับรวมไปถึงอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมไทยครับที่จะไม่หายไปอย่างแน่นอนอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับคงรักษามันเอาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของพวกเราชาวไทยและน้องๆมีความสามารถอยู่แล้วและพี่เชื่อว่าตอนนี้น้องประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสอนจะเป็นโชว์ขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่ามาโชว์ในรายการนี้น้องๆไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอยู่แล้วเพราะนี่คือศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับปรบมือได้ให้กับคชภักดิ์สินครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่มาร่วมในซีซั่นแรกขอบคุณครับปรบมือได้ให้กับ2ทีมเลยครับ2ทีมนี้ครับ
1: แล้วกับการแข่งขันในรอบคัมแบ็กของทั้ง4ทีมแต่ละทีมได้โชว์ไหวพริบในการแสดงเพื่อพลิกฟื้นขอโอกาสกลับมาแก้ตัวบนถนนสายนี้อีกครั้งเพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือ The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยในรอบนี้มี2ทีมที่พลาดโอกาสเข้ารอบไปต่ออย่างน่าเสียดายครับนั่นก็คือคณะดิเกฮูลูและคชภักดิ์สินทำให้ตอนนี้เราได้บุกเข้าแข่งขัน6ทีมสุดท้ายเพื่อไปต่อสู้ในรอบถัดไปดังนี้บอมซูเปอร์บอมเอ็กไฟเออร์โชว์คิวศรีธัญญาชินชินวัตรมาตินและทีมสุดท้ายคือซาเวียในรอบหน้าทั้งหมดจะต้องพบกับศึกหนักเพราะว่าการตัดสินไม่ได้มาจากคณะกรรมการเพียงอย่างเดียวในStreet Masterถนนคนโชว์ห้ามพลาดนะครับ

0: ืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีม Full Frame นี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
2: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
0: ถูกครับ
3: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
4: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วปุ๊บมันสวยขึ้นมาเลย
5: นี่คือทีมFull Frame ช่างภาพสุดครั่วนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
0: อุ้ย

0: ี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากําลังหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเค้าจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะครับ
5: เจอหมาจิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: แต่ได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่สองนะคะที่เราจะเจอฉลามหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่ๆพวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว 17:00 น.ทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตือนงดใช้เส้นทางบ้านเสาหินนะคะหลังเกิดฝนตกหนักทำให้ลำห้วยในพื้นที่เพิ่มระดับจนรถขนส่งสินค้าติดค้างบริเวณกลางลำน้ำค่ะชาวบ้านช่วยกันขนย้ายสินค้าออกจากรถยนต์กระบะหลังคนขับขับรถฝ่าลำห้วยแม่แงะในตำบลเสาหินอำเภอแม่เสาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ฝนที่ตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนรถติดค้างอยู่กลางลำน้ำถนนสายนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังชายแดนนะคะบางช่วงต้องขับรถข้ามลำห้วยเนื่องจากไม่มีสะพานทำให้การเดินทางในช่วงฝนตกหนักเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายล่าสุดระดับน้ำในลำห้วยแม่แงะลดลงแล้วค่ะแต่ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่แจ้งเตือนผู้สัญจรให้ใช้เฉพาะรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อในการเดินทางเนื่องจากถนนบางจุดมีสภาพเป็นโคลนและลื่นกว่าปกตินายวรศักดิ์พานทองในอำเภอแม่เสรียงกำชับให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดค่ะหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่อาจสูงถึง200-300 มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและบริเวณต้นน้ำปิงซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญค่ะกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่บ้านธมอดาจังหวัดโพธิสัตว์นะคะเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดโพธิสัตว์ประเทศกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนมีผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่บ้านธมอดาจังหวัดโพธิสัตว์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามสถานการณ์และจัดทำรายงานเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนระหว่างลงพื้นที่คณะผู้สังเกตการได้ตรวจเยี่ยมสะพานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วันที่13ธันวาคมปีที่แล้วด้วยนะคะและได้เดินทางไปบริเวณแนวรั้วตู้คอนเทนเนอร์และจุดต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากเหตุปะทะทางกัมพูชายืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพลเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบข้อเท็จจริงโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงและแถลงการร่วมต่างๆระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อผลักดันให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติและรักษาสันติภาพในระยะยาวอย่างไรก็ตามค่ะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชาเพียงฝ่ายเดียวต้องรอตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านค่ะราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะคะหลังถูกสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาฆาตกรรมจากเหตุการณ์เครื่องบินพลเรือน2ลำถูกยิงตกนอกชายฝั่งฟลอริดาเมื่อกว่า30ปีก่อนค่ะสถานีโทรทัศน์ทางการคิวบาเผยแพร่ภาพราอูคาสโตรอดีตผู้นำคิวบาขณะเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองของกระทรวงมหาดไทยคิวบาในกรุงฮาวาน่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนี่ถือเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกของราอูหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องในข้อหาสมคบคิดสังหารชาวอเมริกันรวมถึงข้อหาฆาตกรรมและทำลายเครื่องบินรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาราอูว่าเป็นผู้สั่งการให้เครื่องบินรบของกองทัพคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาลี้ภัยตกเมื่อปี1996ซึ่งในขณะนั้นราอูดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคิวบาโดยความคาดเคลื่อนไหวนี้ของสหรัฐเกิดขึ้นขณะที่ผู้นำสหรัฐกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนระบบการปกครองในคิวบาเมื่อไม่กี่วันก่อนสหรัฐเพิ่งประกาศมาตรการคว่ำ

0: าดครั้งใหม่นะคะพุ่งเป้ามิเกลดีอัลส์กาเนลประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันและสมาชิกครอบครัวบางส่วนรวมถึงสมาชิกตระกูลคาสโตรด้วยนะคะซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันต่อคิวบาอีกระลอกค่ะศูนย์คนหายไทยพีบีเอสรับแจ้งนายบุญประคองคชยาพันธ์อายุ33ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นรองทรงมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่10บ้านห้วยปากอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรพนมสารคามนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการ Man Made มนุษย์นักสร้างนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว 17:00 นแล้วสวัสดีค่ะ
1: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจใบเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

อนวางแผนเดินทางไปกรุงมอสโกนะครับตั้งใจว่าจะเลือกช่วงที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวนะอยากจะไปดูบ้านดูเมืองครับสำรวจชีวิตผู้คนที่เน้นคนท้องถิ่นสักหน่อยนะฮะให้มีนักท่องเที่ยวน้อยๆครับซึ่งก็คงต้องเป็นหน้าหนาวนะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยจะไปกันนะครับก็เลยเลือกช่วงก่อนปีใหม่สักประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเป็นหน้าหนาวแน่ๆเลยนะฮะติดลบแน่ๆครับจินตนาการไม่ว่าจะได้เห็นเมืองที่มีแต่หิมะครับขาวไปหมดนะฮะภาพในใจเป็นแบบนั้นครับพอออกจากสนามบินนะฮะลืมอากาศหนาวไปเลยครับเพราะว่าตอนขับรถเข้าเมืองจะไปที่พักนี่นะถึงจะนึกได้ว่านี่คือเมืองหลวงที่คึกคักจอแจไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆในโลกเลยครับวิธีที่จะดูขนาดแล้วก็ดูความสำคัญของเมืองจากประสบการณ์การเดินทางเนี่ยดูที่รถติดเนี่ยนะครับง่ายที่สุดเลยนะฮะเมืองไหนรถติดเยอะๆครับก็จะเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนะครับเป็นเมืองศูนย์กลางเป็นเมืองที่มีความสำคัญแน่นอนครับเจอรถติดยาวเหยียดเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับอยากจะมาเจออากาศหนาวๆนะฮะแต่พอลงไปเดินเท้าครับได้ออกไปสัมผัสความเป็นท้องถิ่นก็หนาวสะใจจริงๆครับบางวันนี่อุณหภูมิติดลบ27องศาแทบไม่อยากทำอะไรเลยนะครับเราเป็นคนที่เดินทางไปจากเมืองร้อนนะฮะไปเจออากาศแบบนี้ก็จะตื่นเต้นได้สัก 3-4 วันครับหลังจากนั้นถ้าไม่ปรับตัวจนชินไปเลยนะก็จะรู้สึกหนาวจนทรมานบางคนนี่ไม่เอาเลยนะครับบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าเห็นใจนะครับว่าคนท้องถิ่นนี่เขาอยู่แบบนี้กันได้ยังไงนะฮะหน้าหนาวนี่ยาวนานหลายเดือนเลยนะครับแต่นี่เป็นสภาพอากาศปกติของที่นี่นะครับถามว่าหนาวหรือเปล่าก็คงจะหนาวนะฮะแต่เขาก็จะชินแล้วนะครับเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้วเหมือนเราอยู่ในเมืองร้อนนะฮะเราก็ชินกับอากาศร้อนของประเทศเรานั่นเองครับแล้วก็คนท้องถิ่นที่นี่นะฮะเขาก็จะรู้ว่าเวลาที่หิมะกำลังตกนี่นะฮะช่วงไหนหนาวมากหรือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังอุ่นขึ้นนะครับก่อนหิมะจะตกนะครับอากาศนี่จะเย็นมากๆเลยนะครับเรียกว่าเย็นจนได้ที่นะครับหิมะก็จะตกลงมาระหว่างที่โปรยปลายลงมานี่นะฮะอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหน่อยครับจนเริ่มซา

ครับเหมือนฝนสาดเนี่ยนะครับอุณหภูมิจะลดลงไปอีกนะฮะเหมือนเวลาเราเอาน้ำแข็งไปเติมในแก้วเนี่ยนะครับในแก้วก็จะเย็นลงใช่ไหมครับหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่เวลาที่เราเห็นภาพเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะนะครับเราจะรู้สึกว่าแหมมันดูไม่หนาวเท่ากับตอนหิมะกำลังตกโปรยปรายนะครับเพราะว่าความเชื่อนะฮะนำทางเราไปแบบนั้นครับเหมือนกับที่นี่ครับผู้คนที่เดินทางมาที่คอนแวนนี่นะฮะอากาศแบบนี้นี่เป็นเรื่องปกติครับเขาไม่ได้คิดเรื่องอากาศแล้วนะครับแต่ตั้งใจมาเข้าโบสถ์ครับอยากจะมาร่วมพิธีอยากมาสักการะเป็นความศรัทธาที่นำทางให้มาที่คอนแวนกลางเมืองหลวงแห่งนี้นะครับวันนี้ครับจะพาลุยหิมะครับฝ่าอากาศหนาวเย็นติดลบเกือบ30องศาทีเดียวครับเข้าไปดูสถาปัตยกรรมในคอนแวนแล้วก็แวะไปดูผลงานของมนุษย์นักสร้างในเมืองมอสโกอีก 2-3 จุดที่น่าสนใจทีเดียวครับ

ที่นี่เป็นคอนแวนต์นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Novo Devichy Convent คำว่าคอนแวนต์นี่นะครับถ้าดูการสะกดภาษาอังกฤษก็อ่านได้ว่า Convent นะครับชื่อโรงเรียนเก่าหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยเวลาเขียนชื่อเป็นภาษาไทยเขาก็เขียนว่า Convent นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเรียกตามความคุ้นเคยนะครับว่าคอนแวนต์นะครับเพราะว่ายังไงก็หมายถึงสถานที่เดียวกันเนี่ยนะครับNovo Devichy Convent ครับเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงนะฮะในมอสโกครับคำว่า Convent เนี่ยเราเรียกให้เข้าใจง่ายๆนะจะเป็นสำนักชีนะฮะก็ตรงความหมายดีนะครับหรือถ้าจะมองในมุมสถาปัตยกรรมนะครับที่นี่เรียกว่าอารามก็ได้นะฮะเพราะว่าภายในบริเวณรั้วเดียวกันก็จะมีอาคารหลายหลังนะครับซึ่งก็ใช้งานแตกต่างกันออกไปครับแล้วในทางประวัติศาสตร์นะที่นี่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆในราชวงศ์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรียกที่นี่เป็นอารามหลวงก็ได้เลยนะครับไม่น่าจะผิดอะไรนะฮะเรื่องหนึ่งที่ถูกต้องแน่ๆครับคือที่นี่มีอายุเก่าแก่มากเลยนะครับ500กว่าปีนะฮะถ้าเทียบกับเมืองไทยก็สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับดูจากจำนวนผู้คนเนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามานี่ไม่น้อยเลยนะครับมาด้วยความศรัทธาจริงๆครับพูดถึงความศรัทธาของมนุษย์เนี่ยนะครับแหมมันเรื่องนามธรรมนะไม่มีหน่วยวัดครับเราไม่มีเครื่องวัดความศรัทธาขายตามร้านนะแต่ถ้าต้องพูดถึงปริมาณความศรัทธาของมนุษย์ครับโดยเฉพาะความศรัทธาในศาสนาเนี่ยโอ้โหถ้าวัดได้คงมีจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับถึงได้เกิดสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งขึ้นในโลกนี้เยอะมากเลยนะฮะเป็นสถาปัตยกรรมก็ดีครับเป็นผลงานศิลปะตกแต่งใช้เงินทองนะครับใช้ภูมิปัญญาบางแห่งนี่สร้างยากสร้างเย็นนะครับใช้เวลาสร้างกันนานเป็น10เป็นร้อยปีบางแห่งก็หลายร้อยปีเลยนะครับเพื่อจะให้เกิดสถานที่ทางศาสนาที่ภูมิใจนะครับนอกจากความศรัทธาเนี่ยนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะก็อาจจะเป็นการสร้างสถานที่เหล่านี้เพื่อต้องการอวดอ้างก็มีนะครับการโชว์ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของอาณาจักรของกษัตริย์อะไรแบบเนี้ยนะครับการโชว์สถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตสวยงามแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะชั้นนำเนี่ยรสนิยมดีนะครับก็คงมีส่วนที่เป็นเหตุผลในการสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกันครับที่ Novo Devichy Convent นะครับก็มีที่มาจากความศรัทธาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองของประเทศรัสเซียไม่น้อยเลยนะครับวันนี้จะพยายามเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้น้อยๆนะฮะไม่ได้อยากจะพาไปเรื่องวิชาการมากครับอยากพาเดินเที่ยวในคอนแวนต์ดูสถาปัตยกรรมดูผู้คนแล้วก็อยู่ในบรรยากาศของเมืองที่มีหิมะหนาวๆเนี่ยน่าจะสนุกกว่านะครับแต่ว่าบางจุดก็คงต้องให้ข้อมูลกันสักหน่อยนะฮะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับNovo Devichy Convent ครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะนะครับในการยึดเมืองชื่อ Smolensk คืนจากลิทัวเนียนะฮะหลังจากที่เสียเมืองนี้ไปเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งการสร้างที่นี่ครับถือเป็นตัวอย่างของความศรัทธาในศาสนาที่ชัดมากๆเลยนะครับแทนที่เขาจะประกาศชัยชนะด้วยการสร้างอนุสาวรีย์นะฮะแต่เขาสร้างสถานที่ทางศาสนาครับเพราะว่า

ต้องการขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้พรในการออกไปทำสงครามจนยึดเมืองสโมเลนส์คืนได้สำเร็จนั่นเองครับแล้วก็การสร้างอารามเนี่ยจะว่าไปก็ดีกว่าการสร้างอนุสาวรีย์แน่ๆครับเพราะว่าเขาสร้างให้เป็นป้อมปราการด้วยนะครับแม้ทำกระแพงกันสูงใหญ่เอาไว้พร้อมรบเลยนะฮะนี่เป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาการเมืองแล้วก็การทหารนะครับเป็นการผนวกชัยชนะทางโลกครับให้เข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาครับมีวิหารที่สวยงามนะครับใน Novo Debici Convent เนี่ยเขาก็ตั้งชื่อ Smolensk ตามชื่อเมืองที่ยึดคืนมาเลยนะครับวิหาร Smolensk ครับจะต่างจากสถาปัตยกรรมอื่นๆใน Convent ครับเพราะว่าเป็นอาคารที่สร้างตั้งแต่ยุคแรกเลยนะฮะยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับซึ่งอยู่ในยุคกลางนะครับที่เด่นที่สุดเนี่ยคงจะเป็นอันนี้แหละครับโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวอาคารครับก็ใช้สีขาวนะฮะสีครีมซึ่งก็ดูเรียบง่ายมากครับไม่หรูหราเลยนะฮะแต่ขนาดเดียวกันครับตัวอาคารโดยเฉพาะด้านล่างนี่นะฮะออกแบบให้ดูแล้วทึบๆตันๆนะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงมากเลยนะครับนี่คืออาคารที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งใน Novo Debici Convent ครับวิหารหลังนี้ตอนหน้าหนาวนี่เขาปิดนะฮะเขาไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในครับเปิดอีกทีก็นู่นเลยนะครับหน้าร้อนสักประมาณกลางๆปีแถวๆเดือนพฤษภาคมอะไรแบบนั้นนะครับจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูได้เนี่ยคืออาคารหลังนี้ครับนี่เป็นโบสถ์ที่ทำให้เราเห็นผู้คนท้องถิ่นที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าความศรัทธาจริงๆนะครับไปยืนสังเกตการตรงหน้าประตูเนี่ยโอ้คนเข้าออกตลอดเลยนะครับโบสถ์หลังนี้มีชื่อว่าโบสถ์อัศมชันของพระแม่มารีครับขอหลบอากาศหนาวครับพาเข้าไปดูข้างในกันแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเดินเข้ามาข้างในครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยที่นี่ไม่ได้เป็นโบสถ์ใหญ่โตระดับมหาวิหารดังๆแบบในยุโรปนะครับหลังคาก็ไม่ได้สูงใหญ่มากมายไม่ได้ตกแต่งแบบที่ว่าเดินเข้ามาเห็นแล้วต้องโอ้หยุดดูทันทีนะแต่ในนี้สัมผัสได้ถึงความศรัทธาของผู้คนครับแผ่ออกมาชัดเจนมากเลยนะครับตัวสถาปัตยกรรมกับการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษครับแต่พลังศรัทธาเนี่ยไม่แพ้ใครแน่ๆโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นทีหลังนะครับหลังจากสร้างคอนแวนต์ประมาณ150ปีครับถือเป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่กว่าหลังอื่นๆนะฮะเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับใช้เป็นทั้งโรงอาหารขนาดใหญ่ครับสำหรับให้ภิกษุณีนะครับทั้งหมดเนี่ยมาทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นโบสถ์ด้วยจะเรียกว่าเป็นวิหารขนาดเล็กก็ได้นะครับใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนารายวันครับซึ่งก็เป็นจุดที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาสักการะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาดูได้ครับทั้งหมดในนี้ครับตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกครับที่ดูหรูหรานะฮะซึ่งก็จะต่างจากวิหารสโมเลนส์ที่ดูเรียบง่ายซึ่งเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับถึงตรงนี้ต้องขอแทรกประวัติศาสตร์สักหน่อยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับโบสถ์หลังนี้โดยตรงครับผู้ปกครองสูงสุดตอนนั้นครับคือพระนางโซเฟียอเล็กเซเยฟนานะฮะซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการครับปกครองแทนพระอนุชาต่างมารดาเรียกให้ง่ายขึ้นก็คือน้องต่างแม่ครับเพราะว่ายังเด็กมากๆเลยนะครับพระนางโซเฟียนี่เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่ 7-8 ปีเกือบ10ปีเลยนะครับบ้านเมืองก็รุ่งเรืองดีนะครับทั้งปฏิรูปภาษีนะครับทำระบบการคลังการติดต่อกับต่างประเทศนะฮะรวมถึงการศึกษาครับโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์การสร้างอาคารหลังนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยศิลปะแบบมอสโกบาโรกที่ดูหรูหรามากๆครับใช้สีทองโอ้โหเปล่งปลั่งเลยนะฮะส่วนอาคารหลังอื่นๆก็สั่งให้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับการอัปเกรดโนโวเดวิชีคอนแวนต์นะครับเป็นการแสดงออกถึงอำนาจครับแสดงถึงความมั่งคั่งของราชสำนักนะฮะแสดงออกถึงรสนิยมด้วยนะครับแล้วก็ประกาศถึงการไม่ปิดกั้นวัฒนธรรมจากยุโรปที่ขยายเข้ามาในรัสเซียด้วยนะฮะฟังดูก็เป็นการเปิดกว้างที่ดีครับเพราะว่าบ้านเมืองก็เจริญเติบโตครับแต่ว่าแหมมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบนะครับโดยเฉพาะการช่วงชิงอำนาจในราชสำนักเนี่ยไม่เข้าใครออก
อกใครจริงๆครับอำนาจของพระนางโซเฟียครับถูกท้าทายโดยน้องชายต่างมารดาก็คือพระเจ้าปีเตอร์ที่1นะครับหรือว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับพระองค์โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยฮะก็เลยทำการยึดอำนาจคืนนะครับแล้วก็บังคับให้พระนางโซเฟียนี่ออกบวชให้มาใช้ชีวิตอยู่ในโนโวเดวิชีคอนแวนต์เนี่ยเรียกว่าเป็นนักโทษการเมืองได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ตลอดพระชนชีพที่เหลือครับตอนหลังพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยนะครับพระองค์ก็สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิรัสเซียนั่นเองครับสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกที่สวยงามเนี่ยรวมถึงกำแพงสูงใหญ่ที่สร้างไว้เพื่อป้องกันข้าศึกเนี่ยกลายเป็นกำแพงกักขังพระนางโซเฟียนะครับกลายเป็นฉากหลังของความพ่ายแพ้ทางการเมืองและก็อำนาจครับเดินออกมาเจออากาศหนาวๆข้างนอกกันหน่อยนะครับออกมาดูบทอัศมชันจากข้างนอกเนี่ยก็สวยงามนะครับสีแดงเข้มตัดกับสีขาวนี่เตะตามากๆเลยนะฮะสังเกตรายละเอียดของการตกแต่งนะฮะที่เราเห็นชัดก็คือมีกรอบหน้าต่างครับอันนี้เรียกว่าสไตล์ของมอสโกบาโรกที่ชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังของอาคารนะครับเขาก็ตกแต่งกันไม่ต่างกับด้านหน้าเลยนะฮะส่วนยอดสีทองข้างบนเนี่ยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่านี่คือการผสมผสานสไตล์ใหม่กับเก่าให้เข้ากันนะครับไปอ่านดูในประวัติศาสตร์ครับก็สงสัยนะตอนที่เขาสร้างอารามโนโวเดวิชีคอนแวนต์เนี่ยเพื่อฉลองชัยชนะครับที่ยึดเมืองสโมเลนส์คืนจากลิทัวเนียเนี่ยทำไมต้องสร้างกำแพงสูงใหญ่ด้วยนะเพราะว่าที่นี่อยู่ในมอสโกนะครับเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับข้าศึกไม่น่าจะบุกเข้ามาได้ใกล้ขนาดนี้นะฮะแต่ความจริงครับกรุงมอสโกก็ยังไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับยังมีการคุกคามจากกองทัพรอบๆอย่างเช่นชาวตาตาไครเมียนะฮะซึ่งเป็นชนชาติท้องถิ่นที่เขาก็ลงหลักปักฐานอยู่ในคาบสมุทรแห่งนี้มาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียมาตลอดเลยนะฮะปล้นสะดมบ้างนะครับเคยบุกมาถึงชานเมืองมอสโกนะครับแล้วก็มาเผาบ้านเผาเมืองมาแล้วนะฮะก็เลยต้องสร้างป้อมปราการที่มีความใหญ่โตแบบนี้แหละครับมีหอคอยที่เรียกว่า Battle Tower นะครับเอาไว้เตรียมรับมือนั่นเองครับจากบันทึกในประวัติศาสตร์ครับมีการก่อกบฏนะฮะเพื่อพยายามยึดอำนาจคืนให้พระนางโซเฟียครับตอนหลังก็ถูกจับได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถูกประหารบนกำแพงสูงใหญ่แห่งนี้แหละครับเพื่อข่มขวัญซึ่งนั่นคือการตอกย้ำนะครับว่ายุคสมัยที่รุ่งเรืองของพระนางเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นกำแพงของอารามโนโวเดวิชีนี่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามทางศาสนาครับแต่เป็นส่วนสำคัญในทางทหารด้วยแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยครับเดี๋ยวจะพาออกไปดูจุดอื่นๆที่น่าสนใจกันสักหน่อยครับ

ออกจากโนโวเดวิชีคอนแวนครับออกมาปุ๊บก็เจอรถติดเลยนะฮะแหมมอสโกนี่เป็นเมืองใหญ่ที่คึกคักทั้งวันทั้งคืนจริงๆเลยนะครับช่วงแถวๆคริสต์มาสครับมีโอกาสไปเดินเล่นแถวจัตุรัสแดงนะฮะแล้วก็เขาก็ตกแต่งประดับไฟกันโอ้สวยงามนะครับถ้าตรงกับวันหยุดเนี่ยแถวนี้จะมีชาวบ้านออกมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูความสดใสช่วงค่ำคืนครับสลับกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ผลงานของมนุษย์นักสร้างครับ

ความสนุกอย่างหนึ่งของการเดินทางในมอสโกครับคือการใช้รถไฟใต้ดินนะฮะจริงๆการนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไม่ได้พิเศษกว่าเมืองอื่นในโลกนะครับแต่ตัวสถานีแต่ละจุดเนี่ยนะครับใครมาก็ต้องหยุดดูนะที่นี่เขาโอ้ตกแต่งกันเต็มที่มากๆเลยนะครับนี่เป็นแนวทางในยุคของผู้นำโจเซฟสตาลินนะครับในยุคที่เปลี่ยนจากจักรวรรดิรัสเซียมาเป็นสหภาพโซเวียตนะฮะอยากจะประกาศให้ผู้คนเห็นว่าศิลปะที่สวยงามความหรูหราเนี่ยนะครับไม่ได้มีไว้เฉพาะชนชั้นผู้นำหรือกษัตริย์นะฮะแต่ควรจะใช้ได้กับคนทุกชนชั้นนะครับหมายความว่าใครก็เสพศิลปะได้นะไม่จำเป็นคนรวยว่าอย่างนั้นนะครับการตกแต่งสถานีรถไฟนะก็เพราะว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของเมืองนะฮะใครๆก็ต้องมาขึ้นรถไฟใต้ดินครับเดินเข้ามาก็จะเห็นงานศิลปะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะงานแบบนี้ก็แน่นอนครับจะอยู่ในแค่ในบ้านคนรวยหรือว่าในพระราชวังอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระราชวังสำหรับประชาชนเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลอีกเรื่องที่ไปอ่านเจอแล้วเข้าท่าดีนะครับเขาออกแบบที่นี่ให้เป็นหลุมหลบภัยนะเป็นบอมเชลเตอร์สนะครับถ้ามีเหตุมีสงครามนะฮะก็จะรองรับการอพยพของประชาชนได้จำนวนเยอะเลยนะครับระเบิดลงนะก็ลงมาหลบในนี้ก็มีโอกาสปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสถานีรถไฟใต้ดินในมอสโกเนี่ยแต่ละจุดเขาจะสร้างกันลึกมากเลยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆครับรัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสถานีรถไฟใต้ดินมากเลยครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติเลยนะครับในหน้าท่องเที่ยวเนี่ยครับบริษัททัวร์นี่เขาใส่เข้ามาในรายการพาเที่ยวเลยนะฮะพาลงมาดูสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นของเด็ดในมอสโกเหมือนกันครับขอพามาดูโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ห่างจากโนโวเดวิชีคอนแวนต์ประมาณสัก10กว่ากิโลเท่านั้นเองครับแล้วก็เรียกว่าอยู่เกือบจะใจกลางกรุงมอสโกเหมือนกันครับโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่าโคโลเมนสโกเย่นะครับผู้ที่สร้างโบสถ์แห่งนี้ครับคือแกรนด์พรินซ์วาซิลีที่3นะครับซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่สั่งให้สร้างโนโวเดวิชีคอนแวนต์นั่นเองครับตอนที่เขาสร้างคอนแวนต์นะครับเพราะว่าอยากจะเฉลิมฉลองที่ยึดเมืองคืนจากลิทัวเนียได้สำเร็จครับแต่โบสถ์แห่งนี้นะครับเขาสร้างเพราะว่าเฉลิมฉลองที่ได้ลูกชายนะครับได้โอรสนะฮะหลังจากรอคอยมากว่า20ปีครับซึ่งบุตรชายพระองค์นี้ครับก็คือพระเจ้าซาอีวานที่4หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่ออีวานผู้โหดร้ายนั่นเองครับแล้วก็พระองค์ก็เป็นผู้ที่สถาปนาตนเองเป็นซาองค์แรกของรัสเซียครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยกับโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับก็สร้างถัดจากกันประมาณสัก8ปีนะฮะรูปแบบสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นสไตล์รัสเซียดั้งเดิมครับฐานใหญ่ๆเสาใหญ่ๆแข็งแรงนะฮะไม่มีการตกแต่งแบบหรูหราครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ที่นี่แหวกขนบของการออกแบบไปคนละเรื่องเลยนะครับที่นี่เป็นโบสถ์หินหลังแรกของรัสเซียนะฮะที่ใช้หลังคาทรงกระโจมนะครับแล้วก็ทำด้วยหินด้วยนะฮะจะเรียกโดมแหลมสูงก็ได้นะครับทรงพีระมิดก็เรียกได้นะครับดูแวบแรกในบางคนนึกถึงหลังคาแบบศิลปะกอธิกแต่ไม่ใช่นะครับหลังคาทรงกระโจมครับถูกสร้างแทนโดมรูปหัวหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะตอนเขาสร้างที่นี่นี่ฮือฮามากเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่แรกนะฮะแล้วก็ความแหวกแนวเนี่ยแหละครับตอนหลังมีการเอาไปสร้างโบสถ์ที่อื่นด้วยนะฮะเรียกว่าที่นี่เป็นจุดเปลี่ยนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาของรัสเซียในเวลาต่อมาครับผ่านเวลามาถึงยุคราชวงศ์โรมานอฟครับก็มีการใช้ที่นี่เป็นพระตำหนักฤดูร้อนนะครับอยู่เป็นร้อยปีเลยนะฮะจนถึงทุกวันนี้ครับก็ใช้งานเป็นทั้งศาสนสถานด้วยครับแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศครับ

Novo De Vinci Convent ครับเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแล้วก็การตกแต่งแบบมอสโกบาโรกครับซึ่งเรียกว่าเป็นรอยต่อนะครับเป็นจุดเปลี่ยนทั้งทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็จุดเปลี่ยนเรื่องการเมืองการปกครองด้วยนะครับฉากหลังของความงามคือการต่อสู้ยึดอำนาจครับส่วนโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับก็เป็นหลักฐานของความกล้านะครับในการเปลี่ยนแปลงขนบเดิมจากอาคารที่มีโดมทรงหัวหอมเนี่ยมาเป็นหลังคารูปกระโจมซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งคู่เลยนะครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ Novo De Vinci Convent ครับแล้วก็โบสถ์โคโลเมนสโกเย่เนี่ยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับของประเทศรัสเซียทั้ง2แห่งเลยนะครับโคโลเมนสโกเย่ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2537นะครับด้วยการออกแบบสไตล์ใหม่ที่ยุคนั้นก็ยังไม่มีนะครับเขาเรียกที่นี่เป็นนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมเลยนะฮะมีเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโบสถ์แห่งนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานอิทธิพลของยุโรปตะวันตกที่กำลังแผ่เข้ามานะครับให้เข้ากับสถาปัตยกรรมรัสเซียดั้งเดิมครับโดยเฉพาะการใช้หลังคาทรงกระโจมหินหลังแรกในรัสเซียนะครับส่วน Novo De Vinci Convent ครับได้ขึ้นทะเบียนในปีพ.ศ.2547ครับมีเกณฑ์การประเมิน3ข้อนะฮะข้อแรกครับเขาบอกว่านี่เป็นผลงานชิ้นเอกที่แสดงถึงความเป็นอัจฉริยะในการสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นะครับข้อที่2ครับที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบมอสโกบาโรกนะฮะและข้อสุดท้ายครับที่นี่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

0: ประวัติศาสตร์ของชาตินะครับซึ่งก็หมายถึงเรื่องรอยต่อช่วงการยึดอำนาจแล้วก็การปกครองประเทศในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเองครับโบสถ์โคโลเมนสโกเย่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของเมืองนะฮะแต่นักท่องเที่ยวไม่มากเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือว่าคุณค่าทางสถาปัตยกรรมจะลดลงนะครับส่วนโนโวเดวิชีคอนแวนต์ครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญของกรุงมอสโกนะครับดูจากจำนวนผู้ที่เดินทางมาสักการะอันนี้เป็นขากลับนะฮะคนเขาเดินออกจากโบสถ์อัสสัมชัญนี่จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเยอะมากๆเลยนะครับไม่สนความหนาวเย็นติดลบ 20-30 องศานะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรแล้วนะครับยุคสมัยของการช่วงชิงอำนาจนี่ผ่านไปนานมากแล้วครับที่ทุกคนเดินทางมาที่คอนแวนต์ในทุกวันนี้มาเพราะศรัทธาในศาสนาจริงๆครับ
1: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสพลาดได้โรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: ช่วยกันส่งเสียง
2: ช่วยกันรับฟัง
3: ช่วยกันสร้างสรรค์ความเป็นไปได
4: ้ปลดล็อกประเทศไทยเดินหน้าต่อ
5: ฟังเสียงประเทศไทย Creative Listening
6: สวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยค่ะ5พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนนะคะเป็นการยกเลิกแบบสายฟ้าแลบค่ะการยกเลิกโฉนดชุมชนครั้งนี้เป็นการทำลายหลักประกันทางกฎหมายทำลายความหวังของชาวบ้านและชุมชนที่ต่อสู้เรื่องสิทธิในที่ดินทำกินต่อสู้เรื่องการจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมมาอย่างยาวนานนะคะบางคนสู้ทั้งชีวิตค่ะบางคนต่อสู้จากรุ่นสู่รุ่นหลังมีเสียงคัดค้านจำนวนมากล่าสุดรัฐบาลก็มีคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษากระบวนการจัดที่ดินทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะขีดเส้นว่าต้องสรุปผลให้ได้ภายใน60 วัน60 วันนี้จึงเป็นความท้าทายอย่างมากของสังคมไทยค่ะท้าทายว่าเครื่องมือที่เน้นการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบโฉนดชุมชนจะอยู่หรือจะไปฟังเสียงประเทศไทยอยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะ16ปีแห่งความหวังจะต่อรองกับรัฐอย่างไรไม่ให้ยกเลิกโฉนดชุมชน
1: ประภาสปิ่นตบแต่งนะครับเป็นชาวคลองโยงซึ่งเป็นพื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นสวด้วยครับโฉนดชุมชนเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรร่วมนะที่ดินป่าไม้ต่างๆครับอยู่บนฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิชุมชนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในเขตป่าซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งกับรัฐถูกไล่ที่ถูกอพยพครับก็ได้ผลักดันเรื่องนี้มายาวนานนะครับเหตุผลของรัฐบาลครับที่รัฐบาลประกาศยกเลิกมติครม.บอกว่าล้าสมัย2ก็คือบอกว่ามันซ้ำซ้อนครับผมเห็นว่าผิดทั้ง2เรื่องนะครับ1คือมันไม่ได้ล้าสมัยนะเพราะว่ามีการจัดโฉนดชุมชนไปแล้ว4พื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับอนุมัติไปแล้วด้วยนะครับก็ประมาณ61ที่นะครับทีนี้อีกประเด็นนึงรัฐบาลอ้างว่าซ้ำซ้อนกับคสช.เป็นรูปแบบให้อยู่ชั่วคราวมีเงื่อนไขมากมายแต่โฉนดชุมชนเป็นการรับรองสิทธิ

0: อกคำใหญ่นะครับเขาเป็นที่ปรึกษาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมนิยธรรมมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาและยกระดับแนวคิดการจัดการที่ดินโดยชุมชนซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันในทีหลังว่าเป็นชนชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งมันเริ่มต้นจากเกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนคิดเป็นนวัตกรรมที่จะนำมาสู่การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีสิทธิแค่2 อย่างก็คือสิทธิของรัฐกับสิทธิของปัจเจกบุคคลแต่ว่าแนวคิดชนชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนซึ่งเป็นสิทธิพูดง่ายๆสิทธิที่3ที่รัฐและสังคมเองเนี่ยไม่คุ้นเคยกับมันการยกเลิกระเบียบสำนักนายกมันเป็นแค่มติครม.แต่ตอนนี้เรามีพรบ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นแล้วก็ควรจะยกระดับชนชนเนี่ยขึ้นเป็นรูปแบบ1ของการจัดการที่ดินภายใต้กฎหมายฉบับนี้นะซึ่งก็จะทำให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยซ้ำไป
1: สวัสดีค่ะชื่อนิราพรจับพอค่ะเป็นเยาวชนบ้านห้วยหินล้านในแล้วก็สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือค่ะก็ตอนนี้ก็ขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิในการจัดการที่ดินแล้วก็ทรัพยากรโดยชุมชนอยู่ค่ะแล้วก็เป็นชุมชนของหนูเองก็เป็นชุมชนที่ยื่นคำขอโฉนดชุมชนอยู่ค่ะสำหรับเรามองว่าทรัพยากรนะคือมันไม่ใช่ทรัพย์สินหรือว่าสินค้าที่จริงมันก็ไม่ใช่แค่วิธีคิดใหม่ๆมันเป็นว่าทำดั้งเดิมของถ้ามองในที่หนูก็จะเป็นชาติพันธุ์เนาะก็ชาติพันธุ์ปากยอนะคือมันก็มีวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกับป่าหรือว่าเราจะอยู่ในที่ดินยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนเรามองว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการทำลายจิตนารมณ์ของประชาชนซึ่งการที่กว่าที่เราจะตั้งเป็นระเบียบสำนักนายกคือมันก็ผ่านการขับเคลื่อนกันนานมากใช้เวลาเกือบจะ10ปีกว่ามันจะเป็นระเบียบสำนักนายกได้นะแต่ว่ารัฐบาลในการที่เขายกเลิกไปเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันแล้วยกเลิกไปเลย
2: สวัสดีค่ะชื่อสารรัตน์เรืองศรีค่ะมาจากองค์กรสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทำเรื่องที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยและก็แรงงานในที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2551พวกเราจัดการที่ดินตามรูปแบบเฉลิมชุมชนสร้างอธิปไตยทางอาหารตามแนวทางเกษตรนิเวศทำไมเราถึงต้องการเฉลิมชุมชนเพราะว่าชุมชนมีรูปแบบการจัดการที่ยั่งยืนและก็มั่นคงค่ะสมาชิกในครัวในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่ทำกินแล้วก็มีที่อยู่ค่ะรัฐยกเลิกตัวนี้กระทบทั้ง4ชุมชนเลยค่ะเพราะว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตัวนี้ก็คือกฎหมายตัวหนึ่งนะคะพอยกเลิกพวกเราก็กลัวว่าจะโดนขับไล่หรือว่าโดนฟ้องและโดนคดีค่ะ
3: ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีเหล่าวกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคืออาจารย์สนใจประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะโดยเฉพาะก็จะมีเรื่องของปัญหาที่ดินของประชาชนพอเราได้ผลการศึกษามานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยการถือครองที่ดินมันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงนะคะโดยที่คน 10% ของประเทศถือครองที่ดินไปแล้วประมาณ 60% ส่วนคนอีกประมาณ 90% ของประเทศเนี่ยจะถือครองที่ดินอยู่แค่ 40% เท่านั้นเองมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงโดยเฉพาะท็อป 1% นะคะจะถือครองที่ดินไปประมาณ1ใน4ของที่ดินทั้งหมดคือโฉนดชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีข้อตกลงกันภายในชุมชนนะคะที่จะดูแลที่ดินนะไม่ให้มีการหลุดมือไปสู่คนนอกคือจันก็มองว่าการยกเลิกตรงนี้มันเป็นการเสียโอกาสนะคะในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเขาบริหารจัดการที่ดิน
4: คือตอนนี้มันถูกยกเลิกแล้วนะ
1: ตอนนี้คือเราก็ต่อรองเจรจาให้เขาคุ้มครองให้เรายังอยู่ต่อในพื้นที่ได้แล้วก็ใช้แนวทางการโฉนดชุมชนเดิมของเราได้
2: ทางออกอยู่2 อย่างนะคะก็คือว่าเราเอาโฉนดชุมชนไปไว้ภายใต้พรบ.คทช.มาตรา10วงเล็ก4นะคะแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการสร้างกฎหมายของเราขึ้นมา
3: คิดว่าจะต้องทำความเข้าใจกับรัฐนะคะว่าโฉนดชุมชนเนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้รัฐต้องสูญเสียที่ดินหรืออะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วรัฐเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากภาคประชาชนด้วยซ้ำไป
0: ผมคิดว่าเป็นโอกาสนะก็คือวิกฤตโอกาสเมื่อ

0: ไม่งั้นถนนชนก็ยังอึมครึมแล้วก็ขลากระสังอยู่ก็ต้องมาถกเถียงกันใหม่ว่าจะออกแบบมันยังไง
1: ในระยะยาวอันใกล้นะควรจะผลักดันให้มันมีพรบนะครับว่าด้วยสิทธิชุมชนแล้วก็ให้โฉนดชุมชนเป็นรูปแบบที่สำคัญที่รองรับเรื่องของสิทธิชุมชนครับ
2: ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินในประเทศไทยส่งผลให้ประชาชนจำนวนหนึ่งต้องกลายเป็นผู้บุกรุกและอยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่บรรพบุรุษที่เคยอยู่อาศัยมาก่อนมีความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมสมาชิกคนจนและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินตั้งแต่ปี2540เกิดแนวคิดเรื่องโฉนดชุมชนเพื่อสร้างสิทธิชุมชนขึ้นโดยโฉนดชุมชนเป็นหนึ่งใน4เครื่องมือหลักที่นำไปสู่การปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นระบบคือภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าพรบธนาคารที่ดินโฉนดชุมชนและพรบกองทุนยุติธรรมปี2553รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดการให้มีโฉนดชุมชนและมอบโฉนดชุมชนได้สำเร็จ4ชุมชนแต่หลังจากนั้นความคืบหน้าของโฉนดชุมชนกลับไม่ขยับในรัฐบาลชุดถัดมาจนกระทั่งมีมติครม.ยกเลิกล่าสุดสังคมไทยควรเดินหน้าอย่างไรกรณีโฉนดชุมชนฟังมุมมองเพิ่มเติมจาก5แขกรับเชิญ
3: อยากจะเปิดที่พี่เป็ดก่อนค่ะในช่วงที่ผ่านมา16ปีเรียกว่าคืบหน้าไหมคะ
0: มันก็คืบหน้าระยะต้นแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถูกแช่แข็งอยู่ระยะหนึ่งจริงๆต้องย้อนไปว่าโฉนดชุมชนมันไม่ได้เพิ่งเกิดตอนที่มีระเบียบสำนักนายกปี53จริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2543ตอนนั้นมันมีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะฮะผู้คนตกงานไม่มีรายได้ต่างๆแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรก็เลยมีการไปบุกเบิกพื้นที่เกษตรในชุมชนก็มีการเรียกร้องอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ต้องการให้มีการกระจายการถือครองที่ดินกับอันที่2คือเราต้องการให้มีการรับรองสิทธิ์ชุมชนรับรองสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนอย่างยั่งยืนในอดีตเนี่ยมีการศึกษากันมาเนี่ยสิทธิในการในที่ดินเนี่ยมันมีแค่2สิทธิ
3: ์
0: 1คือสิทธิของรัฐกับสิทธิของเอกชนก็คือโฉนด
3: น
0: ส3แต่มันไม่มีสิทธิของชุมชนคือสิทธิที่3ซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยระบุไว้ชัดว่าชุมชนมีสิทธิในการร่วมกับรัฐในการจัดการที่ดินทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนและสมดุลมันจึงเป็นจุดกำเนิดของการคิดนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ถูกนำมาทดลองใช้มันเป็นนวัตกรรมเมื่อปี2013แล้วก็ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆเมื่อชาวบ้านเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ปฏิบัติกันต่อมาจนกระทั่งปี2551รัฐบาลก็เริ่มให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่การออกระเบียบสำนักนายกมารับรองดังนั้นโฉนดชุมชนเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนระเบียบสำนักนายก
3: ห้วยหินลาดในเป็นหนึ่งในนั้นเป็นชุมชนที่อยู่มานานอยู่มาก่อนการประกาศกฎหมายป่าไม้ด้วยซ้ำและทำเรื่องการจัดการที่ดินอยู่แล้ว
4: คือเราก็ดูแลหรือว่ารักษาแบบตามจารีตของเราเราก็จะจัดการทั้งเรื่องพื้นที่ป่าพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยอย่างหินลาดในก็จะเป็นปกญแล้วมันก็จะมีพื้นที่ไร่หมุนเวียนเราก็จะกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจนว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ไร่หมุนเวียนไร่เหล่าหรือว่าที่ทำกินแบบไหนตอนหลังมาเราก็จะเริ่มตั้งเป็นกฎระเบียบของชุมชนที่เป็นทางการมากขึ้นมีคณะกรรมการชุมชนมีการตัดสินใจร่วมกัน
3: วันที่รู้ว่าเขามีมติครม.ยกเลิกระเบียบเรื่องโฉนดชุมชน
4: เป็นบ้านหนูเป็นป่าสงวนเนาะเราก็มองว่าการที่เรายื่นขอโฉนดชุมชนเพื่อที่เราจะสามารถทำตามวิถีของเราทำตามโฉนดชุมชนที่เราสานต่อกันมาตั้งนานเนี่ยเราก็สามารถปฏิบัติตามได้แล้วเราก็เชื่อว่าที่ดินของเราก็ยังยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อไปต่อรุ่นได้แต่ว่าพอมาย
3: กเลิก
4: แบบนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่เราตกใจแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าเราจะมีหนทางไหนนะที่จะสามารถทำให้เราได้รับการรับรองอีกแต่ว่าเราก็มองว่ามันยังไงเราก็ต้องสู้ต่อไปนั่นแหละ
3: ผู้หินลัดนายจริงๆอยู่ในกลุ่มที่ยื่นไปแล้วนานแล้วแต่ยังไม่ได
0: ้หลังจากมีระเบียบสำนักนายกเมื่อปี53เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วประเทศเนี่ย ไม่ใช่ชุมชนพีมูฟอย่างเดียวนะครับเข้ามายื่นขอนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยยื่นขอไป486ชุมชนแล้วก็รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยพิจารณาลงไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเห็นว่ามีกฎกติกามีกระบวนการจัดการที่เข้มแข็งพอที่จะจัดเป็นโฉนดชุมชนได้รับรองเป็นโฉนดชุมชนได้เนี่ยทั้งหมด58ชุมชน
3: เป็น1ใน58
0: เป็น1ใน58อยู่ในชุดแรกเลยนำร่อง
3: แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได
0: ้เหตุหลักเลยก็คือว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ไปเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งก็ทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองขึ้น
5: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรัฐบาลนะคะจะให้ความสนใจในเรื่องไหนมากกว่ากันนะคะคืออันนี้จะเล่านิดนึงนะคะว่าก่อนที่รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์นะคะจะมีการให้การรับรองเรื่องโฉนดชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการทำความเข้าใจกันระหว่างภาคประชาชนกับรัฐบาลมีกระบวนการตรงเนี้ยอยู่ยาวนานพอสมควรนะคะก่อนที่รัฐบาลจะเข้าใจว่าสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยนำเสนอเนี่ยนำเสนออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางด้านที่ดินเนี่ยสูงกว่าความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ด้วยซ้ำไปปัญหาที่ดินมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าโฉนดชุมชนเนี่ยจากบทเรียนของภาคประชาชนนะคะมันก็พิสูจน์ว่าการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนมันก็จะทำให้สามารถรักษาที่ดินตรงนั้นไว้ได้นะคะแล้วก็ไม่มีการบุกรุกเพิ่มคือถ้าเขามีความมั่นคงในสิทธิ์ในการใช้ที่ดินนะคะก็จะทำให้เพิ่มรายได้ให้กับภาคประชาชนรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ต้องมาใช้วิธีการมาแจกเงินเพื่อที่จะมาอุดหนุนรายได้ของประชาชนนะ
3: ที่ผ่านมาในหลายๆพื้นที่ก็พยายามที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ถูกรับรองโดยระเบียบสำนักนายกเรื่องโฉนดชุมชน
6: ของสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้หรือว่าสกต.นะคะตอนนี้มีอยู่4ชุมชนแต่ว่า3ชุมชนก็เป็นพื้นที่นำร่องใน58ตั้งแต่ปี53
3: เพราะว่ายังไม่ได้เหมือนกัน
6: ยังไม่ได้สืบเนื่องมาจากว่าจากปี49ที่เขาปฏิรูปที่ดินนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วที่ดินนั้นก็ตกเป็นของในทุนสกต.ก็เลยคิดว่าแนวทางเฉลิมชุนเนี่ยเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่รักษาที่ดินของเราไว้นะคะ
3: วันที่รู้ว่าครม.มีมติยกเลิกโฉนดชุมชนพี่สารลัตและเครือข่ายเป็นยังไงครับ
6: คือตอนนั้นคือความหวังขององค์กรคือต้องการให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีที่อยู่แล้วมีที่ที่กินแล้วพอจะลืมตาอ้าปากได้แต่อยู่ๆประกาศยกเลิกมีความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมกฎหมายของรัฐทำไมต้องมากดทับชาวบ้านทั้งที่ว่าโฉนดชุมชนก็คือกฎหมาย
1: ผมขอย้อนไปนิดนึงนะฮะก็อยากร่วมแลกเปลี่ยนว่าโฉนดชุมชนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ดิน2แบบนะครับแบบแรกก็คือที่ดินอาจจะเรียกที่ดินในเขตป่านะครับเช่นที่หินลาดในนะครับซึ่งชุมชนแบบนี้อยู่มานานนะครับแต่ว่าต้องถูกอพยพออกมาหรือถ้าจะจัดในรูปแบบที่มีอยู่ของรัฐก็คือแบบที่เราเรียกว่าคสช.ก็คือว่าแค่อนุญาตให้ใช้ชั่วคราวนะครับแต่ชุมชนเนี่ย เขาบอกว่าอยู่มาตั้ง 2-300 ปีแล้วนะของพี่ที่มาจากทางภาคใต้สกต.ก็เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นที่ดินที่ให้เอกชนไปเช่าปลูกป่าสัมปทานทีละ30ปีต่อไป60ปีพอที่ดินคือเอากลับคืนมานะชาวบ้านก็บอกว่าเอามาจัดให้ชาวบ้านบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่น้องก็เสนอในรูปแบบของโฉนดชุมชนสำหรับคลองโยงเนี่ยผมคิดว่าถ้าต่อจากที่อาจารย์ดวงมณีพูดถึงเนี่ยเราคงเห็นภาพนะครับว่าอาจารย์ดวงมณีบอกว่าคนประมาณสัก 20% นะถือครองที่ดิน 80% ถามว่าเราจะทำยังไงให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินโฉนดชุมชนมันจึงเกิดขึ้นมานะร่วมกับ1คือธนาคารที่ดินซึ่งปัจจุบันมีกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อที่จะให้มีสตางค์นะครับให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินนะครับไปยืมมาแบบคลองโยงเนี่ยก็คือว่าเราจัดการร่วมกันในนามของสหกรณ์ใช่ไหมครับไปเอาเงินมารวมกันซื้อที่ดินแล้วเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นที่แบบกรรมสิทธิ์ในส่วนของพี่น้องคลองโยงเนี่ยก็พูดง่ายคือเคลื่อนไหวนะครับผลักดันร่วมกันมากับพีมูฟเนี่ยนะฮะถ้าผมพูดอีกนิดหน่อยนะถ้าเราไปดูนโยบายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินแต่เขาพูดอะไรครับเขาพูดแค่ว่าจะจัดที่ดินในรูปแบบของคตช.ก็คือให้อยู่ชั่วคราวเนี่ยนะครับ กับพูดอีกมาตรการหนึ่งก็คือที่เรียกว่าแผนที่กำหนดแนวเขตนะวันแมปพูดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ประยุกต์โฉนดชุมชนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญที่ผู้คนนะโดยเฉพาะพี่น้องนะครับได้ร่วมกันผลักดันซึ่งน่าเสียดายมาก
0: สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นโอ

0: โอกาสที่ดีที่สิ่งที่รัฐบาลหลายรัฐบาลเอาซุกไว้เอาเก็บไว้เอาแช่แข็งไว้เนี่ยถึงเวลาเมื่อคุณถูกยกเลิกต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งเอาอันแรกเลยก็ได้ว่าการจัดที่ดินคตช.ปัจจุบันเนี่ยเมื่อมาเทียบกับการจัดโฉนดชุมชนแบบที่ชาวบ้านทำกันอยู่อันไหนมันดีกว่ากันผมคิดว่าเรื่องนี้มันรัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามได
1: ้
0: ว่าโฉนดชุมชนมันด้อยกว่าคตช.ยังไงแล้วก็มองย้อนไปถึงคตช.ที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันคือการอนุญาตชั่วคราวแล้วก็ใช้คำว่าแปลงรวมแต่จริงๆการอนุญาตแปลงรวมคืออนุญาตให้ผู้ว่าคนที่ใช้ประโยชน์คือชาวบ้านชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการเลยแต่ผู้ว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตในท้ายสุดสิทธิที่ผู้ว่าให้ก็เป็นปัจเจกให้สมุดประจำตัวมาทีละคนถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเรามีการเสนอกับรัฐบาลประยุทธ์ด้วยรัฐบาลคสช.ว่าเรื่องถนนชนกับเรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยคุณยกเลิกไม่ได้น
1: ะ
0: เขาก็บอกว่าไม่ยกเลิกแต่เขาแช่แข็งไว้แล้วเขาก็ไปคิดขอไอ้การจัดที่ดินชุมชนเนี่ยขึ้นมาแทนซึ่งถ้าพูดจริงๆก็คือไฮแจ็คกันแหละใช้คำว่าแปลงรวมเนี่ยมาแทนที่คำว่าถนนชุมชน
1: ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลย
0: ซึ่งมันคนละอย่างกันไอ้แปลงรวมคือการอนุญาตแต่ถนนชุมชนมันคือการรับรองสิทธิ์ซึ่งมันไม่ได้ทำให้ที่ดินของรัฐหายไปนะครับสถานะของที่ดินก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เป็นป่าสงวนก็เป็นป่าสงวนเหมือนเดิมแต่ว่าให้สิทธิชุมชนบริหารจัดการ
1: คทช.อาจารย์มองยังไง
2: คทช.ก็จะมีข้อจำกัดอย่างมากใครที่มาเข้าคทช.ก็ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นผู้บุกรุกเพราะว่าคทช.รัฐจะต้องเป็นเจ้าของนะอย่างพี่น้องหินลาดในหรือที่อื่นๆบางกรอยนี่อยู่มาใจแผ่นดินกี่ร้อยปีอะไรนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองผิดกฎหมายนะแล้วก็เข้ามาขออนุญาตทำประโยชน์ชั่วคราว
1: คทช.มันไม่มีหลักการเรื่องการยอมรับสิทธิชุมชน
2: ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างมากที่สุด
1: อาจารย์โดมณีคิดว่า60วันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีได้ยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์คือเนี้ยก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจกับฝ่ายรัฐบาล นะคะเพราะว่าอาจารย์ยังมองว่ารัฐบาลเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ของโฉนดชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราพูดถึงโฉนดชุมชนนะคะคือเขาจะมองในแง่ของการได้กรรมสิทธิ์คือเหมือนเป็นโฉนดที่ดินนะคะการที่ยุบเลิกโฉนดชุมชนไปเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นการเสียโอกาสของรัฐบาลนะคะเพราะว่าการมีนวัตกรรมแบบนี้ที่ชาวบ้านเขาจัดการกันเองแล้วสามารถรักษาพื้นที่เอาไว้ได้ที่ดินไม่หลุดมือแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรกับใครทั้งสิ้นเนี่ยซึ่งรัฐบาลควรให้การสนับสนุนถ้าดูนโยบายของรัฐบาลนะคะรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนโยบายที่ดินสักเท่าไหร่เลยนะเรื่องของความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดินซึ่งจริงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลไม่ได้แตะประเด็นนี้มากนัก
1: ถ้ายกเลิกจะมีชุมชนภายใต้สคต.ได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่คะ
4: ก็ทั้ง4ชุมชนนะคะก็มีผลกระทบตอนนี้ประมาณ300ครัวเรือนกว่า400คนค่ะค่ะจะมีผลกระทบไปด้วย
1: ถ้ายกเลิกโฉนดชุมชนจริงๆห้วยหินลาดในจะเสียอะไรไป
5: ชาวบ้านก็จะกังวลเรื่องการใช้สิทธิ์หรือว่าการใช้ทรัพยากรต่างๆที่เราตั้งกฎกันมาตั้งเนิ่นนานเนี่ย
1: ถ้านี้อยากจะต่อรองกับรัฐบาลนี้คิดว่านี้อยากบอกอะไร
5: หนูคิดว่าเราต้องยกระดับโฉนดชุมชนยกระดับให้เป็นพรบสิทธิชุมชนให้มันเทียบเท่ากับป่าสงวนที่มันทับเราอยู่ค่ะ
1: พี่สรารัตน์ล่ะคะ
4: รัฐก็ต้องหามาตรการนะคะหาผลักดันให้เป็นพรบด้วยกฎหมายให้ได้ค่ะ
2: คือในช่วงระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าทางออกทางหนึ่งก็คือเอาระเบียบฉบับนี้กลับมานะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าทางพิมูฟหรือกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเนี่ยก็เจรจารัฐบาลอยู่ก็คืออาศัยพรบ.คทช.นะครับมาตรา10วงเล็บ4นะครับเขาสามารถที่จะออกระเบียบนะครับในลักษณะวิธีคิดเดียวกันก็คือเป็นระเบียบว่าด้วยโฉนดชุมชนนะครับ ับภายใต้คสช.นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เคยมีการเสนอเป็นมติครม.1กุมภาปี2565นะครับว่าควรจะให้คสช.นะครับมาช่วยดูแลเรื่องของโฉนดชุมชนนะเพื่อจะได้เป็นองค์กรเดียวกันนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะทำแบบที่พี่น้องเสนอก็คือว่ามันควรจะ

0: ยกระดับเป็นพรบ.นะฮะโฉนดชุมชนอาจจะรวมกับกองทุนธนาคารที่ดินนะฮะให้เป็นพรบ.แต่ว่าให้มีมิติในเรื่องของที่ดินในเขตป่าด้วยนะ
1: พี่เป็ดค่ะข้อเสนอที่พี่เป็ดคิดว่าจะต่อรองอะไรจะเป็นโอกาสอะไรจะเป็นข้อต่อรองในมุมจากพี่เป็ด
2: ต้องทำให้เข้าใจว่าการยก

0: ือออกแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยต้องใช้อำนาจตัวเองตามมาตรา10วงเล็บ4ซึ่งกำหนดว่าให้มีอำนาจในการกำหนดแนวทางการจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมไม่ให้กรรมสิทธิ์ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ต้องการกรรมสิทธิ์แบบนั้นอยู่แล้วมันก็สอดคล้องกันระยะยาวผมคิดว่ามี2ทางเลือกหลังจากเห็นชอบตามแนวทางนี้แล้วก็มีมติครม.ว่าให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดเนี่ยไปแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการรับรองสิทธิ์ชุมชนในรูปแบบถนนชนอีกรูปแบบนึงก็คือการผลักดันกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบถนนชุมชนซ
1: ึ่
0: งจริงๆพิมพ์ก็เตรียมร่างไว้แล้วแหละนะแต่ว่ามันต้องมีร่างหลักของรัฐบาลสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าคทช.นี่แหละจะต้องเป็นคนดำเนินการยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อให้หลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งมันเป็นแค่มติครม.เนี่ยยกให้เป็นกฎหมายซะซึ่งอันนี้หน่วยงานไม่ต้องไปแค่กฎหมายชาวบ้านก็สามารถใช้กฎหมายพ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินในรูปแบบถนนชุมชนได้เลย
1: ถ้าขอปิดท้ายเริ่มที่อาจารย์ประภาสก่อนอาจารย์คิดว่าภาพอนาคตของการจัดการที่ดินในประเทศไทยที่อาจารย์อยากให้เป็นแบบไหน
2: อยากให้เป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็อาศัยบทเรียนของพี่น้องนะที่ขับเคลื่อนกันมาในรูปแบบชนบทชุมชนนะฮะอันนี้คือมาตรการสำคัญที่จะทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน
1: พี่สรารัตน์ล่ะคะ
3: คืออยากให้รัฐบาลอ่ะแก้ไขปัญหารากหญ้าก่อนโดยการกระจายที่ดินอย่างเป็นธรรมนำที่ดินมาปฏิรูปรับรองสิทธิ์ให้มั่นคงนะคะคือรัฐบาลต้องลงทุนนะคะให้เครื่องมือกับชาวบ้านโดยการให้ที่ดินนะคะไม่ใช่แจกเพราะว่าการให้เครื่องมือทำกินจะเป็นการแก้ทางรากที่มั่นคงแต่การแจกอะค่ะมันแค่ชั่วคราวค่ะ
1: อาจารย์ดวงมณีคะอาจารย์มองภาพอนาคตการจัดการที่ดินไทยให้เป็นแบบไหนคะอาจารย์
4: คือก็อยากจะเห็นการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยจะต้องมีเจตจำนงทางการเมืองนะในการที่จะดูแลปัญหาเรื่องของที่ดินให้กับประชาชน
1: งั้นต่อที่พี่เป็ดเลยค่ะ
0: คือรัฐปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าสิทธิชุมชนนะอันที่2ปฏิบัติตามกฎหมายว่าเรื่องที่ดินสูงสุดตอนนี้ก็คือนโยบายที่ดินแห่งชาตินี่แหละปี62ที่ระบุไว้ว่ารัฐมีหน้าที่ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนซึ่งอำนาจรัฐมีอยู่เต็มไปหมดแล้ว
1: ทำได้แน
0: ่รัฐบาลก็มีเสียงข้างมากในสภาอย่างท่วมท้นฝ่ายค้านผมก็คิดว่าเขายินดีที่จะสนับสนุนเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าการตัดสินใจและเจตจำนงทางการเมืองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีมีเจตจำนงหรือมี mindset เกี่ยวเรื่องที่ดินและทรัพยากรนี้อย่างไร
1: ปิดท้ายเวทีที่นี้ค่ะนี่คิดว่าภาพที่อยากเห็นการจัดการที่ดินในประเทศไทย
5: ก็อย่างที่หลายคนพูดมาเนาะก็มีการกระจายถือของที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็มองว่าคนรักหญ้าชุมชนสามารถจัดการที่ดินมีส่วนร่วมแล้วสามารถจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ที่ไม่ใช่แบบคิดรวมหมู่ค่ะ
1: ทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ค่ะสิ่งที่จำเป็นสำหรับนาทีนี้เพื่อให้ชนบทชุมชนไปต่อคือเจตจำนงทางการเมืองความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะเราจะยังคงติดตามเรื่องนี้นะคะผู้ชมอ่านรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ local thai pbs นะคะรับฟังการสนทนาเต็มๆย้อนหลังผ่าน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รียมปิดคดีน้ององุ่นหลังพบพี่สาวทำให้น้องเสียชีวิตก่อนน้าชายช่วยอำพรางศพผบ.ตร.กำชับสอบสวนอย่างรอบคอบตามกฎหมายเยาวชนติดสติ๊กเกอร์ยืนยันรับเงินไทยได้วันเดียวตรวจข้อมูลย้อนหลัง5วันร้านอาหารจีนห้วยขวางพบรายได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ผ่านนิติบุคคลประธานพรรคเศรษฐกิจอ้างซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตจ่าย4ล้านเผยระบบอากงมีมือขวาดำเนินการแทนชัดชาติโต้เนื้อหาไม่เป็นรูปธรรมสวนมะม่วงลำพูนโอดพันเขียวมรกตราคาตกฮวบเหลือโลละ3บาทกรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงตลาดผลไม้หลายชนิดตั้งเป้าช่วย6ล้านตัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: วันนี้มีความคืบหน้าสำคัญในคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7ปีนะคะสิ่งที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมก็คือความชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุคือใครผู้ก่อเหตุนั่นก็คือพี่สาวต่างมารดากับน้าชายนะคะ
2: ค่ะซึ่งก็ล้วนเป็นบุคคลในครอบครัวนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุเกิดจากไม่พอใจที่ถูกแย่งโทรศัพท์จึงทำร้ายจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างไปอำพรางค่ะตำรวจควบคุมตัวเด็กหญิงอายุ14ปีพี่สาวต่างมารดาของน้ององุ่นและเยาวชนชายอายุ17ปีเป็นน้าชายของน้ององุ่นทำแผนประกอบคำรับสารภาพภายในสวนยางพาราหมู่ที่4ตำบลปังเพลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดที่พบศพน้ององุ่นหลังจากพี่สาวสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตพี่สาวอ้างว่าวันเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะ กันกับน้ององุ่นที่บ้านและทำร้ายจนขาดอากาศหายใจก่อนจะประสานขอความช่วยเหลือจากน้าชายนำร่างขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งเพื่ออำพรางการทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีชาวบ้านในพื้นที่มารอสังเกตการและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่จำนวนมากโดยทุกขั้นตอนเป็นไปตามการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนแม้ชาวบ้านหลายคนจะรู้สึกโล่งใจที่ตำรวจจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นเยาวชนและเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองเช่นเดียวกับน้าของน้ององุ่นที่ไม่เชื่อว่าพี่สาวและน้องชายจะเป็นผู้ก่อเหตุเพราะก่อนหน้านี้เห็นทั้ง3คนดูแลกันเป็นอย่างดี
3: แต่เรารู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าเขาคือคนที่ทำน้อง
4: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลย
3: ไม่เชื่อหรอ
4: ใช่ครับ
3: ทำไมถึงคิดว่าไม่เชื่อเพราะอะไร
4: คืออาแป้มันดูแลพวกน้องๆนี่อยู่เหมือนพี่น้องแท้ๆพี่ไอ้อย่างเช่นทำกับข้าวให้กินบ้างแล้วก็ซักผ้าซักผ้าน้องๆแล้วก็แม่ไอ้พี่โฟนครับ
3: คือไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นได้
4: ใช่ครับ
5: นั่นก็ทีนึงเห็นว่าเครียดมากก่อนหน้านี
6: ้แล้ว
5: คนในหมู่บ้านไม่ค่อยกล้าไปไหนใช่ไหม
6: ระแวงก
5: ัน
6: ไงธรรมดาจะทำมาหากินก็ลำบากพี่ทีนี้ก็ร่องอกร่องใจน้องก็ได้สบายของน้องแล้วไม่ต้องเป็นหมดกรรมแล้ว
1: มีการเปิดเผยจากพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะบอกว่าคดีนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสอบสวนกลางแบ่งหน้าที่กันค้นหาและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หาสาเหตุการเสียชีวิตจนกระทั่งพิสูจน์ได้ว่าผู้ก่อเหตุคือพี่สาวต่างมารดาและน้าชายขออภัยค่ะพี่สาวต่างบิดาและน้าชายซึ่งมีความสัมพันธ์ในครอบครัวกับผู้เสียชีวิต

0: หลังจากนี้จะนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือรวมทั้งมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งระหว่างพี่สาวกับน้ององุ่น
1: เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนน้าชายแจ้งข้อหากระทำผิดฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตาย
2: ชุดสืบสวนสอบสวนก็ใช้เวลา5วันนะคะที่จะแกะรอยคดีของน้ององุ่นจนสามารถขยายผลไปสู่ผู้ก่อเหตุได้จากที่ก่อนหน้านี้ตั้งข้อสงสัยคนหลายกลุ่มทีเดียวทั้งพระคาราวาสคนในหมู่บ้านจนท้ายที่สุดพบว่าเป็นบุคคลในครอบครัวคุณรัตนกรโต๊ะหมัดผู้สื่อข่าวของไทย PBS เกาะติดการทำข่าวตั้งแต่การพบศพซึ่งคุณรัตนกรคะเบื้องหลังของการทำคดีนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ
3: คุณพิพิมลคุณศิริมาครับกว่าที่จะคลี่คลายแล้วก็หาตัวผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้ององุ่นจนเสียชีวิตและไปอำพรางศพนั้นไม่ง่ายเลยครับตำรวจนะครับได้มีการนำกำลังจากหลายหน่วยงานรวมมากกว่า100นายมาลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนนะครับจนกระทั่งวันนี้สามารถคลี่คลายคดีได้ซึ่งผมนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ถึงที่มาที่ไปนะครับในการแกะรอยคดีของน้ององุ่นจนสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เดี๋ยวเราไปดูภาพวินาทีที่ตำรวจนะครับรู้แล้วว่าใครคือผู้ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพนาทีชุดสืบสวนแสดงถึงความโล่งใจที่สามารถคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงอายุ7ขวบที่สังขบุรีได้ครับแต่กว่าจะมีภาพนี้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยครับเดิมคุณผู้ชมครับหลังจากที่พบศพของน้ององุ่นนะครับสมมติฐานของตำรวจในพื้นที่ผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคดีไหนๆต้องทิ้งร่องรอยไว้เสมอครับแม้ในจุดเกิดเหตุจะเป็นสวนยางพาราและจุดที่ทิ้งศพคือใต้กอไผ่ซึ่งไม่มีกล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยนะครับกว่าจะมีคนเข้าไปก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปกรีดยางพาราเท่านั้นครับชุดสืบสวนนะครับได้มีการตั้งข้อสันนิษฐานการเสียชีวิตไว้3ประเด็นด้วยกันคุณผู้ชมครับก็คือน้ององุ่นเดินไปเองเสียชีวิตจากการมีโรคประจำตัวแต่ท้ายที่สุดประเด็นนี้ก็ต้องตัดไปเนื่องจากว่าคุณแม่ยืนยันว่าน้องไม่มีโรคประจำตัวครับมีคนล่อลวงหรือพาน้องไปและทำให้เสียชีวิตถูกสัตว์มีพิษทำร้ายครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยครับตำรวจก็มีการส่งศพของน้องเนี่ยไปชันสูตรคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสัตว์มีพิษเนี่ยไม่น่าจะเป็นต้นเหตุเนื่องจากว่าไม่พบพิษในร่างกายของน้องนะครับเราจึงเห็นภาพการสืบสวนสอบสวนนะครับได้มีการนำกำลังตำรวจกว่า100นายไม่ว่าจะเป็นจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจตระเวนชายแดนกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ครับpoint สำคัญของคดีนี้คุณผู้ชมครับคือร่องรอยของผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับเพราะว่าขณะที่มีการนำร่างของน้องไปอำพรางที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีการพกโทรศัพท์มือถือและใช้โทรศัพท์มือถือด้วยครับรวมไปถึง DNA นะครับที่อยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุทั้งจุดที่พบศพและบ้านของน้ององุ่นครับเดิมคดีนี้คุณผู้ชมตำรวจพุ่งเป้าไปที่นายชาญมอนและผู้ชายในหมู่บ้านอีก3คนที่ตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายแต่เมื่อผลการชันสูตรศพของน้ององุ่นออกมาพบว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดประเด็นนี้จึงอ่อนลงคุณผู้ชมครับตำรวจจึงมองไปที่ประเด็นสัตว์มีพิษที่ผมบอกไปแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าในร่างกายของน้องไม่มีสารพิษหรือว่าพิษของสัตว์อยู่ในร่างกายครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ใช่ประเด็นชายชะกันในหมู่บ้านรวมไปถึงสัตว์มีพิษแล้วจะเป็นประเด็นอะไรไปได้นะครับตำรวจจึงได้มีการพุ่งเป้าไปที่บุคคลใกล้ชิดในครอบครัวของน้ององุ่นครับจึงได้มีการเรียกนะครับในส่วนของชาวบ้านคือเรียกได้ว่าเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านเพื่อที่จะสอบปากคำสอบรายละเอียดกันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนในครอบครัวของน้ององุ่นครับซึ่งจากการเรียกมาสอบคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสอบวันแรกน้าสาวพี่สาวและก็น้าชายซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเนี่ยให้การอีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็มีการซัดทอดไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในชุมชนนะครับตำรวจก็ไปเรียกบุคคลที่ถูกซัดทอดมาปรากฏว่าให้ข้อมูลไม่ตรงกันวันที่2ก็มีการเรียกมาสอบอีกก็ให้ข้อมูลไม่เหมือนกับวันแรกวันที่3ก็เรียกมาสอบอีกให้ข้อมูลไม่เหมือนกันอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับจึงมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมี

0: เกี่ยวความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้ององุ่นหรือไม่ครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจบอกว่าระหว่างที่รอทางด้านของ DNA จากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็มีการเรียกพยานอื่นๆมาสอบนะครับจนกระทั่งมีการเรียกเพื่อนของพี่สาวของน้ององุ่นเนี่ยมาแล้วก็มาเจอนะครับว่าในโทรศัพท์มือถือมีการค้นหาคุณผู้ชมครับค้นหาว่าถ้าเกิดเยาวชนมีการกระทำความผิดจะต้องมีการโดนลงโทษเนี่ยอย่างไรบ้างนี่คืออีกหนึ่งพอยต์สำคัญนำไปสู่การเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมจนท้ายที่สุดแล้วนะครับทั้งพี่สาวและน้าชายยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำครับ
1: ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็คาดเคลื่อนนะครับคาดเคลื่อนกับความจริงที่มันรับกันตอนหลังนะครับที่รับตอนหลังก็จะทำให้เราจำเป็นจะต้องรวบรวมพยานบุคคลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัดคนที่ไม่เกี่ยวข้องค่อยๆตัดออกไปจนกระทั่งเรามีพยานหลักฐานทางนิติทางเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามาเราก็พิสูจน์ได้ว่าเขาน่าจะเป็นผู้กระทำความผิด
0: จากการสอบสวนนะครับพบว่าน้ององุ่นและพี่สาวซึ่งเป็นพี่สาวต่างพ่อเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งนะครับก่อนหน้านี้และในวันเกิดเหตุมีการทะเลาะกันเรื่องแย่งกันใช้โทรศัพท์มือถือครับพี่สาวต่างพ่อจึงได้ก่อเหตุทำให้ขาดอากาศหายใจครับซึ่งขณะที่ก่อเหตุคุณผู้ชมครับทางด้านของตำรวจยืนยันว่าน้าชายอายุ17ปีอยู่ด้วยอยู่ภายในบ้านด้วยครับแต่ไม่ได้ห้ามและก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเหตุผลเรื่องของการก่อเหตุนะครับเพราะว่าอ้างว่าอยู่ในสำนวนและก็เป็นเหตุที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหาครับจึงไม่สามารถให้รายละเอียดทั้งหมดได้ครับแต่ก็ยอมรับนะครับทางด้านของน้าชายเนี่ยบอกว่าเป็นคนนำศพของน้องเนี่ยไปอำพรางในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุและที่สำคัญนะครับขับผ่ากลางหมู่บ้านไปเลยและก็ไปคนเดียวด้วยครับคุณผู้ชมครับคดีนี้เรียกได้ว่าการสืบสวนสอบสวนนะครับใช้เวลาประมาณ 5-6 วันเท่านั้นนะครับจึงสามารถแกะรอยแล้วก็สาวไปถึงผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวได้ครับหลักฐานสำคัญนะครับอย่างที่บอกไปว่าที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเป็นป่าอยู่ในสวนยางพาราเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีบุคคลเข้าไปครับตำรวจต้องมีการสอบสวนไล่เวลาว่าใครอยู่ตรงจุดไหนมีการเรียกสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนในที่สุดทางด้านของพี่สาวและก็น้าชายเนี่ยยอมให้ข้อมูลและก็เริ่มรู้สึกผิดกับการกระทําที่ทําให้น้องเนี่ยต้องเสียชีวิตครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาทั้งในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ที่ตัวของน้ององุ่นที่ศพของน้ององุ่นเองเนี่ยนะครับก็มี DNA ของพี่สาวและน้าชายอยู่ครับตํารวจจึงได้มีการเรียกตัวมาสอบอย่างที่บอกไปครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็ยอมรับสารภาพครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะตำรวจญี่ปุ่นประสานตำรวจไทยจับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่ศาลประเทศญี่ปุ่นนั้นได้มีการออกหมายจับและให้ติดตามตัวไปลงโทษนะคะโดยพบว่าเป็นระดับสั่งการและมีฐานปฏิบัติการในกัมพูชาค่ะพฤติการก็คือให้เครือข่ายหลอกชาวญี่ปุ่นด้วยกันสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนค่ะเจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมหมายจับจากศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเข้าขอควบคุมตัวนายซาซากิเอาไว้สอบสวนขณะพบตัวนายซาซากิเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อกรุงเทพพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่านายซาซากิถูกระบุว่าเป็นระดับหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นนายซาซากิมีบทบาทสำคัญในระดับสั่งการให้เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติหลอกลวงชาวญี่ปุ่นจนเกิดความเสียหายมูลค่าจากที่ผู้เสียหายแจ้งความแล้วอยู่ในหลักหลายพันล้านเยนจนศาลนาโกย่าออกหมายจับข้อหาฉ้อโกงตำรวจญี่ปุ่นติดตามเบาะแสนายซาซากิทั้งในกัมพูชาและหลายประเทศจนพบข้อมูลล่าสุดว่านายซาซากิปรากฏตัวที่ประเทศไทยจึงประสานความร่วมมือติดตามจับตัวส่งให้ญี่ปุ่นดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจเอกทัชชัยระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไทยและญี่ปุ่นร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและปราบปรามเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ซึ่งการจับระดับหัวหน้าเครือข่ายนี้ยังถือว่าเป็นการตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญด้วยค่ะ
4: แม้ว่าการตรวจสอบร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางที่มีข้อร้องเรียนว่ารับชำระเงินหยวนแทนเงินบาทนั้นจะถูกทางร้านปฏิเสธนะคะคือที่ร้านน่ะอ้างว่าระบบชำระเงินบาทขัดข้องก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการชั่วคราวขณะเดียวกันสำนักงานเขตก็ไปการันตีด้วยการไปแปะสติ๊กเกอร์รับรองว่ามีการชำระเงินผ่านบัญชีไทยเป็น

0: ที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมกลับพบข้อสังเกตประเด็นอื่นๆอีกหลายเรื่องที่ต้องขยายผลเพิ่มค่ะวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานไปตรวจสอบซ้ำที่ร้านอาหารจีนย่านห้วยขวางแห่งดังกล่าวร้านเดียวกับที่มีข้อร้องเรียนว่ารับชำระเงินหยวนแทนเงินบาทหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยข้อมูลว่าร้านอาหารแห่งนี้นะคะร้านนี้มีชาวจีนเป็นกรรมการบริษัทส่วนพนักงานเป็นบุคคลต่างด้าวโดยชาวจีนให้ข้อมูลบอกว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมหุ้นแต่ชาวจีนกลับเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด
1: ค่ะ
0: เมื่อตรวจสอบย้อนหลังนะคะถึงข้อมูลระบบชำระเงินของร้านในช่วง5วันที่ผ่านมาพบว่าร้านมีรายได้วันละประมาณ 30,000 บาทเงินทั้งหมดเนี่ยไปเข้าบัญชีกรรมการบริษัทชาวจีนนะคะซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลก็เลยมีการส่งเอกสารชี้แจงเพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะคะ
1: ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเดียวกันกับที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางไปตรวจสอบก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสำรวจสแกน QR code แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์หน้าร้านอาหารเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าร้านนี้สามารถชำระค่าอาหารด้วยเงินบาทได้ค่ะ
2: ทางเรื่องสติ๊กเกอร์ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการเขตค่ะท่านสมบัติเครือกิรติธรรมนะคะท่านก็เป็นไอเดียของท่านนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสร้างความแบบให้เป็นรูปธรรมนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้รับทราบก็เลยว่าโอเคแหละครั้งนี้เดี๋ยวเราติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรับทราบว่าร้านที่มาใช้บริการเนี่ยนะคะรับเงินไทยแล้วก็สแกน QR code เนี่ยเข้าสถาบันการเงินของไทยอะค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็มีการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยได้รับใบอนุญาตของกรุงเทพมหานครในการประกอบกิจการค่ะจากการตรวจสอบนะคะทางทีมฝ่ายสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลของสำนักงานเขตนะคะลงตรวจสอบสแกน QR code พร้อมกับพูดคุยนะคะก็พบว่าเมื่อสแกนไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่สถาบันการเงินของไทยทั้งหมดนะคะ
0: คือวิธีการนี้ก็เป็นข้อกังขานะคะว่าตกลงแล้วหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยเขาไปติดสติ๊กเกอร์แล้วมันเป็นการแก้ปัญหาเงินที่จะโอนไปยังบัญชีนอกประเทศได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็เหตุใดถึงไปด่วนการันตีกันแบบนี้ให้กับร้านอาหารต่างชาติทั้งที่ในทางปฏิบัติเนี่ยร้านเหล่านี้ยังไม่ได้มีข้อพิสูจน์เลยนะคะว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาได้จริงหรือไม่ค่ะ
3: มันก็ไม่ make senseมันก็ไม่ make sense หรอกค่ะเพราะว่าการจะรับเงินบาทเนี่ยจริงๆมันต้องเตรียมความพร้อมมาแล้วนะเหมือนเราไปประเทศจีนเนี่ยเขาก็ไม่รับบาทเนาะ
4: ค่ะ
3: เขาก็ต้องรับเงินประเทศเขาถูกไห
4: ม
3: แต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเงินมันก็ไม่เข้าบ้านเราเลยนะแล้วก็ระบบไฮยีหรือการจัดการเนี่ยเราก็ควรจริงๆเรามีมาตรการเนาะแต่ไม่รู้ว่าภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเราเข้าไปตรวจสอบเขาหรือไม่การจ้างงานเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือเด็กเสิร์ฟยังเป็นคนบ้านเขามันต้องเข้าไปดูแค่เห็นการบริหารจัดการเรายังเห็นแล้วหน่วยงานเขาจะไม่เห็นหรอพื้นที่เขาต้องรู้พื้นที่ต้องมีการบริหารจัดการเอาแบบจริงจังอ่ะแต่ถ้ามันมีอะไรนอกเหนือจากนั้นเราก็ไม่รู้เนาะที่ทำให้อำนาจมันทางออกไปไม่มีความกระชับ
0: คือร้านอาหารแห่งนี้นะคะเป็น1ใน79สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของห้วยขวางคือ79สถานประกอบการเนี่ยอยู่ในการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะและถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยนะคะ79แห่งเนี่ยจุดที่ตั้งส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวอยู่ในแขวงห้วยขวางคือไปเกาะกลุ่มใหญ่อยู่บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญนะคะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่บนถนนประชาอุทิศแล้วก็ถนนเทียนร่วมมิตรส่วนแขวงอื่นนะคะแขวงบางกะปิก็จะไปตั้งอยู่ในซอยศูนย์วิจัยแขวงสามแสนนอกก็มีบางส่วนเท่านั้นซึ่งข้อมูลนี้คือสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนและก่อนหน้านี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็ตรวจสอบธุรกิจเหล่านี้ด้วยปรากฏว่ามีถึง53รายด้วยกันนะคะที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีนำข้อมูลส่งให้กับทางปปง.ไปตรวจสอบเส้นเงินทั้งหมด53จาก79แล้ววันนี้ก็มาตรวจสอบ เจอข้อมูลเพิ่มเติมอีกขณะเดียวกันจะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกนะคะเพราะว่าผู้ถือหุ้นบริษัทผู้ทำบัญชีบางรายเขาบอกว่ามีชื่ออยู่ในลิสต์ HR03
1: HR03 คืออะไรนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือ High List 03ที่เป็นรหัสเรียกกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงตามเกณฑ์ของปปง.ค่ะซึ่งทางปปง.เคยระบุนะคะว่ามักจะเป็นเจ้าของบัญชีที่เข้าข่ายพัวพันกับบัญชีม้าหรือถูกใช้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะนี่เฉพาะการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้านะคะไม่ได้หมายถึงรวมร้านค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยค่ะการตรวจสอบวันนี้ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากปัญหาการชำระเงินที่เป็นข้อกังขาแล้วนะคะร้านนี้ยังมีบุคคลต่างชาติกระทำความผิดโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้ที่เป็นนายจ้างและต่างชาติทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ก็คือเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจึงได้ควบคุมตัวคนต่างด้าวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมกับดำเนินคดีนายจ้างรวมไปถึงพบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1คนและไม่แจ้งที่พักอาศัยของต่างด้าว1คนเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็นำส่งดำเนินคดี
0: และมีสถานประกอบการแห่งอื่นๆอีกนะคะมี4บริษัทจีนที่ใช้สถานที่ตั้งเป็นแห่งเดียวกันเป็นที่อยู่เดียวกันพอไปขยายผลตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนก็พบว่าในจำนวนนี้1บริษัท1ใน4มีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างชาติประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินียังมีอีก2บริษัทมีกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดและ2บริษัทนี้เป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันค่ะอีกบริษัทหนึ่งผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดและมีต่างชาติเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตที่พบชาวจีนถือหุ้นอีกร้อยละ60ประกอบธุรกิจค้าปลีกและไม่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโดยทางกรมก็จะส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะ
1: แม้ว่าจะเป็นเพียงกระแสบีบให้เหลือร่างเดียวนะคะแต่ว่าแนวโน้มอาจเกิดขึ้นจริงเพราะว่าหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลทำให้พรรคเพื่อไทยค่ะเลื่อนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแจ้งทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกไปเป็นสัปดาห์หน้านะคะ
0: คือเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อหานะคะร่างแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนอาจจะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าบางคนบางฝ่ายมีการจับสัญญาณว่าภูมิใจไทยกำลังส่งสัญญาณคุมเกมการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
4: นอกเหนือจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเดิมที่เคยชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดทำประชามติ3ครั้งล่าสุดคำวินิจฉัยที่ชี้ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงได้กลายเป็นเหตุให้พรรคภูมิใจไทยลงมติให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยทั้งที่จ่อยื่นต่อประธานรัฐสภากลับต้องถอยและเลื่อนออกไปเพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาโดยเฉพาะการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนก่อนที่รัฐสภาจะเลือกเป็นส.ส.ร. รวม100คนปฏิกิริยาที่ว่านี้ศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีพิเคราะห์เนื้อหาในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยและฉบับพรรคประชาชนถือว่าถูกต้องสอดรับกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วแม้เป็นการเลือกตั้งแต่ก็เป็นการเลือกถึง2ชั้นประชาชนไม่ได้เลือกส.ส.ร.โดยตรงพร้อมตั้งคำถามคำวินิจฉัยที่สวนทางและแยกกันในตัวเพราะชี้ถึงอำนาจประชาชนในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่กลับไม่อาจเลือกผู้ร่างโดยตรงได้ไม่ต่างจากมุมมองของรองศาสตราจารย์โอภาสถิ่นบางเตียวที่เห็นว่าคำวินิจฉัยอาจขัดปรัชญาการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญเป็นกติกาสูงสุดของการอยู่ร่วมกันแต่กลับขีดเส้นกั้นประชาชนจากการเลือกผู้ร่างก่อนจะชี้ว่าคำว่าเลือกในคำวินิจฉัยไม่ว่าจะเลือกโดยตรงหรือเลือกโดยอ้อมก็เท่ากับเลือกจะเลือกโดยหรือเลือกจากประชาชนก็ตามซึ่งเป็นเหตุผลให้พรรคภูมิใจไทยเลือกที่จะเพจเซฟป้องกันปมปัญหาที่จะตามมา
5: อาจจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นภายใต้นะครับเกมที่พรรคภูมิใจไทยได้เปรียบก็คืออาจจะปิดช่องว่างนะครับหลายๆอย่างของรัฐธรรมนูญปี60คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันลงตัวอยู่แล้วกับสถานะของโครงสร้างอำนาจการเมืองของชนชั้นนำณขณะนี้ครับ
6: แสดงว่าคือเป็นคนออกแบบเองไปได้เลย
5: ใช่ใช่ใช่ก็คือกลุ่มใช่ใช่ครับนอกจากพรรคส้มนะจะไปชวนคนอ่ะ ทั้งหมดว่าลงประชามติครั้งที่2ก็ไม่ยอมรับร่างอันนี้หรือไม่ยอมรับนะครับคณะกรรมการสสรชุดนี้ก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี60เหมือนเดิม
7: ก็จะถูกปัดตกโดยพรรคประชาชนเองนะคะและอาจจะพรรคเพื่อไทยร่วมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเมื่อไปทําประชามติถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับมาตรา256หมายถึงประชามติครั้งที่2ถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับร่างแก้ไข256ของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นประชาชนเองนั่นแหละที่ไม่ยอมผ่านประชามตินะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็จะบอกได้ว่าก็อยากทําประชามติอยากแก้รัฐธรรมนูญกระบวนการก็เดินมาแล้วแต่ประชาชนเองเป็นผู้ปฏิเสธ
4: ประมวลจากความเห็นของนักวิชาการแล้วการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจสอดรับกับกระแสที่ว่าบีบให้เหลือเพียงทางเลือกเดียวคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยด้วยการขับเคลื่อนเดินหน้าไม่อาจจบที่ข้อกฎหมายเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงเกมการเมืองผ่านเจตนาของพรรคภูมิใจไทยที่หวังคุมทิศทางรูปแบบและเกมทั้งหมดโดยรองศาสตราจารย์โอภาสชี้ว่าพรรคประชาชนเดินเกมพลาดเดินเกมเร็วกดดันพรรคภูมิใจไทยมากเกินไปจึงกลายเป็นการส่งบอลให้พรรคภูมิใจไทยเล่นแต่เมื่อคิดจะเล่นเกมขวางก็อาจสูญเปล่าแม้แต่การระดมพลังประชาชนผ่านการจัดทำประชามติก็อาจจะจบที่การคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญปี2560สอดรับกับศาสตราจารย์ศิริพันธ์ที่มองว่าปลายทางของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจหมายถึงทางเดียวที่เหลืออยู่คือการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต่อไปด้วยมองว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยอาจเป็นร่างหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนปิดจบและเมื่อพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนไม่เห็นด้วยจะชั้นในการพิจารณาร่วมกันของรัฐสภากรรมาธิการหรือช่วงจัดทำประชามติอาจถูกพลิกเกมเล่นบทปัดตกได้ทุกเวลาเกียรติมณีแก้วผลึกไทย PBS รายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบการสร้างถนนรุกป่าในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะมีข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้มีการตรวจสอบมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเอาผิดผู้ประกอบการเหมืองหินปูนที่ไปสร้างถนนรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นแนวยาวตามขอบถนนเกือบ2ไร่ไปแล้วค่ะนี่เป็นภาพที่เผยให้เห็นการตัดถนนสายใหม่ยาวหลายกิโลเมตรสภาพเป็นดินแดงนะคะแล้วก็เป็นแนวขนานกับพื้นที่เหมืองหินมองเห็นเป็นบ่อน้ำลึกอยู่ไม่ห่างจากแนวถนนเส้นทางขนหินเดิมของโรงโม่หินศิลาสากลพัฒนาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเรื่องนี้ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบว่าถนนที่ตัดใหม่นั้นไปบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่นายก้องเกียรติเต็มตำนานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนการสร้างถนนรุกป่ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีและเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ดำเนินการตรวจสอบจับค่าพิกัดพื้นที่36จุดซึ่งก็พบว่าพื้นที่ที่มีการสร้างถนนเส้นใหม่มีทั้งอยู่ในเขตสปก.และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรที่อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้ตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์เช่นกันการตรวจสอบนั้นพบว่าพื้นที่ตามแนวถนนที่ตัดใหม่บางส่วนรุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเศษอ้าป่าเขานกยูงและป่าเขาอ่างหินเป็นแนวยาวตามขอบถนนกว่า1ไร่3งานพื้นที่บริเวณนี้เอกชนขออนุญาตทำเหมืองหินปูนแต่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไปตั้งแต่17มกราคม2568เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเหมืองหินแล้วและเรื่องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ที่อ้างว่าถนนที่ตัดใหม่ถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งหินจากพื้นที่สัมปทานหินแปลงใหม่2แปลงพื้นที่แปลงที่1เนื้อที่กว่า500ไร่อีกแปลงเนื้อที่กว่า100ไร่ขณะที่สาเหตุที่เอกชนไม่สามารถใช้ถนนเส้นเดิมของโรงโม่หินศิลาสากลพัฒนานั้นคาดว่าเป็นปัญหาภายในระหว่างเอกชนทั้ง2ฝ่ายซึ่งมีข้อร้องเรียนกันอยู่ค่ะ
1: ปริมาณผลผลิตผลไม้ที่ออกมามากแล้วก็กระจุกตัวในช่วงเดียวกันนะคะส่งผลทำให้ราคาตกต่ำค่ะทางกรมการค้าภายในก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยกระจายผลผลิตในพื้นที่ผ่าน30ตลาดเป้าหมาย 1,000 ตันเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่ชาวสวนมะม่วงจังหวัดลำพูนออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาหลังจากที่มะม่วงพันธุ์เขียวมรกตราคาตกต่ำค่ะ ชาวสวนมะม่วงในตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนคัดเลือกมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตหรือว่าทองดำส่งขายแบบออนไลน์ให้กับลูกค้าเนื่องจากล้งรับซื้อในราคาถูกจนไม่คุ้มกับการเก็บขายที่บอกว่าไม่คุ้มนี่ก็คือขายกิโลกรัมละ 3-5 บาทเท่านั้นนะคะขณะที่ต้น

0: ทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทขึ้นไปส่วนต้นทุนค่าคนงานที่เก็บมะม่วงอยู่ที่400บาทต่อวันยังไม่รวมค่าปุ๋ยค่ายาและค่าดูแลจึงอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ
1: โอ้ทิ้งมากครับเพราะว่านิดเดียวเป็นแผลเป็นอะไรนิดหน่อยก็เขาก็คัดทิ้งไปหมดละซึ่งเขาบอกว่าน้ำหนักต่อไร่มีประมาณเท่านี้เวลาคัดออกไปแล้วมันเหลือผลผลิตที่ได้สมมุติว่ามี 1,500 โลอาจจะเหลือแค่900กว่าโลอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะทิ้งเสียไปเยอะมาก
0: ส่วนนายดำรงบวกทองคำนะคะผู้รวบรวมและรับซื้อมะม่วงจากชาวสวนในจังหวัดลำพูนก็บอกนะคะว่าผลผลิตมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตตลาดค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าล้งยังไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาจึงยังไม่มีการรับซื้อจากชาวสวน
2: ทางอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลไม้หลายชนิดทยอยออกสู่ตลาดพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลำไยมังคุดบางชนิดนั้นผลผลิตเพิ่มร้อยละ30ก็ส่งผลกับราคาจึงมีการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคล่าสุดมีการจัดกิจกรรมชื่อ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026รณรงค์บริโภคผลไม้ผ่านตลาดกลางตลาดสดและตลาดต้องชมกว่า30แห่งเป้าหมาย 1,000 ตันไปจนถึงเดือนกรกฎาคมส่วนเป้าหมายภาพรวมจะมีการดูดซับผลผลิตผลไม้ทุกชนิดประมาณ1ล้านตันจากทั้งหมด6ล้านตัน
3: เรามีแผนบริหารจัดการประมาณ1ล้านตันนะครับที่จะบริหารจัดการในประเทศและกลไกหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการในประเทศก็คือเรื่องของการใช้กลไกตลาดสดตลาดกลางนะครับโดยมีตลาดไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหลักนะครับในการที่จะช่วยดูดซับนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับที่ผ่านมา4เดือนเนี่ยตอนนี้ดูดซับไปแล้วนะครับกว่า 500,000 ตันนะครับดังนั้นอีก 500,000 ตันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำงานกันอย่างหนักต่อไป
0: ส่วนสินค้าปศุสัตว์เช่นกุ้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งไทยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาเพื่อเป็นการช่วยดูดซับผลผลิตภายในประเทศ
2: กระทรวงการคลังเตรียมที่จะปฏิรูประบบสวัสดิการประชาชนครั้งใหญ่นะคะยกเลิกระบบของการจ่ายงบประมาณสวัสดิการแบบเหมารวมภายใน 1-2 ปีนี้นี่เป็นเป้าหมายแต่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มล่างสุดค่ะเรื่องการปรับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่เข้มงวดก็ถูกกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะแต่ปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังจำเป็นต้องเร่งคัดกรองหาผู้มีรายได้น้อยตัวจริงหรือผู้ยากไร้ไม่มีแม้กระทั่งผู้อุปการะดูแลเป็นอันดับแรกคาดว่าจำนวนผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการที่ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีจะมีจำนวนไม่มากโดยจากการเปิดเผยยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่าง 4-5 มิถุนายน 2569 คนที่เข้าไปยืนยันข้อมูลสำเร็จแล้วมีจำนวน 8,400,000 คนจากจำนวนผู้ถือบัตรอยู่เดิม 13,180,000 คนขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทยอยนำส่งข้อมูลผู้มีรายได้น้อยรายใหม่เข้าระบบคัดกรองคุณสมบัติหรือว่า Data Lake ของกระทรวงการคลังเชื่อมฐานข้อมูล40หน่วยงานเตรียมจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังบอกด้วยว่ากระบวนการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะมีการปฏิรูปนโยบายสวัสดิการของประชาชนครั้งใหญ่ของประเทศโดยใช้ระบบ Negative Income Tax เป็นนโยบายหลักเพื่อยกเลิกการจ่ายงบสวัสดิการแบบเหมารวมภายใน 1-2 ปีโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มล่างสุดของประเทศเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณสวัสดิการจะออกแบบสวัสดิการให้เหมาะสมในแบบรายบุคคลหรือว่าเทเลเมด
4: ถึงแม้สมมติถ้าเกิดเราบอกคนที่เราต้องช่วยเหลือมี5กลุ่มอ่ะกลุ่มสุดท้ายล่างสุดอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการอยู่ก็ได้ครับนะครับเป็นเครื่องมือแต่ว่ากลุ่มที่2ที่3ที่4ที่5จะช่วยเราด้วยวิธีอะไรก็ต้องไปดีไซน์ออกแบบให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะเป็นความต้องการของเขา

0: แล้วก็งบประมาณที่เรามีแต่ว่าการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการสวัสดิการของภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสนะครับแล้วก็เป็นตัวบุคคลแต่ละคนเพราะฉะนั้นถึงตัวต้องเริ่มต้นคนนี้ครับต้องกลับทางแล้วว่าต้องเป็นคนต้องเป็นตัวของใครของมัน
1: งานวิจัยของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2566นะคะพบว่าแนวโน้มรายจ่ายด้านสังคมของประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องข้อมูลรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1,160,000 ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ 7.15 ของ GDP ปี2564ส่วนใหญ่นั้นเป็นเงินจ่ายตรงผู้รับประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 57 ของรายจ่ายงบประมาณแต่ถ้าพิจารณาตามสิทธิประโยชน์รายจ่ายส่วนใหญ่คือเงินเกษียณหรือเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 41รองลงมาคือรายจ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพร้อยละ 33.7 และด้านความยากจนร้อยละ 8.4 ค่ะ
2: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเรียกร้องให้รัฐบาลเดินหน้าพูดคุยกับมาเลเซียนะคะเพื่อขอผ่อนปรนการระงับการนำเข้ากุ้งไทยช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากที่มาเลเซียเลื่อนการเจรจาโดยไม่มีกำหนดนะคะส่วนราคากุ้งที่ตกลงต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเกษตรกรค่ะเพราะว่าสวนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นเจ้าของบ่อบางคนยอมขายกุ้งในราคาที่ขาดทุนค่ะคนงานแพรับซื้อกุ้งเร่งจับกุ้งอายุ85วันขึ้นจากบ่อที่ตำบลวังบนอำเภอกันตังจังหวัดตรังหลังจากเจ้าของตัดสินใจขายในราคาขาดทุนเพราะไม่สามารถทนเลี้ยงต่อได้หลังจากที่ราคาตกต่ำต่อเนื่องส่วนทางกับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนได้เจ้าของบ่อกุ้งบอกว่ากุ้งที่จับขายได้วันนี้เป็นกุ้งไซส์เล็กขนาด94ตัวต่อกิโลกรัมขายในราคากิโลกรัมละ99บาทซึ่งเป็นราคาที่ขาดทุนเพราะต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ100กว่าบาทส่งผลให้ขายกุ้งบ่อนี้ขาดทุนไปกว่า 100,000 บาทนับตั้งแต่มาเลเซียสั่งงดการนำเข้ากุ้งจากไทยส่งผลให้ราคาร่วงลงทุกวันส่วนทางกับต้นทุนที่สูงขึ้นโดยหลังจากขายบ่อกุ้งบ่อนี้แล้วจะหยุดเลี้ยงค่ะส่วนที่เหลืออีกหนึ่งบ่อก็ยังไม่ทราบว่าจะขายได้ในราคาเท่าไหร่เพราะยังไม่มีคนรับซื้อ
3: พูดจริงๆก็90กว่าบาทเนี่ย90 95บาท
4: ซึ่งจริงๆไซส์ขนาดนี้ราคาจริงๆมันควรจะอยู่เท่าไหร่อะคะ
3: มันอยู่ประมาณ130บาท
4: 130คุณเอง
3: ท่านคุณก็120กว่าบาทเลย
4: นี่ตกประมาณ
3: 125บาท
4: แล้วจริงๆราคาควรจะอยู่ที่130
3: อย่างน้อยก็140บาทประมาณ140
4: แล้วนี่ขาดทุนไปเยอะเลยสิอย่างนี้รอบน
3: ี้ประมาณสักถ้าไม่ตามเป้าน่าจะสักแสนนึง
4: ขาดทุนใช่ไหมคะ
1: ส่วนการเลื่อนเจรจาปัญหานำเข้ากุ้งไทยของประมงมาเลเซียโดยไม่มีกำหนดนั้นนะคะทางประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดตรังบอกว่ารัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาหาทางเจรจาเร่งด่วนเพราะกุ้งภาคใต้ตอนล่างอย่างตรังสตูลสงขลาตลาดหลักอยู่ที่มาเลเซียถ้ากุ้งไม่มีตลาดขายเกษตรกรจะต้องดิ้นรนหาตลาดไปขายตลาดกลางมหาชัยแต่จะถูกกดราคาหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เกษตรกรอาจจะต้องหยุดเลี้ยงกระทบกับกุ้งทั้งระบบ
5: ในส่วนที่ว่าเป็นเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนที่ขายกุ้งแล้วราคาวันนี้ราคากุ้งจากที่ขายอยู่ปกติสมมติ50ตัวเราขายอยู่ที่140บาทวันนี้ผู้ซื้อแพรซื้อเราแค่125บาทถือว่าลดลงไปเยอะนะครับทีนี้ขอร้องทางผู้ค้าทางผู้ซื้อทางแพทางห้องเย็นนะถ้ามีโอกาสที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ได้นะอย่างเช่นห้องเย็นควรจะนำกุ้งของเกษตรกรที่มีอยู่ในวันนี้อยากกดราคาคือช่วยซื้ออย่างน้อยๆก็คือซื้อในลักษณะที่ว่าราคาปกติ
1: ประธานสหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำย้ำนะคะว่าสถานการณ์ซื้อกุ้งของห้องเย็นมีการลดลงการรับซื้อต่อวันต่อไซส์เนี่ยจากเดิมรับซื้อกุ้งขนาด70ตัวต่อกิโลกรัมวันละ50ตันตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง20ตันทั้งที่โรงงานก็เปิดปกติคนงานก็เท่าเดิมเลยเกิดคำถามว่าห้องเย็นเอากุ้งมาจากไหนส่วนราคากุ้งตกต่ำค่ะอย่างเช่นกุ้งขนาด50ตัวต่อกิโลกรัมเหลือกิโลกรัมละ125ถึง130บาท

0: จากที่เคยขายได้140บาทสำหรับขนาด70ตัวต่อกิโลกรัมก็ลดลงมาเหลือ115บาทแต่ต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ135บาทซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนกิโลกรัมละ20บาทในส่วนนี้ไม่ต่างจากที่จังหวัดกระบี่นะคะแผงจำหน่ายกุ้งในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ราคากุ้งก็ปรับลดลงทุกขนาดกิโลกรัมละประมาณ 30-50 บาทส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากเข้าสู่ช่วงโลซีซันสถานประกอบการที่พักโรงแรมร้านอาหารก็สั่งซื้อน้อยลงด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ค้าอยู่ช่อง5มาขนช่อง8ก็เราเป็นที่ที่บ้านจ้ะ
2: เราถูกใช่ไหม
1: จ้าเราถูกใช่ค่ะ
2: ขายดีไหมครับราคาดี
1: ขายไม่ดีตอนเติมขายดีว่าเปล่าช่วงนู้นคนมันมาจ้าเพราะว่าคนมันไม่ค่อยมีการช่วงนี้แม่งโรงเรียนเติมต้องการคนด้วย
3: กรณีมาเลเซียยกเลิกการนำเข้ากุ้งไทยนายฮารินลือประสงค์จิตประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ก็เปิดเผยนะคะว่าเฉพาะที่จังหวัดกระบี่ส่งออกกุ้งไปมาเลเซียถึง400ตันจึงได้รับผลกระทบแน่นอนขณะนี้มีเกษตรกรร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมประมงให้ช่วยเร่งช่วยเหลือกรณีราคากุ้งตกต่ำโดยขอให้ชดเชยส่วนต่างราคากิโลกรัมละ20บาททั้งกุ้งขาวแวนาไมซ์และกุ้งกุลาดำโดยมีผู้ร่วมลงชื่อแล้ว130รายจากทั้งหมด265ราย
0: ร้อนกันมาตลอดทั้งสัปดาห์กับคำว่าระบบอากงนะคะที่มีการนำไปขยายความว่าตั้งข้อสังเกตจะไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่และวันนี้ประธานพรรคเศรษฐกิจมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาอ้างบอกระบบนี้ไปเชื่อมโยงกับอดีตผู้ว่ากทมไปเกี่ยวพันกับขบวนการทุจริตในสำนักงานเขตทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามคนที่ถูกพาดพิงและเชื่อว่าเป็นอากงในข้อกล่าวหานี้ตัวเขายืนยันอีกครั้งบอกว่าไม่เคยซื้อขายตำแหน่งแล้วก็ไม่มีมือขวาที่จะดำเนินการอะไรให้สอดคล้องกับตัวนายชัชชาติที่มองว่าข้อมูลแบบนี้ไม่มีเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมค่ะ
4: วันนี้ครับ
0: นายคริสโปรตนันประธานพรรคเศรษฐกิจได้เปิดเผยข้อมูลกล่าวหาขบวนการทุจริตในกรุงเทพมหานครระบุว่ามีเครือข่ายบุคคลที่เรียกว่าระบบอากงเข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารงานการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสมือนเป็นผู้ว่าเงาอยู่เบื้องหลังระบบราชการตัวนายคริสก็อ้างได้ว่าการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงถึง4ล้านบาทต่อตำแหน่งส่งผลให้ผู้ได้รับตำแหน่งต้องไปหาช่องทางหารายได้คืนอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในหลายฝ่ายงานตั้งแต่หาเปร่แผงลอยการตรวจสอบร้านอาหารไปจนถึงการอนุญาตก่อสร้างการต่อเติมอาคารแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายยืนยันว่าทางพรรคมีหลักฐานพร้อมเปิดเผยเพิ่มเติมเรียกร้องให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เปิดข้อมูลการแต่งตั้งและเลื่อนขั้นข้าราชการทั้งหมด
5: วันนี้ในสำนักงานเขตเนี่ยมันกินกันตั้งแต่ใบอนุญาตระบบอากงเนี่ยกินใบอนุญาตใช่ไหมครับไม่ได้กินใบอนุญาตเดียวกินขี้เนี่ยครับกินขี้คือการกินรถดูดส้วมอ่ะกินต้นไม้เนี่ยครับกินรถขนขยะเนี่ยนะครับกินมันหมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยระบบนี้ยังเกาะกินอยู่แบบนี้แล้วท่านชัดชาติจะถือตัวเองว่าเป็นพระเนี่ยจะบริสุทธิ์คนเดียวเนี่ยในกทม.ให้พวกเราเลือกท่านแล้วขนาดเดียวกันอีกผู้ว่าเงาหรือระบอบเงาข้างหลังท่านยังอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านชัดชาติเข้าไปด้วยความตั้งใจของท่านท่านฟังเรื่องนี้หากท่านมีความจริงใจท่านต้องจัดการ
3: ส่วนทางด้านนายชัดชาติก็มองว่าข้อมูลที่เปิดเผยวันนี้ยังไม่เป็นรูปธรรมยืนยันไม่มีระบบอากงส่วนข้อมูลที่ระบุว่ามีบุคคลที่มีอักษรย่อปอปารอเรือเปิดเซฟเฮาส์ย่านสุทธิสารเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อำนวยการเขต16คนในปัจจุบันนายชัดชาติยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องนี้และถ้าหากมีจริงตนเองก็ต้องรู้เบื้องต้นสอบถามนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ทำงานในกรุงเทพมาหลายตำแหน่งยืนยันนะคะว่าไม่มีเรื่องนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการซื้อขายตำแหน่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้และตนเองไม่ทำแน่นอน
6: เรื่องทุจริตถ้ามีจริงผมว่าผมตายไปแล้วล่ะเพราะมีทุกคนต้องเรามีสกที่มาจากทุกพรรคเลยทุกคนก็คอยตรวจสอบเราอยู่ถูกไหมอันนี้คือความสวยงามเลยว่าเรามาด้วยตัวคนเดียวเราไม่มีสกในมือมันเป็นระบบเช็คบาลานซ์ที่สมบูรณ์เลยเพราะว่าสกทุกคนก็ต้องคอยตรวจสอบนะเขามีผอ.เขตในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่ามี

0: การโยกย้ายตำแหน่งยังไงแล้วผมว่าระบบนี้ที่บอกว่าผู้ว่าไม่มีสกจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้เลยถ้าเรายืนตรงๆเรายืนด้วยความสุจริตเราทำงานรับใช้พี่น้องทุกเขตแล้วก็สกก็ช่วยตรวจสอบเราด้วยถูกไหมผมว่านี่ก็เป็นตัวหนึ่งก็ขอบคุณนะที่คุณคริสเอาข้อมูลมาถ้ามีอะไรจะขยายต่อเดี๋ยวผมให้ทีมงานฟังอยู่แล้วก็ไปขยายผลต่อนะครับ
1: ส่วนทางด้านนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคนนี้หรือเปล่าที่เป็นอากงนะคะวันนี้ก็ร่วมลงพื้นที่หาเสียงกับนายชัดชาติยืนยันด้วยค่ะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งและก็พร้อมให้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและก็มองว่าการเมืองควรเดินหน้าด้วยความสร้างสรรค์และเริ่มต้นจากความจริงไม่ใช่การกล่าวอ้างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคม
2: เห็นว่าเวลามีประชุมมีใจยึดโทรศัพท์อะไรที่เขากล่าวอ้าง
3: ผมเนี่ยยอมจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วให้ใช้โทรศัพท์แล้วให้ใช้โน้ตบุ๊ก LM ผมใช้โน้ตบุ๊ก LM มาปีกว่าแล้วห้องผมนี่นะพอเสร็จประชุมปั๊บได้มินิที่ประชุมเลยทุกคนต้องเปิดโน้ตบุ๊ก LM แล้วทำไปประชุมเป็น
4: แต่เขาบอกว่ามีการแบบไปคุยกันที่เซฟเฮาส์เคยอะไรไปทำให้เขาเข้าใจแบบนั้นไหมคะ
3: ไม่มีเลยคือกล้าไปเหรอเนี่ยผมดูแล้วไป
4: เขาบอกเซฟเฮาส์ย่านสุทธิสาร
3: ก็บ้านผมสุทธิสารจะเป็นเซฟเฮาส์เอาสร้างสรรค์นะว่านะเอาสร้างสรรค์อ
4: ันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง
3: 100%
5: มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือกระแสวิจารณ์ความอาวุโสจะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตำแหน่งผอ.เขตหรือไม่นางสาวทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงนะคะว่ามีการแบ่งชัดเจน100คะแนนเต็มเนี่ยจะประกอบไปด้วยเล่มผลงาน30คะแนนประสบการณ์50คะแนนปฏิบัติตนตามระเบียบราชการ10คะแนนและด้านจริยธรรม10คะแนนซึ่งประสบการณ์เป็น1ในเกณฑ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ
1: อาจจะเรียกว่าโจมตีกันดุเดือดด้วยคำว่าระบบอากงในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าเรื่องนี้ส่งผลกับสนามเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกทั้ง50เขตค่ะทั้งกลุ่มอิสระที่ดึงตัวอดีตสกเกรด A ไปร่วมทับและก็พรรคการเมืองที่หวังจะแย่งเก้าอี้สกให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นสนามการเลือกตั้งสกครั้งนี้จึงร้อนแรงไม่แพ้การเลือกตั้งผู้ว่าติดตามจากรายงานค่ะ
6: ระบบอากงที่ถูกเปิดประเด็นโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์คนสำคัญของพรรคเพื่อไทยจนถึงนายคริสโปตรนันประธานพรรคเศรษฐกิจจ่อจงให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระในฐานะอดีตผู้ว่ากทมต้องตอบคำถามเรื่องคนใกล้ชิดนายชัชชาติเกี่ยวพันกับการซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตและส่วนโยธาแต่เมื่อย้อนไปต่อที่นายจิรายุห่วงทรัพย์บีบให้นายชัชชาติยอมรับว่าผู้สมัครสก.กลุ่มคนทำงานคือทีมผู้สมัครสก.ทีมของตัวเองตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเนื่องจากเวทีสก.หนนี้หลังเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.อิสระกลุ่มคนทำงานกลายเป็นแม่เหล็กดูดสก.เดิมออกจากพรรคใหญ่มีนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตคนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจับมือกับดร.ดราฟดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลอดีตแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติกลุ่มนี้สามารถดึงอดีตสก.บ้านใหญ่สายเพื่อไทยมาได้ถึง10คนพร้อมดึงมือสร้างแคมเปญทำงานเบื้องหลังนายชัดชาติอย่างนายประกิตกอบกิจวัฒนาเข้าร่วมทีมยุทธศาสตร์ด้วยในขณะที่พรรคเพื่อไทยแชมป์เก่าสก.ปี65ซึ่งได้20เขต20คนรอบนี้ไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคเป็นทางการแต่เปิดทางให้สมาชิกใช้โลโก้พรรคลงแข่งได้นอกจากเข้ากลุ่มคนทำงานยังมีสก.บ้านใหญ่หนีตายย้ายค่ายเช่นกลุ่มรักกรุงเทพของนายสุชัยพงษ์เพียรชอบเลือกสวมเสื้อพรรคประชาธิปัตย์ลงแข่งที่เขตคลองเตยส่วนดร.จรสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยาอดีตประธานสภากทม.ก็แยกตัวมาตั้งกลุ่มแบตเตอร์บางกอกส่งผู้สมัคร7เขตยุทธศาสตร์หวังเป็นตัวแปรสำคัญในสภาแต่มีคนที่เลือกใช้โลโก้พรรคเพื่อไทยชัดเจนอย่างเช่นชวัลพัฒน์สำเร็จวานิชหลานสาวธีรารัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงสมัครสก.เขตลาดกระบังแต่ถูกพามาดักพบนายชัดชาติเมื่อวันก่อนรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนักวิเคราะห์การเมืองระบุว่าสนามเลือกตั้งสก.เป็นเวทีที่ไม่ถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแม้พรรคประชาชนจะชนะเลือกตั้งส.ส.แบบแลนด์สไลด์ในกทม.แต่ในเวทีเลือกตั้งสก.รวมถึงตำแหน่งผู้ว่าก็เป็นเรื่องยากเพราะคนกรุงเทพมีวิธีคิดทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างจากระดับชาติมองผลงานและนโยบายแยกย่อยไปตามความแตกต่างแต่ละเขตและครั้งนี้พรรคเพื่อไทย

0: แชมป์เก่าไม่ลงแข่งขันเองผู้สมัครที่ลงแข่งจึงสามารถพลิกชนะกันได้ในจังหวะที่นายชัชชาติถูกโจมตีอย่างเข้มข้น
1: สกเนี่ยมันมีลักษณะของการกระจัดกระจายในหลายพรรคหลายกลุ่มซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีอดีตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมทั้งสกอิสระอื่นๆที่จะมีความเชื่อมโยงกับทางกลุ่มผู้ว่าชาติชาตินะมันก็เลยทำให้สถานการณ์การแข่งขันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูเดือดแล้วก็ทุกคนก็มีความคาดหวังว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะได
0: ้ในมุมของนักวิเคราะห์จึงมองว่าผู้สมัครสกอิสระกลุ่มหนึ่งอาศัยชื่อเสียงและกระแสความนิยมนายชาติชาติในขณะที่ฝั่งคู่แข่งต้องงัดกลยุทธ์ทำลายความนิยมนายชาติชาติหวังให้ฝ่ายอาศัยกระแสนายชาติชาติถูกฉุดคะแนนลงรองศาสตราจารย์พิชัยระบุว่าแม้นายชาติชาติพยายามรักษาความเป็นอิสระประนีประนอมและเข้าถึงคนทุกกลุ่มจึงรักษาภาพลักษณ์ไม่ให้ใครมาเกาะกระแสแต่เชื่อว่าหลังถูกโจมตีระบบอากงถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสแล้วไม่สามารถตอบคำถามได้ชัดเจนคือสิ่งที่ยิ่งปลุกให้เวทีเลือกตั้งสกดุเดือดและฉุดคะแนนนิยมนายชาติชาติในสนามเลือกตั้งผู้ว่าลงด้วย
1: เพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของผลงานในเรื่องของขนาดผลงานที่ทำแต่เรื่องเล็กไม่ได้ทำเรื่องใหญ่แล้วก็ถูกวิจารณ์ในเรื่องความโปร่งใสถูกตั้งคำถามเรื่องของคนใกล้ชิดมันก็จะเกิดความกังขาขึ้นมาแล้วก็ส่งผลต่อคะแนนนิยมที่ลดลงที่ผมประเมินว่าน่าจะลดลงแต่ว่าจะลดลงถึงขนาดที่จะแพ้หรือไม่เนี่ยถ้าณเวลานี้ก็ยังนะแต่ว่าเหลืออีก3อาทิตย์เนี่ยถ้าว่าอาจารย์ชาติชาติก็ตอบคำถามอะไรไม่ได้แล้วก็เรื่องราวที่มีบรรดานักการเมืองอื่นๆนะที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าออกมาโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นประเด็นอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คะแนนของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยดิ่งได้เหมือนกัน
0: การเลือกตั้งสก69ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การชิงพื้นที่ท้องถิ่นแต่คือการวัดพลังระหว่างพรรคการเมืองใหญ่กับกลุ่มเฉพาะกิจที่อาศัยกระแสความนิยมตัวบุคคลผลลัพธ์ในวันที่28มิถุนายนนี้จะเป็นคำตอบว่าคนกรุงจะเลือกทางไหนณัฐราวุธเมืองสุขไทย PBS รายงาน
2: คูเวตและบาเรนประสานเสียงประนามอิหร่านนะคะหลังจากเปิดฉากยิงขีปนาวุธถล่มเพื่อตอบโต้กองทัพสหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งของอิหร่านก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพสหรัฐได้เผยภาพโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการชายฝั่งในเมืองโกรุกและบนเกาะเคเชมของอิหร่านพร้อมกับระบุว่าสามารถสกัดโดรนอิหร่านที่กำลังมุ่งหน้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซได้อีก4ลำโดยสหรัฐระบุว่าเป็นปฏิบัติการป้องกันตัวเองอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมากองทัพสหรัฐออกแถลงการว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธ7ลูกไปยังคูเวตและบาเรนจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าขีปนาวุธ6ลูกถูกสกัดเอาไว้ได้ส่วนอีก1ลูกตกก่อนถึงเป้าหมายส่วนทางกับการเปิดเผยของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านที่ยืนยันว่าขีปนาวุธของตัวเองพุ่งเป้าโจมตีฐานทัพและกองบัญชาการกองเรือสหรัฐในภูมิภาคสำเร็จพร้อมทั้งออกโรงขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์เพื่อสกัดการส่งออกพลังงานหากสหรัฐไม่หยุดการกระทำก้าวร้าวนี่เป็นภาพจากกรุงคูเวตซิตี้นะคะที่ทำให้เห็นนาทีที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธเหนือน่านฟ้าคูเวตช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศคูเวตและบาเรนต่างออกแถลงการประณามการโจมตีของอิหร่านว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างจงแจ้งขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติบรรทัดฐานระหว่างประเทศและมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอีกทั้งยังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียล่าสุดสื่ออิหร่านรายงานคาดการณ์ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานจะเดินทางไปกรุงเตหะรานของอิหร่านวันนี้ซึ่งปัจจุบันปากีสถานยังคงพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า3เดือนส่วนสถานการณ์ในเลบานอนยังคงตึงเครียดเช่นกันนะคะแม้ว่าอิสราเอลกับเลบานอนเพิ่งตกลงหยุดยิงรอบใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมา วันนี้กองทัพเลบานอนได้ออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่และทหารเลบานอนเสียชีวิตหลายนายหลังอิสราเอลโจมตียานพาหนะทางทหาร

ของกองทัพในพื้นที่ตอนใต้ของประเทศขณะที่กองทัพอิสราเอลออกมาชี้แจงอ้างว่ารถทหารคันดังกล่าวขับเข้าไปในพื้นที่สู้รบซึ่งเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลสั่งอพยพไปก่อนหน้านี้พร้อมทั้ง

0: จษฎาจี้สละค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับหลังจากกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับจุดยืนของไทยถ้าพิจารณาจากท่าทีของนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแต่การที่กัมพูชาเลือกทางนี้นั่นเท่ากับว่าปิดประตูการเจรจาเรื่องอื่นๆด้วย
2: เราไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของเขาทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายคือมันไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายแล้วเผลอๆมันจะกลับไปเจรจากันอีกเพราะผลลัพธ์เสร็จแล้วต้องคุยกันต่ออีกมันก็อาจจะกลับมาที่เดิมคือคุยกันทั้งสองฝ่าย
3: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันครอสก็เท่ากับว่าจากนี้ไปก็คุยกันอันครอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะ
1: ไม่ว่าไทยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแต่การประนอมภาคบังคับตามกลไกอันครอสได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอ้างข้อมูลจากอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปได้5ขั้นตอนครับตั้งแต่ประเทศคู่พิพาทแจ้งหนังสือเริ่มกระบวนการและแต่งตั้งกรรมการประนอม2คนซึ่งประเทศคู่พิพาทต้องเสนอชื่อกรรมการอีก2คนภายใน21วันปัจจุบันเราอยู่ในขั้นตอนนี้ครับหลังจากนั้นกรรมการรวม4คนต้องเลือกประธานอีก1คนครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ตัวแทนฝ่ายไทยยังมีโอกาสโต้แย้งหรือแก้เกมเช่นการตั้งคำถามนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตัดสินใจกรณีนี้หรือไม่เพื่อดึงกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ถ้าโต้แย้งไม่สำเร็จครับคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณา12เดือนเพื่อจัดทำรายงานซึ่งเป็นคำแนะนำนะครับและเป็นฐานให้ทั้งสองประเทศเจรจากันต่อไปแต่ถ้าคุยกันไม่ได้กฎหมายอังคลอสเปิดช่องให้ฟ้องต่อศาลโลกหรือศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศได้ครับคำถามคือถ้าไทยไม่เข้าร่วมตั้งแต่ต้นได้หรือไม่คำตอบคือทำได้ครับแต่อาจทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
4: ทางที่ดีสุดก็คือการเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็อธิบายนะพยายามโน้มน้าวให้คณะกรรมการเห็นให้ได้ว่าการอ้างสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีฐานทางกฎหมายอย่างไรมันมีฐานทางเทคนิคนะครับอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกัน
1: ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะครับยกผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญอีก2คนนะครับก็คืออาจารย์วิกเตอร์เพรสกอตต์และคลีฟสกอฟิลด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลและภูมิศาสตร์ระดับโลกครับที่ศึกษาการกำหนดเขตไหลทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกันซึ่งในการศึกษานี้รวมไปถึงกรณีของไทยและกัมพูชาด้วยนะครับแผนที่ซ้ายมือครับคือแผนที่ที่ปัจจุบันเราใช้อ้างอิงเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของไทยครับส่วนเส้นสีแดงเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของกัมพูชานะครับทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ครับสมมุติถ้ามีการลากเส้นมัธยะใหม่ตามการศึกษาของอาจารย์วิกเตอร์และอาจารย์คลีฟจะได้เส้นประเหมือนกับแผนภาพขวามือครับบางจุดจะขยับเข้ามาทางฝั่งไทยมากขึ้นและบางจุดขยับไปทางฝั่งกัมพูชามากขึ้นครับซึ่งโดยภาพรวมจะไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังครับลองนำเส้นอ้างสิทธิ์เดิมและเส้นอ้างสิทธิ์ใหม่ที่มีแนวโน้มลากใหม่มาเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าขอบเขตเส้นไหลทวีปที่ไทยอ้างสิทธิ์ได้จะไม่เป็นไปตามที่ไทยหวังหรือสิทธิ์ในพื้นที่นั้นอาจจะลดลงครับแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นเพียงการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเท่านั้นนะครับข้อดีของแนวทางนี้ครับพื้นที่ในเขตเส้นไหลทวีปของฝ่ายไทยอยู่ใกล้กับแหล่งปิโตรเลียมที่เราพบในปัจจุบันเช่นแหล่งปัตตานีครับส่วนพื้นที่ด้านบนที่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อนจะไม่มีประเด็นเรื่องก่อกูดให้ถกเถียงอีกต่อไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับไม่ว่าใช้เส้นเดิมหรือเส้นใหม่ก่อกูดก็เป็นอธิปไตยของไทยครับเพราะไทยได้ลากเส้นฐานประกาศเป็นเขตอธิปไตยไทยตั้งแต่ปี2513แล้วโดยที่สมัยนั้นกัมพูชาไม่ได้มีการโต้แย้งนะครับส่วนข้อเสียครับพื้นที่ที่ไทยสามารถสำรวจในขอบเขตเส้นไหลทวีปไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังและฝ่ายกัมพูชาอาจมีข้อได้เปรียบในการอ้างสิทธิ์เพื่อสำรวจปริโตเลียมมากกว่าอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดแต่ปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะครับชวนท่านผู้ชมย้อนไปที่จุดตั้ง

0: ต้นก่อนที่ไทยและกัมพูชาจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับนับตั้งแต่วันที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44เราก็พอเดาได้นะครับว่ากัมพูชาจะเลือกใช้การประนอมภาคบังคับเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลติดตามจากรายงานของคุณณัฐชากิจโมกบรรณาธิการศูนย์ไทย PBS World ครับ
1: We have delivered a formal notice.
2: เราได้เริ่มกระบวนการนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือคำพูดของคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังไทยยกเลิก MOU 44การยกเลิก MOU 44นำไปสู่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาที่เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือ compulsory conciliation เพื่อหาทางออกของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับกระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออังคลอสเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลตามที่สองรัฐเป็นภาคีอังคลอสคือกลไกที่รัฐภาคีสามารถเริ่มกระบวนการต่ออีกประเทศหนึ่งได้ประเทศไทยให้สัตยาบันในอังคลอสเมื่อปีค.ศ.2011และกัมพูชาให้สัตยาบันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีของอังคลอสกระบวนการของการประนอมภาคบังคับทั้งสองฝ่ายจะเลือกคณะกรรมการประนอมทั้งหมด5คนโดยเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะเลือกคณะกรรมการฝ่ายละ2คนและ4คนนี้จะเป็นผู้เลือกประธานรวมทั้งหมดเป็น5คนซึ่งผลของกระบวนการการประนอมภาคบังคับนั้นจะเป็นรายงานคำแนะนำว่าทั้งสองฝ่ายควรทำอย่างไรซึ่งแตกต่างจากคำตัดสินของศาล
3: แต่ conciliation คือการประนอมแปลว่าทั้งสองฝ่าย A B บอกคนกลางและคนกลางจะไปตัดสินให้เพราะนั้นตัว conciliation เนี่ยมันจะเหนือหรือมันจะเข้มข้นกว่า mediation หรือไกลเกลี่ยแต่มันจะเข้มข้นน้อยกว่าศาลหรือเข้มข้นน้อยกว่าอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นคนเลยอยากจะใช้ conciliation เพราะในท้ายที่สุดเนี่ยรายงานออกมาภายใน12เดือนเนี่ยรายงานนั้นจะเป็นเพียงแค่ recommendation หรือการให้คำแนะนำทั้งสองฝ่ายว่าควรจะทำอย่างไร
2: กระบวนการประนอมภาคบังคับเคยถูกใช้มาแล้วครั้งหนึ่งหากย้อนกลับไปในปี2016ติมอร์เลสเต้เคยใช้กลไกดังกล่าวเพื่อยุติข้อพิพาททางทะเลที่ยืดเยื้อกับออสเตรเลียโดยส่งหนังสือแจ้งไปยังออสเตรเลียซึ่งฝ่ายออสเตรเลียได้ตอบตกลงเข้าร่วมกระบวนการต่อมาในวันที่6มีนาคมปี2018หลังจากใช้เวลาไม่ถึง2ปีทั้ง2ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติปัจจุบันกัมพูชาได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับและได้เลือกคณะกรรมการประนอม2คนคือปีเตอร์ทักโชเยนเซนเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำอิตาลีเคยดำรงตำแหน่งประธานการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเต้และออสเตรเลียและช่องมาร์กทูเวนินนักกฎหมายและนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศคณะกรรมการประนอมมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้นจะถูกส่งเป็นรายงานไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อกระบวนการประนอมสิ้นสุดลงนอกจากการได้พิกัดทางภูมิศาสตร์แล้วยังมีผลต่อการขุดเจาะน้ำมันบริเวณดังกล่าวด้วย
4: ถ้าเกิดมีการขีดเส้นแล้วเรามีเอกสารออกมาแล้วค่ะอาจารย์เอกสารนั้นจะปลดล็อกอะไรได้บ้างคะ
3: เอกสารนั้นก็จะปลดล็อกให้บริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่แสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยสามารถลงมือขุดดำเนินการแสวงหาประโยชน์ได้เลยสร้างฐานขุดสร้างอะไรได้เลยนะเพราะอะไรเพราะถ้ามีเอกสารนี้มาแล้วเนี่ย Coastal State รัฐชายฝั่งก็ไม่สามารถจะไปเอาผิดหรือไม่สามารถจะไปเอาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้เพราะว่ารายงานเนี่ยมันกลายเป็นรายงานเส้นมัธยะในรายงานเส้น1เส้นแล้วนะแล้วสำคัญคือ2ฝ่ายเซ็นกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อขุดแล้วเอาแสวงประโยชน์มาใช้แล้วนะฮะก็ดูว่าจะเอาไปที่ไหนเพราะอย่าลืมว่ากัมพูชาไม่มีโรงกลั่นน้ำมันนะขุดน้ำมันขึ้นมาขุดก๊าซขึ้นมาก็พูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ส่งไปสิงคโปร์ส่งไปมาเลเซียคุณก็ส่งมาไทยก็แค่นั้นเมื่อนำขอบเขตไหลทวีปที่เสร็จแล้วให้กรรมการขอบเขตไหลทวีปโลกบริษัทก็สบายใจและสามารถขุดได้โดยไม่ต้องมีใครมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะยกเว้นว่ารัฐภาคีจะไม่รับ รัฐคู่สัญญาและชายฝั่งจะไม่รับก็เอาปืนมายิงหรือเอาเรือมาล้อมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาพลวันกันไปเรื่อยนะฮะแต่หวังว่าจะไม่เกิดอย่างนั้น
2: หลังจากนี้ต้องจับตาดูกระบวนการขั้นต่อไปของการประนอมภาคบังคับว่าจะแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาได้หรือไม่ณัฐชากิจโมกไทย PBS รายงาน
0: เดือนที่แล้วเราเห็นการจับกลุ่มส่งกลับสแกมเมอร์คนไทยจากหลายจังหวัดของประเทศลาวนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนริมแม่น้ำโขงของไทยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ที่เดินทางไปลาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนก็อาจจะบอกได้ว่าขบวนการ call center กำลังย้ายจากกัมพูชาไปยังประเทศลาวติดตามจากคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
5: เมื่อเห็นว่าหนังสือเดินทางมีตราประทับของประเทศกัมพูชาทีมข่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารเรียกสอบทันที
6: ที่พาสปอร์ตของทีมข่าวไทย PBS นะครับมีตราประทับของกัมพูชาที่เคยข้ามไปทำงานเรื่องคอลเซ็นเตอร์ที่เมืองปอยเป็ดมาแล้วหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดมุกดาหารใช้ในการเรียกเข้าไปสอบถามนะครับถึงจุดประสงค์ของการเดินทางในครั้งนั้นว่าทีมข่าวไปทำอะไรก่อนที่จะเดินทางข้ามไปยังประเทศลาวในวันนี้ครับ
5: นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารใช้ป้องกันคนไทยข้ามไปทำงานสแกมเมอร์ในลาวซึ่งอาจบ่งบอกว่าปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเป้าหมายของทีมข่าวในการเดินทางมายังแขวงสวรรณเขตประเทศลาวคือโรงแรม3แห่งในเมืองไกสอนพรมวิหารที่ปรากฏชื่อในรายงานของกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวระบุว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ลาวจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันชาวไทย102คนก่อนส่งกลับประเทศไทยในวันที่22พฤษภาคมตลอดเส้นทางที่ทีมข่าวผ่านโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงมีโรงแรมตั้งอยู่หลายแห่งบางที่ห่างกันไม่ถึง100เมตร8กิโลเมตรจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ทีมข่าวก็พบโรงแรมเป้าหมายแห่งแรกป้ายชื่อโรงแรมตรงตามที่หน่วยงานรัฐของลาวระบุโรงแรมตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำโขงอยู่ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองที่นี่คนลาวบอกว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ของเมือง
7: ตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของไทย
5: ระหว่างการเดินสำรวจพบป้ายระบุว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการตามปกติด้านหน้าโรงแรมมีรถจอดหลายคันทีมข่าวใช้เวลาสำรวจรอบพื้นที่อยู่เกือบชั่วโมงและได้พูดคุยกับชาวลาวกลุ่มหนึ่งทำให้ทราบว่าคนในพื้นที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของสแกมเมอร
8: ์
5: ห่างจากโรงแรมแรก300เมตรเป็นที่ตั้งโรงแรมอีกแห่งที่ถูกตรวจค้นและจับกลุ่มคนไทยตามรายงานของหน่วยงานลาวจากการสังเกตพบว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการมีรถป้ายทะเบียนไทยจอดอยู่1คันที่โรงแรมนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเช่นกันส่วนโรงแรมอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโรงแรม2ที่แรกประมาณ3กิโลเมตรภาพที่เผยแพร่ออกมาจากสื่อลาวทำให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากถูกยึดได้ในโรงแรมนี้ข้อมูลที่พบยังบ่งบอกว่าคนไทยที่ลักลอบไปทำงานพนันออนไลน์ใช้โรงแรมที่มีอยู่เดิมในลาวดัดแปลงเป็นที่พักและฐานปฏิบัติการทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ห่างไกลจากจุดผ่านแดนทำให้เดินทางเข้าออกไทยได้สะดวกการจับกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ในฝั่งลาวเกิดขึ้นทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงจับกลุ่มเพิ่มอยู่ตลอดทางการลาวส่งกลับคนไทยแล้ว3ครั้งในวันที่21 22และ27พฤษภาคมรวมแล้วไม่น้อยกว่า600คนชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกส่งกลับไทยหลังถูกจับที่แขวงสวรรณเขตและถูกควบคุมตัวอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ไทยตรวจสอบพบว่ามีหมายจับในคดีช่อโกงออนไลน์ เขาให้การว่าเคยไปทำงานสแกมเมอร์ที่กัมพูชาตั้งแต่ปี2566ก่อนที่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะย้ายไปที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวคำสารภาพของเขาบ่งบอกว่าหลังการปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชาทำให้เกิดการย้ายฐานมายัง

0: ฝั่งลาว
1: ไซต์ที่กัมพูชาครับมันอยู่ไม่ได้อ่ะเนี่ยอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันทะลักเข้าไปอยู่แถวตอนใต้ของลาวเยอะเพราะมันใกล้กับฝั่งกัมพูชาปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือใครที่ไปตั้งรับรอไว้ที่ฝั่งนู้นมันก็อาจจะต้องดูครับว่าเวลาไปจับเนี่ยระดับบอสเป็นคนเชื้อสายอะไรถ้าแบบเป็นคนไทยหมายถึงคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดพื้นที่หรือว่ารับกิจการแบบใหม่เข้ามาทำอะไรเงี้ยเพราะมันทำเงินสูงทำเงินเยอะหรือจริงๆเป็นบอสจีนเลยซึ่งอาจจะเป็นบอสจีนกลุ่มใหม่นะหมายความว่าก็ค่อยเข้าไปหรือว่าอยู่มาก่อนไม่นานแล้วเปิดรับสิ่งนี้เข้ามาเพราะว่าไซต์งานอื่นมันอยู่ไม่ได้นะ
0: ฝ่ายความมั่นคงไทยให้ข้อมูลว่าหลังปิดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568มีคนไทยเดินทางไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศลาวมากขึ้นซึ่งข้อมูลการจับกุมจากทางการลาวพบขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ที่ตั้งในแขวงบ่อแก้วบอลิคำไซสวรรณเขตและเวียงจันทน์คนไทยกลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางธรรมชาติเดือนมิถุนายน2568เป็นเดือนแรกของการประกาศปิดชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าคนไทยเดินทางออกไปประเทศลาวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร 3,722 คนตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนพบมากที่สุดในเดือนธันวาคมมีคนไทยข้ามไปกว่า 46,139 คนที่น่าสังเกตคือตั้งแต่เริ่มต้นปี2569เป็นต้นมามีคนไทยเดินทางออกไปยังประเทศลาวผ่านจังหวัดมุกดาหารเดือนละกว่า 40,000 คนนอกจากคนไทยที่ถูกทางการลาวจับกุมหลังการทลายออฟฟิศสแกมเมอร์ยังมีชาวต่างชาติหลายสัญชาติที่ถูกจับตลอดเดือนพฤษภาคมรวมหลายร้อยคนล่าสุดวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจของลาวเผยแพร่การจับกุมสแกมเมอร์ชาวจีน24คนพร้อมคอมพิวเตอร์หลังพบเบาะแสลักลอบทำงานสแกมเมอร์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: การที่จรวดของบริษัทเอกชนในสหรัฐระเบิดระหว่างการทดสอบที่ฐานปล่อยนี่เป็นสัญญาณนะครับว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA อาจจะต้องล่าช้าออกไปติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับตรวจสอบการระเบิดของจรวดนิวเกรนของบริษัท Blue Origin นะครับที่ฐานปล่อย LC-36 แหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับนับว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทก็ว่าได้ครับและยังเป็นการระเบิดจรวดบนแท่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศของสหรัฐด้วยครับนี่คือช่วงเวลาที่จรวดนิวเกรน 7x2 เกิดระเบิดจนไฟลุกท่วมบริเวณฐานปล่อย LC-36 ฝั่งของกองทัพสหรัฐนะครับที่แหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2026เวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นครับความรุนแรงของระเบิดทำให้ท้องฟ้าบริเวณศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ของ NASA ที่อยู่ใกล้เคียงสว่างวาบเปลี่ยนสีไปชั่วคราวเลยนะครับจรวดนิวเกรน 7x2 ของบริษัท Blue Origin กำลังทดสอบเติมเชื้อเพลิงจรวดที่เสียหายเป็นบูสเตอร์ท่อนแรกตัวใหม่ครับที่มีรหัส No is necessary เดิมจรวดลำนี้กำลังเตรียมสำหรับส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Amazon Dio นะครับจำนวน48ดวงซึ่งตอนนั้นตัวดาวเทียมและฝาครอบเพโลดยังไม่ได้ถูกติดตั้งครับอยู่ที่บนจรวดขณะเกิดเหตุจึงไม่เสียหายแต่ก็ทำให้แผนการปล่อยล่าช้าออกไปนะครับส่วนหอปล่อยจรวดและพาหนะตั้งจรวดคือส่วนที่เสียหายหนักที่สุดถล่มลงไปในช่องระบายไฟด้านล่างครับมีหอคอยสายล่อฟ้าโค่นล้มไป1หออาคารประกอบจรวดได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแทกภายในมีบูสเตอร์อีกท่อนแล้วก็จรวดท่อนบนอีก3ท่อนแต่ก็ยังพบว่าอยู่ในสภาพดีนะครับส่วนสถานีเก็บเชื้อเพลิงและหอถังเก็บน้ำสำหรับลดแรงสั่นสะเทือนก็ยังปลอดภัยครับผลกระทบของเหตุครั้งนี้นะครับอาจทำให้โครงการสำรวจดวงจันทร์อาร์ทิมิสของสหรัฐล่าช้าได้ครับเพราะว่าจรวดนิวเกรนเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ใช้ส่งสัมภาระไปดวงจันทร์ของ NASA การสูญเสียฐานปล่อย LC-36 ซึ่งเป็นฐานแห่งเดียวของนิวเกรนในตอนนี้ก็ทำให้แผนการกลับไปดวงจันทร์ของสหรัฐอาจล่าช้าออกไปอีกหลายเดือนครับก่อนหน้านี้อาคารทดสอบจรวดท่อนบนก็เคยระเบิดจากแรงดันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์นี้ก็เลยซ้ำเติมให้โครงการนิวเกรนกำลังเข้าสู่ช่วงที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ต้องหยุดชะงักลงไปด้วย ด้านผู้บริหารของบริษัทก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับปฏิเสธแนวคิดที่จะข้ามไปสร้างรุ่น 9x4 ที่ทรง

0: ลังกว่าครับแต่จะใช้จรวดรุ่น 7x2 รุ่นปัจจุบันต่อไปโดยมีแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในส่วนของแท่นตั้งจรวดที่พังถล่มลงไปบริษัทจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานปล่อยใหม่เพื่อลดขั้นตอนการย้ายจรวดจากอาคารประกอบมายังฐานปล่อยและทดแทนการต้องสร้างยานพาหนะลำเลียงคันใหม่ทั้งหมดครับดูความคืบหน้าในด้านนวัตกรรมกันบ้างนะครับเมื่อเราอยู่ในยุคที่ออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารและเก็บข้อมูลนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกานะครับสร้างนวัตกรรมมาป้องกันเรื่องความปลอดภัยในด้านนี้ด้วยฟิสิกส์ควอนตัมครับทีมวิจัยของศาสตราจารย์แอนดรูว์ฟอฟที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแวนในแอฟริกาใต้กำลังพัฒนาการส่งข้อมูลด้วยฟิสิกส์ควอนตัมนะครับซึ่งเป็นการฝังระบบความปลอดภัยลงไปในพฤติกรรมของข้อมูลโดยตรงระบบนี้จะทำให้การดักจับข้อมูลสามารถถูกตรวจพบได้ในทันทีครับและเพิ่มแบนด์วิดต์ของเครือข่ายด้วยการส่งรูปแบบแสงพร้อมกันได้หลายพันรูปแบบเปลี่ยนจากการตั้งรับและตรวจจับมาเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลในระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับแม้ว่าการใช้งานเชิงพาณิชย์จะยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีก็ตามส่วนปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพออก้าครับกำลังทำหน้าที่ปกป้องระบบการเงินบนโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันโดยใช้ Data Machine Learning และการวิเคราะห์พฤติกรรมตรวจสอบและคัดกรองการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยแบบเรียลไทม์ภายในเวลาเสี้ยววินาทีครับเพื่อรองรับการเติบโตของการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ตรวจสอบธุรกรรมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในกว่า70ประเทศนะครับและกำลังขยายตัวไปทั่วแอฟริกาขณะที่สตาร์ทอัพกำลังทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการตรวจจับและยับยั้งการฉ้อโกงบนระบบปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ด้านควอนตัมก็กำลังเร่งออกแบบและสร้างระบบอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตที่ไม่มีใครสามารถแอบดักฟังได้ตั้งแต่ต้นครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูงานเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ไต้หวันนะครับทำให้เราเห็นว่าตอนนี้บริษัทต่างๆกำลังพัฒนาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กันครับนี่คืองานแสดงเทคโนโลยีคอมพิวเทคนะครับปีนี้มาในธีม AI Together ครับย้ำถึงบทบาทสำคัญของไต้หวันในการขับเคลื่อนการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกมีการจัดแสดงชิปขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลจากบริษัทต่างๆกว่า 6,000 รายเลยนะครับอย่างเช่น Foxconn, Nvidia และ Delta Electronics การพัฒนาที่รวดเร็วของ AI กำลังมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันครับตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุและบ้านอัจฉริยะไปจนถึงการดูแลสุขภาพไต้หวันถือว่ามีส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน AI นะครับตั้งแต่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการประกอบเซิร์ฟเวอร์การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบเต็มรูปแบบและแอปพลิเคชัน AI ในอนาคตก็เป็นจุดสนใจที่เกิดขึ้นในงานนี้ด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: สหรัฐใช้เวทีประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงหรือ Shangri-La Dialogue กดดันพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกนะครับให้เพิ่มงบในการป้องกันประเทศประเทศไทยควรจะตอบรับอย่างไรคุณเทพชัยหยองพูดคุยกับดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: Song tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh cá lớn nuốt cá bé.
3: In Thailand, I think Thai public opinion about the U.S. is not good, given the fact that we are one of the oldest airlines and benefited a lot more from trade, surprisingly. On the other hand, public opinion about China is not that bad, still very good, given the fact that the Chinese scammers are doing a lot of damages to Thai public and a lot of Chinese weapons.On Thai, Cambodian borders. Under your leadership, what can you do about it? And if I may, what can Thailand do more about it, in your opinion?
4: One of our oldest allies, almost 200 years, and I think played a very constructive role and is continuing to try to play a constructive role in how that conflict gets resolved. Had a great meeting yesterday with the Minister of Defense, and I think we found some public ways and some private ways that we can deepen our partnership meaningfully. So certainly very committed to that relationship.

0: ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือปีนี้ผู้นำเวียดนามนะครับเลขาธิการใหญ่แล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยโตเลมเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเลยมันสำคัญยังไงครับทำไมถึงต้องเป็นเวียดนามปีนี้มันมีความหมายยังไง
1: สองสามเรื่องนะครับคือเรื่องหนึ่งเวียดนามเนี่ยตั้งหลักได้แล้ว
0: ครับ
1: หมายความว่าเข้าระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเข้าลงมาเล่นในเกมการเมืองโลกได้อย่างเต็มตัวหลังจากที่เขาต้องปฏิรูปตัวเองแก้ปัญหาเรื่องสงครามแก้ปัญหากับกัมพูชานะครับแล้วตอนนี้ก็ทะยานขึ้นมาประมาณ10กว่าปีหลังเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเวียดนามเนี่ยหาจุดยืนใหม่ที่เริ่มสมดุลได้แล้วว่าจะคบกับอเมริกันขนาดไหนจะคบกับจีนขนาดไหนทั้งสองฝั่งมหาอำนาจซึ่งแยกกันเป็นสองขั้วชัดเจนในเวทีความมั่นคงแบบนี้ก็อยากจะเข้าหาเวียดนามมากขึ้นนะครับสหรัฐก็ชมเวียดนามนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สมดุลก็คือเป็นศัตรูเก่าแต่ก็ไม่เป็นศัตรูใหม่แต่ก็ไม่ได้คบให้ใกล้ชิดแต่ก็เปิดตัวเองนะครับในการร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆแม้แต่ทางการทหารกับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ทิ้งจีนแต่ก็ไม่ใช่เป็นมิตรกับจีนนะครับเราทราบดีว่าเวียดนามเนี่ยเป็นศัตรูกับจีนมานานแต่ก็ไม่เปิดศึกกับจีน
0: ค
1: ือทุกคนอยากทราบว่าหนึ่งทำได้ยังไงแล้วจะต่อไปจะทำแบบนี้ไหมหรือว่าจะเข้าข้างเลยจะเลือกเลยไหมทุกคนก็เงียบหูฟังหลายเรื่องเนี่ยเขาถามเวียดนามว่าสมดุลใหม่เป็นยังไงแต่คำว่าสมดุลใหม่เนี่ยคุณเทพชัยคงนึกออกนะครับไทยเป็นคนพูดในเวทีนี้ประเทศแรกเมื่อปี2016เป็นคนเดียวคนแรกนะครับที่เป็นผู้นำไทยที่ได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาฐกในปีนั้นเราก็ยกหัวข้อว่าภูมิภาคนี้ต้องหาสมดุลใหม่ก็คือ New Strategic New Equilibrium แล้วเรื่องนี้สหรัฐก็พูดนะครับเฮกเซ็ตก็พูดเรื่อง New Equilibrium นะครับบางคำก็ยืมมาจากจีนเฮกเซ็ตนะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกับสีจิ้นผิงนี่ได้ไปคุยกันว่าจะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์บางอย่างร่วมมือกันจะทำให้เกิดเสถียรภาพในบางเรื่องแต่ทำให้เกิด strategic stability ถูกไหมครับเฮกเซก็มาพูดแต่ทั้งหมดเหล่านี้สิ่งที่เวียดนามถูกเชิญมาให้เป็นองค์ปาฐกก็เพราะว่าน้ำหนักของแผ่นดินใหญ่นะครับในเอเชียนะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าข้างใครทั้งหมดแต่ในทะเลเนี่ยก็เลือกไปเยอะแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยถูกชมจากสหรัฐนั่นแหละครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาอยู่กับสหรัฐนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ยังไม่ได้ตัดสินใจมากนักแต่ก็ดูเอียงไปทางสหรัฐเยอะ
0: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่โตเลมผู้นำเวียดนามพูดเนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของการเคารพหรือปฏิบัติตามกฎกติกาสากล
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพีเท็กเซ็ตพูดพีเท็กเซ็ตนี่ก็ย้ำเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางทหารเป็นหลักเลยนะครับอาจารย์ลองดูแล้วคิดว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสปีดของสองผู้นำเนี่ยระหว่างพีเท็กเซ็ตกับของเวียดนามแล้วมันเราเห็นอะไรที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษ
1: เราเห็นการสร้างพันธมิตรของสหรัฐชัดเจนขึ้นถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินมากนักที่จะช่วยเหลือใครอีกต่อไปแต่ว่าความชัดเจนของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนว่าเขาไม่ถอยแน
0: ่
1: เขาจะสร้างพันธมิตรใหม่ในภูมิภาคเขาชื่นชมออสเตรเลียนะครับเขาชื่นชมญี่ปุ่นเขาชื่นชมเกาหลีใต้เขาชื่นชมฟิลิปปินส์เราอยู่ในท้ายๆเพราะฉะนั้นอาจจะดีก็ได้นะครับ แต่ว่าเขาชื่นชมว่าประเทศเหล่านี้เริ่มป้องกันตนเองแล้วก็ร่วมมือกับเขานะครับอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นความชัดเจนของเขาเขาใช้คำว่าเคลียร์ว่าเขาจะสร้างขั้วนะครับจะสร้างพันธมิตรจะสร้างกลุ่มเพื่อต่อต้านจีน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขามองว่าจีนสร้างเสริมศักยภาพเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยเป็นภัยเขาพูดชัดเจนว่าอันนี้ไม่ควรจะเดินแบบนั้น
0: ก็ยังย้ำถึงความเป็นภัยคุกคามของจีน
1: ครับ
0: อยู่ดีใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เวียดนามไม่ได้ปฏิเสธเลยนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเวียดนามมองไปอีกเรื่องนึงว่าควรจะใช้กติกาสากลคงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องหลักการว่าจีนเนี่ยสะสมกำลังแต่ว่าปฏิเสธในเรื่องวิธีการว่าจะทำการตำลำพังจะสร้างกติกาเพื่อพันธมิตรโดยที่ไม่คิดถึงกติกาสากลเนี่ยทางเวียดนามก็มองว่าอาจจะยิ่งซับซ้อนอาจจะยิ่งมีปัญหาแต่เวียดนามไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจีนเป็นปัญหาและในหลายคำถามก็พุ่งไปที่จีนในการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เรื่องไต้หวันนะครับเรื่อง AI นะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องก็จีนก็ถูกมองว่าเป็นจำเลยเขาถึงไม่มาเพราะถ้ามาก็จะโดน

0: หลายประเทศนะครับลุมถามคำถามผมก็ยังถามเลยว่าทำไมอาวุธจีนเยอะในชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าแน่นอนจีนก็ไม่ตอบ
1: ไม่ตอบผมว่าประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าพิษเฮกเซก็ตอกย้ำกับพันธมิตรในแถบนี้มาก็คือว่าหมดเวลาแล้วที่จะมาพึ่งพาอเมริกาใช่ไหมครับเขาใช้คำว่า no more free ride คือจะมากินฟรีๆไม่มีอีกแล้วแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศในแถบนี้ที่เป็นพันธมิตรอเมริกาเนี่ยเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายก็มีตัวเลขนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อย่างน้อย 3.5% ของ GDP ของประเทศนะครับมันหมายเข้าหมายถึงประเทศไทยด้วยไหมเพราะประเทศไทยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่อง GDP กับค่าใช้จ่ายทางด้านการป้องกันประเทศเนี่ยของเราก็ยังต่ำอยู่ใช่ไหมครับ1.08อะไรแถวๆนั้น
0: ใช่ไหมครับแล้วนอกจากจะต่ำแล้วเราได้กำไรจากการค้าเข้ามากด้วยนะครับเป็นสองเรื่องที่เขาไม่ค่อยพอใจ
1: เพราะฉะนั้นความหมายของสิ่งที่พีทเอ็กซ์เซ็กพูดถึงเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกองทัพเนี่ยกับไทยนี่มันมีความหมายยังไง
0: หนึ่งคือเพิ่มงบประมาณแน่นอนให้เข้มแข็ง
1: ครับ
0: คำแรกก็บอกว่า strong ที่จริงเขาย้ำนะครับว่าถ้าจำอะไรที่เขาพูดไม่ได้ให้จำสามคำนี้นะครับเป็นสุภาษิตของสุนทรพจน์เขาก็คือ strong quiet แล้วก็ clear นะครับซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าไม่ quiet เลย loud นะครับส่วนผมบอกว่า super clear ว่าเขาต้องการอะไรหนึ่งคือเขาจะทำตัวเองให้เข้มแข็งเขาบอกว่าหลังจากจัดการกับเรื่องอื่นเรื่องในตะวันออกกลางและหลังบ้านเขาเสร็จเนี่ยเขาก็จะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะคือเขาจะต้องเข้มแข็งเขาจะต้องเพิ่มกำลังเขาจะต้องเพิ่มความสามารถเขาจะต้องเพิ่มพันธมิตรและพันธมิตรเองเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มแข็งของตัวเองไปด้วยเพราะว่าหมดยุคที่เขาจะมาช่วยเพราะว่าพันธมิตรทั้งหมดเหล่านี้ก็ไม่ค่อยพอใจจีนก็เป็นศัตรูกับจีนแต่ว่าจะมาขอให้เขามาช่วยไม่ได้นะครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการเพิ่มกำลังโดยการเพิ่มความร่วมมือโดยการปฏิเสธข้อเสนอของจีนคือรายละเอียดบางอย่างที่เขาพูดไม่เป็นทางการแล้วก็พูดกับแต่ละประเทศโดยตรงว่าไม่ให้ทำอะไรกับจีนปฏิเสธอะไรกับจีนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับอเมริกันแล้วเราไปใช้อุปกรณ์จีนเขาไม่อนุญาตแล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือคุณต้องเข้มแข็งแล้วเขาดีใจมากเขาบอกอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีมากญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะโกนิวเคลียร์อยู่แล้วจะไปนิวเคลียร์ด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อนะครับไอ้นี่คือหนึ่งแต่เขาบอกเขาจะทำแบบเงียบๆทำแบบไม่กระโตกกระตากอันนี้ไม่มีใครเชื่อเลยครับ
1: ก็เนี่ยสิ่งที่พูดบนเวทีก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการอะไรใช
0: ่แต่ว่าความชัดเจนของเขาคืออะไรสุดท้ายเป้าคือจีนนะครับเพราะเขาพูดเองว่าสิ่งที่จีนทำทุกวันนี้เพิ่มกำลังวางกำลังลาดตระเวนเป็นการคุกคาม
1: พี่ทักษิณก็พูดถึงขั้นที่บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยประชุมให้น้อยๆหน่อยเชงกีล่าเดลล็อกนั้นไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าให้ซื้ออาวุธเพิ่มกำลังทหารมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าไทยเองจำเป็นจะต้องให้น้ำหนักกับไอ้ข้อเรียกร้องของสหรัฐในเรื่องนี้ไหมเราจะต้องทำอย่างที่เขาบอกแล้วบ่ต้องเพิ่มก็ประมาณทางด้านทหารอีกหรือว่า
0: จริงๆเราพยายามทำอยู่แล้วนะครับที่จะซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น F-35แต่เขาปฏิเสธจริงๆเราพยายามที่จะยกระดับในเรื่องกองกำลังทางบกนะครับซึ่งเราก็ไม่มีกำลังในการซื้ออุปกรณ์ซื้อรถถังซื้อนะครับยุทโธปกรณ์มากนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งบประมาณเท่าที่เรามีก่อนที่จะเพิ่ม อันนี้ทำพยายามทำมาหลายปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับมันมีจุดที่จะต้องเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าจะเพิ่มจริงเนี่ยทางด้านระบบอัตโนมัติก็อาจจะต้องเพิ่มอันนั้นจะแพงนั้นสิ่งที่กองทัพไทยทำวันนี้ก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายลงทางด้านบุคลากรปีนี้เราจะเห็นแผนในการลดการเกณฑ์ชัดเจนขึ้นนะครับในการเพิ่มอาสาสมัครซึ่งกองทัพเชื่อว่าจะลดงบประมาณได้ซึ่งหลายฝ่ายยังไม่เชื่อหลายฝ่ายมองว่ายิ่งไประบบอาสาสมัครยิ่งต้องแพงแต่ว่าถ้ากองทัพมีสูตรที่ลดค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะเอาเงินนี้แหละครับไปลงทุนซื้อยุทธปกรณ์ไปลงทุนในการฝึกร่วมกับสหรัฐร่วมกับมิตรประเทศนะครับซึ่งสหรัฐก็จะพอใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะต้องทำในระยะกลางระยะสั้นก็คือประหยัดให้ได้ก่อนลดความรั่วไหลแต่ว่ามันก็จะไม่ทันใจสหรัฐการเรียกร้องให้อาจจะมีการร่วมมือกันทางด้านอื่นก็จะตามมาอย่างเช่นการใช้ฐานทัพในลักษณะที่ยืดหยุ่นขึ้นและในเรื่องพม่าเนี่ยเขาก็สนใจมากว่าประเทศพม่ากำลังจะตั้งหลักได้รัฐบาลที่เลือกตั้งถึงแม้ว่ายังไม่รับการยอมรับจากแทบทุกประเทศนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เกิดวิกฤตแบบเดิมแล้วก็เดินหน้านะครับที่จะบริหารประเทศ ขาก็ต้องการเข้าไป

0: มากขึ้นแล้วจะเข้าไปในพม่าก็ต้องผ่านไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนแต่ขณะเดียวกันข้อเสนอก็มาถึงเราแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจส่งสัญญาณให้ดี
1: ทำไมบทบาทของไทยในเวทีใหญ่แล้วกันเวทีคู่ขนานคงจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะเราถึงไม่ค่อยเป็นที่ถูกพูดถึงมากนักมันจำเป็นไหมที่ไทยจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนมากกว่านี้โดดเด่นมากกว่านี
0: ้ถ้าดูการแถลงนโยบายของแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาระบุว่าเขาจะยกระดับจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแทบทุกรัฐบาลพูดคล้ายๆกันนะฮะอันนั้นคือนโยบายที่แถลงแต่พอดูการปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ที่ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีมีแต่พวกเรานักวิชาการจริงๆก่อนประชุมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขามีการประชุมพี่เลี้ยงที่เรียกว่าฟูลตันมิทติ้งก็คือเชิญพวกเราไปตั้งประเด็นให้ที่ประชุมนะครับก็แทบไม่มีใครไปเขาต้องเดินสายมาเมืองไทยแล้วขอให้พวกเราเนี่ยช่วยประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้พบให้เชิญไป
1: ซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะเสนอคนจากประเทศไทยให้มีบทบาทในเวทีนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมาความสนใจของฝ่ายไทยอาจจะมีไม่มากพอหรือว่ายังไงอ
0: ันนี้ก็คือช่วงต้นๆ นะครับ10ปีแรกเป็นอย่างนั้นนะครับพอมา10ปีที่2เนี่ยเราเริ่มมีความสนใจมากขึ้นเพราะปัญหากัมพูชาตอนนั้นเข้าสู่เวทีนานาชาติตั้งแต่สมัย10ปีก่อนที่เราปะทะกันนะครับแล้วก็มีการกลับไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกัมพูชาก็เดินสายใช้เวทีนี้ครับใช้เวทีนี้แล้วผมก็เคยขึ้นไปนำเสนอเรื่องนี้ครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลต่อสู้กับกัมพูชาเพราะฉะนั้นพอ10ปีที่2เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเราก็สนใจมากแล้วก็ส่งเข้ามาแต่ความสนใจเราก็หายไปหลังในช่วง5ปีหลังเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยของกัมพูชาเนี่ยผมสังเกตดูไปแทบทุกปีเหมือนผม10 20ปีและเชี่ยวชาญมากเป็นอดีตทูตแล้วก็ใช้เวทีเหล่านี้เป็นประโยชน์ของเราเนี่ยก็หนึ่งก็คือว่าพอความสนใจในนานาชาติเราเริ่มคลายไปเราก็อาจจะลดบทบาทแล้วก็สองคือทหารไทยเนี่ยข้าการไทยกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่คุ้นเคยกับเวทีที่พูดและเป็นอิสระนะครับอันนี้ผมรู้ด้วยตัวเองเพราะผมเคยเดินไปขอให้ทหารพูดเขาก็ปฏิเสธ
1: บ
0: อกว่าทหารเป็นตัวแทนเนี่ยจะดีกับพวกเราแล้วมันเป็นเรื่องบนเวทีด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: นะครับแล้วผู้จัดยังลงมาบอกผมว่าเขาอยากให้ฐานไทยพูดแต่พอเราเดินไปเชิญเขาบอกเขาไม่พูด
1: ในสายตาของระดับนานาชาติในเวทีแบบนี้ความเห็นของไทยเนี่ยมีความหมายไหมคิดว่าม
0: ีครับที่จริงควรจะมีความหมายกับเวียดนามไปซ้ำและอีกประเด็นหนึ่งคือพวกนักวิชาการที่ไปก็ตอนหลังก็เป็นรุ่นเด็กๆประสบการณ์น้อยนะครับ
1: ความจริงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วเนี่ยพูดเสมอว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องกลับสู่จอร์เรดาร์โลกใช่ไหมนี่ก็เป็นเวทีนึงแหละที่สามารถทำให้แบบนั้นเกิดขึ้นได้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็ต้องถามว่าทำไมกระทรวงต่างประเทศไม่แสดงบทบาทให้มากขึ้นเสริมทหารก็ได้ครับก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้เวทียังเป็นสุนทรพจน์ยังเป็นความหวัง
1: ครับ
0: ยังเป็นสิ่งที่บอกคุณเทพชัยบอกผมว่าถึงแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าสู่เรดาร์แต่เรายังไม่ได้เปิดสัญญาณเรดาร์หรือว่าเราเปิดเบาจนเรดาร์เขาจับไม่ได
1: ้
0: นะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดูสถานการณ์ใต้นะคะแม้ว่าจะมีคำถามว่าโต๊ะเจรจาอาจจะเป็นเกราะกำบังกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขต่อรองอำนาจนะคะแต่ว่าสำหรับคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เริ่มกระบวนการพูดคุยรอบใหม่แล้วนะคะ
1: วันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่8มิถุนายนคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็จะเรียกประชุมกันนัดแรกพร้อมกับมีรายงานข่าวที่บอกว่ามีข้อสั่งการผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคำถามที่เกิดขึ้นกับโต๊ะเจรจาด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณศิรภพาชัยเจริญค่ะ
2: หากย้อนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเกิดเหตุต่อเนื่องอย่างมีนัยยะทั้งผู้ก่อเหตุเจตนาตอบโต้แสดงตัวตนไร้ซึ่งมนุษยธรรมหวังผลไม่เว้นแม้แต่พลเรือนกระทั่งพระสงฆ์และเด็กสัปดาห์นี้คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เริ่มต้นอีกครั้งและยังเล็งเป้าหวังผลเช่นเดิมโดยเฉพาะภาพอนาคตที่จะคืนความสงบสุขและการจัดสรรทรัพยากรที่ลงตัวแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเหตุความรุนแรงที่ถี่ขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับเวทีเจรจาไม่ว่าจะรัฐต่อรัฐรัฐต่อประชาสังคมรวมถึงรัฐกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทำให้ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานด้านการข่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงและย้ำในความร่วมมือและความจริงใจของทุกองคาพยพสอดรับกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่หวังจะโน้มน้าวกลุ่มใช้ความรุนแรงเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
3: ในกลุ่มต่างๆเนี่ยเขามีหลายกลุ่มที่การพูดคุยก็มีกลุ่มที่อยากใช้ความรุนแรงก็มีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็แต่เราก็มุ่งคุยกับคนที่พร้อมคุยและบางส่วนที่ยังไม่อยากคุยเราต้องโน้มน้าวเข้ามาสู่การพูดคุยครับก็มีหลายความคิดนะในกลุ่มของการเรียนต่าง
4: ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะเกิดขึ้นบ่อยหน่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางฝ่ายข่าวกรองได้สรุปว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นนั้นสาเหตุใหญ่ๆมาจากเรื่องอะไรแต่ทางรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการตั้งคณะกรรมการ เพื่อที่จะดูแลและก็พัฒนาติดตามสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู
2: ่ภาพรวมเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองของรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรในรอบ20ปีชี้ว่าสถิติการสูญเสียลดลง10เท่าแต่กลับมีวิธีการโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยรูปแบบที่สุดโต่งขึ้นมีวิธีการแสดงออกเพื่อปกครองตนเองอย่างชัดเจนมากขึ้นรวมถึงยังคงมีเงื่อนไขในการถอนกำลังออกจากพื้นที่แต่ในทางกลับกันนอกจากภาครัฐจะไม่ยินยอมตามข้อเสนอที่ว่าแล้วกองทัพยังถือเป็นกุญแจสำคัญอีกด้วยประเมินได้จากการเจรจาครั้งสุดท้ายช่วงต้นปีที่ผ่านมากลับมีการปฏิบัติการรอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน11แห่งที่ยังคงเป็นการตั้งคำถามว่าการเจรจานั้นเป็นเพียงการประวิงเวลาการก่อเหตุหรือไม
5: ่บทบาทของนานาชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิสำคัญอย่างเช่นเฮนรี่ดูนังของทางยุโรปนะครับแล้วก็เรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะของอังกฤษนะครับหรือว่ากระบวนการองค์กรอย่างเช่น Crisis Group ก็จะมีความเห็นในทิศทางที่เรียกว่าควรจะต้องมีรูปแบบใหม่ในการร่วมบริหารจัดการในพื้นที่โดยให้อำนาจในการปกครองตนเองในการเก็บภาษีในการจัดการให้มากขึ้นนะครับส่วนใหญ่นักวิชาการตะวันตกจะมองแบบนั้นนะครับทำให้รัฐบาลไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่รับข้อเสนอเหล่านี้ก็ทำให้กระบวนการที่แบ่งแยกดินแดนหรือว่ากระบวนการที่เข้ามาเจรจาต่อรองหรือกระบวนการที่เห็นต่างเนี่ยนะครับก็จะมองว่ารัฐบาลไทยที่ผ่านมาหลายปีไม่จริงใจนะครับแล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจามากนักนะครับ
2: รองศาสตราจารย์ปณิธานชี้ว่าคู่เจรจากับภาครัฐตัวจริงหรือไม่และมีอำนาจตัดสินใจมากน้อยเพียงใดยังคงเป็นคำถามที่ต้องพิสูจน์ผ่านโต๊ะเจรจาแม้จะเป็นองค์กรลับก็ตามอีกในหนึ่งที่พบและต้องหาคำตอบ คือแกนนำคนสำคัญของกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ยึดโยงกับกองกำลังหรือขบวนการอะไรหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงข้อคอรหาว่าใช้เวทีเจรจาเป็นประโยชน์คุ้มกันการถูกดำเนินคดีในขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ปณิธานยังกล่าวย้ำทิ้งท้ายว่าการทบทวนบทเรียนและการเชื่อมโยงการทำงานให้เกิดเอกภาพควบคุมทิศทางของคณะกรรมการทุกชุดและบูรณาการการปฏิบัติงานคู่ขนานกันกับการเจรจานับเป็นปมที่สำคัญที่จะนำไปสู่การขี้คลายหรือยุติปัญหาฝ่ายใต้ได้ศิรภาชัยเจริญไทย PBS รายงาน
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

สวัสดีค่ะเราเริ่มที่วอลเลย์บอล VNL สนามแรกที่จีนนะคะซึ่งไทยนั้นถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าปิดแมตช์ไม่ลงในการเจอกับเบลเยียมทั้งที่นำก่อน2-0เซตนะคะและสุดท้ายเบลเยียมก็แซง

ชนะไปในที่สุดค่ะวอลเลย์บอลหญิง Nations League 2026สัปดาห์แรกนะคะนี่คือเกมนัดที่3แล้วทีมชาติไทยลงสนามเจอทีมชาติเบลเยียมค่ะโดยสถิติที่ผ่านมาในศึก Nations League ตั้งแต่ปี2018รวม5นัดไทยยังไม่เคยเอาชนะเบลเยียมได้เลยนะคะเกมนี้ไทยก็ยังส่ง6คนแรกซึ่งนำโดย3แนวรุกเฟิร์นวริศราอมสินศศิประภาแล้วก็บีมพิมพิชยาบอลเร็วนั่นก็ใช้แนนทัดดาวนะคะจับคู่กับทิพย์แก้วกัลยาค่ะชมพู่พันธ์พันธ์เป็นมือเซตแล้วก็แป้นปิยนุชเป็นตัวรับอิสระเปิดฉากมาเซตแรกบอลแรกของสาวไทยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเข้าจุดให้พรพันธ์เซตบอลรุกได้หลากหลายโดยเฉพาะอมสินบีมแล้วก็ทัดดาวช่วยกันทำแต้มให้ไทยนำห่างถึง18-14และแม้เบลเยียมจะแก้เกมด้วยลูกหยอดแต่สาวไทยยังเล่นด้วยความมั่นใจก่อนที่ทิพย์แก้วกัลยาจะวางบอลปิดเซต25-20นะคะเซตที่2ช่วงต้นเซตเฟิร์นวริศราระเบิดฟอร์มค่ะนำห่าง8-3คะแนนแล้วก็จากนั้นรุ่นพี่อย่างบีมพิมพิชยารวมถึงออมสินก็ช่วยกระหน่ำสกอร์ต่อเนื่องไทยนำ24-18แล้วก็ช่วงท้ายเบลเยียมพยายามไล่จี้จากลูกหยอดของพอลีนมาร์ตินแต่ว่าสุดท้ายเบลเยียมก็เสิร์ฟเสียเองนะคะทำให้ไทยชนะไปอีก25-22นำห่าง2-0เซตเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นะคะเซตที่3เบลเยียมหลังชนฝาแล้วก็ได้พอลินมาตินไล่หยอดตบฝังพลิกให้เบลเยียมแซงชนะบ้างนะคะ25-23เซตที่4เกมรุกของมาตินแล้วก็บริทเทอร์บอทมาคืนฟอร์มเก่งค่ะตบแหวกแนวรับของไทยที่พยายามยื้อแต้มสุดชีวิตแต่ช่วงท้ายไทยเจอปัญหาตีไม่ตายนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เบลเยียมชนะไปในเซตนี้นะคะตีเสมอ2-2เซตส่วนเซตตัดสินโมเมนตัมก็ยังอยู่ที่ฝั่งเบลเยียมค่ะไทยก็มีข้อผิดพลาดเรื่องบอลเสิร์ฟด้วยนะคะจนตามหลัง4-8แต่สาวไทยก็ยังไม่ยอมค่ะค่อยๆไล่เก็บแต้มจนเสมอ12คะแนนเท่ากันทางเบลเยียมนั้นขยับได้แมตช์พอยต์ด้วยนะคะก่อนที่พิมพิชยานั้นจะตบตีเสมอ14-14แต่2แต้มสุดท้ายเบลเยียมทัชบล็อกค่ะขึ้นนำนะคะก่อนที่พิมพิชยาจะตบหลุดออกไปเองแล้วทำให้สาวไทยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายที่สุดในแมตช์นี้นะคะไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตแต่ว่าก็ได้1คะแนนแต่ก็ยังไม่ชนะในสัปดาห์แรกนะคะส่งผลให้อันดับโลกของไทยหล่นมาอยู่อันดับ20ของโลกแล้วค่ะโดยสถิติหลังเกมนั้นบีมพิมพิชยากกรำทำคะแนนสูงสุดให้ไทยไปถึง37คะแนนส่วนผู้ทำแต้มสูงสุดในแมตช์นี้ก็เป็นของพอลินมาตินนะคะกดไป40คะแนนด้วยกันสำหรับเกมนัดต่อไปทีมสาวไทยจะลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 10:30 ตามเวลาในประเทศไทยค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกนะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนั้นยืนยันว่านักเตะทีมชาติอิหร่านได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐครบทุกคนนะคะแม้ว่าจะมีหลายคนที่เคยอยู่กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็ตามขณะที่สื่ออิหร่านเองก็รายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ทีมบางคนที่ไม่ได้วีซ่าค่ะวันนี้ทีมชาติอิหร่านนะคะจะเดินทางจากเมืองอัลตายาประเทศตุรกีเพื่อเดินทางไปเม็กซิโกโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ยืนยันว่านักฟุตบอลโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับการออกวีซ่าเข้าสหรัฐแล้วแม้จะมีความกังวลก่อนหน้านี้เพราะว่าผู้เล่นอิหร่านหลายคนนะคะรับราชการทหารภาคบังคับในกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ค่ะแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทีมของอิหร่านคนใดถูกปฏิเสธวีซ่าพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะขณะที่สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานเมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทีมบางคนอย่างเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่บริหารของทีมไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐนะคะส่วนนักเตะทุกคนนั้นไม่มีปัญหาค่ะแม้จะมีผู้เล่นหลายคนที่เคยรับราชการทหารพักบังคับใน RGC ส่วนสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเองก็ยังไม่มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติวีซ่าดังกล่าวนะคะทีมชาติอิหร่านมีกำหนดเดินทางถึงเม็กซิโกในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะหลังจากที่พวกเขาต้องย้ายฐานฝึกจากเมืองทูซอนในแอริโซนาไปยังติฮัวนาของเม็กซิโกเนื่องจากว่าสหรัฐไม่ต้องการให้ทีมอิหร่านพักค้างคืนในประเทศตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกส่วนวีซ่าของทีมชาติอิหร่านจะเป็นวีซ่าแบบเข้าออกนะคะแล้วก็มีการระบุวันเริ่มต้นสิ้นสุดอย่างชัดเจนค่ะอิหร่านจะเล่นนัดเปิดสนามกับนิวซีแลนด์ที่ลอสแองเจลิสวันที่15มิถุนายนนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยการเจอเบลเยียมและอียิปต์
ส่วน

0: ทีมชาติสเปนที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์โลกคนนี้นะคะล่าสุดนั้นหลุยเดลาฟอนเต้เฮดโค้ชนำลูกทีมเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะคะซึ่งสเปนนั้นเป็นเจ้าของแชมป์ยูโร2024เข้าพักที่เมืองชัตตานูก้ารัฐเทนเนสซีนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกเทศมนตรีและก็แฟนบอลค่ะส่วนปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่ฉีกขาดที่ขาซ้ายของลามินยามาลตอนนี้ยังคงต้องลุ้นนะคะว่ายามาลจะฟิตทันและก็พร้อมที่จะลงเล่นนัดแรกของฟุตบอลโลกหรือไม่สำหรับสเปนคว้าแชมป์โลก1สมัยในปี2010นะคะมีโปรแกรมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเปรูที่เม็กซิโกในวันจันทร์นี้ก่อนจะเปิดสนามเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดในวันที่15มิถุนายนต่อด้วยพบกับซาอุดีอาระเบีย21มิถุนายนและพบอุรุกวัยวันที่26มิถุนายนค่ะสเปนเป็นเต็ง1นะคะส่วนเต็งสุดท้ายก็คือเต็ง48ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็คือกิราเซานะคะประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกส่วนความคืบหน้าเรื่องของการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกคงยังต้องรอต่อนะคะดูว่าโค้งสุดท้ายจะสามารถปิดดีลกับฟีฟ่าได้หรือไม่นะคะหลังจากที่ไทยก็เสนอในราคาที่เทียบเท่ากับเวียดนามอยู่ที่ประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะทีมลูกหลานเมืองพงจะพาไปดูการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในเดือนกันยายนนะคะคือทางอำเภอสันติสุขเขาลงพื้นที่สำรวจเส้นทางล่องแก่งลำน้ำว้าตอนกลางเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็วางมาตรการความปลอดภัยด้วยค่ะ

0: ลำน้ำว้าเป็นแม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดน่านมีระยะทางมากกว่า300กิโลเมตรต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาในอำเภอบ่อเกลือไหลผ่านอำเภอบ่อเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสาซึ่งแน่นอนครับด้วยความราดชันของภูเขาทำให้ลำน้ำแห่งนี้มีความท้าทายในการล่องแก่งและแน่นอนครับยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทยและวันนี้ในอำเภอสันติสุขนำทีมสำรวจเส้นทางล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาล่องแก่งในฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนกันยายนนี้
1: อำเภอสันติสุขนะครับมีคือผมแล้วก็มีทางของท้องที่ท้องถิ่นตอนรับเสด็จราชการที่ประสบเหตุการณ์ก็มาสำรวจเส้นทางเหมือนกับในการจะล่องแก่งทำวานครับ
2: สำรวจเส้นทางธรรมชาติในหลวงพ่อจริงๆก็อยากจะให้ทางคุณครูสพร.ที่สันติสุขสามารถจะทำหลักสูตรรวมกลุ่มกันชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รักมีรายได้พัฒนา
0: การสำรวจเริ่มต้นณบ้านห้วยลอยอำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นจุดปล่อยตัวของการล่องแก่งในน้ำว้าตอนกลางตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยแก่งที่ท้าทายโดยเฉพาะแก่งหลักที่มีความท้าทายถึงระดับ4และระดับ5เช่นแก่งห้วยเดือแก่งห้วยเดือมีน้ำวนซับซ้อนในท้ายเรือจะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีซึ่งแน่นอนครับในท้ายเรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในท้องถิ่นซึ่งมีความสามารถแล้วก็ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแก่งที่2แก่งผีป่าบรรยากาศของแก่งผีป่าลำน้ำที่เชี่ยวกรากต่างระดับแล้วเลี้ยวกระทันหันเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายในการล่องแก่งและตลอดทั้งสายยังมีแก่งอีกมากมายที่รอการมาท้าทายของนักท่องเที่ยวเส้นทางที่คดเคี้ยวและสูงชันตลอดแนวระดับความยากมีความหลากหลายจนถึงระดับ5เหมาะสำหรับนักล่องแก่งที่มีประสบการณ์หลังเดินทางตลอด4ชั่วโมงระยะทาง40กิโลเมตรคณะสำรวจได้เดินทางถึงที่บ้านแม่สนานอำเภอสันติสุขหากคุณต้องการสนใจที่จะมาสัมผัสธรรมชาติแบบดิบๆและสมจริงลำน้ำว้าตอนกลางไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่พร้อมแต่ก็ไม่ง่ายเกินไปสำหรับคนที่ประมาทนะครับขอแนะนำให้ใช้ไกด์ท้องถิ่นที่รู้จักสายน้ำเป็นอย่างดีนักข่าวพลเมืองลูกหลานคนเมืองโพรายงาน

เริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกของชาวภาคอีสานนะคะแต่เมื่อความเชื่อเรื่องของการขอฝนกำลังถูกท้าทายด้วยความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาไม่ได้ไปติดตามบทเรียนจากไทยและต่างประเทศค่ะว่าเหตุใดการมูเตลูเพื่อรักษาใจจึงต้องใช้วิทยาศาสตร์และข้อมูลมาช่วยให้รอดชีวิตในยุคโลกสุดขั้วแบบนี้ติดตามในช่วง Climate Crisis ค่ะ

0: พฤษภามิถุนายนแบบนี้นะครับเป็นช่วงที่ชาวอีสานรู้กันดีครับว่าต้องส่งสัญญาณตรงถึงฟ้าด้วยบั้งไฟครับเพื่อขอฝนจากพญาแถนครับแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในยุคที่โลกเดือดแบบนี้นะครับพญาแถนท่านจะยังส่งฝนมาให้เราตามเวลาเดิมอยู่หรือไม่นะครับนี่คือ Climate Crisis โลกสุดขั้ววันนี้ครับถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ประเพณีบุญบั้งไฟก็คือจิตวิทยาชั้นยอดนะครับเป็นกุศโลบายในการเตรียมความพร้อมเกษตรกรรมครับเพราะช่วงเดือน6เป็นรอยต่อของฤดูฝนพอดีครับเปรียบเสมือนกับการเช็คความพร้อมว่าถึงเวลาทำนาแล้วนะหลายประเทศก็มีพิธีกรรมความเชื่อแบบนี้เช่นกันนะครับทั้งที่อินเดียการแห่ขอฝนในเขตชนบทครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกยกระดับโดยรัฐบาลให้คุณค่าในฐานะเครื่องมือสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ำนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อเหล่านี้นะครับเพราะพวกเขาก็รู้ดีว่าอุณหภูมิโลกที่เปลี่ยนไปอาจจะใช้วิธีขอฝนแบบเดิมไม่ได้ครับตอนนี้เรากำลังเผชิญกับภาวะโลกเดือดนะครับที่ทำให้การคาดการณ์หรือว่าการคาดเดาแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เคยมาตรงเวลาตอนนี้กับเปลดนะครับหรือว่าบางทีมาก็หนักเกินไปจนเกิดน้ำท่วมครับลองคิดดูดีครับว่าสมมุติว่าเราจุดบั้งไฟไปขอฝนจากพญาแถนบอกว่าขอฝนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พญาแถนท่านกำลังจะเปิดก๊อกพอดีแต่เอ้าเจอลานิญาเอนิโญเข้ามานะครับก็ทำให้ลมเปลี่ยนทิศฝนไปตกในทะเลซะงั้นครับหรือบางปีเจอลานิญาแบบนี้ฝนตกกระหน่ำจนข้าวเน่าก็มีเช่นกันครับนี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ครับเป็นแบบนี้แล้วจะเลิกจุดบั้งไฟไหมคำตอบก็คือไม่ต้องครับเพราะว่าประเพณีและความเชื่อก็คือศูนย์รวมจิตใจและซอฟต์พาวเวอร์ที่งดงามครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเติมเข้าไปในยุคที่โลกสุดขั้วแบบนี้ก็คือวิทยาศาสตร์และก็ dataปัจจุบันเรามี AI ครับพยากรณ์อากาศแบบแม่นยำระดับรายชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนเกษตรกรยุคใหม่ยังคงต้องเซิงบั้งไฟเพื่อที่จะเอาฤกษ์เอาชัยกันอยู่นะครับแต่ว่าแต่ตอนที่จะหว่านกล้าหว่านข้าวนะครับเราต้องเปิดแอปดูแผนที่นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมควบคู่กันไปด้วยนะครับเรียกได้ว่ามูรักษาใจวิทยาศาสตร์ทำให้เรารอดครับวิกฤตสภาพอากาศเป็นเรื่องจริงที่เดาใจยากยิ่งกว่าพญาแถนนะครับแต่ว่าเราปรับตัวแล้วก็ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาได้นะครับไม่ว่าโลกจะสุดขั้วแค่ไหนเราก็ต้องรอดครับนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วครับ
1: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณออนซินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 17:19 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

ให้นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน

0: กราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางอานลุยส์มารีเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:45 นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเปริงันฮาจีซาฮารีบินเปริงันฮาจีซาเละเอกราชทูตบูไนดารุสรามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตรีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษา ทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569 เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวเชิดชูเกียรติชาวนาไทยและเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สนองความต้องการของตลาดอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโอกาสนี้มีพระราชดำรัสในการเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคือนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนนวลกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอักขะห้าสีจังหวัดมหาสารคามเสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษตรรักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนและนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจะแสดงผ้าไหมและการสาธิตทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนานอกจากนี้ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตเพื่อทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPSเพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกผ่านการสาธิตการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติ

ราชนารีเสด็จไปงานมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสเจริญอายุ100ปีเวลา 14:25 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งร่วมงานมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นภายใต้ชื่องานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเพื่อน้อมนำรึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ท่านได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษยานุศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งอีกทั้งยังได้การถวายงานด้านวิชาการและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงการวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศปัจจุบันศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมานับเป็นผู้ชนียบุคคลผู้วางรากฐานทางวิทยาศาสตร์เคมีของประเทศไทยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรงวงสารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนและวัดโลการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูกามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 กรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกและวัดไซกรุงเทพมหานคร
วัดไซน้อย

0: วัดไสมาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และการบำเพ็ญกุศลในเวลา 19:00 นซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานรวมทั้งห้างส่วนจำกัด Prosper Diamond ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิการามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้คณะครูนักเรียนต่างใช้โอกาสในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปแสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมรวมถึงคณะบุคคลและประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2519ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆรวมทั้งอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติทั้งนี้ในวันอังคารที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวังระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ที่ฉันอศินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณอศินีค่ะ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะเรียกว่าเป็นพันธมิตรด้านภาพยนตร์กันมาอย่างยาวนานจริงๆนะคะถ้าหากพูดถึงวงการหนังไทยกับฮ่องกงที่ผ่านมาเรามีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเทนต์ผู้กำกับรวมไปถึงเรื่องของโลเคชั่นถ่ายทำนะคะโดยล่าสุดมีค่ายหนังในฮ่องกงค่ะเตรียมปักหมุดนะคะเริ่มต้นโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ในไทยแล้วก็พร้อมจะใช้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นถ่ายทำคนเบื้องหลังรวมถึงเตรียมเฟ้นหานักแสดงไทยไปร่วมงานด้วยแต่ว่าก่อนอื่นก็ขอนำร่องโปรเจกต์นี้นะคะด้วยการแนะนำผลงานรวมถึงหนึ่งในนักแสดงที่ดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาคนนี้เป็นทั้งศัลยแพทย์รวมถึงเป็นกวีหนุ่มด้วยและมีชื่อร่วมอยู่ในโปรเจกต์ข้ามชาติครั้งนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่อาจไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในบ้านเรากับอีเวนต์เล่นใหญ่นะคะเปิดตัวโฟโต้บุ๊กและบทกวีของนักเขียนต่างชาติแล้วคนนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นทั้งศัลยแพทย์แล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ของฮ่องกงอีมานทาเฮรีค่ะโดยมีคู่สามีภรรยาคนวงการหนังฮ่องกงคือคอนรอยชาและโจซี่โฮนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่มีผลงานที่โด่งดังในบ้านเรายุค 2000เช่น The Twins Effect และ So Close เป็นผู้สนับสนุนความฝันของแพทย์หนุ่มเชื้อสายอิหร่านแคนาดาผู้รักการเขียนกวีค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งในบทกวีของอีมา

0: เนี่ยมีฉากหลังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยธรรมชาติสวยงามนะคะก็เข้ากับบทกลอนแนวโรแมนติกและให้ข้อคิดชีวิตของเขาค่ะ
1: Very beautiful. I'm amazed. I'm humble and very grateful for all the fans and media everyone organizing this beautiful event.
0: กวีหนุ่มบอกว่าบรรยากาศที่ไทยนั้นยอดเยี่ยมมากนะคะผู้คนก็เป็นมิตรสำหรับเขาการเขียนกวีคือการได้ตอบคำถามตัวเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตแล้วก็มองว่าอาชีพแพทย์เป็นงานที่ทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์เพราะว่าได้เห็นความเจ็บปวดความเศร้าอารมณ์ที่แท้จริงของผู้คนที่เขานำมาใช้เป็นต้นทุนในการทำงานศิลปะไม่ว่าจะในฐานะนักเขียนหรือว่านักแสดงค่ะ
2: Both myself and Conroy asked him, "So, what is the true dream in your life?" And then he told us, actually,
0: ส่วนโจซี่โฮเล่าว่าอิมานเนี่ยคือหมอประจำตัวสามีของเธอค่ะซึ่งก็ไปเห็นแววบางอย่างในตัวคุณหมอหนุ่มก็เลยถามว่าความฝันของเขาเนี่ยจริงๆคืออะไรนะคะอิมานบอกว่าอยากเป็นนักแสดงค่ะแล้วก็เพื่อตอบแทนที่ดูแลรักษาคนรออย่างดีสองสามีภรรยาก็เลยสารฝันให้แพทย์หนุ่มด้วยการทำโฟโต้บุ๊กบทกวีแล้วก็แสดงภาพยนตร์ด้วยกันค่ะเป็นที่มาให้งานนี้ก็ควบรวมไปเลยนะคะทั้งเปิดตัวหนังสือแล้วก็เปิดตัวคุณหมออิมานในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ของค่ายกับผลงานเรื่อง The Mage ค่ะหนังแนวสยองขวัญทริลเลอร์คอนรอยชานเป็นผู้อำนวยการสร้างนะคะส่วนโจซี่โฮนักแสดงนำค่ะแล้วก็คุณหมอนักเขียนอิมานทาเฮรีร่วมแสดงพร้อมเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะคะที่จะปักหมุดถ่ายทำในไทยเซอร์ไพรส์ด้วยผู้กำกับของเรื่องชื่อนี้เนี่ยคอหนังบ้านเราคุ้นก็ดีแน่นอนก็คือออกไซแปงจากเรื่อง The Eye คนเห็นผีค่ะ
3: Thailand film industry is so mature and so professional. It's great to shoot in Thailand too.And the Thai government's been so supportive.
0: คอนรอยชานบอกว่าเมืองไทยมีอุตสาหกรรมหนังที่มีศักยภาพนะคะคนทำหนังไทยมีความเป็นมืออาชีพแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายมาตรการคืนเงินหรือว่า cash rebate สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเขามองว่ายุคนี้การทำหนังยากก็เพราะว่าการหาทุนนี่แหละค่ะซึ่งโปรเจกต์นี้ก็จะมีโจซี่โฮและอิหม่านทาเฮรีแสดงนำโดยก็จะมีการเฟ้นหานักแสดงไทยร่วมด้วยซึ่งน่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้นะคะในยุคสมัยนี้การจะทำความเข้าใจตัวเองเราไม่ได้แค่อ่านหนังสือเขียนบทกวีหรือว่าเข้าเรียนในโรงเรียนแล้วจะเข้าใจได้นะคะผู้ชมยุคนี้เนี่ยการที่จะรู้ว่าเราคือใครชอบอะไรใส่สีแบบไหนแล้วปังเนี่ยกลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายล้านค่ะจนเกิดเป็นเทรนด์ที่เจนซีเนี่ยเขายอมจ่ายเงินหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่แล้วก็เพื่อที่จะซื้อคู่มือหรือว่าใบเบิกทางค่ะในการแสดงตัวตนที่ถูกต้องผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเราเรียกว่า the economy of self discovery ค่ะที่ทั้งสนุกมีสาระแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยติดตามจากรายงาน Social Watch ของคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ
4: รีแอคชั่นของแต่ละ MBTI เมื่อโดนเทนัทชาวไทป์ INFP จีบก่อนยังไงหรือสีลิปสติกที่โดนใจแบดบอยคอนเทนต์สถานการณ์จำลองแนวทายใจจัดหมวดหมู่บนแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่าง TikTok และ Instagram ไม่ต่างการตลาดที่ลื่นไหลล้อพฤติกรรมมนุษย์เริ่มต้นจากกลยุทธ์ย่อยเรื่องยากให้กลายเป็นมีมครีเอเตอร์ยุคใหม่เลิกหยิบตำราจิตวิทยาหน้าเบื่อมาเล่าซ้ำๆแต่เลือกจับรหัส MBTI หรือแบบทดสอบบุคลิกภาพ Personal Color ศาสตร์วิเคราะห์โทนสีประจำตัวและ Birth Chartแผนผังดวงชะตากำเนิดมาขยี้ผ่านไลฟ์สไตล์ประจำวันเปลี่ยนเรื่องหนักๆทางวิทยาศาสตร์สู่ความบันเทิงที่เสพง่ายในไม่กี่วินาทีจุดชนวนคอมมูนิตี้สายถกทิ้งคำถามปลายเปิดท้าทายให้คนดูร่วมคอมเมนต์ยืนยันตัวตนเช่นตรงไหมฉันเป็นสาวโทนเย็นแต่ทำไมใส่สีสดแบบนี้แล้วรอดขึ้นแท่นยาแรงกระตุ้นอัลกอริทึมดันคลิปประเภทเดียวกันขึ้นหน้าฟีดสาธารณะอัตโนมัติแนบเนียนกว่านั้นสูตรลัดนี้ไม่ได้จบแค่ความสนุก หากแฝงไปด้วยสะพานเชื่อมสู่เม็ดเงินเมื่อสถิติชี้เจนซีกว่าร้อยละ70ยินดีจ่ายเงินให้แบรนด์ที่แนะนำสินค้าตรงกับ Personal Color ของตัวเองส่งไม้ต่อการบริโภครูปแบบ Type Test Shopping หมดยุคเลือกของตามใจชอบแต่พฤติกรรมการซื้อถูกชี้นำด้วยรหัสตัวตนที่คัดสรรมาแล้วเพื่อ Type ของคุณโดยเฉพาะแบรนด์บิวตี้และกูรูแฟชั่นหัวใสก็ป้ายยาปักตะกร้าขายของได้ทันทีลิปแท่งนี้สาววอร์มโทนต้องมีน้ำหอมกลิ่นนี้เพื่อชาว ENTJ เร่งอัตราการคลิกซื้อพุ่งสูงแบบเนียนๆกว่าการรีวิวลอยๆเป็นเท่าตัวทำไม Gen Z คลั่งไคล้สิ่งนี้การได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนเท่ากับสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยาคล้ายประกาศต่อโลกว่าฉันไม่ได้แปลกแยกแค่ฉันมีไทป์ของตัวเองและยังมีคนที่เหมือนและเข้าใจเราบนโลกออนไลน์คอนเทนต์เหล่านี้จึงช่วยให้วัยรุ่นสร้างภาพจำตัวตนที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ข้อมูลสถิติพบ #MBTI บน TikTok มียอดชมทะลุหลายหมื่นล้านครั้งรหัสบุคลิกภาพ4ตัวอักษรจึงไม่ได้หยุดแค่ผลทดสอบนำมาทำแต่กำลังเป็นนามบัตรดิจิทัลที่พวกเขาใช้แนะนำตัวบนไบโอโซเชียลมีเดียหวังคัดกรองความสัมพันธ์หาเพื่อนและหาคู่เดทที่เข้ากันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดาสะท้อน Gen Z ไม่ได้มองสิ่งนี้เพียงแฟชั่นฉาบฉวยแต่คือการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงเลือกสิ่งที่ไม่ใช่ให้ตัวเองจากพื้นที่ส่วนตัวในสังคมดิจิทัลสู่ด่านคัดกรองด่านแรกในโลกการทำงานจริงแบบทดสอบเบาสมองขยับเป็นเครื่องมือสแกนสมองของฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ที่ใช้วัดคุณค่าความสามารถของคนทำงานเทรนด์เรซูเม่พ่วงรหัสตัวตนโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรรุ่นใหม่เริ่มระบุช่อง MBTI ในใบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมองเป็นทางลัดสู่การอ่านใจและประเมินความเข้ากันได้ของเคมีในทีมตั้งแต่วันแรกก่อนเรียกมาสัมภาษณ์จริงคำถามต่อมาคือความเท่าเทียมในโลกการทำงานอยู่ตรงไหนถ้าอักษรเพียง4ตัวทำหน้าที่ตีกรอบจำลองศักยภาพมนุษย์ล่วงหน้าบุคลิกภาพแบบ introvert หรือกลุ่มคนที่ชาร์จพลังจากการอยู่เงียบๆอาจกำลังเสียเปรียบในตลาดแรงงานที่มักโหยหาคนกล้าแสดงออกอย่าง extrovert หรือไม่ทั้งที่ในความเป็นจริงงานวางกลยุทธ์หรืองานเบื้องหลังที่ต้องใช้ความละเอียดสูงล้วนต้องการพลังแห่งความสงบขับเคลื่อนทั้งสิ้นปรากฏการณ์ฟีดระเบิดชวนขบคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสุดท้ายแล้วการตลาดข้อมูลกำลังช่วยให้เจนซีค้นพบตัวตนอย่างแท้จริงหรือแค่กำลังสร้างกรอบจำลองอันใหม่ผูกมัดและกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วจบเมื่อถึงจุดวัดใจวันที่กระแส MBTI และ Personal Color เริ่มอิ่มตัวและผู้ชมเริ่มจับทางสูตรลัดได้ครีเอเตอร์จะขยับตัวพึ่งพิงเครื่องมือจิตวิทยาแบบไหนเพื่อสร้างกระจกบานใหม่ที่ยังคงเรียกยอดไลค์และเงินในกระเป๋าชาวเจนซีต่อไปชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
0: จากที่อยู่ลำดับที่9นะคะตอนนี้ซีรีส์เรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นค่ะขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่8นะคะของซีรีส์ที่มียอดผู้ชมย้อนหลังมากที่สุดบนแอปพลิเคชันวิวค่ะความสนุกนี้หนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องอย่างพี่นุ้ยสุจิราขอรีวิวเองเลยก็แล้วกันนะคะพร้อมกับชื่นชมฝีมือการแสดงของพ่ออีสุประวัติพระเอกของเรื่องค่ะ
5: ผมเหลือนี่อีกประมาณเท่าไหร่ครับฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามมาได้หน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
6: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
5: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได
7: ้คือนุ้ยจะบอกว่านุ้ยประทับใจซีรีส์วายเรื่องนี้มากเพราะว่าตอนแรกนุ้ยแบบพ่ออีทหรอแล้วพ่ออีทมาอยู่ในบอยเลิฟยังไงพอไปดูนุ้ยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบกลมกล่อมมากแล้วเป็นเรื่องที่ทำให้เจนที่ดูมีความห่างกันน่ะแล้วเป็นเจนที่ไม่น่าจะเข้าใจบอยเลิฟอ่ะเราไม่อินบอยเลิฟอ่ะให้เข้าใจแล้วนุ้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แบบละมุนมากแล้วแบบเป็นเรื่องของแบบคุณปู่เนาะใช่ไหมคุณปู่หรือคุณตาคุณปู่กับหลานน่ะปู่กับหลานแล้วนุ้ยแบ อุ๊ยละมุนจังเลยแบบแล้วมันดูแล้วแบบเข้าใจแล้วเข้าใจเจนเขาแล้วเจนที่เป็นเจนคุณปู่เราอ่ะก็พยายามจะเข้าใจเจนนี้นึกว่าเป็นซีรีส์ที่กลมกล่อมมากต้องขอชมภาพสวยด้วยบทดีด้วยใช่
8: นี่ครับคุณฮันนี่ชีสพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
9: ถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเกลียดพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แต่
10: กูอ่านเนี่ยของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเจนชัด
0: ตอนนี้เรื่องราวเข้มข้นมากนะคะบอกเลยว่าอย่าพลาดค่ะต่อจากนี้ไปสำหรับซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนะคะจะกลมกล่อมขนาดไหนแล้วก็ถ้าอยากรู้ถึงความฟินแบบเดียวกับพี่นุ้ยสุจิราเล่าแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะออกอากาศให้ชมทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเวลา 20:30 ทางไทย PBS หลังจบรายการไทยบันเทิงค่ะไปชมซีรีส์กันต่อเลยนะคะวันนี้ดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: พี่เตอร์กับพี่แคทมาดูโคได้ยังไงครับ
1: ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอน
2: คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
3: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
2: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ Rock and Dance
0: นักประจนเพลง Free Play วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ง้อเพื่อนสำเร็จหรือยังสงสัยเขาตัดเองออกจากชีวิตแล้วล่ะ
1: กูไม่เอามึงบอกกับกูเองไม่ใช่หรอว่ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได
2: ้พวกเธอตอนนี้เพื่อนรักป่าลึกมาแรงมากฉันอ่านแล้วแบบกรี๊ดเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายแท้ที่ประจนภัยกันในป่าใหญ่แต่ว่าเรื่องนี้เขาไม่เน้นแบบว่าฉากว้าวิวนะเขาเน้นแบบว่าเป็นแบบมิตรภาพกันมากกว่าฉันอ่านไป7ตอนนะพระเอกกับนายเอกเขายังไม่คิสกันเลยแต่ถ้าเขามองตากันนะฉันก็แบบฟินไม่ไหวเพราะว่าในเรื่องนะเขาก็จะใช้คำบรรยายแบบเป็นคำเก่าๆโบราณเหมือนนิยายยุคพ่อเราอย่างเงี้ยบางคำอ่ะฉันก็ไม่เก็ทนะแต่พอไปเปิดความหมายแล้วแบบฉันฟินมากแบบมันลึกซึ้งแบบน้ำตาจะไหลเลยใครที่ยังไม่ได้อ่านรีบๆไปตามกันโดยด่วนๆเพราะว่านักเขียนนะเขายังเปิดให้อ่านฟรีอยู่นะคะเพื่อนรักป่าลึกก่อนที่เขาจะติดเหรียญนะจ๊ะตามไปเลยเด้อจ้าม
3: าเบลอย่าเพิ่งเลื่อนสิเราอ่านไม่ทัน
4: เค
5: ป่าบอนคืออะไรอ่ะข้าพูดสะกดผิดปะเนี่ย
3: ไม่ใช่กอบปอนมันอ่านว่ากอบฉันปู่เขียนถูกแล้วย่อมาจากเขาประกอบไงเก็ตยัง

0: หรออืมไม่เห็นเคยได้ยินเลย
1: เคยดิก็อยู่ในบทไหว้ครูไงผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษา
0: โอ้แกอ่ะ
2: ฮะแอมว่าปู่แกเหรอฮะพวกเธอๆน่ะอยู่ให้ได้นานเท่าฉันเถอะรู้ไหมว่าไอ้ศัพท์เหล่านี้น่ะมันมาจากศัพท์สมัยปู่ทั้งนั้น
3: คุณปู่ขาตอนนี้ชาวเน็ตเขาตามหาฮันนี่ชีสพายกันทั่วแล้วค่ะ
2: อะไรวะฮันนี่ชีสพาย
3: ก็ชื่อปู่ไงคะ
2: โอ้โหแค่ฟังเขาเรียนแล้วนี่ปู่ไปได้ชื่อหวานแหววนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร
4: ่ตั้งแต่เซฟลงนี้ไอออนไลน์ให้ปู่ไง
2: ฮะ
4: นี่ฮันนี่ชีสพายนามปากกาเนี่ยเซฟตั้งให้ปู่เอง
2: ฮะ
4: แปลมาจากหานชานภัยอ่ะได้อยู่เนาะ
2: ได้บ้านเองกันสิทีหลังจะตั้งชื่ออะไรข้างน่ะปรึกษากันซะก่อน
4: โอ้ปู่ก็ปู่ตั้งอะไรก็ได้นี
2: ่ตั้งอะไรก็ได้ตั้งชื่อเองใหม่เลยไหมจากเซฟเป็นหมาเลยดีไหมฮันนี่ชีสพายชื่อกูเนี่ยนะเอาฉลอง 600,000 เวล
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณพ่อ
5: สมกับเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่จริงๆก็เนี่ยเหมือนไดโนเสาร์ที่อยู่รอดมาจนถึงยุคนี้ได้เลยนะ
2: ฟังเหมือนผมนะ
5: ชมสิผมชมไม่กล้าว่าพ่อเลยผมว่ามันเหมือนกับที่เด็กยุคนี้เขาหันกลับมานิยมของเก่ากันไงอย่างพวกกล้องฟิล์มหรือว่าโทรศัพท์ฝาพับเนี่ยเขากลับนิยมกันนะ
1: เขาว่ามันเป็นเทรนด์โหยหาอดีตใช่ไหมเซฟ
4: นี่ดูนั่นแหละ
2: แม่กินกันเยอะๆนะกินเยอะๆเลยเด็กๆกินเข้าไปนี่เงินนี่ได้มาจากอะไรวะโดอะไรวะ
4: โดเนท
2: โดเนท
4: เงินที่คนอ่านเขาสปอนต์นักเขียนน่ะ
5: โอ้โหพ่ออย่างนี้ได้เยอะเลยไหมครับ
2: ก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่ดีไหมล่ะมันพอที่จะเลี้ยงเด็กๆนี่ได้ทั้งหมดเลย
1: เอาแล้วค่าติดเหรียญอะไรนั่นน่ะเซฟ
4: ยังติดตอนนี้ไม่ได้ติดแล้วเดี๋ยวคนอ่านตกอ่ะเราต้องให้เขาอ่านฟรีสัก10 ตอนก่อนแล้วก็คิดเงินกลับ
1: วางแผนเก่งหัวการค้าฉลาดสมเป็นลูกแม่จริงจริง
4: ปู่ตอนเนี้ยนักอ่านเขาอยากซื้อเล่มกันอยู
2: ่
4: ถ้าปู่อยากได้เงินก้อนปิดนิ้วเลยเนี่ยปู่เขียนให้จบเร็วๆแล้วกัน
2: นั่นก็เองก็ต้องลำบากกับปู่หน่อยละคอยช่วยให้ข้อมูลปู่ไว้โอเคไหมล่ะ
4: โอเคสิครับ
2: จะรอช้าอยู่ทำไมล่ะ
4: ชด
3: ชดชดด้วย
2: ชด
3: ครับ
2: ชด
3: ครับขอชดได้ไหมคะ
2: เอาเลยมาเร็ว
4: ช้าม
2: าเ
4: ลย
1: มาแล้วลูกไป
2: แล้ว
1: แล้ว
4: พร้อม1 2 3
2: ชด
4: โอ้ทำไมกูถึงพูดแบบนั้นออกไปวะ
6: มึงไม่เอาแล้วก็ไม่ดีด้วยใช่ไห
4: มมึงอยู่ไหนพ่อไอ้พีมบอกมึงจะไปอเมริกาเหรอ
6: ะไร
3: นั่นน่ะพี่เซฟป่ะ
6: โอ้มันใช่เรื่องไว้เนี่ยออกไปออกไปไปออกไปออกไปออกไป

0: ขอโทษกูส่งผิด
1: เฮ้ยโอ้ใครโอ้ครับ
0: ปูปูจะแม้ก็เด็กเจนซีนะมีคนเขาจะมาขอสัมภาษณ์ปูอ่ะ
1: ใช
0: ่ช่องชีวิตติดวายปูเขาดังมากเลยนะคนฟ้องสองแสน
1: จะดีเหรอวะ
0: ดีดิปูโอ้โหถ้าคนเห็นว่าคุณปูวัยเกษียณเขียนนิยายวายเนี่ยนะไวรัลแน
1: ่ไวรัลแน่ไวรัลเพราะเขาตลกหรือเปล่าว่าคนแก่ๆยังปูนี่มาเขียนนิยายวาย
0: ไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้จะชื่นชม
1: แล้วเองว่าพวกแฟนนิยายของปู่เนี่ยเขาจะรับกันได้ไหมที่ปู่หันมาเขียนนิยายแนวนี
0: ้โอ้ยแฟนเนี่ยเขาปู่เนี่ยเขาตุยหมดแล้วมั้งหมายถึงลาโลกไปหมดแล้วมั้ง
1: แต่เพื่อนปู่ที่เป็นนักเขียนเนี่ยมันก็ยังไม่ตุยกันหลายคนเนาะ
0: สมาคมชายแท้ของปู่หร
1: อ
0: ไม่ต้องไปสนหรอกเอาจริงวัยเนี่ยเขาไม่สนวงการนิยายแล้วมั้งเอาจริงนะปู่ปู่ให้เขามาสามเถอะเขาจะได้ช่วยโฆษณานิยายเราด้วย
1: ลองดูก็ได้
0: เซฟนะปู่งั้นเดี๋ยวเซฟรีบตอบกลับเลยนะโอเคป่ะ
1: เออ

0: เออเข้ามา
1: โอ้โหยังหล่อเลยปูมาเดี๋ยวเซฟติดให
2: ้ตอนสมัยหนุ่มๆข้าน่ะหล่อแบบนักแสดงซีรีส์วายสมัยนี้รู้ป่ะ
1: นี่ฮะได้ละโอ้ไม่ต้องจัดแล้วมั้งผมก็มีอยู่แค่เนี้ย
2: ไว้เองแก่ก่อนเถอะแล้วเองจะรู้ว่าผมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าผมดุ
1: โอเคโอเคนะปูคนสัมภาษณ์กำลังจะมาถึงแล้วอะ
3: ครับมาพี่หล่อยัง
4: ใจฉันเต้นแรงเหมือนตอนที่พี่จีบฉันใหม่ๆเลยอ่ะ
3: วันนี้ก็ดีนะเนี่ย
1: ใครจะเป็นคนสามกันแน่เนี่ย
4: โอ้โห
5: เป็นไงจ๊ะ
1: โอ
3: ้
1: โห
3: แม่ก็แหมนานๆแขกจะมาบ้านสักทีนึงเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อย
4: ใช่เออแล้วคุณปู่ล่ะ
1: เตรียมตัวอยู่ข้างบนน่ะเห็นบอกครั้งสุดท้ายที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเลยนะเลยขอทำใจหน่อย
4: หล่อเลยนะเมีย

0: ว่าไงคุณวรชัยไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับ
1: ผมสบายดีคุณศักดิ์คุณศักดิ์ล่ะ
0: ก็สบายดีเหมือนกันนี่โทรมานี่จะแจ้งเรื่องงานสมาคมนักเขียนใช่ไหมครับ
1: เปล่าผมจะโทรมาบอกคุณศักดิ์ว่ามันมีนักเขียนรุ่นใหม่เนี่ยเขาลอกผลงานคุณศักดิ์ไปนะ
0: ลอกผลงานลอกผลงานอะไรครับ
1: เดี๋ยวผมส่งกระทู้ให
2: ้คนเขาตั้งข้อสังเกตกันมีสำนวนในนิยายบางส่วนที่คล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่าที่ชัดเลยก็คือ
3: ถึงคุณหานชาญไพรมีเด็กลอกผลงานคุณครับมีตัวละครพรานป่าที่ชื่อสินเป็นตัวละครชื่อเดียวกันและมีลักษณะนิสัยใจคอเหมือนกับตัวละครพรานสินในนิยายเรื่องฝ่าดงคงกระพันของคุณหานชาญไพร
4: มีสำนวนหลายอย่างที่อ่านปุ๊บก็รู้ว่าก๊อปปี้มาต่างกันตรงเนื้อหาที่วิปริตตามแบบนิยายวัยรุ่นสมัยนี
5: ้ฟ้องได้ไหมเนี่ยทำไมเอาวรรณกรรมดีๆมาปู้ยี่ปู้ยำให้กลายเป็นวรรณกรรมชั้นเลว
6: เชิญครับเชิญทางนี้นะครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญคุณย่าครับ
7: สวัสดีครับ
6: เชิญครับเกิดขึ้นใหม่นี่ครับคุณฮันนี่ชีทพายผู้เขียนเพื่อนรักป่าลึกครับ
7: สวัสดีครับโหนี่คือคุณนักเขียนเหรอครับเนี่ยดูจากภาษาแล้วไม่คิดว่าจะอายุน้อยขนาดนี้เลยนะครับ
0: คือใช่ครับหลานผมเองครับสอนมันมากับมือครับ
7: อ๋องั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าไหมครับ
8: เดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับพอดีตื่นเต้นนะครับ
7: ครับสบายสบายครับไม่ซีเดี๋ยวพี่เตรียมอุปกรณ์รอไว้เลยนะครับ
8: ได้ครับ
7: พวกเราเข้ามา
9: โอ้มานี่เลย
10: งั้นเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้

0: เกิดอะไรขึ้นไอ้ปู่ทำไมบอกเซฟเป็นนักเขียนอะ
1: เบาๆเดี๋ยวเขาได้ยินพ่อนี่พ่อพูดไปได้ยังไงว่าเซฟเป็นคนเขียน
2: อ่านถ้าเปิดตัวไปว่าข้าเป็นคนเขียนพวกนักอ่านหนังสือพวกพี่ๆน้องๆที่นับถือเคารพกันในวงการเขารับข้าไม่ได้แน่
3: ๆถ้าเขารับไม่ได้ก็เรื่องของเขาดิปู่ปู่ก็ไม่ต้องไปให้ค่าเขา
2: เอ็งก็พูดเอาง่ายๆเลยเซฟตลอดเวลา40กว่าปีที่ข้าเขียนหนังสือได้รับความสำเร็จมาก็เพราะแรงสนับสนุนจากคนพวกนี้ทั้งนั้นข้าทำใจไม่ได้ที่จะต้องถูกคนที่ผูกพันกันมาตลอดนี่บอยคอตเซฟช่วยปู่หน่อย

0: พี่ครับเริ่มสั่งได้เลยครับ
1: โอเคครับ
2: โอเคครับไปจัดกล้องให้เรียบร้อยเดี๋ยวรีโมทกล้อง

0: นิดนึงที่แบบว่ามันจะเป็นช่วงดราม่าใช่ไหม
1: พี่ครับพอดีผมเกรงๆนิดนึงครับจะขอให้ปู่มานั่งด้วยได้ไหมครับ
2: อ๋อได้ครับวันนี้เราสั่งกันแบบชิวๆเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
2: เชิญเลยครับขอติดไม้นิดนึงนะครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับนักเขียนนิยายวายที่กำลังฮอตมากๆตอนนี้เลยนะครับด้วยเนื้อหาแล้วก็สำนวนที่แปลกใหม่นะครับนั่นก็คือเรื่องเพื่อนรักป่าลึกคุณฮันนี่ชีสพาย
3: สวัสดีครับ
2: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ
3: ครับผมเซฟนะครับสุภวิทย์ประสิทธิ์วิทยาครับนามปากกาฮันนี่ชีสพายครับ
2: งั้นถามคำถามแรกก่อนเลยครับฝีมือดีขนาดนี้เขียนนิยายเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วครับ
3: เรื่องแรกครับ
2: ฮะเรื่องแรกแรงมากแต่ฝีมือเหมือนเขียนมาเป็น10ปีเลยนะครับ
3: คร
2: ับ โอเคงั้นถามคำถามต่อไปเลยว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประจนภัยในป่าครับ
4: คือผมเป็นทหารเก่านะครับชีวิตเนี่ยนอนกลางดินกินกลางทรายลำบากลำบนก็มากครับเรื่องเล่าก็เยอะครับคือผมกำลังจะหมายความว่าจากการที่ผมเป็นทหารแล้วเล่าให้หลานชายฟังเขาก็ผมชอบก็เลยเอากลับมาเขียนเป็นนิยายอย่างนี้แหละครับ
2: ก็คือรับเรื่องเล่ามาจากคุณปู
3: ่ใช่แล้วครับพอดีคุณปู่เขาเป็นนักเขียนนะครับนามปากกาหานชาญภัยครับ
2: หานอะไรนะครับ
4: ชาญไพรครับหานชาญไพร
2: หานชาญไพรคุ้นๆนะครับก็แปลว่าน้องเซฟก็คือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นถูกไหมครับ
3: ถูกแล้วครับ
2: น่าชื่นชมมากเลยนะครับที่เด็กสมัยนี้นะครับสามารถเขียนอะไรได้แบบว่ารับการถ่ายทอดมาจากคุณปู่อีกทีนึงนะครับผมคิดว่าอนาคตไกลแน่ๆเลย
4: ที่บอกเข้าไปว่าฉันเป็นปู่แกมันจะดีอยู่อ่ะ
1: ต่อให้ไม่บอกเนี่ยเขาก็นำสกุลไปเซิร์ชอยู่ดีเขาก็รู้อยู่ดีว่าเซฟเป็นหลานปู
5: ่แล้วเราโกหกเขาไปแล้วว่ามันจะไม่เสียหายอะไรใช่ไหม
6: ไม่หรอกมั้ง
1: แต่เอาจริงๆนะปู่เราไม่เห็นต้องสนใจคนพวกนั้นเลยอ่ะเขาไม่ได้มาช่วยเราใช้หนี้ซะหน่อย
4: ไอ้เซฟคนพวกนั้นที่แกว่านะเขาเปรียบเสมือนเป็นสหายของปู่ที่เคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับปู่มาสมัยที่ปู่เริ่มเป็นนักเขียนใหม่ๆแกคงไม่เข้าใจหรอกว่าชื่อหานชาญไพรเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของฉันขนาดไหน
1: โอเคเดี๋ยวหลานคุณหานคนนี้ปิดจ๊อบเอง
4: เออให้มันจบซะที่สัมภาษณ์มีทีเดียวเถอะวะไอ้เซฟช่วยปู่ให้เนียนๆหน่อยเว้ย
1: เซฟเนียนปู่อย่าหลุด

0: ทุกคนครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับนักเขียนนิยายวายที่กำลังฮอตมากๆเลยนะครับ
1: ด้วยเนื้อหาแล้วก็สำนวนที่แปลกใหม่นั่นก็คือเรื่องเพื่อนรักป่าลึกคุณฮันนี่ชิสพายครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับ
2: สวัสดีครับผมเซฟสุภวิทย์ประสิทธิ์วิทยาครับเจ้าของนามปากกาฮันนี่ชิสพายครับ
0: งั้นถามคำถามแรกก่อนเลยครับฝีมือดีขนาดนี้เขียนนิยายเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วครับ
2: เรื่องแรกครับ

0: ไปห้องพักครูใช่ไหมมึงไปเขียนนิยายตั้งแต่เมื่อไหร่นิยายอะไรวะมึงเห็นที่กูทำแล้วเหรอ
1: ตอบมา
0: ก็เพิ่งเริ่มเขียนน่ะลองเขียนดูขำ
1: ๆขำๆมึงนี่นะอยากเขียนนิยาย
0: กูหลานปู่นะเว้ยมันอยู่ใน DNA ป่ะวะ
1: กูอ่านดูแล้วไม่ใช่มึงเขียนแน่ๆเรียนความวิชาภาษาไทยมึงอย่างกาถ้าเรื่องนี้มึงยังโกหกกูแล้วจะให้กูเชื่ออะไรมึงได้อีก
0: โอเคกูยอมรับก็ได้กูไม่ได้เขียนปู่เป็นคนเขียนแต่เขาไม่อยากออกหน้าเองอ่ะเขาก็เลยกูทำแทน
2: ไอ้กายเดี๋ยวก่อนมึงไอ้กายกายอุ๊ยระวังหน่อยดิวะ
3: รอพี
2: ่มึงเจ็บตรงไหนปะเนี่ย

0: คุณศักดิ์ผมไม่รู้ว่าหลานคุณศักดิ์เป็นคนเขียน
1: ไม่เป็นไรคุณชายแล้วกระทู้นั่นเขาว่ายังไงกันต่อบ้างล่ะ
0: เขาก็ไม่ได้พูดเรื่องลอกผลงานแล้วล่ะนะแต่ก็มีเปรียบเทียบระหว่างปู่กับหลานอยู่บ้างคุณศักดิ์ไม่ต้องให้หลานไปอ่านหรอกนะเดี๋ยวจะจิตตกเปล่าๆเห็นด่ากันเละเทะเลย
1: ได้เลยคุณชายขอบคุณมากนะครับที่คอยส่งข่าวมาให้

0: ใช่พี่ฮันนี่ชีพายปะคะ
1: ครับ
0: ก็ว่าตัวจริงอ่ะหลอกกว่าในคลิปนะคะเนี่ย
1: ขอบคุณนะน้อง
2: แล้วทำไมช่วงนี้พี่อัพนิยายช้าจังอ่ะหนูอยากอ่านแล้วเนี่ย
1: พี่ตันๆนิดหน่อยอ่ะ
0: สู้ๆนะคะพี่พวกหนูสองคนอ่ะรออ่านอยู่นะคะ
1: ไอ้เกลือน้องเดี๋ยวพี่รีบปั่นสอบตะวันเนี่ยแหละ
0: ใช่นะคะคุณลุง
3: เอ๊ะมึงเขียนนิยายเหรอวะ
1: เออทำไมอ่ะกูเขียนไม่ได้เหรอ
4: แล้วทำไมไม่เห็นบอกกูบ้างเลยวะ
1: ทำไมกูต้องบอกมึงอ่ะนี่กูยังไม่หายโกรธนะที่พวกมึงโกหกกูให้กลายเป็นอเมริกา
4: โอ้ยเพราะกูอยากให้มึงคืนดีกันไงนิยายมึงอ่ะชื่ออะไรอันนี้ชีตปลายเหรอ
3: ไหนกูลองเซิร์ชดิ
4: เดี๋ยวดูดิ
3: คุณดูดิ
5: ฮันนี่ชีตปลาย
6: เฮ้ยอย่าบอกใครด้วย
4: เฮ้ยนี่กูเจอแล้วนี่
6: เฮ้ยชีตปลายเฮ้ยบอกใครด้วย
4: กูไปแล้ว
6: เฮ้ย
1: โอ้
3: ฮึ
1: สวัสดีครับ
3: เธอโ
1: อ้รีบลงตอนต่อไปนะตอนนี้มีแฟนคลับมาตามแล้ว
7: อย่าเร่งสิวะงานเขียนเนี่ยเป็นงานปราณีตนะเว้ยแต่ให้เขียนรีบเร่งแบบส่งๆขอไปทีเนี่ยปู่ไม่เคยทำ
1: โอ้ยนี่เซฟก็หยวนๆแล้วนะจริงๆเนี่ยอยากจะให้เสร็จอาทิตย์นี้ด้วยซ้ำ
7: นี่เขียนนิยายนะเว้ยไม่ใช่แพ็คก๋วยเตี๋ยวเอ็งอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไม่ได้หรอวะ
1: โอ้ยก็เขาบอกว่าถ้ารีบขายนิยายตอนติดใหม่มาแรงอ่ะยอดยิ่งพุ่งเลยนะ
7: ปกติเนี่ยนะ

0: ค่าเขียนแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยใช้เวลาเป็นปี
1: ๆก็มันไม่ได้แล้วไงยุคนี้มันต้องแข่งกับเวลา
0: คุณเซฟงั้นช่วยปู่คิดหน่อยกันแล้วกันว่าทำอย่างไรจะให้ตัวละคร2ตัวนี่มันดีกันสักทีเพราะคนเริ่มบ่นแล้วว่ามันงอนกันนานเกินไป

0: หนูอยากอ่านตอนต่อไปแล้วอ่ะ
1: รออีก5 วัน
0: โอ้5 วันนานเกินอ่ะปูเนี่ยคนมาตามเยอะมากเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังรอนะคะคุณนักเขียนอย่าทิ้งเรื่องนี้นะคะกลับมาเขียนต่อให้จบนะจะลงแดงแล้วค่ะดึงเกินไม่ลงสักทีไม่อ่านและไปอ่านเรื่องอื่นดีกว่า
1: เอ๊ะคนนี้ใครรู้จักเนี่ยใครเนี่ย
0: หนูเองอ่ะปูปู่จะรีบลงแล้วแหละ
1: จ้ะจะรีบลง
0: เย้เดี๋ยวเราอ่านตอนหนึ่งไปนะคะไป
1: ไอ้เซฟไอ้เซฟมาช่วยปู่พิมพ์หน่อยโอ้

0: มึงเห็นยังวะ
1: ตอนล่าสุดบงมากนิยายสะท้อนความชายเป็นใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กสมัยเนี้ยจะมีความคิดแบบนี
2: ้ชายแท้เขียน
1: เลิกอ่านไม่สนับสนุนการกดขี่ทางเพศ
0: เซฟว่าไงก็ต้องแก้เซฟผิดเองด้วยแหละเมื่อวานใช้โปรแกรมถ่ายรูปเอกสารน่ะเริ่มแปลเป็นข้อความไปเลยอ่ะก็เลยได้แก้คำผิดเร็วๆอ่ะไม่ได้เช็คเนื้อหาให้ดีก่อน
3: เขาเลยจะแย่ขนาดนั้นวะ
0: ตัวเนี้ยคนด่ามาถึงพ่อกับแม่แล้วก็ลามมาถึงปู่ด้วยนะ
3: เฮ้ยนี
0: ่แบบนี้แคปแล้วต้องเลยได้ป่าว
2: อุ้ยใจเย็นพี่สอน
3: อะไรกันตัวเนี้ยนี่มันด่าคนที่ไม่รู้จักกันแบบเสียๆหายๆเลยปิ่นลึกสมัยปู่นะก็ใช้วิธีใช้คนที่มีความรู้ความสามารถมาวิจารณ์งานในเรื่องนั้นๆแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ลงนิตยสารดีๆแล้วก็มีเหตุมีผลด้วย
0: ก็ตอนนี้ทุกคนมีเนี่ยแต่ปู่แต่ถ้าตัดเรื่องคำหยาบคายออกเนี่ยนะประเด็นที่เขาว่าเนี่ยก็จริงของเขานะ
3: จริงยังไงวะสิ่งที่ปู่เขียนเนี่ยมันผิดตรงไหน
4: สารภาพมาว่าเธอขโมยเสบียงของพวกฉัน
5: จริงๆหน้าตาเธอก็สะสวยนะแต่จะมาขู่คำรามเยี่ยมสัตว์ป่าแบบนี้ไม่ได้ลองทำตัวให้อ่อนหวานและอ่อนโยนดูสิจะน่าดูขึ้นเยอะเลย
4: เธอต้องเกี้ยวกาดขนาดนี้คงเป็นเพราะเธอเคยถูกผู้ชายแย่ๆทำร้ายมาน่าเห็นใจจริง
5: ก็เหมือนที่กันเคยบอกแกถ้าอยากทำให้ผู้หญิงพวกนี้หยุดร้ายกาจผู้ชายอย่างเราก็แค่ต้องทำดีกับพวกเธอให้สมกับที่เป็นชายเราไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเธอนะอาหารพวกนี้ถ้ามาขอกันดีๆเราไม่ว่าอะไรหรอก
4: ให้พวกเราดูแลเธอเถอะนะมะลิมันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษที่พึงมีต่อสตรี
3: เห็นไหมมันแย่ตรงไหนที่ข้าเขียนให้ผู้ชายเนี่ยปกป้องผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่สวยงามน่าทะนุถนอม
6: นั่นน่ะสิ
7: ใช่แล้วปู่เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรรุนแรงอย่างไอ้พวกฉากตบจูบขืนใจอะไรนั่นซะหน่อย
0: นั่นไงว่าแล้วพ่อกับแม่ต้องไม่เก็ตอ่านแล้วมันเหมือนจะดูดีไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะ

0: มันมีอคติทางเพศซ่อนอยู่เดี๋ยวเซฟจะไปทีละประเด็นเลยนะประเด็นที่หนึ่งผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาไม่ต้องการผู้ชายมาปกป้องแล้วสองนะตัวละครคนป่าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยปู่มันย้ายให้เขาดูดิบเถื่อนเหมือนสัตว์ป่ามากกว่าจะเป็นคนน่ะ
1: โอ้โ
0: หและข้อที่3นะผู้หญิงไม่จำเป็นต้องอ่อนโยนแล้วก็อ่อนหวานเหม่อไปก็ได
2: ้ออเซพูดมาก็จริงนะสโนอ่านแล้วว่ายังไงบ้าง
3: แล้วทำไมจะให้ผู้หญิงเลิกเกี่ยวกัดต้องรอให้ผู้ชายทำดีก่อนด้วยอ่ะคือเขาเลิกเองไม่ได้หรอหรือที่ผู้หญิงเกี่ยวกาดไม่เกี่ยวกับผู้ชายแบบผู้ชายต้องทำดีกับผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วแล้วทำไมผู้หญิงต้องอ่อนโยนผู้ชายต้องเข้มแข็งทำไมผู้หญิงเข้มแข็งผู้ชายอ่อนโยนไม่ได้หรอคะหรือไม่ก็เอาสองอย่างในตัวคนเดียวไปเลยถ้าหนูเป็นมารีนะปู่หนูคงพอเวป้องกันตัวในป่าไม่ยอมให้โดนจับง่ายๆหรอก
4: สโนปู่รู้นะว่าผู้หญิงเก่งๆแบบที่สโนคิดมันก็มีแต่ตัวละครปู่คิดแบบนี
0: ้ก็นั่นแหละที่คนอ่านเขาตั้งคำถามกันน่ะว่าตัวละครคิดหรือนักเขียนคิดกันแน่ปู่เซฟว่าไงก็ต้องแก้ไม่งั้นคนอ่านเทนิยายแล้วแน่
5: ฮะพี่สอนจดออเดอร์ค่ะไป10ชุด
6: ใช่แล้วของที่มีอยู่ก็ไม่น่าจะพอทําสงสัยเราจะต้องส่งออเดอร์ช้าไปกว่ากําหนดน่ะ
5: โอเคเดี๋ยวมาจัดการเอง
6: จ้ะแต่ป้าอุ๋ยอย่าเพิ่งไปว่าอะไรพี่สอนเค้านะจ้ะ
7: มีเรื่องอะไรกันหน้าดำคำเครียด
6: อ๋อไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าของไม่พอนิดหน่อยค่ะพ
7: ่อเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรกัน
6: ไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลย
7: อย่ามาโกหกบอกฉันมาเดี๋ยวนี
6: ้อย่าบอกคุณมากนะคะว่าอุ๋ยแอบบอกค่ะคือคุณสอนจดออเดอร์ขาดไป10กล่องแล้วตอนนี้คุณมาดพยายามเคลียร์กับลูกค้าอยู่ค่ะ
7: ไอ้สอนอีกแล้วนะชอบสร้างเรื่องให้มาดเขาปวดหัวอยู่เรื่อย
8: มึงเลิกอ่านได้ละจิตตกเปล่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้รู้จักมึงอย่างที่กูรู้จักมึงไม่ต้องไม่แคร์เข้า
9: ป่ะนี่มึงเป็นห่วงกูอ่ะ
8: เปล่าอ่ะกูแค่เห็นมึงโดนหนักกลัวว่ามึงจะรับมือกับความดังไม่ได
9: ้ขอบคุณนะมึง
8: อะไรที่ผิดก็แก้ใหม่แล้วฝากบอกปู่ด้วยว่ากูรออันต่ออยู
9: ่มึงนี่ก็น่ารักกับกูตลอดเลยนะนี่เราคืนดีกันแล้วใช่ไหมเอางี้กูขอถ่ายโทษด้วยการขอเป็นเบสมึง1วันเต็ม
10: มึงพูดเองนะ
11: จริงใจโรมี่มาช่วยกันหน่อย
12: เอาเดินนะเดี๋ยวเราไป
11: นี
13: ่โอเคมา
11: เดินมาม
12: าแล้ว
13: อย่างนี้กันจับไว้กันจับค้างไว
11: ้จับข้าว
7: ใครทำซุ้มพังล่ะ
13: ก็เมื่อวานอะปู่ พวกไอ้ไปมันเต

0: บอลมาโดนซุ้มก็พังหมดเลยอ่ะ
1: อืมแล้วทำไมไม่ให้พวกมันมาซ่อมล่ะเดี๋ยวปู่ไปตามให
0: ้ไม่ต้องปู่ไม่ต้องเมื่อวานน่ะหนูให้พวกมันซ่อมมาแล้วรอบนึงแต่ไม่แข็งแรงเลยจนพังลงมาอีกรอบเนี่ยเดี๋ยวพวกหนูซ่อมเองดีกว่า
1: อืมแล้วทำไหวเหรอไปตามพวกผู้ชายมาดีกว่านะ
0: ไหวครับปู่ไม่เชื่อปู่คอยดูสิคะไป

0: โทษด้วยนะคะคุณทรายฉันเคลียร์กับลูกค้าให้หมดแล้วนะ
1: เก่งจังเลย
2: บ้านของพี่เนี่ย
0: ต่อไปก็ระวังล่ะอย่าจดผิดอีกรู้ไหม
1: จ้านี่ยังไงพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้วุ่นวายเนี่ยนี่จะไม่มีมาสักคนเนี่ยพี่จะทำยังไงเนี่ย
0: ไม่ได้หรอกโอ้คุณพ่อหนูเจอไดอารี่ค่ะนี่ไดอารี่ของคุณย่าสมัยสาวๆในห้องเก็บของคุณพ่อเคยเห็นไหมคะ
3: ก็ได้เห็นอยู่นะแต่ไม่เคยเปิดอ่าน
0: งั้นคุณพ่อลองอ่านดูค่ะเขียนถึงคุณพ่อด้วย
4: พี่สมบัติจากไปได้2ปีแล้วน่าเสียดายเหลือเกินที่พี่ไม่ได้เห็นความเจริญเติบโตของตาสักบัดนี้ลูกเราอายุได้2ขวบแล้วหน้าตาน่าเอ็นดูเชียววันนี้ฉันนึกถึงเมื่อคราวสอนหนังสือขึ้นมาอีกหนแม้กระนั้นการได้เป็นแม่ก็ยังทำให้ใจฉันเปี่ยมสุขเงินที่ได้จากการเย็บผ้าและทำขนมขายพอจะเลี้ยงตาสักโดยไม่ลำบากนักฉันเหนื่อยบ้างคิดถึงพี่บ้างเพราะว่ารอยยิ้มของตาสักเป็นแรงใจให้ฉันลุกขึ้นมาเผชิญวันใหม่ได้เสมอ

เสียดายที่หนูไม่เคยบอกตอนที่แม่ยังรู้เรื่องแม่เก่งที่สุดเลยนะ

0: ป็นไงไอ้ที่แก้ไปคนเขาชอบกันไหม
1: เช่านี่ปู่เขาเนี่ยเช่าที่ปู่ปรับใหม่แล้วก็เช่าที่ปู่รับฟังคอมเมนต์ด้วยปกตินักเขียนคนอื่นเนี่ยเวลาโดนคอมเมนต์อ่ะเขาไม่ค่อยยอมปรับกันเท่าไหร่หรอก
0: คอยยังชั่ว
2: เก่งมากปู่ผมแล้วได้เดินมาจากไหนเนี่ย
3: สารภาพมาว่าเธอขโมยเสบียงของพวกฉันใช่ไหม
4: ฉันไม่ได้ขโมยฉันกะจะเอาของมาแลกเปลี่ยน
3: แล้วทำไมถึงไม่มาขอกันดีๆถ้าขอฉันก็จะให้
4: ก็พวกท่านไม่อยู่ฉันจะเป็นต้องรีบเอาข้าวกลับไปที่บ้านไปป้อนลูก
3: ลูกนี่เธอมีลูกหร
0: ือข้าก็ได้ไอเดียมาจากสิ่งที่เห็นอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ไม่เคยนึกถึงมันมาก่อนเซฟปู่ต้องขอโทษเองด้วยนะที่เองโดนด่าแทนปู
1: ่ไม่เป็นไรเลยปู่เซฟมีไอเดียที่จะทำให้ตัวละครกลับมาคืนดีกันแล้วนะ
0: เล
1: อะ
0: ทำไงวะ
1: อาจจะต้องมีปัญหาอะไรหนักๆสักอย่างเข้ามาก่อน
0: อ
1: ะถ้าความเป็นห่วงความผูกพันมีมากพอเนี่ยยังไงกลับมาคืนดีกันได้
0: ปวดหัวยังไงหลับ
3: ไปนั่งก่อน
5: ปวดทนอีกหน่อยหมู่บ้านมันเลยอยู่ข้างหน้าแล้ว
3: จะยอมพูดกันแล้วเหรอ
5: จะตายอยู่แล้วยังจะมาพูดแบบนี้อีก
3: ถึงกันจะตายกันก็ตายตาหลับแล้วล่ะ
5: แกห้ามตายเด็ดขาดกันไม่ยอมให้แกตาย
3: นี่เราคืนดีกันแล้วใช่ไหม

0: ไอ้เซฟเองก็ว่าจะมีช่องใหญ่มาขอสัมภาษณ์ออกสื่ออีกเหร
1: อแต่พอดราม่านี้ยายปู่รอบไปแล้วอ่ะคนก็เลยยิ่งพูดถึง
0: แล้วเองว่าไงดีวะ
1: เซฟว่าสามก็ดีนะปู่นี่ยายเราจะได้ดังๆขึ้นอีกนิดสามรอบที่แล้วนะยอดอ่านพุ่งขึ้นเยอะมากนี่ขนาดแค่ลงแค่เพจเฉพาะกลุ่มนะปู่แล้วถ้าได้ออกสื่อใหญ่เนี่ยจะขนาดไหน
0: เอาก็ได้แต่ขอให้เป็นเจ้าสุดท้ายก็แล้วกันนะเพราะปู่เนี่ยไม่อยากคอยมานั่งฟังเองโกหกสื่ออีกต่อไป
1: อ๋อแต่รอบนี้เขามีตัวอย่างคำถามมาให้ด้วยนะ
0: ดีแต่คราวนี้เนี่ยเองต้องซ้อมหนักหน่อยนะ
1: ครับ
0: พิธีกรเขาถามเองแน่ๆเลยว่าน ิยายเรื่องนี้เขียนยากไหม
1: ยาก
0: เพราะว่า
1: ความสัมพันธ์ของตัวละครไหมว่ามันแบบมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครู
0: อืม

0: ความสัมพันธ์กับสมพรกับอานันต์น่ะก็เหมือนเถาวัลย์ในป่านะครับยิ่งพันกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะหลุดออกครับ
1: คำถามตามสคริปต์หมดแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ขอถามอะไรเพิ่มได้ไหมครับ
0: มีนอกสคริปต์ด้วยเหรอครับ
1: สะดวกไหมครับ
0: สะดวกครับ
1: ป่าที่สร้างขึ้นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อะไรต่อความสัมพันธ์ของตัวละครดีไหมครับ
0: มีครับพี่ครับเดี๋ยวผมขอห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมครับติดกลับมาต่อครับ
1: อ๋อครับครับเชิญเชิญเชิญ
0: ผมว่าป่าเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนความจริงของชีวิตได้ด้วยคนเราหลงทางเพราะมองไม่เห็นแต่บางทีก็เป็นเราเองนี่แหละครับที่ไม่อยากเห็นทางออก

0: ลึกซึ้งมากเลยครับน้องเซฟแล้วน้องเซฟมีวิธีสร้างฉากโรแมนติกยังไงครับเพราะเวลาอ่านเนี่ยมันยิ้มไม่หยุดเลยนะครับ
1: พี่ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมย่าทั่วแป๊บนึงได้ไหมครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมกลับมานะครับ
0: ครับครับเดี๋ยวครับ
1: ผมชอบเลขเล็กนะครับพี่อย่างเช่นการแบ่งขนมชิ้นสุดท้ายให้กันหรือไม่ก็ตอนที่นั่งพิงกันตอนฝนตกนะครับมันไม่ต้องหวานนะครับพี่แต่มันทำให้ใจเต้นแรงได
0: ้แล้วก่อนหน้าที่ตัวละครสองตัวนี้จะมาเข้าป่าเนี่ยเขามีชีวิตเป็นไงครับ
1: อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับพี่แต่อาจจะมีเล่าในอนาคตครับคือถ้าเล่าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการสปอยเกินไปครับ
0: อ๋อโอเคครับงั้นต่อไปเดี๋ยวพี่ขอคุยเรื่องน้องเซฟแล้วกันนะ
1: ยินดีเลยครับ
0: เมื่อกี้น้องเซฟบอกว่าบางส่วนเนี่ยมาจากประสบการณ์จริงงั้นพี่แอบถามได้ไหมน้องมีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
1: ก็ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะครับก็เป็นคนคุยกันนะครับ

0: ามีแฟนเป็นผู้ชายเหรอ
1: ยังไม่ถึงขั้นแฟนนะครับก็เป็นคนคุยๆกันนะครับพาเขามานั่งสัมภาษณ์กับพี่ได้ไหมครับเดี๋ยวผมถามเขาให้แล้วกันนะครับ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณลุงสบายดีไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกครับกำลังนั่งเขียนนิยายหลังขดหลังแข็งอยู่นี่ล่ะเรื่องที่คุณบอกว่าจะขายไม่ได้นะครับ
0: แหมคือคุณลุงครับคือผมได้มีตาแต่หามีแววไม่นะครับคือผมได้อ่านเต็มๆในเพจแล้วนะครับคือมันเป็นนิยายวายที่ทรงคุณค่ามากเลยครับผมก็เลยอยากจะรับหน้าที่ตีพิมพ์นิยายเรื่องนี้ครับ
1: เอาไว้จะลองคิดดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายสำนักพิมพ์ทีเดียวครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วผมยังไม่รู้ว่าจะขายให้เจ้าไหนดีครับ
0: ไม่เป็นไรครับคุณลุงค่อยๆคิดก็ได้ครับแต่ว่าก็อยากให้นึกถึงผมก่อนนะครับเพราะว่าไหนๆนิยายคุณลุงเนี่ยก็ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์เรามาตั้งหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นพ่อผมครับไหนๆผมฝากด้วยนะครับ
1: จะลองคิดดูนะครับมีธุระเท่านี้ใช่ไหมครับ
0: อีกเรื่องครับคุณลุงพอดีว่าผมได้ดูสัมภาษณ์ในเพจชีวิตติดวายอะครับทำไมคุณลุงถึงให้หลานออกหน้าว่าเป็นคนเขียนนิยายครับ
2: มึงกูมาแล้วตามสัญญาวันนี้กูยอมเป็นเบสมึงหนึ่งวันเลยสั่งอะไรก็เชิญเลยครับเป็นไรวะ
3: จะพากูไปออกรายการเหรอ
2: มึงเห็นสามรอบ
3: จะพากูไปเพิ่มความดังให้มึงใช่ปะ
2: ไม่ใช่นะเว้ยมึงเข้าใจผิดแล้ว
4: เซฟเชื่อพี่พาแฟนเราออกคู่กันเถอะ
2: ยังไม่ใช่แฟนครับพี่แล้วเขาเป็นคนขี้อายด้วยไม่ค่อยชอบออกกล้องครับ
4: แต่ถ้ามาออกรายการพี่นะยอดวิวรายการพี่ก็จะพุ่งยอดอ่านนิยายของน้องก็จะพุ่งเหมือนกัน
2: ผมไม่อยากทำให้เขาอึดอัดพี่
4: กูปฏิเสธเขาไปแล้ว
3: มึงรู้ป่ะตั้งแต่กูรู้มึงเขียนนิยายอ่ะกูพอจะลาออกได้แล้วแหละว่ามึงเข้าหากูเพราะว่าอะไรกูอ่านนิยายของปู่มึงถึงตอนล่าสุดแล้วนะไอ้ฉากคืนดีอ่ะมึงเอาเรื่องของมึงกับกูไปให้ปู่มึงเขียนชัด
5: เด็กไก
3: ่กูใจดีกับมึงมากนะเว้ยมึงทำกูขนาดนั้นกูก็ยังยอมดีกับมึงแต่ที่ผ่านมามันมีอะไรจริงบ้างวะ

0: อาถามอะไรหน่อยเซฟชอบเขาหรือเปล่าเมื่อแกชัดเจนกับตัวเองแล้วเนี่ยก็อย่าปฏิเสธตัวเองอย่ากัก
1: ถ้าเซฟชอบผู้ชายขึ้นมาจริงๆอ่ะกูโอเคป่ะ
2: มากมีคนโทรมาบอกว่าไอ้เซฟถูกรถชน

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้ตีนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ทีบ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
17: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
18: ธนาคารสังเกียวจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องล่ะครับ
17: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
16: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
17: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิพันสวะ
16: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
17: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันสวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคนถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม

ความแห้งแล้งในอีสานกับตำนานความเชื่อในเทพบุตรแห่งสายฝนติดตามได้ในภาพยนตร์วัสกันฝนแล้ง Talk to Film 22:30 น.เสาร์ที่6 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักประจำเพลงฟรีเพลย์มาแล้วครับกับผมเออนุรักษ์นะครับวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าศิลปินที่จะมาเล่าเรื่องราวของเพลงที่มีความหมายกับเขาเนี่ยเป็นศิลปินยุค90ยุค2000ที่หลายๆคนรักแล้วก็ชื่นชอบและติดตามมาโดยตลอดครับพี่ปีเตอร์คอปไดเรนโดกับพี่แคทริยาอิงริชครับช่วงหลังเนี่ยถ้าเกิดใครตามในโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเขามาจับเป็นดูโอร้องเพลงคู่กันโชว์คู่กันนะครับแล้วก็มีงานโชว์ทั้งเมืองไทยเมืองนอกเต็มไปหมดเลยครับล่าสุดเพิ่งกลับมาจากยุโรปครับแล้วเราก็ได้คิวพี่เขาเลยอยากรู้ครับว่าเอ๊ะทำไมพี่แคทกับพี่เตอร์ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นเลยแล้วอยู่ๆมาจับคู่ได้ยังไงรวมไปถึงเพลงที่มีความหมายกับพี่ๆเขามีเพลงอะไรและเรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นบ้างเดี๋ยวพาไปคุยแล้วเดี๋ยวไปดูโชว์กันถ้าพร้อมแล้วไปครับ
1: อันนี้เราเริ่มยังครับ
0: เขาอัดไปแล้ว
1: อัดไปแล้ว
0: เขาอัดไปแล้ว
1: เซ็นเซอร์ให้ด้วยนะ
0: ผมน่าจะตามในเฟซของพี่เตอร์มั้งครับ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะเห็นข่าวอะไรเงี้ยคือเลยแค่อยากรู้ว่าสมมติเวลาเราเป็นศิลปินนะครับแล้วเราแบบจะรับงานแต่ละครั้งผมใช้คำนี้แล้วกันเนะเพราะศิลปินเนี่ยเราก็อยู่ได้ด้วยการรับงานโชว์รับงานร้องเพลงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันต้องไปรับเมืองนอกอะไรเงี้ยความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นที่เราจะต้องแบบอาจจะต้องเตรียมตัวรับมืออะไรอย่าง
1: เอาจริงๆการทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองนอกเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนทัวร์คอนเสิร์ตบ้านเรา
2: ไม่เหมือนเลย
1: คือแต่ละที่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันเครื่องเสียงก็อาจจะไม่เหมือนกันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ซึ่งเอตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องแบบเตรียมตัวเตรียมใจไปอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไม่ดีผู้จัดน่ารักทุกคน
2: น่ารัก
0: ครับ
1: แต่เครื่องเสียงบางทีก็แบบว่าอาจจะสื่อสารกันผิดบ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเจอที่เมืองนอกมันจะเป็นอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่ไปเนี่ยมันจะเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์มันเป็นวันที
0: ่เป็นวีคเอนด
1: ์วีคเดย์คนทำงานอยู่แล้วทีนี้เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเล่นศุกร์ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เล่นดึกเสร็จปุ๊บต้องตื่นเช้าตู่คือกว่าเราจะจบก็บางทีก็ตีสองกว่าจะล้างหน้าอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็ตีสามตีสี่หกโมงต้องตื่นแล้ว
2: ใช่
1: ครับแล้วก็ไปเล่นอีกประเทศหนึ่ง
2: ซึ่งสามวันติดกันเลย
0: สามวันติดว่าเวลาไปนี่คือต้องเป็นผมเชื่อว่าเป็นรถ
1: แล้วแต่ครับแล้วแต่ถ้าเครื่องบินได้ก็เครื่องบิน
2: ใช่แต่ถ้าไม่มีเครื่องก็คือต้องนั่งรถก็แล้วแต่ว่ากี่ชั่วโมง
1: คือถ้านั่งรถเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไกลมากยุโรปนี่คือมันข้ามประเทศไงครับซึ่งเรานั่งรถไปมันใช้เวลานานแต่บินเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วในฐานะศิลปินสมมติอย่างพี่เตอร์พี่แคทอย่างเงี้ยการเราจะรับงานโอเคสมมติคอนเสิร์ตเมืองไทยยิ่งในยุคนี้เนี่ยคือโหเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเสิร์ตบ้านเรามีแทบทุกวัน
1: กับ
0: ทุกอาทิตย์ด้วยเฟสติวัลนี้ขึ้นมาแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย
1: เยอะมากจริงๆ
0: ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับศิลปินถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่ว่ามันก็จะมีผู้จัดที่เราต้องใช้คำว่ามีบางงานที่โอเคเราเชื่อได้บางงานอาจจะต้องมีความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยทีนี้สมมติว่าพอมันรับงานเมืองนอก

0: ครับ
1: มันต้องเดินทางมันต้องไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เมคชัวร์ยังไงครับว่าไปแล้วเราจะแฮปปี้แน่นอน
2: คือจริงๆแล้วเนี่ย
3: มีคอนแท
2: ร
3: คเหรออ
2: ่าคือก่อนเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วมันคือมันต้องคุยรายละเอียดจบก่อนอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดพอเรารู้รายละเอียดทุกอย่างรายละเอียดการเดินทางวันนี้เราเล่นกี่โมงเราขึ้นเวทีกี่โมงจบกี่โมงอีกวันน
3: ึ
2: ง
3: ทำอะไรบ้าง
2: อีกวันนึงตื่นกี่โมงเพื่อไปเดินทางออกจากโรงแรมกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไปยังไงคือรู้อยู่แล้วยังไงเตรียมตัวไปเพื่อเหนื่อยแต่ทีนี้เนี่ยถ้ารายละเอียดมันไม่มาเนี่ยมันจะงงอันนี้ระแวงแต่อย่างผมกับแคทเนี่ยไม่ค่อยกังวลเพราะว่าภาษาอังกฤษถนัดอยู่แล้วเอาไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ยเราช่วยประสานช่วยอะไรอย่างนี้ได้อยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาระหว่างทางอย่างเช่นกระเป๋าหาย
1: ครับเคยโดนมาแล้วเคยมีประสบการณ์
3: ล่าสุด
1: คือที่นี่กำลังพูดถึงประสบการณ์การไปแสดงคอนเสิร์ตเมืองนอกกันนะ
3: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สบายไม่ได้หรูหราอย่างที่คนแบบจินตนาการนะมันเหนื่อยมากๆคือตอนที่เดินทางไปเวลาไปยุโรปทุกครั้งเนี่ยคือจะบอกว่าโอเคเราจะต้องเตรียมชุดคอนเสิร์ต1ชุดเอาไว้แบกขึ้นเครื่องกับเรา
2: ใส่แฮนด์แครี
3: ่ใส่แฮนด์แครี่เพื่อกระเป๋าหายซึ่งหายจริงๆที่แรกเลยที่แรกที่ไปคือแบบ
2: no no no
3: อ๋อไม่ใช่
2: อ
3: ัง
2: กฤษ
3: ที่สอง
2: อังกฤษที่ที่สาม
3: แล้วแบบคือนึกในใจเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันไม่ออกมาสักทีเนาะแล้วดีที่มีแท็กอยู่ในนั้น
1: ครับ
3: ก็แบบดูในมือถือทำไมมันยังอยู่ที่เดิมมันไม่มากับเรา
1: อยู่ประเทศอยู่เมืองเดิม
3: ใช่มันยังอยู่ที่เดิมแล้วแบบ
2: ยังอยู่เดนมาร์กอยู
3: ่ก็ยังอยู่เดนมาร์กแบบทำไมกระเป๋าฉันยังอยู่เดนมาร์กแล้วเราอยู่อังกฤษเฮ้ยเป็นไปได้ไงไม่หรอกมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดไม่ปรากฏว่าไม่มาจริงๆไม่ได้มากับเครื่อง
2: แต่ตอนที่ยืนรอกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เราไงมันก็มีกลุ่มอื่นรออยู่ด้วย
3: ใช่ใช่
2: ก็เลยแบบว่าสงสัยกระเป๋ามันยังออกมาไม่ครบ
3: เ
2: ออคนที่ยืนรอเขาก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนไม่ใช่แล้วแหละ
1: เหลือเรากับเลนเบลอยู
2: ่ใช
3: ่ก็เลยนั่นแหละก็คือรู้ว่าโอเคกระเป๋าหายแต่ไม่เป็นไรคือเครื่องสำอางมีอยู่ชุดนึงแล้วก็ชุด
1: คอนเสิร์ต
3: อีกชุดนึง
1: ใช
3: ่แต่ว่าตอนที่ไปคือเราเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาแต่งหน้าทำผมใหม
1: ่
3: ต้องทิ้งไว้3วันเลยค่ะเพราะแต่งหน้าทำผมเองใช่อย่างเงี้ยก็คือแต่งหน้าทำผมเอง
1: ค้างเมคอัพไว
3: ้ค้างเมคอัพไว้อาจจะเติมนิดหน่อยเพราะว่าล้างหน้าแล้วก็แต่งใหม่ก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง
2: ซึ่งไม่เป็นไรหรอกไอ้คนดูเขาดูไม่รู้หรอ
3: ไม่รู
2: ้ไอ้คนที่ยืนบนเวทีเนี่ยแต่เป็นคนเดียวที่ได้กลิ่นเน่า
3: ไม่ใช่อาบน้ำนะอาบน้ำแต่ไม่ได้ล้างคอไม่ได้ทำผมใหม่3วัน
1: ไม่ถึงต้องล้างตั้งแต่คอลงไปอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ก็คืออาบน้ำ
1: แต่หน้าห้ามโดน
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: นี่มันประสบการณ์ที่ไม่เคยรู้
2: เวลาสระผมเนี่ยเขามีชาวเวอร์แคปใช่ไหม
1: คร
2: ับเวลานี่ยูจะไม่ให้โดนหน้านี่ยูใส่ถุงอย่างงี้ป่ะ
3: ใช่ร้องเ
1: ฮ้เหมือนหมวกนักบินอวกาศ
3: ไม่โดนนะ
1: รอดไป
3: ไม่แต่งจริงมันเป็นแบบนั้นจริ
1: งๆแต่ฟังดูเป็นประสบการณ์ไม่สบายนะคร
2: ับ ไม่ได้สบายไม่ได้สบายไม่ได้หรูหราอะไร
3: แต่ทำสนุก
2: จะเหนื่อยแต่ว่าสนุกและฟีลิ่งมันจะคนละแบบกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระบบเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วแต่ว่าพอไปเมืองนอกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระบ
3: บนะ
2: ค่อนข้างใกล้ชิดกับคนใกล้ชิดกับผู้จัดใกล้ชิดกับคนดูอะไรเงี้ยมากกว่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นระบบเหมือนแบบมีความแบบเป็นกันเองสูงกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วพอเวลาพี่ๆไปเมืองนอกสมมติพี่เตอร์ไปพี่แคทไปปั๊บเนี่ยแฟนเพลงของชาวไทยที่อยู่เมืองนอกอ
2: ่
1: ะแบบเขารีแอ
2: คเขาตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นมากสนุก
1: เขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาคิดถึง
1: คิดถึงภาษาไทยคิดถึงเพลงไทยคิดถึงศิลปินไทย
2: แล้วก็หลายๆคนที่เป็นคนที่ไปตั้งแต่แบบเขายังวัยรุ่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงที่เขาคุ้นเคยเนี่ยมันเป็นเพลงยุคผมที่พวกผมกำลังบูมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะเป็นเพลงที่เขาคุ้นเคยมากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่เราไปก็แบบโซเอาทุกที่เลยนะซึ่งสนุกมากทุกคนก็แบบ
3: เกิดด้วย
2: น่ารักมากเป็นกันเองมากๆอะไรเงี้ย
1: แล้วพี่เตอร์กับพี่แคท
2: ครับ
1: มาดูโฮได้ยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยแน่นอนเพราะว่าอ่ะโอเคใครเป็นแฟนเพลงของพี่เตอร์ก็อ่ะประมาณสัก90ปลาย
2: ดูเหมือนไม่น่าจะคนละเรื่องเลยคนละคอนเซ็ปต์กันเลย
1: แล้วพี่แคทก็
3: อัน
1: นี้90ปลายแล้วก็มา2000แล้วก็มาแบบสายแดนซ์ชัดเจนอันนี้สายแบบร็อกหน่อยแล้วเท่าที่ผมเป็นแฟนเพลงมายุคนั้นเหมือนพวกพี่ก็ไม่ได้ทำงานร่วมกัน
2: ไม่เคยร่วมงานกันเลย
3: ไม่เคยเลย
2: ไม่เคยร่วมงานกันเลย
3: ไม่เคยถ่ายละครด้วยกันไม่เคยถ่ายแบบ
2: คือเจอในกองถ่ายแต่มาคนละกอง
3: ใช่มาคนละกอง
1: คอนเสิร์ตก็ไม่เคยไปขึ้นแบบเป็นทัวร์ด้วยกันก็ไม่เคย
2: ไม่เคย
3: ไม่เคย
1: แล้วมายังไงครับ
2: คือต้องบอกว่า เอาจริงๆแล้วสมัยก่อนเท้าความย้อนกลับไป30ปี30กว่า30กว่า
3: คือ
2: สมัยก่อนอะไรเง
0: ี้ยไม่ใช่แค่พี่นะผมก็เจ็บปวดพอแล้ว
2: 30ปีก่อนสมัยผม5ขวบไม่หรอกช่วงแบบเข้าวงการใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็คนมันยังไม่เยอะมาก
0: ครับ
2: ก็จริงๆแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใคร
3: ใช่
2: ถึงแม้จะเคยเจอหรือไม่เราต้องรู้อยู่แล้วหรอกว่าใครเป็นใครแล้วก็เจอกันตามงานเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อน20กว่าปีก่อนอ่ะผมก็ซื้อบ้านย่านเอกมัย
0: ครับ
2: แล้วก็ย้ายของเข้ามาบ้านใหญ่โตมากบ้าน5ชั้น450ตารางเมตรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบว่าข้างล่างกับผมทำห้องอัดแล้วก็เอาพี่ก๊อฟมาเนาะเซฟมันอ่ะมานั่งแต่งเพลงเป็นช่วงที่ผมทำพวก forgotten ทำอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เสร็จแล้วก็นั่นแหละผมก็อยู่ข้างล่างก็เดินออกไปหน้าบ้านหน่อยอยู่นี่ขับรถผ่านขับรถมาผมก็มาทำอะไรที่นี
0: ่
2: มาหาใครหรือเปล่านี่บอกเปล่าน
3: ี่ก็ถามผมก็แล้วอยู่มาทำอะไรที่นี
2: ่อยู่มาหาใครบ้านนี้ไม่ใช่ที่บ้านไ
0: อ
2: เอ้าเขาบอกว่าบ้านเขาก็อยู่ตรงนี้ถัดไป4หลัง
3: มันเป็นหมู่บ้านที่แบบมีแค่
2: 20ยูนิต
3: โอ้20ยูน
2: ิตเป็นแบบ2ฝั่งฝั่งละ10ยูนิต
0: แล้วก็คือก็คือเพื่อนบ้านน่ะ
3: บ้านเตอร์จะเป็นบ้านที่ใหญ่กว่าเนาะของไอ้ข้างในจะเล็กกว่านิดนึงก็ยังไงมันเป็นซอยตันอยู่แล้วก็ต้องผ่านออก
2: มันมีทางเข้าออกทางเดียว
3: ใช่
2: ใช่
3: แหละขับรถเผาเอ้าทำอะไรอยู่ที่นี่อ่ะอยู่เหรอทำอะไรที่นี่บ้านไหนอยู่นี่อ้าวบ้านไหนก็อยู่นี่อ้าวอะไรเนี่ยอยู่ที่ก็ซื
0: ้อเอาแสดงว่าก็เลยกลายเป็นเพื่อนบ้านโดยปริยาย
3: ใช่ก็20
2: ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่เป็น10กว่าปี
3: 10กว่าปี
0: ครับ
2: แล้วก็บ่อยครั้งคือผมนั่งทำเพลงตั้งแต่ช่วงกลางวันไอ้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยทำเพลงกลางวันก็ลงมานั่งฟังทัวร์นู่นนี่อะไรเงี้ยเราทำรายการด้วยก็นั่งอีดิทกันอะไรเงี้ยก็เปิดบ้านข้างล่างอะไรเงี้ยก็นั่งกันอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรบ้าง
3: นี่ครับ
2: เข้าออกเข้าออกบางทีก็เข้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มคุยว่าเพื่อจะแบบว่า
3: ท
2: ำเพลงให้เพราะตอนนั้นผมนำเป็นกลุ่มโปรดักชันไงพี่ก๊อฟเนี่ยแต่งเพลงให้แคทนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็คุยกันตั้งแต่ตอนนู้นแบบ
3: 20กว่าปีที่แล้วอ่ะ
2: 20กว่าปีใช่ว่าแบบมันน่ามีคอนเซ็ปต์แบบ rock and dance
0: rock and dance
2: อันนี้ก็ rock and roll
0: ครับ
2: อันนี้ก็ dance ที่ก็ทำแบบมา merge กันแล้วเป็น rock and dance เอาแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็คุยรายละเอียดกันตั้งแต่นู้นว่าจริงๆแล้วแบบก็เอามาแบบ rearrange ใหม่ก็เพลง dance แหละแต่ใส่ความเป็น rock ลงไปนิดนึงหรือเอาเพลง rock เนี่ยมาทำเป็นมี dance แบบตุ้งให้มันแบบเต้นได้อะไรเงี้ยมันก็คือเป็น fusion โดยที่มันมีกลิ่นอายของอีกแนวนึงเข้ามาปนด้วยแต่ยังคงแนวเดิมอยู่อะไรเงี้ยครับ
3: จริงๆเราเป็นคนชอบเพลง rock มากๆคือสมัยวัยรุ่นเนี่ยคือแบบว่าก็ติดเลยจ้ะปากแดงเล็บแต่ปากดำเล็บดำอะไรอย่างเงี้ยฟังกันเซนโรสเซสลีคือแบบ
0: สไตล์แบบเฮฟวี่เลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ลิก้า
3: ไม่ใช่ลิก้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบมากแต่ไม่ได้ออกอัลบั้มแนวนั้นเพราะว่าเป็นคนชอบเต้นแล้วก็พอได้ทำอัลบั้มปุ๊บนี่คือเขาก็เห็นว่าเล่นยิมนาสติกเต้นอะไรเขาก็เลยจับให้แดนไปเลย
2: ส่วนผมอ่ะเกือบจะได้เป็นแดนเ
0: ซอร์อันนี้ชอบร็อกแต่เป็นทางแดนอันนี้คือมาร็อกแต่จริงๆชอบแดน
2: จริงแล้วผมชอบที่ชอบร้องเนี่ยผมชอบแบบเพลงร็อกอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่จริงๆแล้วตอนที่ซ้อมร้องแบบผมซ้อมร้องแบบพวกอาร์บีเยอะมากเมื่อก่อนผมชอบมากอาร์บีกับร็อกเนี่ยแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมเซ็นค่ายกิตส
0: ์ครับ
2: ค่ายเจสันยังของพี่มิ่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ก็ได้เข้าไปฝึกอะไรเงี้ยฝึกร้องเพลงฝึกเต้นฝึกการเคลื่อนไหวนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาจับรวมกัน3คนมีผมมีแพทริกอัลเซเมต
0: ครับ
2: แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อยัน
0: ครับ
2: เนี่ยเขาก็แบบมาซ้อมพร้อมกันมาเรียนพร้อมกันเรียนไปเรียนมาก็สนิทกันเขาก็เลยบอกว่าอยู่3คนเป็นบอยแบนด์เลยดีกว่า
0: เป็นทริโอแบนด์ไปเลย
3: บอยแบนด์รุ่นแรก
2: ผมบอกว่าแบบก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนๆก็แบบสนิทกันดีอะไรเงี้ยลองดูเซ็นสัญญาได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ายก็ปิดตัวไป
0: ไม่อย่างนั้นล่ะก
2: ็ไม่งั้นเนี่ย
3: บอยแบนด์รุ่นแรกเลย
0: ค่ะแต่เอาจริงๆนะครับดีแล้วครับพี่เตอร์นอกจากมาทางนี้ได้แล้วครับพี
2: ่ว่าก็น่าจะดีแหละ
0: แต่แสดงว่าโปรเจกต์ที่เคยคุยกันจากตอนเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกทิ้งไป20กว่าปี
3: ใช่
2: เพราะตอนนั้นก็คือนี่ก็เขาก็ยุ่งเขาก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยของผมก็ทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็คือคุยกันหลายรอบมากนะแล้วก็แบบ บางทีก็แบบแวะมากินข้าวกันอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แล้วมันรื้อกลายมาเป็นตอนนี้ได้ยังไงครับมันไปเจอมันไปตกลงปรงใจหมายถึงว่ามันกลายมาม
3: ัน
1: ทำได้ยังไง
2: ใช่ก็มีโอกาสได้แบบมาทัวร์กันอย่างเงี้ยที่ไปเมืองนอกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยหลังๆก็เลยจูนโชว์ให้มันแบบว่าเป็นร็อกแอนด์แดนซ์อะไรเงี้ยครับคือพอมาไปที่เมืองนอกเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเรากลับมาเราก็มาสร้างคอนเซ็ปต์ใหม่เลยมันเริ่มเกิดที่เมืองนอกแล้วแบบมีปัญหาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราทำแบบที่เคยคุยกันสมัยก่อนดีกว่าแล้วก็เซตแบบสกิปเพลงนู่นนี่อะไรใหม่อะไรเงี้ยสลับขึ้นลงกัน2คนเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเราเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวจริงๆแล้วเราก็เอาอยู่แล้วประสบการณ์แบบเหลือเฟืออยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างคือพอเราร้องอ่ะเราร้องเพลงเดียวสัก 3-4 เพลงติดให้มัน
3: หอบนะ
2: มันก็หอบแล้วมันก็เหนื่อยแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเราร้องสัก 2-3 เพลงเร็วอะไรเงี้ยเราสลับขึ้นอีก 2-3 เพลงอะไรเงี้ยสลับกันไปมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโชว์มันเดินตลอดโชว์มันดันแล้วคนดูมันสนุกมาก
1: คือกราฟมันไม่ตก
2: ไม่ตกเราไม่จำเป็นต้องลงมาร้องเพลงช้าเพื่อหายใจแล้ว
1: เราสามารถแบบปีนกราฟได้ขึ้นได้เรื่อยๆเลย
2: ซึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่เราคุยตั้งแต่20ปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไอ้แคทมันดีดใช่ไหม
3: มาดีดมาก
2: ผมก็ดีดอะไรเงี้ยซึ่งเอาความดีของ2คนเนี่ยมารวมกันและโชว์มันจะสนุกมากแล้วก็แบบช่วยกันพุชและสิ่งที่มันจะเป็นผลลัพธ์คือคนดูเนี่ยมีความสุขมากและในที่สุดเนี่ยพอเราลงเพลงช้าซึ่งไม่กี่เพลงนั่นในคอนเส
3: ิ
2: ร
3: ์
2: ตมันจะลงมาแล้วแบบเป็นเพลงแบบซึ้งทุกคนร้องตามอะไรก็ว่าไปนี่คือโชว์มันก็ค่อนข้างกลมกล่อมมาก
1: ซึ่งณตอนนี้พี่เตอร์กับพี่แคทอะ
2: กลับ
1: มาจับคู่ผมเชื่อว่าโชว์เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
3: ปีกว่า
2: ใช่ครับปีกว่าที่เป็นปีเตอร์แคทนะครับปีกว่า
1: ฟีดแบ็กเป็นยังไงครับกับคนดู
2: ดีมากต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะคนยังงงเหมือนที่พี่เอบอกเนี่ย
1: มันคืออะไรไม่เคยเห็นไงเคยเห็นพี่เตอร์เคยเห็นพี่แคทแต่ไม่เคยเห็นคู่นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่ซึ่งทุกครั้งที่แบบว่าเขายังไงหรอสนุกแน่ๆเขาก็เลยแบบว่ามันเหมือนปากต่อปากอ่ะพออย่างแบบมันก็จะมีโรงแรมอยู่โรงแรมนึงเน
2: า
3: ะที่แบบว่าจ้างเราแบบ
2: คือโรงแรม
3: ใช่
2: คือแบบว่าแบบจ้างไปงานนึงก่อนพอแบบพอเขาได้ดูโชว์นี่แบบ
3: จ้างต่อ 3-4 งานเลย
2: ใช่ไหมงานเข้าเรื่อยๆเลยทีเนี้ย
3: ใช่
2: ก็ต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลาในการปรับจูนความเข้าใจคนนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนแรกก็งานมันก็ยังเข้าช้าอะไรเงี้ยแต่พอมันติดแล้วปุ๊บนี่คืองานแบบเดินเรื่อยๆเลยครับมาเรื่อยๆใช่ครับ
3: แล้วยิ่งไปเมืองนอกก็เหมือนกันพอไปเมืองนอกปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็โทรตามแล้วว่าอยากให้
2: กลับมาไม่ถึงกันที่มันมีคนโทรตามแล้วมาเลยกลับมาใหม
1: ่แต่นั่นหมายถึงว่าทั้งพี่เตอร์แล้วก็พี่แคทเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองพี่เตอร์ก็ผ่านงานมาทุกอย่างแล้วล่ะในวงการถูกไหมครับพี่แคทเองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยทำไมพอช่วงเนี้ยช่วงหลังเนี่ยพอกลับมาถึงเลือกที่จะเป็นกลับมาเป็นนักร้องอีกครั้งกลับมาแบบมัน
3: จริงๆแล้วงานร้องเพลงเยอะกว่าละครซะด้วยซ้ำคือแบบเมื่อก่อนนี้ก็คือแบบเป็นงานเดียวแล้วก็แบบมีทั้งมีแคทเดียวแล้วก็มี2x2ด้วยที่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นมันไม่ได้ออกสื่อหรืออะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่แต่ก็คือร้องเพลง
2: ของผมไม่เหมือนกันของผมช่วงประมาณ10ปีไม่ได้ร้องเพลงเลย
1: ครับ
2: น้อยมากน้อยมากจริงๆเกือบน่าจะเกือบ10ปีเหมือนกับว่าพอมีโอกาสได้แบบว่าจริงๆแล้วคิดถึงการร้องเพลงมาตลอด
1: ครับ
2: แต่ว่ามัวแต่ไปทำโปรเจกต์แต่ถ่ายละครทำนู่นนี่อะไรเงี้ยหลายอย่างแล้วก็เลยไม่ได้ว่างที่จะเล่นคอนเสิร์ตเพราะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่มันเล่นดึกแล้วเช้าอีกวันนึงผมก็ต้องทำงานอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ไหวผมก็เลยตัดคอนเสิร์ตไปพักใหญ่อย่างเงี้ยครับแต่คิดถึงมาตลอดคิดถึงการที่จะออกไปเจอแฟนคลับ
1: อิน
2: เตอร์แอคกับคนดูอะไรเงี้ยร้องให้เขาฟังไหวให้เขาร้องแทนอะไรเงี้ยการสื่อสารกับคนดูบนเวทีมันเป็นอะไรที่มันพิเศษและมันมหัศจรรย์มาก
3: มันได้ฟีดแบ็กตรงนั้นด้วย
2: ใช่การที่มันคอนเนคกับคนดูครับมันเป็นอะไรที่มันพิเศษมากจริงๆคิดถึงฟีลนั้นมากคิดถึงการร้องเพลงแล้วก็เลยพอมันมีโอกาสได้มาทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะเอาอะไรเงี้ยผมก็เลยพักโปรเจกต์กันอื่นไปก่อน
1: แล้วถามซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคอนเซ็ปที่เราเคยอยากทำด้วย
2: ใช่ครับใช่
1: ถูกไหมครับ
2: ซึ่งมันก็เป็นแรงจูงใจหนึ่งอย่างนี่แหละเพราะว่าอันนี้มันเคยคุยไว้นานแล้วนะยังไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยเรามีเพลงฮิตกันเยอะมากแต่เราจะเลือกมาแค่บางเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วเราก็จะ cover เพลงคนอื่นด้วย
3: ใช่
2: มีเราเอาเพลงคนนู้นคนนี้มีของพี่เจมาทำเป็นร็อกอะไรเงี้ยของพี่ตีนามาทำเป็นพังร็อกอะไรเงี้ย
1: อ๋อแสดงว่าดนตรีเนี่ยพี่ดีไซน์ใหม่
2: ใช่มีการเรียบเรียงใหม
1: ่ว้าว
2: เรียบเรียงดนตรีเพื่อให้ทุกอย่างนี่มันอยู่ด้วยกันได้ทั้งร็อกและแดนซ์อะไรเงี้ย
3: เพลงโอเคนะคะก็เอาความร็อกเข้ามาใส่ด้วยผีเสื้อลาตีก็ด้วยก็เอาเพลงแบบแนวร็อก
2: มีกลิ่นอายความเป็นร็อกเข้ามาอะไรเงี้ย
1: พอดีเลย
2: เอาแคทมาร้องเพลงร็อกด้วย
1: วันนี้ไม่รู้จะขอบคุณพี่เตอร์กับพี่แคทยังไงเพราะว่ามาร่วมประจนเพลงฟรีเพลงแบบเนี้ยเราจะได้เห็นใช่ไหมครับ
0: เราจะได้เห็นไอ้ร็อกกันแดนซ์นี่ใช่ไหม
3: แน่นอน
0: เห็นไหมถ้าไม่ชอบไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่เป็นไร
2: ดูที่นี่ดูที่นี่ที่น
0: ี่วันนี้เนี่ยในฟรีเพลย์เนี่ยคือพี่ๆเอาเพลงสไตล์แบบไหนเอามาโชว์บ้างมีเพลงอะไรบ้างดีวะ
2: มีทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะเดี๋ยวเราจะมีเพลงโอเคนะคะ
0: แต่เป็นเวอร์ชันร็อกแดน
2: ซ์ก็จะมีความเป็นร็อกเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยเพิ่มความเป็นร็อกเข้าไปแต่ว่ายังเป็นแดนซ์อยู่แดนซ์เป็นหลัก
0: เพลงมิเตอร์อ่ะ

0: เพลงของพี่แคทเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพลงที่ทุกคนจำได้เพลงเร็วก็ต้องเป็นโอเคนะคะเพลงช้าก็น่าจะเป็นนอกสายตาของพี่เตอร์เนี่ย
1: เป็นเพลงโอเคนะครับ
2: ไม่ใช
0: ่ของพี่เตอร์แต่ของพี่เตอร์เพลงเร็วคืออะไรอ่ะเจ้าถุย
1: เจ้าถุยอยู่ไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะอาจจะเน้นเพลงช้าเพลงช้านิดนึงอ่ะคือในโชว์นี่ตอนที่เราทัวร์คอนเสิร์ตอันนี้คือเพลงเร็วทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยขอร้องเพลงช้าบ้างซึ่งมันก็จะมีเพลงช้าบางเพลงที่มันมีความหมายมาก
0: วันนี้พี่เตอร์มีชายคนหนึ่งแน่นอน
1: ชายคนหนึ่งแน่นอนใช่แล้วก็มีกุมภาพันธ์คือสองเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่แบบมันมีสตอรี
0: ่
1: มีสตอรี่แล้วก็เลยทำให้มันมีความหมายกับเรามากอย่างเงี้ยครับ
0: โอ้ยดีอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวให้พี่เตอร์กับพี่แคทไปเตรียมตัวครับ
1: คุ
0: ณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูปีเตอร์คาเบเรโรกับแคทริยาอิงลิชจะเป็นแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นเพลงในเวอร์ชันใหม่ๆที่เพลงคุ้นหู
1: ครับ
0: แต่ในอีกสีสันใหม
1: ่เพลงสุดท้ายมีเซอร์ไพรส
0: ์งั้นเดี๋ยวให้พี่เตอร์กับพี่แคทไปเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟรีเพลงกันวันนี้ครับ
1: okay.
0: ขอบคุณครับพี่แคทครับพี่เตอร์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: นั่งก่อนนั่งก่อน
1: นั่งพักหายใจ
0: ถามนิดนึงตอนขึ้นเพลงมานี่อยู่เต้นแอโรบิกอ่ะ
1: ฮะแหมไม่อยากจะเซ่เลยแต่เพลงนี้เนี่ยเหตุผลที่นำมาร้องเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพลงแรกหนึ่งในเพลงแรกจริงๆแล้วมีโอเคนะคะแล้วก็ TikTok แต่ว่าโอเคนะคะนี่คือแบบว่ามาได้แบบยาวเหยียดเลยโอเคนะคะเป็นเพลงแรกของอัลบั้มแรก

0: แล้วก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่ง
1: เปิดตัวเลยใช่ไหม
0: เปิดตัวเลยค่ะเป็นนางซินเดอเรลล่าเลยใช่แล้วก็แบบโอเคนะคะคือเชิญชวนให้แบบว่าคนมาเต้นเพราะว่าอัลบั้มนี้คือแบบแดนซ์แบบ around the clock ตลอดเวลาก็เป็นเพลงที่แบบ
1: ซินเดอเรลล่าหรือซินเดอเรลล่า
0: สเปอร์จะไม่ใช่แล้วไม่แล้วก็แบบปลื้มไงเพราะว่าแบบจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังได้ยินตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกผับพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบโอ้ปลื้มใจมากๆ20กว่าปีผ่านไป
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ทั่ว
0: ไปใช่ใช่ๆๆก็รู้สึกแบบปลื้มมากๆใช่ยะ
1: ส่วนผมนี่ก็เลือกมาเพลงหนึ่งที่มีเรื่องราวพอสมควรมีสตอรี่แล้วก็เลยทำให้มีความหมายมากคือตอนที่ทำอัลบั้มแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นสายดนตรีไม่ได้เรียนดนตรีอะไรมาเลยไงใช่แต่ว่าคือเรียนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบเล่นยิบย่อยอ่ะยิบย่อย
0: เล่นกีตาร์ด้วยนี
1: ่เล่นกีตาร์แต่ว่าไม่ได้เรียนมาฝึกเองมาเล่นเองอะไรเงี้ย
0: โอเค
1: แล้วก็ทีนี้เนี่ยตอนทำอัลบั้มแรกเนี่ยก็คุยกับที
0: ม
1: ว่าแบบอยากมีเพลงแบบไหนอะไรไงอย่างเงี้ยซึ่งเพลงไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเกิดโตที่เมืองนอกแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่ฟังแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบผมมันแบบอบอุ่นและกินใจมากคือเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
0: ชอบมาก
1: คือเป็นเพลงที่แบบรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันอบอุ่นมากแล้วซึ่งมารู้จักเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบโฆษณาที่ตอนนั้นเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นน่าจะเป็นพี่ฮาร์ดมาร้องเพลงโฆษณาเป็นแบบท่อนสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วชอบมากก็เลยคุยกับพี่โอมชาติของสุบรรณบอกว่าพี่โอมผมอยากมีเพลงแบบนี้จังเลยผมรู้สึกมันอบอุ่นมากก็เวลาก็ผ่านไปสักแป๊บนึงแล้วก็พี่โอมก็อยู่ๆก็มีวันบอกเตอร์ลองฟังเพลงนี้ดูอันนี้แหละเพลงอบอุ่นซึ่งเพลงนั้นก็คือเพลงชายคนหนึ่ง
0: อยากฟัง
1: ลองดู

0: สาวๆว่าโอ้กิน
1: บางทีมันก็ช่วยไม่ได้เนาะ
0: โอ้ยพ่อก่อนแหมอบอุ่นอย่างนั้นขอเพลงช้าสักหน่อยก็แล้วกัน
1: ใช่ของยุคก็มีเพลง
0: เพลงช
1: ้
0: าใช่เป็นเพลงช้าแรกของอัลบั้มแรกเหมือนกันซึ่งเพลงนี้ก็ติดอันดับในหลายๆชาร์ตติดอันดับหนึ่งหลายสัปดาห์เลยคือรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันก็น่าจะมีคนที่แบบเจอเหตุการณ์นี้หลายคนก็คือแอบรักใครสักคน อะไรอย่างนี้แล้วก็เขา
1: ไม่เห็นเรา
0: ไม่เห็นเราอยู่นอกสายตาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เคยเจอกับตัวไห
0: มเคยฮะ
1: เพลงนี้ก็เลยมีความหมายกันอยู่ใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ก็เลยมีความหมายค่ะแล้วก็แบบอ
1: ย่างนี้เอง
0: พอเพลงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าแบบแฟนๆคือแบบพี่แคทเพลงนี้เนี่ยแบบโดนใจมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งลูกสาวทั้งหลายอะไรเงี้ยครับพี่แคทแบบเพลงนี้แบบโดนมากเลยก็เลยแบบรู้สึกปลื้มที
1: ่
0: โดนใจมากก็เลยแบบ
1: รู้สึกข้างหลังก็คิดอยู่
0: โดนใจมูนั่นแหละมันก็เลยเป็นเพลงที่แบบก็เวลาไปงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือแบบเขาก็จะขอเพลงนี้กันตลอดเลยโอเคนะคะกับนอกสายตานี่แหละก็เลยนำเพลงช้าสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันนอกสายตา

0: อกสายตา
1: โอเคเพลงช้าแล้ว
2: ยูมีเพลงซึ้ง
1: ใช่
2: ไอก็ต้องมีเพลงซึ้ง
1: ถูก
2: ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่จริงๆแล้วมีความหมายมากมากๆเช่นกันจะเป็นเพลงที่ตอนแรกอ่ะปฏิเสธที่จะร้องไปประมาณ 3-4 ครั้งนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: เพลงนี้เนี่ยคือมันอย่างงี้มันเป็นช่วงแบบก้ำกึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีเรื่องราวอยากจะพิสูจน์ตัวเองนู่นเนี่ยแล้วก็เลยไม่ต่อสัญญาค่ายใหญ่แล้วก็ออกไปพยายามทำโปรเจกต์ของตัวเองนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็ออกไปแต่งเพลงกันทำอะไรหลายอย่างในช่วงที่กำลังวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายกับการทำมิวสิกโปรดักชันเนี่ยก็ค่ายก็โทรมาบอกให้เข้าไปแบบว่าไปคุยกับผู้สร้างหนังหน่อยผู้สร้างหนังซึ่งก็คือพี่ต้อมยุทธเลิศแล้วก็เข้าไปแบบไปคุยเรื่องรายละเอียดหนังนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าบทนี่คืออ่านมาหมดแล้วส่งบทมาให้ทั้ง
1: จะให้อยู่เล่นด้วย
2: จะให้เล่น ตอนแรกจะให้เล่นแล้วก็ดูไปดูมาแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ถนัดอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธไปแล้วก็ค่ายก็โทรมาอีก 3-4 ครั้งเพื่อให้ไปร้องเพลงประกอบหนังเรื่องนี
1: ้
2: แล้วก็แบบด้วยความที่แบบเหมือนเพิ่งออกจากค่ายมากำลังจะพิสูจน์ตัวเองก็เลยปฏิเสธไปแบบว่าผมขออนุญาตไม่รับครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังทำนู่นนี่หลายอย่างอยู่อะไรเงี้ยจนพี่นิ่มสีฟ้าโทรมาซึ่งเป็นอาจารย์ไงเคยแบบว่าสอนอ่านเขียนโน้ตไอเอียเทรนนิ่งอะไรเงี้ยเตอร์พี่นิ่มเนี่ยเพลงนี้เนี่ยตอนพี่แต่งนะพี่นึกถึงเตอร์ถ้าเตอร์ไม่ร้องพี่ไม่รู้จะให้ใครร้องได้ครับพี่นิ่มครับเดี๋ยวผมไปร้องครับได้เลยครับ
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้ว
2: ซึ่งตอนไปร้องเนี่ยก็คือนึกออกไหมไออ่านบททุกอย่างแล้วอะบทเนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันแบบมันอธิบายแบบลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยเขียนละเอียดมากทุกแบบว่าทุกความรู้สึกของหนังเนี่ยมันเลยอยู่ในใจอยู่แล้ว
1: จินตนาการได้หมดเลย
2: แล้วก็มาสื่อออกผ่านแบบว่าคำร้องของเพลงนี
1: ้
2: ซึ่งเพลงนี้เนี่ยตอนเข้าไปร้องเนี่ยดันป่วยอีก
1: เอ้า
2: ป่วยแล้วแบบว่าไม่ค่อยมีแรงร้องมันก็จะเลยร้องแบบว่าเสียงออกมาแบบเหมือนจะเป็นจะตายอย่างนั้นนะจะตายอยู่แล้ว
1: ซึ่งได้ความซึ้งจากเสียงแบบนี้แหละ
2: คือจริงๆแล้วมันก็ส่งเสริมอารมณ์นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่ามันใจจะขาดอยู่แล้วใจจะขาดอยู่แล้วมันเป็นเพลงที่เศร้ามากอย่างเงี้ยแล้วก็พอมันร้องไปเสร็จแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบเพลงอ่ะแต่ว่าตอนนั้นกำลังจะพิสูจน์ตัวเองแต่พอไปร้องอัดเสียงมาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบมันกินใจมากเลยและตอนที่มันได้รีลีสออกมาเนี่ยก็กลายเป็นเพลงที่เขาชอบกันทั่วบ้านทั่วเมือง
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบมีความลึกยิ่งกว่าแค่เนื้อเพลงสำหรับเราไงลองฟังดูครับ
1: เสียงเติมเหมาะกับเพลงนี้มาก
2: เยอะ
1: จริงๆ
2: กุมภาพันธ์

0: โอ้วันนี้กองเชียร์เราประมาณเกือบ100คนน่ะสุดยอดครับขอบคุณมากครับ
1: ซึ้งจริงๆซึ้งจริงๆ
0: อืมใช่ตอนนี้เราก็ร้องเพลงตัวเองกันมาเยอะ
1: ใช่
0: แต่เพลงของคนอื่นเนี่ยที่มีความหมายกับเราก็
1: ม
0: ีใช่เดี๋ยวไอ้ขออีกเพลงนึง
1: อ่ะได
0: ้เราร้องเพลงตัวเองกันมา
1: ใช่
0: 4เพลงแล
1: ้
0: วแต่จริงๆแล้วเพลงของคนอื่นที่มีความหมายกับเราก็มีไอ้ก็เลือกมาหนึ่งเพลงยูก็เลือกมาหนึ่งเพลง
1: เลือกมาเหมือนก
0: ัน ขอไอ้ก่อน
1: ได
0: ้สำหรับเพลงนี้เนี่ยมีความหมายมากเพราะว่าตอนที่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเนี่ยแหละเรียกงี้ดีกว่าตั้งแต่อัลบั้มแรกเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับวงหนึ่งเป็นวงรุ่นพี่ชาวร็อกเหมือนกันซึ่งเริ่มจากการที่ตอนที่แบบพวกคอนเสิร์ตโปรโมอะไรเงี้ยพี่โอ๋งก็ไปขอมาให้พี่ๆเขามาช่วยเล่นแบ็คอัพให้แล้วคุยกันถูกคอแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทัวร์ยาวเลยเป็นร้อยคอนเสิร์ตซึ่งผูกพันกันมากผูกพันกันมากแล้วก็สนิทกันมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเขาเยอะมากซึ่งเขาก็เป็นนักดนตรีมายาวนานอยู่แล้วประสบการณ์เขาเยอะมากเราก็ซึมซับไปเรื่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆซึ่งเนื่องจากว่าพอร่วมงานกันเสร็จปุ๊บก็เลยไปอินกับเพลงพี่เขาด้วยแล้วมันก็มีเพลงหนึ่งของพี่ๆเขาที่ผมรักเลยเพลงนี
1: ้
0: ซึ่งวงนี้เนี่ยคือวง Why Not Seven เพลงของเขาที่โคตรจะกินใจผมร้องแล้วแบบว่าคือวันไหนที่แบบคอนเสิร์ตแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วร้องตามอะไรเงี้ยคือขนลุกน้ำตาคออะไรเงี้ยเพลงนี้ชอบมากเพลงนี้คือทิ้งรักลงแม่น้ำ

0: โหมาแนวร็อกซึ้งซึ้ง
1: ร็อกซึ้งซึ้งแต่เป็นเพลงที่กินใจมากจริง
0: ตายแล้วบ้างแต่คราวนี้เพลงช้ามันเยอะแหละ
1: ใช่
0: เอาแบบเพลงสนุกสนุกกัน
1: แ
0: ล้
1: วจริงๆแล้วคอนเสิร์ตเราเนี่ยเพลงเร็วเยอะมากเลยนะ
0: เยอะกว่าเพลงช้า
1: ใช่
0: เยอะเลยจริงๆใช่แล้วก็มีทั้งเพลงของเราแล้วก็เพลงของเพื่อนๆพี่ๆ
1: ใช่
0: มารวมๆแต่ว่าเราก็มาแบบดัดแปลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงของ Queen of Dance Idol ของแคทเลยค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็คือแบบว่าชอบแบบต่างชาติมาดอนน่า

0: อะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเหมือนมาดอนน่าเจโลของเมืองไทยเหมือนกันนี่
1: แต่เราก็ดัดแปลงเพราะคอนเซ็ปต์ของเราเป็น rock and dance
0: ใช่
1: เราก็เลยเอาเพลงแดนซ์เนี่ยมาทำเป็นพังร็อก
0: ใช่
1: แต่ยังเป็นแดนซ์มีบีทแดนซ์อยู
0: ่ถูกต้องซึ่งเป็นเพลงของพี่ตีนานั่นเองเป็นนักร้องคนไทยคนแรกที่รู้สึกว่าแค่แบบติดตามแล้วรู้สึกแบบไอดอลมากๆเลยชอบมากๆก็เลยเวลาตอนที่ก่อนที่จะมีอัลบั้มของตัวเองก็นำเพลงของพี่ตีนาหลายเพลงเลยมาร้องไม่มีเพลงของตัวเอง
1: โอ้น่าสงสาร
0: ก็เลยนำเพลงของใช่ก่อนที่จะมีเพลงของตัวเองถึงจะมีแล้วแต่ก็ยังนำเพลงของพี่ตีนามาร้องอยู่ดี
1: แต่เพลงพี่ตีนาเนี่ยดีทุกเพลงเลย
0: จริง
1: พี่ตีนาร้องเก่งมาก
0: มาก
1: แต่ที่สำคัญคือพี่ตีนาเป็นคนที่น่ารักมากมาก
0: น่ารักมากมาก
1: เสมอต้นเสมอปลายน่ารักมากมาก
0: จริงค่ะแล้วเพลงก็สนุกด้วยเพราะฉะนั้นนำเพลงของพี่ตีนามาร้องอีกสักเพลงก็แล้วกันนะคะพ
1: ู
0: ดอีกทีคราวนี้ต้องยืนแล้วแหละ
1: ต้องแดนแล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ทุกคนที่บ้านช่วยกันแดนในห้องนี้

ถ้าเกิดในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีการแบ่งแนวดนตรีครับตามจังหวะเครื่องดนตรีหรือวิธีการการฟังหรือการเล่นดนตรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่สร้างสรรค์งานศิลปะหรือว่าศิลปินเนี่ยผมว่าแนวดนตรีมันเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆครับจริงๆแล้วงานศิลปะหรือดนตรีหรือเพลงอ่ะมันสามารถที่จะรวมกันได้หมดครับเหมือนที่พี่แคทกับพี่เตอร์เนี่ยครับวันนี้ครับ Rock and Dance เห็นไหมครับสามารถ

เอาร็อกกับแดนซ์มารวมกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหม่อะครับทั้งที่เพลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฮิตติดหูแล้วก็เป็นเพลงที่อยู่มานานมากนะครับแต่พอมาทำใหม่มาคิดใหม่มันกลายเป็นสีใหม่แล้วเราก็มีความสุขแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ได้ฟังครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเรื่องราวแบบนี้ดูได้ชมได้กับนักผจญเพลงฟรีเพลย์เท่านั้นนะครับวันนี้หมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับนักผจญเพลงฟรีเพลย์ครับทางช่องไทย PBS ครับวันนี้ผมเอรุลักษ์ลาไปแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

0: สารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: เมื่อบ้านไม่ใช่วิมานสำหรับเด็ก
2: โดนล่วงละเมิดมาจากคนในบ้านลองไปเล่าให้ครูฟังแล้วแต่คุณครูก็ตั้งคำถามกับเขาเหมือนทำให้เขาสงสัยในตัวเองอะค่ะเด็กคนนั้นอาจจะชัตดาวน์หรือไม่พูดอีกเลย
3: เพราะเขารู้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังเขา
2: ใช่ค่ะ
1: และคนใกล้ตัวคือผู้ร้ายทางเพศ
4: พ่อบอกว่าก็ฉันเลี้ยงฉันดูแลของฉันมาทำไมฉันจะทำไม่ได
1: ้กตัญญูคืออะไร
5: ไม่ให้กับดักความกตัญญูกับดักอะไรบางอย่างเนี่ยมาล็อกตัวเองไว้
1: Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS ตัดขาดครอบครัววันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
6: มนุษย์กับสงครามมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้างไหม
7: ยินดีต้อนรับสู่Bad World วันอังคารนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
8: 28 กุมภาพันธ์ 2026ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐทยอยขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนในทะเลอาหรับก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านอย่างหนักเป้าหมายคือคลังขีปนาวุธฐานยิงศูนย์บัญชาการทางการทหารและผู้อยู่ในโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและการทหารทุกคนอิหร่านตอบโต้กลับทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพและพันธมิตรของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก่อนประกาศควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกราคาน้ำมันก๊าซธรรมชาติและปุ๋ยพุ่งสูงขึ้นทันทีขณะที่โลกถูกดึงให้จมดิ่งสู่วิกฤตไปด้วยกันปากีสถานเสนอเข้ามาเป็นตัวกลางในการยุติสงครามเหตุผลที่ปากีสถานรับบทเป็นตัวกลางได้มีหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นคือการเป็นชาติที่อยู่ในฐานะมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์หนึ่งเดียวของโลกมุสลิมติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่10มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
9: ที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3 มหากาพย์กรุงเทพ

0: ัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกลุ่ม Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน 7C Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผลwww.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
1: Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะบอกลาเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวเก่าเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ถูกออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยลงทำงานได้คุ้มค่าและช่วยลดค่าไฟในระยะยาวด้วยล่ะครับ

ที่สนใจประเด็นนี้เพราะว่าผมก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในชนบทอีสานนะครับแล้วก็ที่บ้านผมก็ทำเกษตรกรรมอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เจอปัญหาจากธรรมชาติหลายๆรูปแบบแต่ว่าภัยแล้งเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วก็เหมือนกับว่าแบบความแห้งแล้งอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นภาพแทนของพื้นที่อีสานมันมีการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือหลายๆองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือหรือว่ามีวิธีแก้ไขเรื่องน้ำบ้างแบบฝนเทียมการทำแก้มลิงหรืออะไรต่างๆซึ่งผมว่ามันก็โอเคฮะแต่ว่าปัญหาของมันคือการที่มันไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นดังนั้นอ่ะชาวบ้านก็มีวิธีแก้ปัญหาของตัวเองอ่ะแต่มันก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอเนาะเพราะว่าแบบเรื่องการเข้าไม่ถึงทรัพยากรอะไรบางอย่างดังนั้นประเด็นภัยแล้งในหนังของผมหรือว่าแบบสิ่งที่ผมสนใจมันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แบบฝนมันไม่ตกแต่มันเชื่อมโยงไปถึงการที่ภัยแล้งมันคือความแล้งแค้นหรือการเข้าไม่ถึงทรัพยากรน้ำหรือการเข้าไม่ถึงพื้นที่ของภาครัฐหรือตัวข้าราชการเองเพื่อให้เขาได้เข้ามาช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดอะไรอย่างเงี้ย

0: ยายมอดเจ้าได้ไปเบิ่งน้ำในห้วยเขาบ
1: ่ปีนี่เบิ่งส่งแล้วน้ำในห้วยเขาคือสีบ่พ่อสีดำหน้าหรอกแด
0: สิได้จุดบั่งไฟสำบ่ปีนี
1: ่เดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวมืออื่นสิล่องเขาไปอำเภอจะเคลียร์เบิ่งดูบักหน้าอำเภอคนใหม่มันสิว่าจังได๋

ฮัลโหลสวัสดีครับครับโทรมาหาผมเองมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าครับว่างครับที่ร้านเดิมเลยใช่ไหมครับได้ครับงั้นได้ครับไว้เจอกันคืนนี้เลยก็ได้ครับครับครับ

0: เรื่องนั่นเพิ่นว่าจังไหนล่ะมอด
1: เขาบอกว่าจังไหนดอกพวกมันบ่เคยหูจักความเดือดร้อนมันก็บ่ฮู้ถ้าให้มันบ่มีน้ำสิจะแตกซะก่อนมันจังสิฮู้ว่าความเดือดร้อนมันเป็นจังได๋
0: จังซั่นมาอื้นเซาก็ไปหามันใหม
1: ่ไปหามันยังไปแล้วก็ซ้ำเก่าเด้อซุ่มมัน
0: ไปหามันซ้ำตัวไปขออนุญาตมันว่าสิจุดงานบุญบั่งไฟคอยสิไปเอิ้นบ่คิดเฮียนมาเฮ็ดให้ดอกบั่งไฟแสนบั่งไฟล้านมันสิอยากหยัง

0: อีสานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่กึ่งแห้งแล้งนะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ราบสูงนะครับก็มีแอ่งโคราชกับแอ่งสกลนครนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลนั่นก็คือพิธีขอฝนนะครับพิธีขอฝนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน22ของคนอีสานก็คือพิธีบุญบั้งไฟนะครับอันนี้ก็คือการจุดบั้งไฟเพื่อไปเตือนพระยาแถนเตือนแถนนะครับแถนคือผีที่อยู่บนฟ้าเนี่ยให้ปล่อยฝนลงมานะครับก็มีตำนานที่เกี่ยวข้องกับพญาแถนเยอะมาก
1: จริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของพญาแถนกับพญาคันคากอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กหนอเพราะมันเป็นเหมือนนิทานที่เล่าให้เด็กฟังแต่ว่าพอมารีเสิร์ชจริงๆพญาแถนเนี่ยก็คือมาจากเทพวัสการเทพบุตรเป็นเทพที่ดูแลเรื่องของระบบนิเวศฤดูกาลอะไรเงี้ยคอยส่งฝนส่งลมส่งน้ำอะไรเงี้ยครับแต่พอเป็นอีสานเขาก็จะเรียกว่าเป็นพญาแถนเนาะเรื่องเล่ามันก็คือการที่แบบพญาแถนหรือเทพวัสการเนี่ยเขาโกรธโลกมนุษย์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตในโลกแบบบูชาเทพพญาแถนน้อยลงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไม่ส่งฝนให้กับโลกจนนำให้พวกสรรพสัตว์ขึ้นไปสู้กับพญาแถนแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเทพเนาะมันเขาก็แบบปราบได้หมดอะไรเงี้ยครับจนเหลือพญาคันคากที่ขึ้นไปสู้กับพญาแถนแล้วก็ด้วยความที่พญาแถนก็มองว่าพญาคันคากเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีพิษสงอะไรแล้วก็แบบมีความประมาทต่อพญาคันคากและด้วยความที่พญาคันคากก็มีอุปนิสัยที่มีความอดทนต่อสู้จนชนะกับพญาแถนได้เลยครับก็เลยเกิดการตกลงว่าพญาแถนเนี่ยจะยอมส่งน้ำลงไปให้โลกมนุษย์แต่ว่าแลกเปลี่ยนกับการที่โลกมนุษย์เนี่ยจะต้องบูชาพญาแถนด้วยไฟพญาคันคากก็เลยลงไปยังโลกมนุษย์แล้วก็บอกมนุษย์ว่าให้บูชาไฟแก่พญาแถนก็เลยเกิดเป็นประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นมาครับ
0: ครับในแง่ของมนุษยวิทยานะครับการที่มนุษย์เชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์จะไปควบคุมได้อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติกรณีของการจุดบั้งไฟมันก็อยู่ในคอนเซ็ปต์นี้ข้อดีมันก็คือว่ามนุษย์เนี่ยไม่ไประรานธรรมชาติไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างแบบไม่บัญญัติบัญญังแบบล้างผลาญคุณต้องคิดมันใหม่เลยอะถ้าคุณเคารพธรรมชาติผมคิดว่าอันนี้มันเป็นทางออกของมนุษย์ที่จะอยู่รอดได้ในภาวะที่เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าโลกกำลังเดือดสุดขีดนะครับชาวบ้านอีสานบอกว่าแล้งมันคือวัฏจักรมันต้องแล้งและแล้งมันก็จะมีอาหารกินเยอะมากถ้าไม่มีฤดูแล้งดินก็ไม่ได้พักนึกออกใช่ไหมครับพอเข้าฤดูฝนก็จุดบั้งไฟถ้าฝนไม่มาก็จุดบั้งไฟเตือนแถนฝนตกลงมาคนอีสานก็ทำนาและตอนนี้โอกาสมันดีมากคืออะไรครับอีสานทุ่งกุลารวมไปจนถึงยโสธรเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกทำไมครับเพราะว่ามันมีดินเค็มแล้วมันมีอากาศสุดขั้วอย่างที่ผมว่ามันเลยทำให้ข้าวหอมมะลิสามารถที่จะปลูกแล้วมันมีสารบางอย่างที่มันหลั่งออกมาแล้วเวลาหุงข้าวหอมมะลิมันหอมแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นะครับหลายที่ก็เปลี่ยนเป็นไร่อ้อยเพราะผมสมมุติว่าบางไฟจุดตกลงมาไม้ไร่อ้อยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย PM 2.5 คนอีสานจะเจอนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตามมาครับตอนนี้นอกจาก PM 2.5 แล้วต่อไปก็คือความแห้งแล้งคุณเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อยเมื่อไหร่ความแห้งแล้งจะมาเพราะว่านาข้าวมันเคยเก็บน้ำไว้

0: ผมรู้สึกว่าตัวพาร์ทที่เป็นเรียลลิสติกก็จะมีหน้าที่ของมันก็คือการเล่าเรื่องแต่ว่ามันก็ยังมีจุดนึงที่ผมรู้สึกว่าอาจจะอธิบายได้ลำบากรู้สึกว่าการฟิล์มมิ่งมันออกมามันดูง่ายกว่าแล้วก็มันสามารถที่จะส่งไปให้คนดูได้คิดหรือว่าแบบเห็นภาพตามได้มากกว่าก็เลยตั้งใจให้มันออกมาเป็นเหมือนละครเวทีหรือเรื่องราวนึงขึ้นมาอาจจะแบบดูไม่รู้เรื่องหรือดูไม่มีความหมายก็ได้แต่ว่ามันก็ทำงานเหมือนคล้ายๆกับงานศิลปะที่มีความแอบสแตรกอะไรเงี้ยอยู่เหมือนกันฝั่งท้องถิ่นฝั่งชนบทนะครับอาจจะแบบเป็นพื้นที่ที่คนนอกก็ไม่ค่อยอยากเข้ามาหรือคนในก็อยากออกไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่แบบส่วนกลางก็อาจจะสุ่มๆคนเข้ามาซึ่งพอส่วนกลางเข้ามาเขาก็ไม่ได้เข้าใจปัญหาของชาวบ้านจริงๆอะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านก็ทำให้ว่าชาวบ้านก็รู้สึกว่าการที่มีหรือไม่มีราชการที่มาคอยช่วยก็ไม่เป็นไรเพราะชาวบ้านก็อาจจะอยากได้แค่แบบการช่วยเหลือเรื่องเวลามีภัยเวลาน้ำท่วมเขาอาจจะต้องการอะไรยังชีพแค่นั้นอะไรเงี้ยครับ
1: สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าคนในอีสานปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติแล้วแต่การพัฒนาของรัฐไทยซึ่งมาจากส่วนกลางเนี่ยกลับพยายามเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกับการปรับตัวของคนอีสานซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากถ้าหากว่ารัฐไทยไม่เข้าใจว่าตอนนี้เทรนด์ของคนอีสานเปลี่ยนแปลงไปแล้วการปลูกข้าวหอมมะลิไม่ใช่ปลูกแล้วใช้สารเคมีเหมือนเดิมใช้เขาใช้ปุ๋ยคอกแล้วหลายที่ก็ปลูกข้าวออร์แกนิกส่งออกราคาดีกว่าข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากผมคิดว่าเทรนด์ของสังคมโลกเนี่ยที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัย

0: ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีอ่ะมันกำลังเข้ามาสู่อีสานและคนอีสานก็ปรับตัวเรื่องนี้นะครับแต่รัฐเองก็ไม่ได้ปรับตัวเลยครับยังสนับสนุนปลูกอะไรครับปลูกอ้อยปลูกยูคาลิปตัสปลูกมันสำปะหลังต่อไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนนะรัฐเองต้องทบทวนการพัฒนาอีสานครับ
1: ผมว่าคนอีสานเขามีการพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตบางอย่างมันเปลี่ยนไปคนก็พยายามที่จะปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นบางปีที่ฝนหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ตกตามฤดูกาลเขาก็จากนาปีอาจจะมีคนทำนาปังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือปัญหาเรื่องการเผาที่ดินเผาป่าอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าณตอนนี้ชาวบ้านพยายามที่จะเรียกว่ารับผิดชอบกับสิ่งนี้มากขึ้นด้วยการที่งดแล้วก็มีการสอดส่องดูแลพื้นที่ของคนที่แบบมาลักลอบเผาด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีการห้ามอย่างจริงจังจากผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตบางอย่างที่มันดูแบบธรรมดามากๆอย่างเช่นการรองน้ำฝนการกินน้ำฝนอะไรเงี้ยครับที่เมื่อก่อนผมก็กินน้ำฝนตอนเด็กแต่ว่าถ้าณตอนนี้มันก็กินไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของมลพิษด้วยครับ

0: ืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
1: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
2: แสดงว่าถ้าแพทขึ้นไปเนี่ยแพทก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชันนีเห็น
0: ถูกครับ
3: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
4: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็สวยขึ้นมาเลย
5: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วย
0: อุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ได้เป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ํา
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหนดหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วเฮ้ยทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะคร
5: ับเจอหมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงนะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: จะได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นรายที่2นะคะที่เราจะเจอสลับหวานพูดไว้ก่อน
4: เป็นงานที่ดูมันจะชิวแต่ไม่ชิวเลยนะ
5: ดูกลมกลืนนะครับพี่พวกเรานี่ก็ทรงหาหอยเหมือนกัน
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวง

จทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกถึงไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะความคืบหน้าสำคัญในคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมนะคะหลังจากที่ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือพี่สาวต่างมารดาและน้าชายซึ่งล้วนเป็นบุคคลในครอบครัวค่ะและทั้งคู่ยังเป็นเพียงเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะคะสาเหตุอ้างว่าเกิดจากความไม่พอใจที่ถูกน้องแย่งโทรศัพท์จึงได้ทำร้ายน้ององุ่นจนเสียชีวิตก่อนที่จะนำร่างไปอำพรางศพล่าสุดตำรวจคุมตัวทั้งสองคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจคุมตัวเด็กหญิงอายุ13ปีพี่สาวต่างมารดาและเยาวชนชายอายุ17ปีที่เป็นน้าชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในสวนยางพาราอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ทั้งสองคนร่วมกันก่อเหตุฆ่าอำพรางน้ององุ่นโดยทุกขั้นตอนเป็นไปตามการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความสลดใจไม่คาดคิดว่าคนในครอบครัวจะเป็นคนที่ลงมือพี่สาวสารภาพว่าทะเลาะกับน้ององุ่นเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือจนพลั้งมือทำร้ายน้องจนขาดอากาศหายใจก่อนที่จะเรียกน้าชายให้ช่วยขี่รถจักรยานพ่วงข้างนำศพมาทิ้งอำพรางขณะเดียวกันญาติก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าปกติเห็นสองพี่น้องรักใคร่กันดี
1: แต่เรารู้แล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าเขาคือคนที่ทำน้อง
2: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลย
1: ไม่เชื่อหรอ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าไม่เชื่อเพราะอะไร
2: คือแปะมันดูแลพวกน้องๆ นี่อยู่เหมือนพี่น้องแท้ๆพี่ไอ้อย่างเช่นทำกับข้าวให้กินบ้างแล้วก็ซักผ้าจากแฟนของน้องแล้วก็แม่ไอ้พี่โฟนครับ
1: คือไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนั้นได้
2: ใช่ครับ
3: แล้วก็คิดเห็นว่าเครียดมากก่อนแล้วนี้แล้วคนในหมู่บ้านไม่ค่อยกล้าไปไหนใช่ไหม
4: ระแวงก
3: ัน
4: ไงครับเวลาจะทำมาหากินก็ลำบากทีนี้ก็โล่งอกโล่งใจน้องก็ได้สบายของน้องแล้วหมดกรรมแล้ว
0: พลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เปิดเผยว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานวัตถุมัดตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนอย่างชัดเจนค่ะซึ่งจากการสอบสวนมาจากชนวนเหตุปัญหาทะเลาะวิวาทสะสมเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาหนักกับพี่สาวซึ่งอายุเพียง13ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่วนน้าชายอายุ17ปีในข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายก่อนที่จะนำทั้งคู่ส่งดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนต่อไปค่ะในช่วง9ปีที่ผ่านมามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง13ล้านคนนะคะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่โครงการก็ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ค่ะช่วงนี้ผู้นำชุมชนหลายพื้นที่เริ่มที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบคุณสมบัติประชากรในการขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิ์ของคนเหล่านี้ตกหล่นรวมถึงสามารถทำให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเข้าถึงสิทธิ์ได้ค่ะในขณะเดียวกันกับคุณผู้ชมมีกลุ่มเปราะบางพวกเขาไม่มีโอกาสแม้ที่จะจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือให้คนช่วยลงทะเบียนรับสิทธิ์ให้ในอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าพบกับนายผูนพาดทองอายุ84ปีซึ่งตาบอดทั้งสองข้างร่างกายไม่แข็งแรงต้องใช้ไม้เท้าคอยพยุงตัวอาศัยในเพิงพักสังกะสีในพื้นที่ตำบลหัวทะเลหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทราบข่าวว่านายผูนให้ลูกสาวพาไปธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการรับสิทธิ์ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่านายผูนลงทะเบียนไม่ได้ค่ะทุกวันนี้นายผูนได้รับเฉพาะเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเท่านั้นส่วนสิทธิผู้พิการยังไม่ได้ดำเนินการขอรับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากหวังว่าจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานบ้างพร้อมกับใช้เงินส่วนนี้ประทังชีวิตยามบั้นปลายในอำเภอเมืองนครราชสีมาระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อมาให้กำลังใจและนำแบบฟอร์มการยื่นขอสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มาให้ลูกหลานช่วยกรอกให้และย้ำให้มั่นใจนะคะว่าฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยเร็วเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มที่ยากลำบากจริงๆอย่างในภูนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอน
5: ไปสำรวจที่แท้จริงเลยว่าคนตามบัญชีรายชื่อที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการตัวนี้มีความเดือดร้อนจริงไหมมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ไหมประชาคมหมู่บ้านรับรองได้ไหมว่าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดถ้าเข้าเกณฑ์ทั้งหมดแม้ว่าจะยังไม่ลงทะเบียนนะครับเราจะรวบรวมรายชื่อเหล่านี้นะครับรวมเป็นภาพรวมทั้งหมู่บ้านภาพรวมทั้งตำบลภาพรวมทั้งอำเภอ

0: นะแล้วก็เสนอผ่านอำเภอไปเสนอผ่านจังหวัดไปเพื่อที่จะนำเสนอให้กระทรวงการคลังที่นั่นนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่กรมการปกครองรับนโยบายมาจากรัฐบาลที่จะทำเพราะฉะนั้นก็สบายใจนะครับว่าคราวนี้นะครับกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสผ่านกลไกของหน่วยงานของรัฐเจ้าที่ของรัฐจะมารับทำให้นะครับ
1: ขณะที่ชาวตำบลหนองใยดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับพลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านรอบนี้ยังหวังว่าจะได้สิทธิ์ใหม่และต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและคัดกรองสิทธิ์รายใหม่อย่างรอบคอบเพื่อให้คนที่มีฐานะยากจนทุกคนได้รับสิทธิ์โดยที่ไม่ตกหล่น
2: และรอบนี้คือรอบที่สามว่างั้นเถอะที่เขาจะให้เลยนะโปรดมองตรวจดูแลด้วยว่าผมจนจริงหรือไม่จริงผมก็อยากจะได้เหมือนกันในเดือนละ300นะเผื่อซื้อข้าวสารกิน
1: คุณผู้ชมคะมาดูอีกกรณีนึงค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการจากรัฐอาจจะไกลไปนะคะแต่ว่าด้วยความสงสารของชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพาทีมข่าวและจิตอาสาไปที่เพิงพักชั่วคราวของนายณรงค์บุญเกิดคนนี้อายุ69ปีป่วยด้วยความจะเลือนลางด้วยไม่สามารถพูดหรือว่าขอความช่วยเหลือและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าไม่มีลูกหลานมาดูแลนายณรงค์ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเมื่อกว่า20ปีก่อนทำให้ไม่มีเอกสารหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการใดๆจากภาครัฐได้เลยมีเพียงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างกันให้อาศัยในที่ดินข้างกันช่วยเหลือนำทั้งอาหารยารักษาโรครวมถึงพ่ออ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่มาให้ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้นายณรงค์ได้รับสิทธิในการรักษาและเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอื่นๆบ้างค่ะที่ผ่านมาเคยประสานไปหลายหน่วยงานแล้วแต่เรื่องก็เงียบหายไปครบ1สัปดาห์ที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมลงพื้นที่ไปหาเสียงใช้เวลาที่มีอย่างจำกัดค่ะพากันนัดนโยบายแก้ไขปัญหาเมืองมาเรียกความเชื่อมั่นพร้อมกับคะแนนเสียงจากประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงซึ่งพบมากในชุมชนผู้สมัครแต่ละคนก็มีนโยบายแตกต่างกันไปนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่เขตจอมทองและเขตบางขุนเทียนไปพบปะพูดคุยกับประชาชนในชุมชนเคหะธนบุรีเพื่อรับฟังปัญหาและสานต่อนโยบายนายชาชาติระบุว่าทั้งสองเขตนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้สูงอายุจำนวนมากต้องพัฒนาระบบการป้องกันน้ำท่วมและโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรพร้อมกับย้ำนะคะว่าการดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายหลักทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีเพื่อนมีกิจกรรมทำไม่ใช่ติดบ้านติดเตียงรวมถึงการจับผู้งานให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้
3: เรื่องผู้สูงอายุก็เป็นนโยบายหลักของเรานะที่จะทำพัฒนาคือต้องดูแลทั้งในแง่การเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องมีการดูแลสุขภาพที่ดีมีการนัดหมอก็เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะให้ไม่รอคิวน้อยที่สุดเลยเพราะว่าเดินทางมายากลำบากมีการขยายสิทธิ์บัตรทองให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าจะได้ไปหาหมอในของกทมให้เยอะจาก1ล้านคนเป็น1ล้าน3แสนคน
1: ด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครหมายเลข5ลงพื้นที่หาเสียงที่สวนหลวงร9ค่ะเปิดเผยถึงนโยบายเพิ่มจุดที่นั่งพักในพื้นที่สวนสาธารณะให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการซึ่งก็มีจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการมีงานทำของผู้สูงอายุวัยเกษียณที่เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อจะทำบัญชีจับคู่งานเป็นไปตามความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละคนช่วยให้มีรายได้ขณะที่พลตำรวจโทชาญเทพเสรเวชผู้สมัครหมายเลข12ระบุว่างบประมาณจากสปสช.สำหรับผู้ป่วยติดเตียงมีเพียงพอแต่ยังเข้าถึงได้ยากหากเขาได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.ค่ะจะเร่งปรับระเบียบให้สามารถนำงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นพร้อมกับส่งเสริมการจ้างงานและฝึกอบรมผู้สูงอายุหลังเกษียณช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
4: คือจริงๆเราจ้างงานได้นะครับนะเราจ้างงานได้ฮะเราหางานให้เขาทำเพื่อไม่อยู่ฟุ้งซ่านหรือไม่ได้ออกกำลังกายเป็นวันๆหนึ่งถือว่าได้ออกกำลังกายก็จ้างงานได้ครับถือว่าเราจะจ้างงานได้
1: ปิดท้ายที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครหมายเลข10ชูนโยบายสร้างงานนักบริบาลดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะจากเดิม 3,000 เป็น 5,000 ตำแหน่งพร้อมกับเปิดอบรมคนในชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรือว่าอสส.พัฒนาเป็นนักบริบาลมืออาชีพให้ค่าตอบแทน120บาทต่อชั่วโมงหรือว่าสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนที่ทำงานเต็มเวลาค่ะ นอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับคูปองดูแลนำไปเลือกใช้บริการนักบริบาลได้16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์ยืมและคืนอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยฟรีในบ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวต้องย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากการรับประทานอาหารดิบๆเสี่ยงอันตรายถึงพิการและเสียชีวิตได้ค่ะล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเตือนภัยโรคไข้หูดับหลังจากที่ไปสุ่มตรวจเนื้อหมูในตลาดพบเชื้อสูงถึง 83% ขณะที่แม่ค้าก็ยืนยันนะคะว่าผู้บริโภคยังคงเชื่อมั่นแต่ขอให้กินสุกเพื่อความปลอดภัยอย่างแน่นอนบรรยากาศการซื้อขายเนื้อหมูสดที่ตลาดสดเทศบาล5ยังคึกคักค่ะผู้ค้าบอกว่ายอดขายไม่ได้ตกลงเนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานของเขียงหมูแต่ว่าเน้นนำไปปรุงสุกก่อนรับประทานสำหรับความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสุ่มตรวจเนื้อหมูในตลาด42ตัวอย่างและพบการปนเปื้อนของเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับสูงถึง35ตัวอย่างหรือคิดเป็นร้อยละ 83.3
5: ฝากถึงประชาชนที่ได้ข่าวนะคะก็คือแหล่งที่มาของจังหวัดอุบลเราเนี่ยมันมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาเรียกผ่านการตรวจสอบโรคจากปศุสัตว์รับรองจากปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์ของอำเภอของเทศบาลค่ะทุกๆเดือนส่งผลแลบถูกต้องค่ะ
6: สาธารณสุข
5: ก็ตรวจสาธารณสุขก็ตรวจทุกๆเดือนค่ะก็มีป้ายปลอดภัยมาตรฐานของความปลอดภัยแขวนทุกร้านค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่แค่ครึ่งแรกของปี69ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยแล้ว4รายเสียชีวิต1รายที่อำเภอม่วง30ส่วนอีก3รายกระจายอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอเดชอุดมและอำเภอดอนมดแดงภาพรวมเขตสุขภาพที่10ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารพบผู้ป่วยรวมแล้ว114ราย
7: ผู้ที่ทำการชำแหละหรือฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเราไม่รู้ว่าหมูตัวไหนที่เป็นหมูที่ป่วยและมีเชื้อส่วนมากมีเชื้อนะส่วนมากมีเชื้อและอันสุดท้ายที่สำคัญผู้บริโภคนะที่นิยมหมูกระทะนะก็จะเห็นว่าส่วนมากเราก็จะผ่านความร้อนแต่ว่าก็อยากฝากในเรื่องของการใช้ตะเกียบตะเกียบเราจะไปคีบเนื้อสดเนื้อหมูสดแล้วค่อยเอาไปย่างแต่เราไม่ได้ย่างตะเกียบด้วยนั้นเชื้อถ้าติดไปที่ตะเกียบเนี่ยก็จะทำให้เข้าสู่ร่างกายเราได้เร็ว
1: ต้องช่วยสสจ.ย้ำเตือนนะคะว่านอกจากเนื้อหมูดิบแล้วตะเกียบที่ใช้คีบเนื้อหมูสดลงไปย่างหรือว่าต้มก็ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้ค่ะหากนำมาใช้คีบอาหารเอาไปเข้าปากต่อสถิติทุกประเทศย้อนหลังระหว่างปี65ถึง67พบผู้ป่วยสะสมจากโรคไข้หูดับ 1,340 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 68%ช่วงอายุ 55-74 ปีปัจจุบันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบอาชีพเชือดและจำหน่ายเนื้อหมูพร้อมกับเน้นย้ำประชาชนยึดหลักกินสุกกินร้อนสะอาดเพื่อรับมือกับแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศคุณผู้ชมคะเกิดปรากฏการณ์ปลิงทะเลสีชมพูนับพันตัวถูกซัดเกยขึ้นเต็มหาดที่สวนสนจังหวัดระยองค่ะพบเป็นทางยาวร่วม100เมตรนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากมรสุมพร้อมกับเตือนประชาชนห้ามสัมผัสอย่างเด็ดขาดเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเมื่อคลื่นซัดปลิงทะเลสีชมพูหรือที่ชาวประมงเรียกว่าปลิงลูกยอจำนวนมหาศาลมาเกยตื้นเกลื่อนเต็มชายหาดสวนสนจังหวัดระยองเป็นทางยาวเกือบ100เมตรสร้างความตกใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนชาวประมงในพื้นบ้านคาดว่าปลิงเหล่านี้น่าจะถูกคลื่นมรสุมซัดมาจากแนวปะการังที่อยู่ใต้น้ำ
8: ไม่มีอันตรายครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเมือกขาวๆที่ว่าเขาใช้ยึดเกาะตามพื้นทรายถ้าเราไปโดนก็อาจจะปล่อยมาอาจจะมีคนแพ้อาจจะมีระคายเคืองนิดหน่อยแต่ไม่เป็นถึงขั้นเสียชีวิตครับผม
9: ปกติปลิงอะไร
8: ปลิงลูกยอ
9: ปลิงลูกยอเนี่ยก็คือเขาจะอยู่สร้างความสะอาดให้ระบบนิเวศ
8: ใช่ครับเขาจะเหมือนทานทรายเป็นอาหารแล้วก็คอยอะไรอ่ะเหมือนบำบัดท้องทะเลให้สะอาดถ้าเกิดมีเยอะๆระบบนิเวศมันก็จะดีขึ้น
1: ขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าตรวจสอบพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์แล้วค่ะ ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงในช่วงมรสุมพัดพาเอาปลิงทะเลที่ยังมีชีวิตอยู่ขึ้นมาเกยหาดปรากฏการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศนะคะและเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงคลื่นก็จะพัดพาพวกมันกลับลงสู่ทะเลตามธรรมชาติเอง
6: ปลิงสีชมพูนี่แหละค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถลงไปจนถึงชนิดที่แท้จริงได้อะค่ะ
10: ครับผมแล้วคิดว่าเขามาเกยหาดได้ยังไงครับ
6: ช่วงนี้เนื่องจากว่ามีคลื่นลมแรงนะคะพี่เพราะว่าเนื่องจากการสอบถามผู้ประกอบการบริเวณนี้นะคะก็คือเมื่อคืนนะคะมีคลื่นลมแรงนะคะน่าจะเป็นกระแสน้ำและคลื่นลมนะคะที่ทำให้น้องโดนพัดขึ้นมาเกยบริเวณชายหาดค่ะเนื่องจากว่าปิงชนิดนี้ค่ะเขามีอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะอยู่ในแหล่งย่าทะเลบริเวณนี้จำนวนมากอยู่แล้ว
1: ไม่กระทบกับระบบนิเวศก็จริงนะคะแต่ว่าทางหน่วยงานประกาศเตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวห้ามเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสตัวปลิงทะเลอย่างเด็ดขาดค่ะหากพบเห็นให้อยู่ห่างๆหรือว่าแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362หรือว่าแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันทีตรงกับวันที่6เดือน6พอดีนะคะมาเตือนภัยคนที่ชอบซื้อของออนไลน์กันหน่อยค่ะได้ราคาถูกราคาดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องคุณภาพเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับโกดังที่สวมอกปลอมพบทั้งเตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงรวมถึงที่หยิบผมค่ะพบมากกว่า 30,000 ชิ้นแต่ว่าไม่ได้มาตรฐานและพบว่าสินค้าในโกดังนี้เป็นเครือข่ายของทุนจีนที่แอบอ้างสิทธิ์ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจท็อปกันบุกทลายคลังสินค้าใหญ่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังจากพบพฤติกรรมแอบอ้างสวมเลขมอกของผู้อื่นเพื่อนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อนแล้วก็เอามาหลอกขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะจากการตรวจสอบพบของกลางกองมหึมากว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทมีทั้งสินค้าที่ไม่แสดงมอกมีปั๊มตรามอกปลอมล้วนเป็นของใช้ใกล้ตัวเสี่ยงอันตรายสูงนะคะทั้งหม้อไฟฟ้าเตาไฟฟ้าสีสันสดใสปลั๊กพ่วงสวิตช์ไฟวัสดุต่ำกว่ามาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้ได้เป่าผมเครื่องหนีบผมก็มีค่ะนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่เถื่อนเจ้าหน้าที่จึงสั่งอายัดของกลางทั้งหมดทันที
11: สินค้าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการทำลายเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากโดยเฉพาะผู้ผลิตที่ได้รับมอกในไทยซึ่งราคาซึ่งมันต่างกันพวกนี้นะครับมันทำให้ทำให้ผู้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะขายได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่เพราะนั้นไอ้สองตัวนี้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้อนุบายแน่นอนยังไงก็ตรวจสอบแล้วก็ติดตามในการจับกลุ่มทั้งหมดครับถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของสินค้าที่เราขายกันนะครับ
1: ด้านนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอเปิดเผยว่าปฏิบัติการนี้ขยายผลมาจากการร้องเรียนของร้านค้าที่ถูกกฎหมายค่ะจนมาพบว่าคลังสินค้านี้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทมีกรรมการเป็นชาวจีนและไม่มีใบอนุญาตนำเข้าทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินหน้าทลายเครือข่ายทุนจีนที่ลักลอบขนสินค้าเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคต่อไปวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ที่จังหวัดสุรินทร์แบบเฉพาะกิจค่ะมีนักท่องเที่ยวไปที่นั่นทะลุพันคนนะคะท่ามกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบรรยากาศการเปิดการท่องเที่ยวเฉพาะกิจที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์วันแรกเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงดงามทางประวัติศาสตร์รวม 1,024 คนโดยอบต.บักไดร่วมกับอำเภอพนมดงรักและกองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมกับจัดระบบขนส่งด้วยรถ2แถว20คันรับส่งจากโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเพื่อลดความแออัดและการจราจรที่ติดขัดมีค่าบริการคนละ100บาทนะคะเพื่อใช้บริการจัดการและเป็นค่ารถโดยสารส่วนเรื่องของการดูแลความปลอดภัยก็มีไกด์ชุมชนคอยนำทางแนะนำจุดถ่ายภาพและกำชับไม่ให้ออกนอกเส้นทางโดยจุดเด่นก็คือจุดชมวิวหน้าผาเนิน350มองเห็นฝั่งกัมพูชาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมาร่วมกันวางดอกไม้แสดงความเคารพและสดุดีวีรกรรมทหารกล้าจ่าเริงนพลทหารปุ้นที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยในพื้นที
12: ่มาจากอยุธยาครับกรุงเก่า
13: เคยมาไหมครับนี
12: ่ไม่เคยมาครั้งแรกครับ
13: เป็นยังไงครับสวยงาม
12: สวยงามสถานที่สวยงาม
13: วิวอ่ะ
12: วิวสวยงามขอเชิญนะครับพี่น้องคนไทยครับมาเยี่ยมชมสามารถศูนย์ได้เลยนะครับกำลังจะเปิด
1: สำหรับคนที่พลาดโอกาสในสัปดาห์นี้ไม่ได้ไปที่ปราสาทตาควายและเนิน350ยังไปได้อีกนะคะจะเปิดให้เที่ยวชมอีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่13และ14มิถุนายนนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะพนมดงรักมอเตอร์คลอสครั้งที่1เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนด้วยนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขยังมีงานส่งเสริมการเกษตรของดีบักไดประจำปี69ภายในงานมีนิทรรศการการเกษตรการประกวดของดีของชุมชนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนบักไดรวมถึงสินค้าแปรรูปและการแสดงดนตรีขอเชิญชวนคนที่สนใจไปร่วมอุดหนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่นี่ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซุ่มยิงตชด.ขณะที่วิ่งออกกำลังกายภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอทันโตจังหวัดยะลาค่ะล่าสุดพบว่าอาการปลอดภัยแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดในฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายอำเภอทานโตจังหวัดยะลาบันทึกเหตุการณ์10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดตำรวจระเวนชายแดนที่4411ถูกยิงก้มลงขณะที่กำลังวิ่งออกกำลังกายภายในฐานปฏิบัติการร่วมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจโทกันตวิทย์ถูกยิงที่บริเวณไหล่ขวา1นัดล้มลงกับพื้นตอนนั้นยังมีสติค่ะพยายามคลานเข้าไปหลบที่พุ่มไม้ก่อนที่จะลุกขึ้นวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ส่งตัวเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลสุยาลาล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่าเหตุซุ่มยิงตำรวจตระเวนชายแดนขณะวิ่งออกกำลังกายในฐานปฏิบัติการเมื่อวานนี้คาดว่าผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะซุ่มยิงมาจากที่บริเวณด้านหลังมาจากหลังที่ทำการนิคมสร้างตนเองทานโตหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามฝ่ายปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและเข้าควบคุมสถานการณ์หลังจากนี้จะเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพื่อสืบหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมครับปมความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนดูท่าจะไม่จบง่ายๆค่ะผู้นำยูเครนระบุว่าผู้นำรัสเซียไม่ต้องการยุติสงครามหลังจากที่ปฏิเสธข้อเสนอในการพบหารือกันโดยตรงเพื่อหาทางยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีภาพจากสื่อสังคมออนไลน์เผยเห็นเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงขณะที่ทางการท้องถิ่นรัสเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุโดรนโจมตีจนทำให้เกิดไฟไหม้คลังน้ำมันแห่งหนึ่งในภูมิภาคครัสโนดาทางตอนใต้โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อาคารบางแห่งได้รับความเสียหายต้องสั่งอพยพประชาชนจากบ้านเรือนใกล้เคียงกว่า60คนด้านหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินยูเครนเผยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังดับไฟหลายจุดทั่วภูมิภาคซูมีซึ่งเป็นผลจากการโจมตีของรัสเซียเพียงแค่ช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาส่งผลที่มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมากล่าวหาการโจมตีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียว่าไม่ต้องการยุติสงครามแต่รัสเซียกำลังเลือกสงครามอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากปูตินปฏิเสธข้อเสนอของผู้นำยูเครนในจดหมายเปิดผนึกขอเจรจาโดยตรงกับผู้นำรัสเซียเพื่อหาทางยุติสงครามซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีรวมทั้งเรียกร้องให้หยุดยิงโดยปูตินใช้โอกาสระหว่างร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์เบิร์กกล่าวถึงจดหมายของเชเลนสกี้ว่าเป็นอะไรที่หยาบคายและตนไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องพบหารือกับผู้นำยูเครนในเวลานี้พร้อมกับย้ำจุดยืนว่าการเจรจาสันติภาพควรเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการหยุดยิงปูตินยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจะยังคงดำเนินต่อไปจนกว่ารัสเซียจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้แคนาดาประกาศห้ามนำเข้าปศุสัตว์จากรัฐเท็กซัสของสหรัฐชั่วคราวค่ะหลังจากที่รัฐเท็กซัสตรวจพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในลูกวัวแล้ว2ตัวหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของแคนาดาประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะจำกัดการนำเข้าปศุสัตว์จากรัฐเท็กซัสของสหรัฐชั่วคราวโดยสัตว์ต่างๆรวมถึงวัวและม้าที่เคยอยู่ในรัฐเท็กซัสในช่วง21วันที่ผ่านมาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามพรมแดนเข้าสู่แคนาดาความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐแถลงยืนยันการตรวจพบตัวอ่อนของหนอนแมลงวันกินเนื้อในลูกวัววัย3สัปดาห์ในเมืองลาไพรเออร์รัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธถือเป็นการพบหนอนแมลงวันกินเนื้อในรัฐเท็กซัสเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีเมื่อวานนี้ค่ะสหรัฐยืนยันพบเคสที่2ในลูกวัวอายุ1เดือนซึ่งห่างจากจุดแรกแค่ประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นโดยการตรวจพบเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจคัดกรองสัตว์กลุ่มเสี่ยงควบคู่ไปกับการใช้มาตรการป้องกันการระบาดสำหรับหนอนแมลงวันกินเนื้อปรสิตที่ไปเกาะและกินเนื้อเยื่อของสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่หนอนแมลงวันตัวเมียจะวางไข่ที่บริเวณแผลและเนื้อเยื่อเว เวลาที่ไข่ฟักออกมาตัวอ่อนหลายร้อยตัวก็จะไปกัดกินเนื้อของสัตว์ตัวนั้นไปเรื่อยถ้าไม่รักษา

0: ัตว์ก็จะตายลงในที่สุดหนอนแมลงวันกินเนื้อสามารถพบในคนและสัตว์เลี้ยงได้นะคะแต่มีความเสี่ยงต่ำและพบได้ยากรวมถึงไม่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยทางอาหารแม้ว่าเจ้าหน้าที่แคนาดาตั้งข้อสังเกตว่าปรสิตชนิดนี้ไม่น่าจะแพร่ระบาดจนกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าแต่ยังคงออกคำเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังและตรวจสอบปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ำคืนนี้ยังมีหลายครอบครัวที่รอคอยสมาชิกกลับบ้านค่ะส่วนคนหายไทย PBS ยังคงใช้ความพยายามในการรูปติดตามค้นหาเพื่อพวกเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
1: คนหายไทย PBS รับแจ้งนายนรนาถรัตน์วงศ์อายุ47ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีอาการทางสมองหายจากหมู่ที่5บ้านโคกสำราญตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดินนายวัชรินทร์กองแป้นอายุ21ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวดำแดงผมสั้นหยิกบกพร่องทางสติปัญญาหายจากหมู่ที่2บ้านหุบบอนตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBSโทรศัพท์027902111พนิตาปัญญาแก้วไทย PBS รายงาน

0: นักตบสาวไทยพลาดโอกาสเก็บชัยชนะเกมแรกในเนชั่นลีกค่ะหลังจากพลิกกลับมาแพ้เบลเยียม2-3เซตติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
1: ชั้นลีกสัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนเกมที่3นักตบสาวไทยพบกับเบลเยียมโดยสถิติในเนชั่นลีกตั้งแต่ปี2018รวม5นัดไทยยังไม่เคยเอาชนะเบลเยียมได้เลยแต่เกมนี้ไทยขึ้นนำก่อน 2-0 เซตก่อนจะพลิกกลับมาแพ้เบลเยียมแบบน่า25-22 23-25 22-25 และ16-14ทำให้ไทยเก็บเพิ่มอีก1แต้มก่อนจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้ว่านักฟุตบอลโค้ชและเจ้าหน้าที่บางส่วนของทีมชาติอิหร่านได้รับการออกวีซ่าเข้าสหรัฐแล้วแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ทีมอิหร่านคนใดถูกปฏิเสธวีซ่าพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการลักลอบนำผู้ก่อการร้ายเข้าสหรัฐผ่านทางทีมอิหร่านขณะที่สำนักข่าวฟาสของอิหร่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่บริหารของทีมไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียจบรอบ2มีนักกอล์ฟสาวไทยผ่านการตัดตัวถึง4คนโดยโปรจิโน่อัธยาธิติกุลมือ2ของโลกทำอีเวนต์พาอยู่อันดับ17ร่วมโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจอยู่อันดับ13ร่วมปาจารีอนันต์นฤการที่22ร่วมและเอริยาจุฑานุการที่37ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอลิสันลีจากสหรัฐและหยินร่วนหนิงจากจีนคะแนนรวม4อันเดอร์เท่ากันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศเกมที่2นิวยอร์กนิกแชมป์สายตะวันออกยังทำผลงานยอดเยี่ยมบุกไปเฉือนชนะซานอันโตนิโอสเปอร์สแชมป์สายตะวันตกไปแบบสนุก105-104โดยเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ของนิกทำ21แต้มส่วนเจเลนบรันซันทำอีก20แต้มขณะที่วิกเตอร์เวมบันยาม่าทำแต้มสูงสุดให้กับเจ้าถิ่น29คะแนนนิกขึ้นนำ2-0เกมมีลุ้นคว้าแชมป์สมัยแรกนับตั้งแต่ปี1973วิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกรายการเชียงใหม่สปาร์ตันวิกเอ็นแอนด์ HH 4 hour เปิดฉากชิงชัยคึกคักที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการควอลิฟายสู่สนามชิงแชมป์โลกปลายปีนี้ปรากฏว่าซานเจเนกีนักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียคว้าแชมป์โอเวอร์ออลอีลิตประเภทซุปเปอร์ 10K 25ด่านอุปสรรคขณะที่คนไทยสุดแกร่งเป็นของซุปเปอร์เจจันทระบูรเกรียงชัยไพรพนาปิดท้ายที่ฟุตบอลเยาวชน15ปีโครงการคัดเลือกเยาวชนไทยปีที่6ที่สนามฟุตบอลกกท.1การกีฬาแห่งประเทศไทยมีเยาวชนจากภาคกลางและกรุงเทพร่วมทดสอบฝีเท้ากว่า600คนเพื่อลุ้นรับทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทรายการนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาและยังได้รับโอกาสเข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมกับโค้ชจากสโมสรลิเวอร์พูลในวันที่8มิถุนายน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในประเทศโมร็อกโกครับมีเมืองเก่าแก่ดังๆที่มีความคลาสสิกนะฮะที่คนเขาชอบไปเที่ยวกันมีเยอะเลยนะครับเอาแค่เมืองหลวงอย่างเมืองราบัตเนี่ยก็เก่าแก่มากแล้วนะฮะนับตามไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยราบัตที่อยู่ในยุคกลางนะครับอายุเป็นพันปีแล้ว เราสามารถใช้วิธีนับไทม์ไลน์แบบยุโรปได้นะครับถึงแม้ว่าโมร็อกโกเนี่ยจะอยู่ในทวีปแอฟริกาก็ตามเขาใช้วิธีนับคศ.เหมือนกันนะครับตอนที่ขับรถเข้าเขตเมืองราบัตนะฮะพอถึงแถวชานเมืองเนี่ยนะครับบรรยากาศก็ยังคล้ายๆกับเมืองเก่าอีกหลายแห่งครับแต่พอเข้ามาในเขตเมืองมากขึ้นก็จะพบว่ามีเมืองหลวงอย่างราบัตมีคาแรคเตอร์นะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันนะครับจริงๆเมืองเก่าแก่ในประเทศโมร็อกโกเนี่ยเวลาเขาก่อร่างสร้างเมืองสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะใช้วิธีคิดคล้ายๆกันครับคือเมืองในโลกอาหรับเนี่ยจะมีการกำหนดอาณาเขตชัดเจนครับมีรั้วรอบขอบชิดนะฮะสร้างกำแพงเอาไว้เลยครับซึ่งกำแพงสูงใหญ่ก็แน่นอนครับเอาไว้ป้องกันข้าศึกนะฮะแล้วก็จะมีประตูเมืองนะครับ3ด้าน4ด้านบางเมืองก็มีทางเข้าออกหลายประตูนะฮะแล้วแต่ภูมิประเทศนะครับพื้นที่ทั้งหมดภายในกำแพงเนี่ยจะเรียกว่าเมดินานะฮะซึ่งจะถูกออกแบบตามหลักการอิสลามดั้งเดิมครับเพื่อให้เกิดศูนย์กลางของเมืองซึ่งมีอยู่4โซนสำคัญนะครับอันแรกคือศูนย์กลางการปกครองก็คือพระราชวังใช่มั้ยครับอันที่2คือศูนย์กลางทางศาสนาก็คือมัสยิดนะฮะมัสยิดบางแห่งเนี่ยนะครับมีมัดราซาหรือว่าโรงเรียนครับเรียกเป็นสถานศึกษาน่าจะเป็นความหมายที่ถูกต้องกว่านะครับแล้วก็มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจก็คือตลาดการค้าการขายนะครับเขาเรียกซุกหรือเรียกบาซาก็ได้นะฮะบางเมืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยตลาดก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกว่าแกรนด์บาซานั่นเองครับและบริเวณสุดท้ายคือศูนย์กลางการขับเคลื่อนของเมืองก็คือภาคประชาชนนะฮะก็คือที่อยู่อาศัยกับบ้านเรือนเขาบอกว่าดูการวางระบบสาธารณูปโภคของแต่ละเมืองเนี่ยก็จะบอกถึงความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของผู้นำได้ชัดเจนเลยนะครับทุกเมืองใช้แนวคิดแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะแต่ที่ราบัตเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ที่นี่เป็นเมืองหลวงนะฮะตรงนี้นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับโดยเฉพาะการรบทางทะเลเพราะว่าติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะนี่คือทางเข้าออกของกองทัพทางทะเลครับก็เลยสร้างให้เป็นศูนย์กลางทางทหารที่นี่มีศูนย์กลาง4โซนเหมือนเมืองอื่นๆนะครับมีตลาดมีมัสยิดครับแต่ว่าก็จะอยู่บนผังเมืองที่เรียบง่ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีบ้านเรือนเยอะขนาดนี้นะเป็นเมืองที่ไม่ได้แออัดซับซ้อนนะครับเวลาทำถนนเขาจะทำกว้างๆไปก่อนครับเวลาเคลื่อนย้ายกองทัพกำลังพลอะไรแบบนี้จะคล่องตัวกว่าสมัยนี้ก็กลายเป็นถนนที่จอแจนะครับคับคั่งเพราะว่ารถราก็เยอะขึ้นหลายเท่านะฮะแต่ยังไงก็ตามครับจุดเริ่มต้นของเมืองนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทางทหารครับพอเป็นเมืองที่มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบนะทำเลก็ดีด้วยครับก็เลยถูกใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงสั้นๆนะฮะแต่ก็มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นอีกหลายร้อยปีเลยนะครับแต่ด้วยศักยภาพทางยุทธศาสตร์ครับราบัตก็ถูกเลือกให้เป็นเมืองหลวงในช่วงที่โมร็อกโกเนี่ยเป็นประเทศในอารักขา

ของฝรั่งเศสนะครับจนถึงช่วงปีที่โมร็อกโกได้รับเอกราชก็เลยสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงจนถึงทุกวันนี้ครับพอเดินทางมาถึงเมืองนี้ก็ต้องหาอะไรที่เป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างดูสักหน่อยนะฮะพบว่าประวัติศาสตร์ของกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีการเล่าเรื่องผ่านสุสานครับแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกด้วยเอาเข้าทางเลยนะฮะแล้วก็ไปดูข้อมูลครับเจอซากเมืองโบราณซึ่งกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับและที่นี่ครับจะพาเราย้อนเวลากลับไปดูอดีตที่เคยรุ่งเรืองของดินแดนจากทวีปแอฟริกาเหนือแห่งนี้ครับ

สถานที่แรกที่จะพาไปเที่ยววันนี้คือสุสานของกษัตริย์นะครับเรียกสุสานหลวงก็ได้นะฮะซึ่งจะมีหอคอยสูงๆเป็นจุดสังเกตนะครับเรียกว่าเป็นภาพจำนะเพราะฉะนั้นระหว่างนั่งรถเนี่ยเราก็จะคอยชะเง้อมองอยู่ตลอดนะครับใครที่มีประสบการณ์ไปเที่ยวก็อาจจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับพอใกล้ๆถึงที่หมายนะเราก็จะคอยชะเง้อมองครับยิ่งเป็นสถานที่ที่อยากไปนะอ่านข้อมูลมาซะเยอะเลยครับหรือว่าไกด์เขาเล่าให้ฟังจนรู้สึกอยากจะไปเห็นของจริงเร็วๆนะที่นี่ก็เหมือนกันครับเวลาเห็นหอคอยสูงๆเนี่ยนึกว่าถึงแล้วแต่ไม่ใช่สักทีนะในเมืองราบัตเนี่ยครับหรือจริงๆในประเทศโมร็อกโกเนี่ยนะฮะจะมีหอคอยอยู่หลายแห่งครับแทบจะทั่วเมืองเลยเพราะนั่นคือที่ตั้งของมัสยิดนะครับซึ่งเขาจะใช้หอสูงเรียกว่าหออาซานเนี่ยนะฮะใช้หอสูงเพื่อประกาศเสียงตามสายให้ผู้คนทำละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นหลายแห่งก็สร้างใหญ่โตนะครับเพราะว่ามีความสำคัญอย่างในภาพนี้คือหออาซานของมัสยิดกูตูเปียนะครับในเมืองมาราเคชซึ่งเขาสร้างใหญ่โตสูงสง่างามมากครับนั่งรถผ่านหออาซานในเมืองราบัตหลายจุดครับในที่สุดก็มาถึงสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5นะฮะสิ่งแรกที่เห็นแต่ไกลก็ตามคาดเลยครับเห็นหอสูงก่อนเลยนะฮะอันนี้มีชื่อว่าหอคอยฮัสซันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าข้อมูลให้ฟังครับสุสานกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5นะครับพื้นที่ตรงนี้มีสถาปัตยกรรมอยู่3ส่วนนะฮะอันแรกคือหอคอยฮัสซันครับถัดมาเป็นลานกว้างซึ่งมีเสากลมๆซึ่งเป็นเสาของมัสยิดนะครับกระจายอยู่ทั่วเลยแล้วก็อาคารที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของกษัตริย์ครับไปหาอ่านบันทึกข้อมูลของสุสานแห่งนี้นะครับพบว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงความเป็นชาตินิยมของชาวโมร็อกโกมากเลยนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับการประกาศเอกราชของประเทศนะฮะโดยเฉพาะอาคารสีขาวหลังนี้ครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปดูให้ได้นะขอเล่าประวัติศาสตร์สักหน่อยนะครับดูภาพไปด้วยเล่าเรื่องไปด้วยได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เข้าใจความสำคัญของที่นี่มากขึ้นการเดินเที่ยวที่นี่ก็จะสนุกขึ้นครับโมร็อกโกนี่เคยเป็นประเทศที่อยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสนะฮะคำว่าประเทศในอารักขาเนี่ยจะต่างจากการเป็นเมืองขึ้นครับเมืองขึ้นนี่เขารบกันชนะใช่ไหมครับแล้วก็เข้าครอบครองนะฮะส่งตัวแทนอย่างข้าหลวงเนี่ยมาคอยปกครองแต่ประเทศในอารักขาเนี่ยก็จะให้ปกครองกันเองตามเดิมนะครับอย่างโมร็อกโกนี่ใช้ระบอบกษัตริย์ก็ใช้กันแบบเดิมฝรั่งเศสเข้ามาได้สัก10กว่าปีครับโมร็อกโกก็เปลี่ยนแผ่นดินนะฮะมีกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นครองราชก็คือกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5ครับตอนนั้นพระองค์มีพระชนพรรษาแค่18พรรษาเท่านั้นเองครับยังเด็กอยู่เลยนะฮะจริงๆฝรั่งเศสก็ไม่ได้ให้อิสระเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามลดอำนาจของกษัตริย์ลงเยอะเลยนะครับชาวโมร็อกโกก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็สู้เพื่อประเทศมากเลยนะครับปฏิเสธกฎหมายแบ่งแยกชาติพันธุ์ครับระหว่างชาวอาหรับกับชาวเบอร์เบอร์นะฮะซึ่งเป็นคนพื้นเมืองไม่ยอมให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเดี๋ยวแตกแยกแน่นอนครับและพระองค์ก็ไม่ส่งรายชื่อชาวโมร็อกโกที่มีเชื้อสายยิวให้กองทัพเยอรมันฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนฝรั่งเศสก็ไม่พอใจนะครับพระองค์ก็เลยถูกเนรเทศครับออกไปอยู่เกาะมาดากัสการ์ครับกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ประชาชนที่เก็บความไม่พอใจสะสมมานานมากแล้วเนี่ยนะก็หมดความอดทนครับลุกฮือก่อจราจลทั่วประเทศจนฝรั่งเศสยอมให้เสด็จกลับโมร็อกโกแล้วก็เกิดการเรียกร้องจนนำไปสู่การประกาศเอกราชในปี1956ครับกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5ครับพระองค์ก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติครับเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการประกาศเอกราชของโมร็อกโกครับพระสวรรคตครับผู้คนก็พร้อมใจกันสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติครับใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมศพครับก็คือสุสานหลวงแห่งนี้นะครับใช้เวลาสร้างยาวนานถึง10ปีทีเดียวตอนจะสร้างเนี่ยเขาให้ประกวด
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยนะครับคนที่ชนะเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นอาคารสีขาวนะฮะใช้หินอ่อนทั้งหลังเลยนะครับดูสะอาดตาครับส่วนหลังคาเนี่ยเลือกใช้กระเบื้องสีเขียวซึ่งเป็นสีประจำของศาสนาอิสลามพอมาอยู่รวมกันก็เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัยนะครับดูเรียบง่ายสวยงามคือเขาอธิบายว่าอาคารหลังนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์การก้าวเข้าสู่โลกสมัยใหม่ของประเทศโมร็อกโกอันนี้ก็คือยุคหลังจากการประกาศเอกราชแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั่นเองครับเดินเข้าไปดูข้างในครับมีการตกแต่งที่โอ้อลังการมากเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ข้างบนครับก็จะมีด้านในของโดมหลังคานะครับมีกรอบมีขอบมีสันเดินคิ้วทั้งหมดนี้ใช้ไม้ที่มีความคงทนครับอาจจะหายากหน่อยอย่างไม้ซีดาอะไรแบบนี้นะครับเอามาแกะสลักด้วยฝีมือของช่างที่ดูแล้วมีความประณีตมากครับตกแต่งกันทุกตารางนิ้วเลยนะฮะไล่ลงมาด้านล่างครับผนังข้างในนี่ใช้ศิลปะเซลิชหรือว่าศิลปะกระเบื้องโมเสกที่โด่งดังของชาวโมร็อกโกนะครับตกแต่งเต็มผนังทุกด้านไม่มีที่ว่างเลยนะฮะภายในอาคารสุสานหลวงครับเขาเปิดให้คนเข้าไปดูเฉพาะบนระเบียงชั้น2นะครับจากข้างบนนี่มองลงไปจะเห็นโลงพระบรมศพครับซึ่งทำด้วยหินสีขาวนะฮะตั้งอยู่กลางห้องโดดเด่นมากๆครับอาคารหลังนี้จะเรียกว่าเป็นความย้อนแย้งที่ลงตัวก็ได้นะครับข้างในเขาตกแต่งแบบอลังการมากๆนะฮะดูโอบอ่ามากๆขณะที่ข้างนอกเนี่ยกลับเป็นอาคารที่เรียบง่ายครับแต่สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนี่ยก็มีอาคารหลังนี้หลังเดียวนะครับส่วนหอคอยฮัสซันกับเสากลมๆที่อยู่กันเต็มลานเนี่ยปรากฏว่านี่คือสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นก่อนหน้านี้หลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วทำไมเขามาเลือกสร้างสุสานของกษัตริย์ตรงนี้น่าสนใจดีนะครับก่อนจะสร้างสุสานหลวงนะฮะที่ตรงนี้ครับก็ตั้งใจสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับย้อนกลับไป700เกือบ800ปีนะฮะกษัตริย์ในยุคนั้นคือองค์สุลต่านยาคูบอัลมันซูรครับพระองค์ทำสงครามรบชนะสเปนครับเป็นสมรภูมิติดทะเลก็เลยเฉลิมฉลองนะฮะสั่งให้สร้างเมืองหลวงใหม่ก็คือที่ตรงนี้นะครับที่เป็นเมืองรับัดทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการแสดงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์สมัยก่อนในประวัติศาสตร์โลกนะฮะเป็นเหมือนกันทุกที่เลยนะครับสร้างเมืองใหญ่ๆดีๆนะครับแล้วก็ต้องมีสถานที่ทางศาสนาด้วยถ้าเป็นคริสเตียนก็ต้องสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับวิหารมหาวิหารถ้าเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดถ้าเป็นมุสลิมก็นี่แหละครับสร้างมัสยิดใหญ่ๆนะฮะจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นความตั้งใจที่จะสร้างมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับพื้นที่ตรงนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะฮะส่วนแรกคือหอคอยฮัสซันที่เราชะเง้อมองหาตั้งแต่อยู่ในรถนั่นแหละครับหอคอยนี้ครับตั้งใจให้มีความสูง86เมตรนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความสูงที่ท้าทายขีดจำกัดในวิทยาการสมัยศตวรรษที่12มากเลยครับครึ่งไม้ครึ่งมือก็ยังไม่ได้ก้าวหน้ามากนะครับสร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออาคารมัสยิดขนาดใหญ่ครับใหญ่แค่ไหนเนี่ยต้องดูจากจำนวนเสากลมๆที่เรียงตัวกระจายกันอยู่ทั่วลานนะฮะเสากลมนี่คือเสาโครงสร้างอาคารครับเพราะฉะนั้นต้องจินตนาการสักหน่อยนะฮะที่ว่างๆตรงนี้มีมัสยิดหลังใหญ่ถูกสร้างเต็มพื้นที่เลยนะครับการก่อสร้างเริ่มขึ้นซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับผ่านไปประมาณ4ปีปรากฏว่าองค์สุลต่านยาคูบอัลมันซูก็สิ้นพระชนม์นะฮะจบเลยครับแผนการก่อสร้างเมืองหลวงที่รับัดก็หยุดนะฮะการก่อสร้างที่นี่ก็หยุดไปด้วยครับหอคอยนี้สร้างได้แค่44เมตรครับประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนอาคารมัสยิดก็มีเสาโครงสร้างที่เราเห็นเนี่ยเขาสร้างหลังคาไปบางส่วนเสร็จไปบ้างแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดครับกลายเป็นโครงการที่ถูกทอดทิ้งหลายร้อยปีครับแล้วก็มีเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปเขาเรียกแผ่นดินไหวลิสบอนนะครับศูนย์กลางนี่อยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะแต่ส่งผลรุนแรงครับมาถึงโมร็อกโกเมืองราบัดติดทะเลเนี่ยโดนเต็มๆเลยนะครับลานกว้างแห่งนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงครับจนหลังคามัสยิดที่เสร็จไปบางส่วนเนี่ยก็ถล่มลงมาครับพังทลายและเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้ที่นี่เหลือแต่ซากปรักหักพังครับ
เวลาผ่านมาจนถึงช่วงที่เป็นประเทศในอารักขาเนี่ยนะครับฝรั่งเศสก็เข้ามาอนุรักษ์ครับให้เป็นโบราณสถานทำความสะอาดหอคอยทำความสะอาดลานกว้างครับเพื่อแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ของโมร็อกโกแต่ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะครับจนกระทั่งถึงยุคสมัยของการกลับมาใช้งานอย่างเป็นทางการคือที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่หลักนะครับในการประกาศการเสด็จกลับสู่บัลลังก์ของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่5แล้วก็ใช้เป็นที่เรียกร้องเอกราชครับเรียกว่าที่นี่เป็นเวทีในการกอบกู้ชาตินะฮะพื้นที่ซึ่งเคยรกร้างก็กลับมามีความสำคัญครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสุสานหลวงในที่สุดครับถึงตรงนี้ก็เข้าใจเลยครับการเลือกที่นี่สร้างสุสานเพื่อเทิดพระเกียรติกษัตริย์ผู้ที่เป็นบิดาแห่งการประกาศเอกราชเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนโมร็อกโกในอดีตนั่นเองนะฮะเขาตั้งใจเลยนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ครับ

ในเมืองราบัดยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งเรียกว่าเชลล่านะครับอยู่ไม่ไกลจากสุสานหลวงครับขับรถมาสัก 5-6 นาทีก็ถึงแล้วนะฮะเวลามาสำรวจโบราณสถานที่ใกล้ๆกันแบบนี้นะครับเราจะดูจุดที่ตั้งนะฮะบางทีอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ด้วยอย่างสุสานหลวงกับเชลล่าที่อยู่ใกล้กันมากเนี่ยจะบอกถึงการกระจุกตัวของความเจริญในอดีตนั่นเองครับพอเป็นแบบนี้เวลาสืบค้นทางประวัติศาสตร์เขาจะกำหนดขอบเขตไปถึงสถานที่รอบๆด้วยนะฮะก็เป็นวิธีสากลของนักโบราณคดีครับเชลล่านี่เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าทำเลของเมืองราบัดเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ดีมานานแล้วนะครับเพราะว่าค้นพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่นี่แล้วก็ใช้เป็นศูนย์กลางทางการค้านานเป็นพันปีก่อนคริสต์กาลเลยนะครับจากยุคของชาวฟินิเชียนนะครับมาถึงยุคสมัยของอาณาจักรโรมันก็ครอบครองอยู่นานมากจนกระทั่งโรมันเริ่มเสื่อมอำนาจก็ถอนตัวออกจากพื้นที่แล้วก็เป็นชาวเบอร์เบอร์ครับประชากรท้องถิ่นเขาก็มาอยู่อาศัยแบบอิสระอยู่แบบปกครองตัวเองครับอยู่แบบนี้นาน 2-300 ปีเลยนะครับในประวัติศาสตร์นี่เขาเรียกว่าช่วงสุญญากาศทางอำนาจของจักรวรรดิคือไม่มีประเทศมหาอำนาจที่ไหนเข้ามาครอบครองครับจนชาวอาหรับครับขยายอำนาจขึ้นมาถึงแอฟริกาเหนือแล้วก็เข้ามายึดครองที่นี่แล้วก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเชลล่าครับตอนที่สุลต่านยาคูบเอามันซูรบชนะสเปนแล้วก็สั่งให้สร้างเมืองหลวงที่ราบัดเนี่ยนะครับพระองค์ต้องการประกาศความยิ่งใหญ่ของโมร็อกโกให้เหนือกว่าความยิ่งใหญ่ของโรมันในอดีตนะฮะฟังดูแบบนี้เหมือนจะทำลายของเก่าให้สิ้นซากแล้วก็สร้างใหม่จากอารยธรรมของตัวเองใช่ไหมครับแต่ดูจากของจริงที่หลงเหลืออยู่นี่นะฮะเรียกว่าเป็นการสร้างทัพสร้างเพิ่มเข้าไปมากกว่านะครับการสร้างทัพของเดิมนี่แหละครับที่น่าสนใจนะฮะนักโบราณคดีเขาเรียกที่นี่ครับว่าอารยธรรมโบราณที่ทับซ้อนกันนะครับมันทับซ้อนยังไงถึงได้ตื่นเต้นกันขนาดนั้นมาดูครับเวลามาเดินเที่ยวในเชลล่าเนี่ยนะฮะเขาให้สังเกตส่วนของฐานของอาคารเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบชาวโรมันซึ่งเขาจะใช้หินก้อนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมันแข็งแรงนะครับอย่างอันนี้เราจะเห็นการวางผังแบ่งพื้นที่ใช้งานครับตอนนี้ก็ยังดูออกอยู่นะฮะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมีแมวมาเดินสำรวจกันทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ดูส่วนล่างของอาคารครับตรงที่ติดกับพื้นเนี่ยอันนี้ชัดเลยนะครับใช้หินก้อนที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยเรียงซ้อนๆกันนี่คือร่องรอยการก่อสร้างที่มีความแม่นยำนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของชาวโรมันซึ่งขึ้นชื่อเรื่องของความละเอียดอ่อนนะครับทีนี้มาดูลักษณะของการทับซ้อนครับเขาให้ดูอิฐสีแดงสีส้มสดนี่นะฮะซึ่งสังเกตว่าจะมีขนาดที่

0: เล็กกว่าแล้วก็เรียงต่อกันขึ้นไปด้านบนครับบางจุดก็เกาะอิฐจนเป็นซุ้มประตูโค้งนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบชาวอาหรับที่เราเห็นกันจนคุ้นตานั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างของการเก็บรักษามรดกของชาวโรมันเอาไว้คือเขาไม่ทำลายครับแต่สร้างเพิ่มเข้าไปเลยนะฮะดูจากฟุตเทจเนี่ยนะครับผ่านมาเป็นพันปีแล้วก็ต้องเผื่อใจกันหน่อยนะครับหลายจุดก็มีความบิดเบี้ยวผุกร่อนมีการซ่อมแซมผ่านการบูรณะกันตามเวลาแต่ก็คงจะมองออกถึงการสร้างเพิ่มสร้างทับนะครับยิ่งเดินดูยิ่งเห็นว่าโอ้ใช่จริงด้วยนะฮะพอเริ่มดูเป็นครับก็เริ่มเห็นว่ามีลักษณะของการต่อเติมสร้างเพิ่มเข้าไปเยอะเลยนะครับหรือตัวอย่างที่เห็นชัดๆครับคือเสาหินสไตล์โรมันเนี่ยดูง่ายๆครับเสาของชาวโรมันเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งนะเป็นพวกศิลปะนิยมนะครับจริงๆตั้งแต่โคนเสาด้านล่างเลยนะครับอย่างกลุ่มนี้เขาก็พังแล้วนะฮะก็ไม่ได้ทุบทิ้งครับเอามากองรวมกันไว้เป็นที่เป็นทางนะครับแต่ภาพจำคือหัวเสาครับก็คือด้านบนเนี่ยซึ่งมีหัวเสาหลายแบบนะฮะหัวเสาดอริกไอออนิกครับตามยุคตามสมัยซึ่งก็เขาจะไม่ทุบทิ้งนะครับแต่เอามาใช้งานแบบผสมผสานกันรายการของเราเคยพาไปเที่ยวที่พระราชวังซินทรากับเมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสที่นั่นเคยเป็นวังของชาวอาหรับนะครับตอนหลังเป็นดินแดนคริสเตียนแต่เขาก็ยังรักษาศิลปะของชาวมัวเอาไว้ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับหรือสถานที่ดังๆอย่างอเยโซเฟียครับที่อิสตันบูลนะฮะที่นี่เคยเป็นมหาวิหารออร์โธดอกซ์มาก่อนครับพอเป็นดินแดนของอิสลามก็ไม่ได้ทุบทำลายนะครับโดยเฉพาะโดมใหญ่ที่เป็นจุดเด่นครับตอนนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีความสวยงามระดับโลกเลยนะครับที่เชล่าก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้ภูมิใจในการทำลายล้างครับแต่ภูมิใจในการประกาศความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของตัวเองมากกว่าก็เลยเป็นที่มาของอารยธรรมโบราณที่ทับซ้อนกันนั่นเองครับวันนี้พาเที่ยวแล้วก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เยอะหน่อยครับคิดว่าถ้าเข้าใจเรื่องราวก็จะเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดผลงานของมนุษย์นักสร้างขึ้นตรงนี้แล้วก็มีความสำคัญต่อชาวโมร็อกโกยังไงครับและด้วยความสำคัญและมีคุณค่าทั้งคุณค่าต่อจิตใจของคนในประเทศครับแล้วยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วยองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ราบัดครับเมืองหลวงสมัยใหม่และเมืองประวัติศาสตร์มรดกโลกร่วมกันเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศโมร็อกโกครับเมื่อปีพ.ศ. 2555ครับมีหลักในการพิจารณาอยู่2ข้อครับข้อแรกนะฮะเขาว่าเมืองนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมอาหรับมุสลิมครับในยุคก่อนนะฮะซึ่งเห็นได้ผ่านองค์ประกอบของเมืองครับซึ่งก็คงจะหมายถึงสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็เมืองนี้ครับยังเป็นหลักฐานของการเผยแพร่แนวคิดของยุโรปในช่วงต้นศตวรรษ20ครับซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจนนะฮะอีกข้อนึงครับเมืองนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการวางผังเมืองสมัยใหม่ครับสำหรับเมืองหลวงในศตวรรษที่20ยุคนั้นนี่ก็ถือว่าที่นี่ทันสมัยมากแล้วนะครับซึ่งเป็นเมืองที่จัดสรรพื้นที่ได้ลงตัวแล้วก็ยังผนวกคุณค่าทางวัฒนธรรมในอดีตเข้ามาในโครงการสมัยใหม่ด้วยก็หมายถึงความตั้งใจในการเลือกพื้นที่สร้างสุสานหลวงให้เชื่อมโยงกับสถานที่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในประเทศนั่นเองครับประวัติศาสตร์ในยุคประกาศเอกราชของโมร็อกโกจริงๆแล้วก็เพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เองนะครับตอนกษัตริย์โมเมตที่5ประกาศเอกราชนะฮะยูริกาการินนักบินอวกาศชาวรัสเซียก็ออกเดินทางไปโคจรรอบโลกนะครับปี1961เป็นปีที่วง The Beatles กำลังมาเลยนะครับเริ่มดังก็คือยุค60นี่เองนะฮะสมัยนั้นโลกกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงครับสงครามโลกก็ผ่านไปแล้วหลายประเทศนี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับหันมาเน้นการค้าการขายครับเพราะฉะนั้นโมร็อกโกพอได้รับเอกราชครับเขาก็เข้าใจความเป็นไปของโลกนะครับพยายามปรับตัวเองให้ทันสมัยให้เท่าทันโลกนะฮะแต่ก็พยายามหาวิธีให้บวกประวัติศาสตร์ครับที่จะปลุกความเป็นชาตินิยมได้ด้วยสถานที่ที่พาไปดูวันนี้ครับก็เลยเต็มไปด้วยเรื่องเล่านะฮะฟังแล้วก็เข้าใจว่าวิธีคิดแบบนี้ทำให้ผลงานของมนุษย์นักสร้างมีมิติขึ้นน่าสนใจมากขึ้นพอเข้าใจอดีตก็จะเข้าใจปัจจุบันได้มากขึ้นจริงๆครับ
1: ดู ารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
3: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
2: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ 10:00 น.ทางไทย PBS
4: มหาอำนาจบานานจะพามาดูทุเรียนที่ไม่ธรรมดา
5: เนื้อเนียนหวานมันละมุนแบบกินไอติม
4: ว้าวทุเรียนอะไรเนี่ย
5: ก็เพราะว่านี่คือทุเรียนปาจีนทุเรียนแห่งฟาร์มปานีดทุเรียน GI ปาจีนที่มีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นสุดยอดจริงๆ
4: รสชาติดีรายได้ดีคุณภาพก็ดี
6: ก็คือผู้บริโภคก็ติดใจ
7: ถ้าชิมไม่ดีลูกถูก
4: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
8: ปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
9: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
8: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโตโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
10: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของฟาบิโอซิลวาที่ต้องเผชิญรอยร้าวภายในบ้านจนครอบครัวไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไปและเลือกจะตีแผ่ด้านมืดของครอบครัวตนเองผ่านบาดแผลที่ฝังรากลึกอยู่ในใจเขามาตลอดชีวิต
11: ผมแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับร่างเหง้าของพ่อผมเกิดและโตในโปรตุเกสแอฟริกาสำหรับผมก็เหมือนเตาผิงนี้มันเป็นแค่ภาพเลือนรัง
10: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: สุดสัปดาห์นี้เปิดโหมดออโต้ไพลอตเข้าสู่ภารกิจที่2ของปีกับ3ภารกิจสุดท้าทายปูเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS โดรนมิชชั่นสนามที่2ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 น.เป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.wipa.me และ Wipa Application
12: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBSต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: พราะฉะนั้นนายเนี่ยต้องมาเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาชุมชนเวอร์ชัน 1.2 ของฉัน
1: พี่ทิวหล่อก็จริงแต่ว่าคลิปแบบนั้นน่ะเรียกได้แต่ยอดวิวกับยอดไลค์คนไม่ยอมควักเงินซื้อหรอกทางที่ดีพี่ขายเองเลยพี่เจนนี่ไลฟ์สดขายเองไปเลย
0: ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่โจมตีเข้ามานะคะคุณไม่มีสิทธิ์ล่วงละเมิดและคุกคามใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดและทุกคนนะคะควรได้รับการเคารพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะ
1: รู้ไหมว่าไลฟ์เมื่อตอนเย็นอะดังใหญ่แล้ว
2: แฮชแท็กเจนจะไม่ทน
1: ขึ้นอันดับหนึ่งในไทยพิธีกรสาวกลับมาทวงวงการตัวแม่
0: เอ้าตาขึ้นไปบนรถทำไมหนูจะไปส่งของ
3: เดี๋ยวหาไปกับยอดทงมันเอง
4: เฮ้ย

0: ไม
1: ่ปฏิเสธอีกแล้วรู้เหรอว่าฉันจะพูดอะไรอ่ะ
0: บอกว่าไม่ไง
1: นี่นายแต่นี่มันเรื่องสำคัญนะฟังก่อนได้ไหม
0: เอาว่ามา
1: ฉันจะลงเลือกตั้งกำนันแทนตาโชต
0: อะไรนะ
1: คือเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดอ่ะฉันต้องรับผิดชอบฉันทนไม่ไหวหรอกนะที่จะให้ฉันเป็นหลานทรพีเลี้ยงเสียข้าวสุกอ่ะถ้างั้น
0: เดี๋ยวก่อนเธอจะบ้าเหรอยายเจี๊ยบจะเป็นกำนันได้นะต้องสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนโอ้ยเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยเอางงอีกเอ้าเรื่องแค่นี้ยังไม่รู้จะไปลงสมัครกำนันโอ้โห

0: จี๊ยบ
1: ยายเจี๊ยบเนี่ยฉันจะเข้าไปหา
0: จ้ายายเจี๊ยบอย่าหยุด
1: อย่ามาห้ามฉันได้ไหมอะไรของนาย
0: ฟังฉันก่อนสิยายเจี๊ยบ
1: โอ้ย
0: โอ้ยอย่าเพิ่งเข้าไป
1: ยายเจี๊ยบนี่นายอย่ามาห้ามฉันปล่อย
0: โอ้ยฟังฉันก่อนสิ
1: ตาตาไปลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้เลย
2: ฮะ
1: ฉันจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนแล้วก็จะไปเป็นกำนันแทนโคมกิจตาลาออกเลย
2: แล้วซูคิดว่าจะชนะเขาเหร
1: อก็ไม่ลองก็ไม่รู
2: ้ถึงฮาจะลาออกซูก็ลงสมัครไม่ได้เพราะซูต้องย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่อย่างน้อย2ปีถึงจะมีคุณสมบัติลงเลือกตั้งตามกฎหมายได
1: ้ทำไมไม่บอกฉัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อโอ้โหเมื่อกี้จะบอกกันแล้วฟังกันซะที่ไหนล่ะเมื่อกี
1: ้ก็ไม่รีบพูดล่ะ
0: เอ้าฉันผิดอีกดูสิไอ้เท่า

0: หงุดหงิด
1: หงุดหงิดเรื่องอะไรเจี๊ยบ
0: พี่ยอดธงนี่เราจะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเราจะปล่อยให้ตาคมกิจเป็นกำนันจริงเหรอนี่นึกเราจะอ้วกอ่ะไม่ไหวอ่ะ
1: คืองี้นายเจี๊ยบการจะเป็นกำนันได้เนี่ยมันต้องชนะโหวตก่อนถ้าเราไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านคนอื่นในตำบลให้เลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่เอกคมกริมันก็ไม่มีโอกาสเป็นกำนันแล้วป่ะ
0: ใ

0: ยาดองผู้ใหญ่นี่ร้อนวูบว่าไปหมดเลยแรงเหมือนเดิม
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: เอาละฝากด้วย
1: ไว้เจอกันตอนเลี้ยงฉลองตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่คมกฤษนะครับ
0: กำนันคมกฤษได้เลยได้เลย
2: ดูท่าเราจะมาช้าไปซะแล้วไอ้เจี๊ยบ
0: สมพรปากเถอะถ้าเป็นจริงนะทุกอย่าง
3: มาก่อนมาหลังไม่สำคัญหรอกพี่มันอยู่ที่ทักษะการเจรจา
0: เอาละผมไปก่อนนะผู้ใหญ่ไว้เจอกัน
3: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่
4: สวัสดีจ้าผู้ใหญ่
1: สวัสดีจ้าโทษทีฉันไม่ว่างฉันไม่ว่างขายของอะไรนักหนาไม่ได้บูมมาถึงบ้าน
3: เราขอเวลาแค่แป๊บเดียวค่ะ
4: คือมันมีปัญหาเนาะบ้านเราเนี่ยต้องแก้ไขหลายอย่างเลยผู้ใหญ่
3: ผู้ใหญ่มีส่วนช่วยได้แน่นอนเลยค่ะ
4: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่
3: ผู้ใหญ่คะ

0: ันกลุ้มอ่ะ
1: งั้นซื้อไปสมัครเป็นนายกอบต.ไหมล่ะ
0: ฉันลองแล้ว

0: ทำอะไรจ๊ะ
1: มาสมัครนายกอบต.ค่ะ
0: ยังไม่มีประกาศสมัครเลยนะ
1: คือฉันมีความตั้งใจมากเลยค่ะแล้วก็เตรียมเอกสารข้อมูลทุกอย่างมาแล้วค่ะ
0: ตั้งใจเนาะอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: 25ค่ะ
0: อ๋อ25อายุมันยังไม่ถึงอ่ะรอครบ30ก่อนเนาะแล้วค่อยมาสมัครใหม่เนาะ
1: 30เลยเหรอคะ
0: 30ค่ะ
1: อีก5ปี
0: ใช่อีก5ปีจ้ะแป๊บเดียว
1: ปันปันวันนั้นฉันขายหน้าสุดๆไปเลยอ่ะ
2: โอ้นะแกใจเย็นๆใจเย็นๆอีกไม่กี่ปีแกก็เลข3อ่ะน่ะ
1: ก็เท่ากันนั่นแหละ
2: เอามั้ย

0: ทำอะไรหรอตาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะทำไมไม่พักอ่ะ
1: เตรียมของอยู่
0: เตรียมของละเตรียมอะไรให้หนูช่วยไหม
1: ก็เตรียมของทำพิธีเสนเหินไง
0: มันจะไม่เหนื่อยไปหรอค่อยทำปีหน้าได้ไหมตา
1: บ่ไล่นี่อุตส่าห์พ้นเคราะห์รอดตายกลับมาอยู่เหินได้เนี่ยนะมันก็ต้องทำพิธีขอพรผีบรรพบุรุษให้เขามาช่วยอวยพรคุ้มครองให้อีกสักหน่อยนึง
0: งมงาย
1: แล้วจะดีดปากเลยไอ้นี่ เออรู้ไหมว่าพิธีเสนเฮือนเนี่ยก็ทำมากี่รุ่นกี่รุ่นแล้วทำแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะดีขึ้น ทำมาค้าขึ้นเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยหาก็จะได้ขอบคุณเขาที่เขาช่วยคุ้มครองหาให้รอดตายมาได้ปากเสียอย่างเองเนี่ยนะบรรพบุรุษอ่ะเขาไม่ช่วยเขาไม่อวยพรเองหรอกเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเนี่ยหาก็จะไม่ช่วยเองนะ
0: โอ้ขอโทษบรรพบุรุษเลยโอเคดีก็ดีแล้วให้หนูทำอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวบรรพบุรุษเขาโกรธหน
1: ูเนี่ยเช็ดเข้าไปเช็ดให้เรียบร้อยให้สะอาดด้วยเออ
0: ทำมาเดี๋ยวหนูทำเอง
1: ค่อยๆเช็ดแบบนี้มันไม่สะอาด

0: ต้องนี่อย่างนี้นี่ อย่างนี้เออนั่นแหละ ลืมหมดเลยแหมเจ้านี่อืมอ่ะนี่ด้วยนะทำให้หมด
1: ไม่ช่วยกันหรอ
0: ก็ช่วยนี่ไง
2: เดี๋ยวผีพันบับลุดเดี๋ยวเขาจะอวยพรให้เอง

อ้าวแม่จันสมแหมโอ้มากันเยอะแยะเลยโอ้ดีจังดีจังแม่แม่แม่เอาเดี๋ยวยกไปตรงนู้นเลยนะฉันเตรียมที่ไว้ให้แล้วเอาขอบใจนะเอาไปไปไปไปเอามาข้างในนู่นไปนั่งกันเลยนั่งนั่งนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยขอบใจมากนะแม่จันเอาทำไปทำไป

0: 3ชั้นแหมมันต้องอย่างนี้กินกับแจ่วด้านน้ำอร่อยที่สุดมีหรือเปล่าแม่สมมีแจ่วด้านหรือเปล่าไหนไหนให้มันได้อย่างนี้สิวะแล้วอย่าแอบกินเขาล่ะขอบใจขอบใจโอ้ยมากันเยอะแยะชื่นใจมากเลย
1: ไอ้เท้าโชด
0: เอ้ยมันได้ไงวะมึง
1: เอาของมาปากเอาของมาช่วย
0: ดีมากดีมากเอาเอาเอาเอาโอเค
2: ไหนไหนไหนไหนแกงหน่อส้มยังไงยังไง
0: โอ้ยไอ้ชมฝีมือไม่ตกเลยวะเออมันต้องอย่างนี้สิวะ
2: แล้วนี่เมื่อไหร่จะเริ่มเนี่ยหิวแล้วเนี่ย
0: แหมเอาหิวเอาไปกินก่อน
3: เอ้ยบ้าพอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง
0: เออแป๊บนึงเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวฉันมาพอทิว
4: ไอ้เท่าสวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีสวัสดีโอ้ยหอบอะไรมาเยอะแยะเลยเออขอบใจขอบใจ
4: เย้เจี๊ยบเหรอจ๊ะ
0: นี่นะบอกเห็นมันแต่เช้าแล้วเอ้
4: าแล้วพิธีจะเริ่มอย่างไรเนี่ย
0: ก็นั่นนะสิเอานี่เดี๋ยวสู่เนี่ยช่วยไปตามหาให้หน่อยแล้วกันนะเนี่ยอยากจะให้มันมาไหว้ผีบรรพบุรุษด้วยยังพอมีเวลา
4: จ้ะเดี๋ยวฉันไปตามก่อนนะ
0: ไปไป

0: ะพี่เล็งใครไว้หรอคะเจนนี่ว่าผู้ใหญ่จองหมู่บ้านควันจางก็ดีนะคะเพราะว่าแกเนี่ยเน้นปฏิบัติแล้วก็ไม่พูดจาไม่พอด้วยแถมอัธยาศัยก็ดีไม่ขี่โกงไม่อันตรพาลเนี่ยไม่เหมือน
1: ใหญ่เจี๊ยบ
0: อะไรนี่ฉันกำลังจัดการเรื่องสำคัญอยู่รถในมีอะไรเนี่ย
1: พิธีเสร็จเลื่อน
0: อ้าวก็เมื่อวานที่เขาชำแหละหมูที่กระล้อห่องไงแล้วนายก็ไปช่วยแล้วไม่ใช่หรอ
1: นั่นมันแค่เตรียมของวันจริงวันนี้นี
0: ่อ๋องั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ฉันกำลังขัดขวางผู้ใหญ่คมกิจอยู่ทุกคนคะพวกเราเนี่ยต้องการคนที่ใจดีใช่ไหมคะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพูดจามไม่ดีก็ได้การบริหารคนเนี่ยใช่ไหม
1: ไป
0: พี่ช่วยกันเลือกดีๆนะคะเอาคนดีๆมาดูแลพวกเรานะอย่าไปเอาคนไม่ดีมานะพี
1: ่โอ้ย
2: พิธีเสนเรือนเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยทรงดำเราแสดงความกตัญญูต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของผู้วายชนให้กลับมาเชื่อมต่อกับลูกหลาน

ายเรียบร้อย

0: จ้าเจี๊ยบนี่อันนี้อร่อยเนาะปึ๊บ
1: อื้อโอ้ยนี่ทีเด็ดเลยเนี่ย
2: เผ็ดไหมอ่ะตา
1: ไม่เผ็ดหรอก
0: ไม่เผ็ดตอนเด็กๆก็เคยกินนี่นะอันนี้ต้องกินกับแจ่วด้านนะนี่ดีบ้านเราเลยนะนี่รู้ไหม
1: นี
0: ่แซ่บเหมือนเดิมเลยพรมาก่อย
1: กินไก่เนี่ยอร่อย
0: นี่เมื่อเช้าเองไปไหนมาตามหากันมุ่นหมดเลย
2: หนูไปหาชาวบ้านมาตา
1: ไปพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยลืมด้วยว่าแบบวันนี้พิธีนี่ใช่ไหม
2: หยุดไปเลยกินข้าวไปเลย
0: นี่ข้าวกินให้หมดเลยอร่อยอืม

เป็นยังไงบ้างยายเฒ่าเอ้ยตอนนี้เจ้าเจี๊ยบหลานเรามันก็โตมากแล้วนะแล้วมันก็ดื้อมันแม่มันนั่นแหละ

0: ขอให้ซูกับจารวีเนี่ยคุ้มครองเจ้าเจี๊ยบมันด้วยช่วยนำพาให้มันประสบแต่ความโชคดีมีความสุขความเจริญขอให้เยาวนีกันตาปันปันแล้วก็พอทิวเขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้ไอ้ยอดธงมันมีลูกเร็วๆแล้วก็ขอให้เจ้าอาทิตย์มันได้มีหน้าที่การ
1: โอ้ยตาขอให้ทุกคนไปเรื่อยเลยนะได้ขอให้ตัวเองบ้างปะเนี่ย ตาคุยกับผีรู้เรื่องด้วยหรอ
0: โอ้ยคุยกับผีเนี่ยบางทีมันก็ยังรู้เรื่องกว่าคุยกับคนเป็นๆซะอีก
1: พูดเองเออเองหรือเปล่าตา
0: เออเองจะว่าอย่างนั้นมันก็ใช่แหละว่าแต่เองเถอะหาเวลาคุยกับตัวเองบ้างเด้อHmph.

แม่แม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเจี๊ยบคิดถึงแม่นะแม่และบรรพบุรุษของเจี๊ยบทุกคนหนูขอโทษนะคะกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยอะต่อไปเนี้ยช่วยดูแลตาโชตของหนูด้วยนะและเจี๊ยบจะทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงให้ได้ค่ะและเจี๊ยบก็จะมีความสุขให้มากๆด้วยหนูสัญญานะ

0: ฮะอากาศปีนี้ดีนะนิ่มนะเออใช้ได้เลย
1: ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ใหญ
0: ่ไม่เป็นไรคนกันเองยังไงปีนี้ต้องไม่เหมือนเดิมเราคุยอะไรกันไว้ก็ทำตามนั้นนะอย่าหูเบาเด็ดขาด
1: จ้ะ
0: โอเคไปก่อน

0: วัสดีค่ะ
1: จ้า
0: หนูชื่อเจนนะคะเป็นหลานตาโชติค่ะจะมาขอสอบถามข้อมูลนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาว่ากำนันคนเก่าเนี่ยเขามีปัญหาในการบริหารยังไงบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีนโยบายอะไรที่อยากเสนอบอกได้เลยนะคะ
1: ปัญหาของป้าตอนนี้ก็คือหนูบังหน้าร้านป้าจ้ะไม่ทราบหนูจะซื้ออะไรหรือเปล่าถ้าไม่ซื้ออะไรป้าขอตัวนะ
0: ไหนตาโชติบอกว่าไหว้ผีวันพาวรุษแล้วชีวิตจะดีไง
2: ว่าไงครับ
0: สวัสดีค่ะชื่อเจนนี่นะคะเป็นหลานตาโชติค่ะเดี๋ยวจะขอสอบถามข้อมูลนิดนึงนะคะ
2: ครับผม
0: เกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านของเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเรากำลังจะเลือกกำนันละค่ะพี่มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะกำนันคนเก่าเขามีปัญหาในการบริหารจัดการหมู่บ้านยังไงบ้างไหมคะเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลการใช้ชีวิตของเรามีผลต่อรายรับรายจ่ายอะไรไหมคะ
2: อ๋อของผมส่วนตัวไม่มีครับผมเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ
3: ว่าไง
4: ดูพี่ครับดูนี่สิครับหลานสาวผู้ใหญ่โชคดีพยายามเข้าหาชาวบ้าน

0: ็กเมื่อวานสื่นไร้สมาคารวะ
1: เดี๋ยวก่อนครับมือถือผมยังผ่อนไม่หมด
0: อย่างนี้นะหาต้องให้บทเรียนไม่ได้เข็ดไป

0: แกรู้ไหมวันนี้ฉันไปบ้านไหนนะก็ไม่มีใครต้อนรับฉันเลยอ่ะแกไม่รู้อะไรหรอกเพราะว่าแกอยู่แต่ในคอกกินดีอยู่ดี
1: แต่ที่น่าหมั่นไส้ที่สุดเลยนะเจ้าหลงก็ไอ้ตาผู้ใหญ่คมกิจเนี่ยแหละไปไหนมาไหนจะต้องมีลูกน้อง
2: คิดว่าตัวเองเป็นยากุซ่าหรอ
1: ฉันรู้หรอกว่าไปซื้อเสียงมา
0: แถมไปแจกของ
1: บ้านหลังนู้นหลังนี้อย่าให้เจอนะจะจัดการให้หมดเลย
0: เนาะแกเข้าใจฉันใช่ไหมเจ้าหลง
3: คนอะไรคุยกับกวางก็เป็นด้วยถ้าวิธีแบบเบื่อๆของเธอมันไม่ได้ผลน่ะทำไมลองหาทางเข้าไปนั่งในใจชาวบ้านดูล่ะ
1: นี่นายหมายความว่าไง

0: ธอไม่ลองหาทางเข้าไปนั่งในใจชาวบ้านดูล่ะ
1: เป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าเนี่ยพี่อ๋อโอเคได้พี่เอาพี่กิ๊บเมื่อวานได้ข่าวซื้อหวยถูกไหมพี่เอาไม่ถูกเหรอดีแล้วผมไปซื้อตามเอาแล้วพี่เป็นไงบ้างพี
2: ่อย่างพี่อาทิตย์เนี่ยคนนอกของแท้เลยแต่คนที่เนี่ยรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานเพราะอะไรเธอว่า
1: เราก็ฝากให้อาหารกงนั้นด้วยนะครับผมครับส่วนพี่กิ๊บแล้วก็พี่คันนี้ครับฝากเราความฝากด้วยพี่ครับผมเดี๋ยวต้องวันกินข้าวมาพี่ครับผมขอบคุณมากครับ

0: พี่อาทิตย์เนี่ยเหมือนคนท้องที่ตัวจริงเลยอ่ะ
1: เหรอมาตอนแรกๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะก็ใช้เวลาพอสมควรอ่ะกว่าคนที่นี่เขาจะเชื่อใจเรา
0: โอ้นานแค่ไหนอ่ะพี
1: ่โอ้ก็เป็นปีเลยนะ
0: โอ้เป็นปีไม่ทันทํากินกันพอดีคนเราอุตส่าห์ตั้งใจมาพัฒนาทําไมไม่มีใครเข้าใจความหวังดีของเจนนี่เลย
1: ก็ซาทีด้วยมั้งถ้าทีของซาทักตะอีกแบบเนี้ยใช้ที่นี่ไม่ได้
0: โอ๊ยไม่คุยกับพี่แล้วก็คุยกับปันๆดีกว่า
1: ปันๆช่วงนี้ปันๆเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: มาถามเจนนี่ได้ไงเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอเอ๊ะหรือว่าเลิกกันแล้วเฮ้ยหนูพูดเล่นเออหรือว่าเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะสองวันเนี้ยปันปันหลบหน้าพี่ตลอดเลยอ่ะโทรไปก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่ตอบพี่ไม่รู้ว่าปันปันเป็นอะไรอ่ะฝากเจมไปถามหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ไม่รู้จริงๆอ่ะ

0: ถึงใจชาวบ้านแต่ก็ยังไม่เข้าใจผู้หญิงท่าทางงานเนี้ยเจนนี่ต้องลงมือด้วยตัวเองละ
1: ก็เธอจะไปช่วยอะไรเขาได
0: ้เอ้าก็ช่วยให้เขาปรับความเข้าใจกันไงนายตอนนี้เหลือแค่เราสองคนแล้วนะที่ช่วยเขาได้อ่ะ
1: นี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไหมปล่อยเขาเคลียร์กันเองดีกว่า
0: ข้านะกันตาเจนกำลังเข้าไปที่โรงทอค่ะฮะปันเป็นอะไรคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจนโทรไปใหม่นะคะไม่ต้องไปโรงทอแล้วนะไปบ้านปันเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ปันน่าจะไม่สบายอ่ะนากันตาบอกว่าปันดูเหนื่อยแล้ววันนี้ก็ไม่เข้าโรงทอด้วยอ่ะเรารีบไปดีกว่าน
1: ั่นไงเพราะเธอไปใช้งานเขาหนักหรือเปล่า
0: เงียบไปเลย

0: จ้างไหมครับจ้างให้กวางครับครับครับผมหลวงพี่ทำหน้าทำตาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหน่อยสิครับ
1: ก็เองอ่ะเอาชุดอะไรใหม่ข้าใส่เนี่ยฮะ
0: มาแอบสืบความลับธุรกิจชาวบ้านเขามันต้องเนียนๆเนี่ยเดี๋ยวมันสะดุดตา
1: ชุดเนี่ยไม่สะดุดตาเลยใช่ไหมไปปึ๊ด
0: โอ
1: ้ย
0: โอ้คนมาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอีกหน่อยอ่ะคนที่มาเที่ยวจังหวัดเราต้องแวะที่นี่ทุกคนแล้วหมู่บ้านเนี่ยก็เจริญเราเจริญเราที่ดินก็แพงขึ้นอีกหน่อยต้องกลายเป็นศูนย์กลางที่นี่นะเนี่ยส่วนหมู่บ้านเราก็เป็นได้แค่ทางผ่าน
1: ขืนปล่อยไว้อย่างนี้นะไม่ดีแน่ถ้าเอ็งมีโอกาสรีบลงมือทันทีเข้าใจไหม
0: รับทราบครับเจ้านาย
1: ไอ้พวกขวัญหลงคิดจะเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับข้า
2: ขอถ่ายรูปด้วยนะคะ
0: อ๋อได้ครับครับได้ครับ
3: แม่คะทำไมกวางอ้วนนี้ไม่น่ารักเลยคะ
2: ขอโทษด้วยนะคะ
0: ไม่เป็นไรครับไ
1: ปเปิดเอ็งทำอะไรวะข้าไปกำนันนะเว้ย
0: ผู้ใหญ่
1: เออนั่นแหละอะไร
0: ขอตังค์หน่อย
1: ไปทำอะไร
0: ซื้อของที่ระลึก
1: ของที่ระลึกอะไรเองวะไม่เอาพอแล้วเฮ้ยอาทิตย์มา
4: ขอครับ
1: ขออย่าง
4: รางวัลปัน
1: วางชอบ
4: ไม่แล้ว
1: จะกล้าเลยนะ
4: เออครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปครับครับครับ
1: เองคนเดียวเลยข้าเป็นกำนันด้วย
0: ผู้ใหญ
1: ่ก็กูอยากเป็นกำนันไงอยากกลับบ้าน

0: คุณทิวปันปันปันปันอยู่ไหนครับแล้วปันปันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ไม่แน่ใจเลยครับพี่อาทิตย์ผมกับเจี๊ยบรีบมาหาปันปันที่บ้านเพราะว่านักกันตาบอกไม่สบายไม่มาทำงานหลายวันแล้วพอมาถึงก็หมดสติอยู่ก็เลย
0: ปันปันปันปันปันปันปันปันเป็นอะไรอ่ะงอนพี่เหรอหรือว่าทำไมตีตัวห่างพี่อ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อนค่ะคือปันปันเขา
0: เป็นอะไรหรือเปล่าบอกพี่ดิหายไปอย่างนี้พี่เป็นห่วงนะรู้ไหมไม่ว่าปันปันจะทุกข์หรือจะสุขพี่จะคอยอยู่ข้างปันปันนะพี่รักปันปันนะ
2: คือหนูแค่ท้องค่ะท้อง

0: งานช่วงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะกินวิตามินตามที่หมอสั่งพักผ่อนเยอะๆแล้วก็งดแอลกอฮอล์นะคะ
1: เรื่องของเราพี่
2: ทำไมไม่บอกอ่ะไม่บอกช้าอย่างเงี้ย
3: เดี๋ยว

0: เจี๊ยบพอดีพอหาท้องแบบนี้แล้วคงไม่ค่อยได้ช่วยสู่พัฒนาหมู่บ้านเท่าไหร่แล้วอ่ะขอโทษด้วยนะ
1: จะขอโทษทำไมนี่เป็นเรื่องน่ายินดีของเพื่อนรักเลยนะไม่ต้องขอโทษหรอกและอีกอย่างเรื่องหมู่บ้านเนี่ยมีคนช่วยตั้งเยอะแยะเธออ่ะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกก่อนเถอะดูแลหลานดีๆนะ
2: เอ้าก็ต้องคิดซีนอะไรของตัวเองสิ
3: ได้ครับ
1: นั่นไงพ่อหนุ่มข้างรักของเธอมาหรอ
3: เขาบอกว่าช่วงนี
4: ้แต่หาว่าอีกคนก็ข้างรักสูงไม่แพ้กันนะ
1: อีกคนจะบ้าหรอ
5: ไอ้เจี๊ยบ
1: อ
5: ันนี้เขาคุยกันเอง
1: อะเขาฉันหร
5: อตอนแรกเธอคงกลัวหน้าดูเลยดิใช่ปะ
1: กลัวสิฉันคิดว่าปันจะแย่ซะแล้วอ่ะ

0: พี่ทิพย์จะขอมันมาแต่งงาน
1: จริงเหรอ
2: แต่งงานกับพี่ป่ะ
0: ท่าทางจะลงเอยด้วยดีแล้วแหละฮะ
1: ยังหรอกยังเหลืออีกด่านหนึ่ง

0: ันอะไรกันอะ
1: นักกันตาครับผมมาขอขมานักกันตาครับ
0: เรื่องอะไรอะปันปันร้องไห้ทำไมอะ
2: นะคะหนูท้อง
1: ผมเองครับนะนักกันตาครับผมขอโทษนะครับที่ทำน้องมันปันท้องก่อนแต่งครับแต่ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างจริงนะครับผมรักน้องมันปันจริงๆนะครับผมจะขอนักกันตาขอน้องปันปันแต่งงานครับนักกันตาย
0: ังไงปันปันรักอาทิตย์มันไหม
2: ค่ะ
0: ถ้างั้นน้าก็ยินดีด้วยนะ
2: น้าน้าไม่โกรธปันหรอคะ
0: โกรธสิแต่ไม่ใช่เรื่องนี้นะที่น้าโกรธอะทั้งที่รู้เรื่องนี้แล้วทำไมน้ารู้เป็นคนสุดท้ายฮะเรื่องสำคัญขนาดนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นลมเป็นแรงไปจะทำยังไงนี่หลานทั้งคนนะฮะ
1: ขอโทษครับน้า
0: วันหลังเนี่ยน้าต้องรู้บ้างสิเหมือนน้าไม่สำคัญเลยอะ
2: ไม่จริงปันแค่กลัวน้าเสียใจอะค่ะ
0: น้าเลี้ยงของน้ามานะจะไม่รู้หรือว่าปันเป็นยังไงฮะปันปันน่ะก็คงคิดดีแล้วเลือกแล้วใช่ไหมชีวิตของซูอ่ะซูเลือกเองได้ถ้าคิดว่าใครจะเป็นคู่ชีวิตน่ะน้าก็ยินดีด้วยทั้งนั้นแหละ
2: ปันขอบคุณน้ามากเลยนะคะ
1: ขอบคุณคร
0: ับ
1: น
0: ้
1: าก
0: อดหน่อยเร็วโอ้เรียนแค่นี้เอง
1: มาใส่ละ
0: โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นแค่นี้วันหลังบอกนะนี่แล้วแฝดหรือเปล่าฮะ
1: ต้องรอสาวครับ

นี่เป็นมืออุตามยอมจัดมือสัตว์ล้นดีพ่อแม่ทั้งนั้นจีเอาราชรถมาเกยเอาเขยมาหาเอาเงินมากองเอาทองมาหาเอาเงินแสนมาป่านหาเอาเงินล้านมามากองเลยหาจะขึ้นขายประตูเงินประตูตองหาขันมะหาเจ้าบ่าวนี่ลองเข่าสู้เพื่อนเข่าเงินขวัญเด้อไอ้สุโร

ับรับต่อสอบเป็นต่อขับเราสอบเป็นออกเป็นต่อผู้นำเป็นผู้เป็น

มันนี่ผู้ลูกผู้หลานร้านสอหามาสอเข่าต้องมาเป็นกราบรับตาสอเป็นรูเป็นเต่าเข่าเหลาสอเป็นหนอเป็นกราบพวงเราเป็นมาเป็นป่านแล้ว

0: จะแค่ไหน
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
2: คนห้ามมีของเท่านั้นใช่ไหม
1: อ้าวมาชนกันหน่อยนะขอบคุณทุกคนเลยที่มาในงานมงคลวันนี้ทุกคนมีความสุขเพราะคู่นี้เลยเราจะต้องสมใจมาเรามาดื่มให้คู่บ่าวสาวกันหน่อยม
3: าอ้าวๆๆเดี๋ยวเชิญบ่าวสาวกล่าวกับทุกคนสักนิดนึงนะ
1: ดี
4: ๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดผู้สนับสนุนหลักเจ้าขวดนี้ครับผม
5: พี่เห็น
0: เฮ้ยมัน
1: มันได้อย่างนี้สิวะ
3: ของดีบ้านเราชัด
4: ๆได้ผลแน่นอนครับรีวิวจากผู้ใช้จริงครับ
6: พวกนี้นี่ยังไงอ่ะอยากลองดูบ้างไหมนายอ่ะ
3: ฉันอ่ะนะโอ้อย่างฉันไม่ต้องใช้หรอกเนี่ย
5: ฟิตปังหรือไง
3: อ้าวเอ็มรู้จะใช้อ่ะใครมากกว่าแถวนี้ก็มีแต่ป้าแก่ๆนั่นแหละ
5: เขาบอกป้า
6: ใครป้าฉันเนี่ยนะนี่ฉันยังสมัครนายกอบต.ไม่ได้เลยแก่ที่ไหน
7: เข้า

0: เดี๋ยวฉันมานะ
1: เอาไปหมดเลยอ่ะเด็กๆพวกนี้นี่อะไรเนี่ยไปกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเรา
2: ไม่เป็นไรเด็กๆเขาจะกลับบ้านไปก็ไม่ไปเหลือวัยรุ่นอย่างเรา
1: โอ้ย
2: ก็มาเมากันต่อขอผู้สนับสนุนหน่อย
3: ไปเลยตาเท่า
2: เออ
3: แล้วกลับบ้านไปนอนเลยนะ
2: เอ้ยมาชนต้องชนหน่อยต้องชน
1: มาชนค่ะ
2: มาน
0: เจี๊ยบฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอ
4: ช่างเถอะฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นอะ
0: แล้วเธอคิดอะไรอยู่ล่ะ
4: ฉันคิดว่าฉันก็แก่พอที่จะรู้ความนะแต่ก็ยังเด็กเกินไปที่จะทำอะไรได้อ่ะนายเข้าใจฉันปะ
0: ฉันเข้าใจดีเลยแหละแต่เธอก็ทำอะไรไปเยอะมากๆแล้วนะยาเจี๊ยบ
4: แต่มันก็ยังดีไม่พอแล้วฉันก็พลาดตลอดเลยนายก็เห็น
0: ไม่เป็นไรหรอกอะไรๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวันนี้มันพุ่งหรอกนะแต่สักวันแหละเธอเชื่อฉันดิ
4: สักวันแหละแต่ถึงตอนนั้นฉันอาจจะเป็นป้าแก่ไปแล้วจริงๆก็ได
0: ้ถึงตอนนั้นฉันก็คงเป็นลุงแก่ๆเหมือนกันนั่นแหละ
4: ไม่อยากจะนึกภาพเลยตอนนายแก่น่ะคงดูไม่จืด
0: ฉันก็อยากเห็นเธอตอนเป็นป้าแก่ๆเหมือนกัน
4: เดี๋ยวเหอะ
0: ฉันหมายถึงว่าอยากให้เราแก่ไปด้วยกันนะ

0: พี่พวกมันอยู่ที่นี่กันหมดงั้นคืนนี้ลงมือเลยนะครับ
1: ใช่พี่เจนนี่หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
1: พวกเรามาจากรายการเที่ยวทั่วทิศค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวเจนนี่พาเข้าไปดูค่ะข้างในเนี่ยมีกวางหลายชนิดมากเลยนะคะ
3: ชาใครจะกินก็กินนะครับผมเห็นแมลงวันอยู่ในชาผมเห็นแล้วจะอ้วก
4: ฮะมีแมลงวันด้วยเหรอ
2: ไม่จริงค่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดกล้องวงจรปิดดูว่าไอ้แมลงวันมันบินมาจากไหน
5: รีบส่งสัตวบ้านด่วนเลยไปเร็ว
2: เกิดอะไรขึ้นอ่ะกวางเป็นอะไรอ่ะ
4: โรคระบาดหรือว่า
5: น่าจะมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหารนะคาดว่าน่าจะเป็นยาฆ่าแมลง
4: เป็นไปได้ไงครับคนงานเราไม่เคยใช้สารเคมีเลยนะครับ
5: ก็ไอ้พวกที่มันมาปวดเมื่อเช้าไง
2: แล้วเจ้าหลงอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เอ้าทำไมปิดอ่ะ
6: เออปิดได้ยังไงเนี่ยฮะ
7: ปิดให้บริการแหมความว่าไงอะคะ
5: ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีในฟาร์มเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆครับ

0: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
1: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
0: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์ละครปลายจวักวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่12มิถุนายนเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ vipha application

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนมะคารังโรมะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะ

0: มีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ค่ะ
1: ไปที่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงข้าวหลามปกติเนี่ยจะต้องทำในกระบอกไม้ไผ่
0: ใช่แล้วก็ตักกินในเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบ
1: มีหลากหลายรูปแบบแต่ขั้นตอนกรรมวิธีในการทำเนี่ยเห็นเรากินอร่อยง่ายๆแบบนั้นกว่าจะได้มาเป็นข้าวหลามสักกระบอกนึงมันยากนะครับที่ลพบุรีครับเขาก็พยายามที่จะคัดสรรของดีในจังหวัดแล้วก็มาทำให้แปลกใหม่เขาใช้กะหล่ำมะพร้าวในการใส่ข้าวหลามหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
0: อะไรใหม่ๆค่ะข้าวหลามกะลามะพร้าว
1: ที่อำเภอเมืองลพบุรีครับสูตรนี้คิดค้นโดยคุณสรวิทย์ปลื้มมากครับที่หยิบของใกล้ตัวอย่างมะพร้าวอ่อนมาปรับใช้แบบครบวงจรคือเขาไม่ได้ใช้แค่เนื้อกะทินะแต่ใช้ทั้งกะลาเลยครับที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะถูกทิ้งไปให้กลายเป็นจุดขายสำคัญอีกทั้งจะช่วยเก็บความร้อนทำให้ข้าวหลามสุกเร็วขึ้นและก็เพิ่มกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ไม้ไผ่ให้ไม่ได้
0: ความน่าสนใจอยู่ที่กระบวนการปรับค่ะให้เข้ากับการค้าจริงนะคะคือการผลิตมันต้องไปได้กับของจริงเนาะคุณผู้ชมข้าวเหนียวดำนึ่งไว้ล่วงหน้านำมาคลุกกับเนื้อมะพร้าวอ่อนถั่วดำและเผือกก่อนราดน้ำกะทิสูตรเฉพาะจากน้ำตาลมะพร้าวนำไปย่างด้วยไฟอ่อนๆเพียง 15-20 นาทีจะสังเกตเวลาในการใช้ก็จะน้อยกว่ากระบอกไม้ไผ่นะคะไม่ได้มีฝาปิดนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้ฝาใหญ่ๆแบบนี้ปิดเอาไว้เร็วกว่าแบบเดิมอย่างชัดเจนทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องทันกับออเดอร์จำนวนมากในแต่ละวันนี้เราก็มาใส่หน้าเพิ่มเลยคุณกระต๊อบคุณดูสิ
1: โอ้โหซึมๆเลยนะครับจุดขายอีกอย่างก็คือประสบการณ์ในการรับประทานครับเพราะลูกค้าสามารถถือกินได้ทันทีจากกะลาไม่ต้องแกะกระบอกเหมือนข้าวหลามทั่วไปเออแต่ผมว่าง่ายกว่านะ
0: จริง
1: เพราะกระบอกมันยากอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เหมือนกับแบบพวกหัวกะทิอ่ะมันไม่ลงไปข้างล่าง
0: ใช่แต่ว่ามันก็จะคนละรูปแบบละกัน
1: คนละรูปแบบละกันนะถือว่าข้างบนเนี่ยก็ยังเล่นลูกเล่นได้อีกเช่นการเพิ่มท็อปปิ้งทั้งมะพร้าวถั่วเผือกข้าวโพดแล้วก็ไฮไลท์เด็ดนี่ฝอยทองครับคุณผู้ชมทำให้ภาพลักษณ์นั้นดูทันสมัยเหมาะกับสายโซเชียลที่ชอบถ่ายรูปอาหารแบบคุณชมัยพร
0: นึกภาพคุณกระต๊อบออกเลยคุณต้องไปยืนแบบมือสั่นอยู่ข้างหน้าร้านอ่ะแล้วก็เสียงสั่นเพราะอยากกินหมดทุกอันเลย
1: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไงผมกินเลย
0: นะคะนี่ฝาที่ใช้คุณผู้ชมคุ้นไหมมันคือฝาปิดแก้วน้ำ
1: มันใส่ได้พอดีเลยนะ
0: ใช่เนี่ยใส่ได้พอดีเลยค่ะแล้ว1เดือนแรกหลังเปิดขายกระแสตอบรับมาแรงเกินคาดจากแผงริมทางสู่หน้าร้านในหมู่บ้านสิรัญญา3ต้องปรับรูปแบบเป็น walk in ค่ะใช้โซเชียลมีเดียช่วยกระจายข่าวเพื่อแก้ปัญหาลูกค้ามาแล้วไม่ได้ซื้อเพราะของหมดก็คือบางทีอาจต้องไปติดตามที่หน้าเพจนะปัจจุบันผลิตได้วันละประมาณ250ถึง300ลูกคิดรายได้หลักหลายพันบาทต่อวันนะคะอันนี้รายได้อย่างเดียวนะคุณต้องไปหักกำไรต้นทุนต่างๆด้วยนะคะแล้วขายราคาดีมากๆลูกละ35บาท3ลูก100บาทค่ะ
1: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็ยังคงเป็นโมเดลครอบครัวขนาดเล็กครับที่ช่วยกันทำพ่อแม่ลูก3คนลดต้นทุนแรงงานและควบคุมคุณภาพได้เองทุกขั้นตอนครับพร้อมต่อยอดเมนูอื่นอย่างเช่นสังขยามะพร้าวอ่อนสังขยาฝอยทองในกะลาเพื่อใช้

0: GP คืออะไรคุณต้องอธิบายเพิ่มหน่อย
1: ค่า GP เนี่ยมันก็คือเป็นค่าที่ผู้ให้บริการเป็นเขาขอหักคุณผู้ชมเป็นเหมือนเป็นอารมณ์ว่าสื่อกลางเหมือนเป็นค่าเก็บหน้าร้าน
0: ค่าในหน้าใช่ไหมค่าแบบค่าเอเจนซี
1: ่เหมือนค่าพื้นที่หน้าร้าน
0: ส่วนมากร้อยหนึ่งสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยของที่เราได้ก็อาจจะเงินที่เราได้อาจจะไม่ได้ครบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะพี่ๆไรเดอร์เนี่ยก็จะโดนแบ่งออกไปอีกร้านก็ถูกแบ่งออกไปอีก
1: ใช่ค่ะนะคะนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้ได้เห็นกันแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะนำของที่มีในบ้านแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็ใส่ไอเดียกันไปแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เอาไปดูกันหน่อยค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเห็นพืชของป่าต่างๆออกมาตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนนี้เขาเข้าป่าเก็บเห็ดกันค่ะนี่อุปกรณ์พร้อมค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเขาไปหาของอร่อยขึ้นชื่อนะคะเพื่อเก็บเห็ดเสม็ดชาวใต้จะเรียกว่าอะไรนะคุณกระต๊อบ
0: เห็ดเม็ด
1: เห็ดเม็ดขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นเสม็ดขาวพบได้แค่ปีละครั้งนะคะช่วงฝนแรกหลังหมดฤดูร้อนเข้าฤดูฝนปลายเดือนเมษาถึงพฤษภาของทุกปีอุปกรณ์การเก็บมีไม้ยาวๆหรือมีพระคุ้ยหาเห็ดงอกที่ซ่อนอยู่ใต้กองใบเสม็ดขาวที่ร่วงหล่นทับถมกันสังเกตได้ง่ายเพราะเขาบอกว่าดอกส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่สีขาวอมม่วงเด่นชัดแล้วก็ในพื้นที่พบเห็ดเม็ดสีม่วงมากกว่าสีขาวอีกด้วยค่ะ
0: คุณวิลาศรองเมืองเห็ดเม็ดคุณวิราชรองเมืองครับชาวบ้านในพื้นที่เราฟังว่าช่วงนี้เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องครับก็ทำให้เห็ดเม็ดเนี่ยนะครับทยอยงอกออกมาชาวบ้านจึงออกมาเก็บกันทุกวันบางคนสามารถหาได้มากถึงวันละ10กิโลกรัมครับขายได้กิโลกรัมละ150-200บาทกันไปเลยรายได้ก็ถ้าทำแบบเสริมๆฮะเสริมๆแต่ว่า200คุณผู้ชมมันก็ดีขึ้นนะฮะในช่วงหน้าฝนแบบนี้สำหรับรสชาติของเห็ดนั้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มหอมมันแล้วก็ติดขมเล็กน้อยที่ปลายลิ้น
1: มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะทั้งเรื่องระบบขับถ่ายปราศจากไขมันน้ำตาลต่ำค่ะใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายและเมนูยอดนิยมจากเห็ดเม็ดค่ะมีแกงกะทิแกงเห็ดแกงป่าลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็แกงส้มเป็นต้นนะคะนี่หนึ่งของดีตามธรรมชาติที่สร้างรายได้แล้วก็อาหารพื้นบ้านให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูฝนกันอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับอ้าวรับประทานเห็ดเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเก็บเห็ดขายสร้างรายได้เอาเงินไปเที่ยวกันต่อดีกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็จะอีกฟิลอีกรูปแบบหนึ่งช่วงหน้าร้อนก็จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับแดดแรงๆใครชอบความสดใสของแดดจ้าก็ว่ากันไปแต่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับก็จะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับของฝนที่โปรยลงมาชวนคุณชมนะครับไปเที่ยววัดพระธาตุดอยพระชานครับที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ธรรมชาติกำลังเขียวสดใสเลยครับใครเคยไปบ้างบอกหน่อยว่าเขียวแบบนี้หรือเปล่าคุณผู้ชม
1: โอ้นี่องค์พระใหญ่หลายคนจะคิดถึงที่ญี่ปุ่นเลยนะ
0: นะฮะแต่ที่นี่อยู่ที่ลำปางครับคุณผู้ชมครับแล้วสวยจริงๆดูสีทุกอย่างมันตัดกันนะครับที่เห็นนี่คือวัดพระธาตุดอยพระชานที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งจุดหมายบนยอดดอยที่ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายจุดเด่นที่หลายคนรู้จักก็คือองค์พระใหญ่ไดบุสึที่ตั้งอยู่บนยอดดอยท่ามกลางวิวภูเขาของจังหวัดลำปางและกลายเป็นอีกหนึ่งมุมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาแวะถ่ายภาพขึ้นมาทางด้านบนนี้แหละครับนี่ก็เหมือนญี่ปุ่นเลยนะ
1: อันนี้เสาโทริอิค่ะถ้าเกิดที่โอซาก้าจะมีเสาโทริอิพันต้น
0: เนี่ยเหมือนเลย
1: แล้วก็มีพระพุทธรูปไดบุสึแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมุมต่างๆจะบรรยากาศให้มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นค่ะคนที่มาที่นี่ก็จะได้บรรยากาศเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วพอหน้าฝนแบบนี้ค่ะต้นไม้บริเวณรอบวัดเริ่มกลับมาเขียวสดชื่นแมวกวักก็มานะคะบางช่วงมีหมอกลอยผ่านบริเวณยอดดอยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะถ่ายภาพเดินทางมาชมวิวกันได้อย่างต่อเนื่อง
0: มีโตโตโร่ด้วยนะ
1: ทำไมพรใส่กิโมโนแล้วขึ้นลำปางแล้วกันอะ
0: ยุ้ยไม่ต้องไปแล้วญี่ปุ่นนะ
1: โอซาก้าน่ะเหรอนะโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้ววันหยุดก็คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็นิยมจะไปเที่ยวกันในช่วงนั้น
0: เอาจริงๆทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยจริงๆมีมาร่ำมานานแล้วนี่ก่อนเข้าวัด
0: นี่
1: ต
0: ้
1: นเป็นในแบบตลอดไปเหรอเนี่ย
0: คุณพลาดได้ไง
1: ชมวิวด้านบนค่ะมองเห็นภูเขาและธรรมชาติโดยรอบได้แบบมุมกว้างหลายคนเลือกมาพักผ่อนเดินชมบรรยากาศหรือว่าเก็บภาพวิวสีเขียวในช่วงหน้าฝนนะคะไม่ได้มีแค่ความเป็นญี่ปุ่นนะ
0: คือ
1: บางคนบอกว่าจะใส่กิโมโนไปถ่ายมีมุมแบบมีความเป็นล้านนาเจ้าไหม
0: มีความเป็นไทยมีความเป็นชาวเหนือด้วยคุณผู้ชมครับก็มีวิหารและศาสนาแบบล้านนาแล้วก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางขึ้นมากราบไหว้นอกเหนือจากการถ่ายภาพด้วยหลายคนที่ขึ้นมาที่นี่ก็จะเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวนะครับแล้วก็ไหว้พระทำบุญกันไปด้วยเพราะบรรยากาศข้างบนนั้นค่อนข้างเงียบอากาศเย็นยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยต้นไม้ก็จะเขียวอย่างที่เห็นได้เลยครับใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวภาคเหนือก็แวะไปลำปางไปเที่ยวที่นี่กันได้นะครับที่พระธาตุดอยพระชานที่ลำปางได้ทั้งชมวิวบนดอยถ่ายรูปแล้วก็ทำบุญไปพร้อมกันครับ
1: ใช่
0: นี่ไงวัดฝั่งไทยก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะเป็นแนวไทยของเราก็มีขึ้นไปได้เลยครับ
1: นี่ค่ะที่เดียวได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคะคุณผู้ชมย้ำนะคะอยู่ที่ลำปางนะคะอ่ะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียดี คุณเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณชอบทำแกงนี่คะคุณชอบทำแกงส้มแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง
0: ผมก็ทำตลอดผมลูกหลานคนใต้ผมก็ต้องกินแกงส้มอยู่แล้ว

0: พาไปดูมิติใหม่พริกแกงคุณพริกแกงก้อนธรรมดากลายเป็นหนึ่งไอเดียสร้างรายได้แล้วกลายเป็นแบบความน่ารักนุ๊กนิดใจฟูค่ะไปดูค่ะ
1: โอ้ยอะไรอะไรคือส้มกทมอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เป็นชื่อน้ำพริกเหรอ
0: ตอนเนี้ยกำลังคิดว่า
1: หยาบอย่างดีแปลว่าอะไรอ
0: ารมณ์ชมัยพรรู้สึกเหมือนการก่อพระเจดีย์ทรายตอนเนี้ย
1: อันนี้เหมือนกับเขาเวลาเหลือจากการขายของไหมก็เลยปั้นให้มันสวยนะ
0: แบบตะโกนค่ะ
1: แล้วเราจะกล้าไปซื้อไหมเนี่ย
0: น่ารักดีนะเนี่ยนำพริกแกงมาปั้นเป็นรูปสัตว์นานาชนิดวางเรียงเต็มหน้าร้านลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาต้องมีหันมาเฮือกกันบ้าง
1: เหงาแหละดูออก
0: นะคะมีช้างกระต่ายเต่านกฮูกแมวแต่ละตัวถูกปั้นอย่างตั้งใจบางคนนะตอนแรกเอ้ยไม่ได้คิดจะซื้อพริกแกงเพราะเห
1: ็
0: น
1: ซะหน่อย
0: น่ารักถ่ายรูปเสร็จเห็นเจ้าของร้าน
1: เต่าหัวขาดไปแล้วนุ่น
0: อ่ะมันเป็นกลยุทธ์นะเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเจ้าของร้านชะโงกหน้าขึ้นมาอ้าวรับแกงอะไรจ้าอ่ะก็ต้องซื้อกันหน่อยแหละ
1: ขอส่วนหูขอส่วนหูช้างได้ไหม
0: แล้วเจ้าของไอเดียเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนยุคใหม่เจนซีนะอันนี้น่าจะใช่น้องปณชัยประดิษฐ์สุวรรณเจ้าของร้านวัย26ปี
1: 26นี่เจนซี
0: เจนซีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดง่ายนี่น้องหมูเด้งนะคะบอกว่าทำไมพริกแกงต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเดียวนะคะก็เลยเปลี่ยนรูปแบบปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆเอาซะเลยเนี่ยทำมาได้ประมาณ1เดือนค่ะคือตอนเช้ามาเนี่ยสิ่งที่ต้องมาตั้งร้านถ้าเกิดสมมติว่าไลน์ไปหาเขาเป็นเพื่อนกับปณชัยเนี่ยปณชัยทำอะไร
1: ปั้นอยู่
0: กำลังเตรียมร้านอยู
1: ่นี่จบจิตกรรมปูนปั้นแน่เลย
0: นี่ลูกแมวอ้วนนะคะทำมาเดือนนึงเขาบอกว่าผลตอบรับดีมากนะคือไม่ใช่แค่เฉพาะลูกค้าที่เดินผ่านแล้วเจอพี่ต๊อบ
1: ลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็ตามมาจากออนไลน์ก็มากันเรื่อยๆคุณผู้ชมครับหลายคนมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสั่งซื้อเลยนะครับเพราะเห็นความน่ารักจากในโซเชียลแล้วอดรนทนไม่ไหวก็มาซะเลยส่วนสัตว์ที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมแมวกับช้างครับ
0: เดี๋ยวนะคะไม่ได้พูดถึงชนิดพริกแกงอะไรเลยเหรอคะ
1: ไม่เห็นเนี่ยตาอ่านมาไม่เห็นมีเลยว่าพริกแกงอะไรพริกน้ำพริกนรกไม่มีแค่มีช้างกับแมวที่ขายดีที่สุดบางครั้งลูกค้ายังคอมเมนต์เข้ามาขอให้ปั้นรูปสัตว์ต่างๆให้หน่อยด้วยทางร้านก็จัดให้ตามคำขอครับโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะมาดูกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเล็กๆนะครับที่ช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็ของกินพื้นบ้านจากธรรมดาให้กลายเป็นความน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามครับ
0: น่ารักมากเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีรีเควสว่าขอซื้อ5ขีดนะจ๊ะแต่พ่อค้าปั้นมาให้นิดนึง
1: แต่ถ้าว่าเขาว่างก็คงทำให้อ่ะแต
0: ่
1: ถ้าไม่ว่างก็อาจจะต้อง
0: ปั้นรูปพี่แกงให้หน่อยปั้นมาให้หน่อยนะคะนี่พี่สะอิ้งกับพี่เกษตรศิลป์ฟาร์มก็แชร์มาเพราะว่าเราถามนะเรื่องหอยฉลามใช่ไหมพี่สะอิ้งเนี่ยใน TikTok บอกว่าที่บ้านผมมีครับที่จักรราชเนี่ยกินประจำหน้าแล้งมันจะหาได้ง่ายคุณเกษตรบอกว่าที่ขามทะเลสอก็ยังพอหาง่ายนะครับนี่พี่จักรราชนครราชสีมาเหมือนกัน
1: ก็แถวโคราชลำแม่น้ำมูลใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าร้านนี้ร้านน้ำพริกปั้นเนี่ยผมไม่อยู่ปทุมธานี
0: ใกล้บ้านคุณนี
1: ่นี่ไงตรงตลาดในตลาดปทุมธานีแล้วตลาดปทุมธานีมี10ตลาด
0: เพื่อคุณจะรื้อฟื้นสูตรทำแกง
1: ผมไปบ่อยก็ตลาดรังสิตตรง200ปีนะไปบ่อย
0: ตรงนั้นไม่แน่ใจ
1: นะลองไปหาดูกันได้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
0: ชื่นชมนะเขาเป็นคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำนี่แหละพอเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำมันก็จะสามารถครีเอททำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างนะคะ
1: เห็นไหมครับมีครบและมีหอยมีพริกแกงไปเก็บผักกันหน่อยคุณผู้ชมครับมาใส่ในแกงเป็นแกงหอยฉลามมะเขือพวงแล้วกัน
0: นี
1: ่ดีไหม
0: คุณเขียนเมนูอย่างนี้เลยเหรอ
1: เขียนเมนูให้เลยนะครับไปซื้อพริกแกงเมื่อกี้ที่ปทุม
0: ทีมงานทำมาให้
1: เลี้ยงมาให้เพราะว่าสีสันวาไรตี้ของเราเขาต้องการให้เราทำแกงหรือเปล่าไปชวนเก็บมะเขือพวงนะครับขายสร้างรายได้ดีที่เดิมเลยครับนครราชสีมาไปดูกันครับได้หอยแล้วได้มะเขือเพิ่มไปอีกหน่อยไหมจ้าแม่จ๋าตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องเผชิญกับอากาศร้อนครับส่งผลให้ผักหลายชนิดมีผลผลิตลดลงแต่กลับกลายเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือพวงที่ตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากน้องดีมานด์เยอะมากนะครับที่ตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับชาวบ้านก็เร่งเก็บมะเขือพวงที่ปลูกเอาไว้ส่งขายให้แม่ค้ากันในตลาดครับหลังในช่วงนี้ราคามะเขือพวงนะครับพุ่งสูงต่อเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยคือมันคงขายไม่ค่อยหมายถึงว่าโตไม่ทันขายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะใช่แล้วก็อากาศร้อนด้วยไงคะผลผลิตไม่ได้ออกมาน้อย
1: รู้ไหมว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่น้องยุ้ยคุณผู้ชม
0: เท่าไหร่
1: 60บาท
0: โอ้โห
1: และยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกนิดต่อไปใครกินแกงเขียวหวานอย่าเขี่ยมะเขือพวงออกนะฮะแพงนะฮะ
0: ของแพงนะคะคุณปัญญาประสาทนอกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือพวงเล่าว่าปลูกมานานแล้วล่ะ 4-5 ปีแล้วแล้วก็มองว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ดูแลยากนะเพราะว่าอ่อนไหวต่อโรคเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทำได้ลำบากเพราะว่าตัวต้นเนี่ยมีทั้งหนามและขนที่อาจทำให้เกิดผื่นคัน ระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจซึ่งทำให้มีเกษตรกรปลูกกันไม่เยอะนักที่ผ่านมาราคามะเขือพวงทั่วไปกิโลกรัมละ20-40บาทบางช่วงเนี่ยราคาตกต่ำจะไม่ถึง10บาทต่อกิโลกรัมเลยแต่ปีนี้ราคากลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงเกษตรกรก็สามารถขายได้ราคาดีขึ้นอย่างมากราคานะคะ60แค่เริ่มต้นพี่ต๊อบเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เขาบอกมาคุณปัญญาบอกว่า60ถึง110บาทค่ะ
1: ต
0: ั
1: ้งแต่เด็กจนโตมาไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามะเขือพวงมันจะแพงขนาดน
0: ี้ใช่คือเขาบอกว่าก็ถือเป็นช่วงสร้างรายได้กับเกษตรกรนะเพราะว่างานจะหนักแล้วเก็บเกี่ยวลำบากแต่ถ้าเกิดปรับตัวสูงขึ้นมันก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนปลูกเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะ
1: แต่ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันก็โตยากเหมือนกัน
0: ทุกอย่างมีต้นทุนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็อากาศมันไม่ดีแบบนี้ครับมันก็ไม่ค่อยจะออกผลผลิตเท่าไหร่ดังนั้นก็เป็นธรรมดานะฮะดีมานด์ซัพพลายของมันหายากมันโตยากก็ขายแพงเป็นธรรมดา
0: ค่ะ
1: หยุดสัปดาห์คุณผู้ชมก็พักผ่อนอยู่กับบ้านให้เต็มที่นะครับระวังฟ้าระวังฝนใครเดินทางไปที่ไหนก็ขับให้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขของทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS สนุกคิสทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 นถึง 8:30 นช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนูๆ
1: ใครได้เรียกแล้วว
0: ันอาทิตย์เวลา 6:05 นการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นมินิฮาร์สใจจิ๋วพลังแจ๋ว
2: การรอก็สนุกเหมือนกันนะ
0: 6:35 Endless Wonder
3: พันลวดเพื่อให้ขดลวดหนาแน่น
0: 6:45 ตาตาตีตีโตโตไดโนมหัศจรรย
4: ์ไดโนมหัศจรรย
0: ์6:50 สอนศิลป์เจอร์นี่ออกตามหาไอเดียใหม่ๆในงานศิลปะแบบไร้ขีดจำกัด7:00 กวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friends Spaceผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ 7:10 นาทีหม้อข้าวหม้อแกงเรียนรู้สนุกคลุกเคล้าอร่อยทำบ่อยๆ อาหารไทยยั่งยืน 7:30 นาทีเมดแมทคณิตติดมันชวนคิดคณิตรอบตัวให้เราไม่กลัวการคำนวณ 7:50 นาทีบัดดี้บอดี้คลาสร่วมผจญภัยในห้องเรียนร่างกายไปพร้อมกัน 8:00Experimental Art Fun สนุกกับการทดลองผ่านสิ่งของง่ายๆได้ประสบการณ์เล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: เบื้องหลังเมนูรสหวานจานแห่งความสุขของคนไทยคือน้ำตาลจากอ้อยที่อาจส่งผลต่ออากาศที่เราหายใจ
6: ถ้าจากสถิติย้อนหลังเนี่ยอ้อยเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2รองจากข้าวนะครับในมิติของการเผา
5: แต่เราสามารถเลือกอ้อยปลอดฝุ่นพิษน้ำตาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกินเปลี่ยนโลกได้ติดตามได้ในรายการจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้10:00 นทางไทย PBS
7: ดูให้รู้รู้ให้ลึกปัญหาวัยวาวุ่นไม่ได้มีแค่ที่เมืองไทยที่ญี่ปุ่นก็มีปัญหานี้โด่งดังไปทั่วโลกไปรู้จักกับย่านหนึ่งในชินจูกุที่เรียกว่าอโคจรได้เหมือนกัน
8: ใช้ชีวิตอยู่ข้างๆตึกนี้เขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่สาวๆเนี่ยเขาจะยืนอยู่หน้าประตูและบางทีการอยู่หน้าประตูเนี่ยนะฮะนั่นก็คือการเตรียมตัวที่จะมีลูกค้าหรือผู้ชายมาต่อรองราคาแล้วเขาก็จะนะพาเข้าโรงแรมเลย
7: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนปัญหาค้าประเวณีวัยรุ่นญี่ปุ่นโทโยโกคิดส์วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
9: ในฐานะผู้นำตัวเมียตัวนี้ต้องการเหยื่อที่รสล่าดังโรสตั้งใจที่จะปกป้องเหยื่อของมันแต่ผู้นำสูงก็แสดงให้มันรู้ว่าใครใหญ่ที่สุด

ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับหลังจากกัมพูชาเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับจุดยืนของไทยถ้าพิจารณาจากท่าทีของนายศรีศักดิ์ภวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำลังส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้นะครับแต่การที่กัมพูชาเลือกทางนี้นั่นเท่ากับว่าปิดประตูการเจรจาเรื่องอื่นๆด้วย
1: เราไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของเขาทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญคือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหนึ่งมันไม่ได้มีผลทางกฎหมายคือมันไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายแล้วเผลอๆมันจะกลับไปเจรจากันอีกเพราะผลลัพธ์เสร็จแล้วต้องคุยกันต่ออีกมันก็อาจจะกลับมาที่เดิมคือคุยกันทั้งสองฝ่าย
2: หาทางเจรจาใหม่ไหมหากรอบใหม่มาเจรจาเขาบอกเขาไม่เจรจาเขาขอไปอันครอสก็เท่ากับว่าจากนี้ไปก็คุยกันอันครอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะ
0: ไม่ว่าไทยจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรแต่การประนอมภาคบังคับตามกลไกอันครอสได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับอ้างข้อมูลจากอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สรุปได้5ขั้นตอนครับตั้งแต่ประเทศคู่พิพาทแจ้งหนังสือเริ่มกระบวนการและแต่งตั้งกรรมการประนอม2คนซึ่งประเทศคู่พิพาทต้องเสนอชื่อกรรมการอีก2คนภายใน21วันปัจจุบันเราอยู่ในขั้นตอนนี้ครับหลังจากนั้นกรรมการรวม4คนต้องเลือกประธานอีก1คนครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ตัวแทนฝ่ายไทยยังมีโอกาสโต้แย้งหรือแก้เกมเช่นการตั้งคำถามนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจตัดสินใจกรณีนี้หรือไม่เพื่อดึงกลับไปสู่โต๊ะเจรจาแต่ถ้าโต้แย้งไม่สำเร็จครับคณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณา12เดือนเพื่อจัดทำรายงานซึ่งเป็นคำแนะนำนะครับและเป็นฐานให้ทั้งสองประเทศเจรจากันต่อไปแต่ถ้าคุยกันไม่ได้กฎหมายอังคลอสเปิดช่องให้ฟ้องต่อศาลโลกหรือศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศได้ครับคำถามคือถ้าไทยไม่เข้าร่วมตั้งแต่ต้นได้หรือไม่คำตอบคือทำได้ครับแต่อาจทำให้ไทยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
3: ทางที่ดีสุดก็คือการเข้าไปร่วมนะครับแล้วก็อธิบายนะพยายามโน้มน้าวให้คณะกรรมการเห็นให้ได้ว่าการอ้างสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันมีฐานทางกฎหมายอย่างไรมันมีฐานทางเทคนิคนะครับอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกัน
0: ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะครับยกผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญอีก2คนนะครับก็คืออาจารย์วิกเตอร์เพรสกอตต์และคลีฟสกอฟิลด์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลและภูมิศาสตร์ระดับโลกครับที่ศึกษาการกำหนดเขตไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกันซึ่งในการศึกษานี้รวมไปถึงกรณีของไทยและกัมพูชาด้วยนะครับแผนที่ซ้ายมือครับคือแผนที่ที่ปัจจุบันเราใช้อ้างอิงเส้นสีน้ำเงินเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของไทยครับส่วนเส้นสีแดงเป็นเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปของกัมพูชานะครับทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ครับสมมุติถ้ามีการลากเส้นมัธยะใหม่ตามการศึกษาของอาจารย์วิกเตอร์และอาจารย์คลีฟจะได้เส้นประเหมือนกับแผนภาพขวามือครับบางจุดจะขยับเข้ามาทางฝั่งไทยมากขึ้นและบางจุดขยับไปทางฝั่งกัมพูชามากขึ้นครับซึ่งโดยภาพรวมจะไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังครับลองนำเส้นอ้างสิทธิ์เดิมและเส้นอ้างสิทธิ์ใหม่ที่มีแนวโน้มลากใหม่มาเปรียบเทียบกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าขอบเขตเส้นไหลทวีปที่ไทยอ้างสิทธิ์ได้จะไม่เป็นไปตามที่ไทยหวังหรือสิทธิ์ในพื้นที่นั้นอาจจะลดลงครับแต่ก็ย้ำว่านี่เป็นเพียงการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเท่านั้นนะครับข้อดีของแนวทางนี้ครับพื้นที่ในเขตเส้นไหลทวีปของฝ่ายไทยอยู่ใกล้กับแหล่งปิโตรเลียมที่เราพบในปัจจุบันเช่นแหล่งปัตตานีครับส่วนพื้นที่ด้านบนที่เคยเป็นพื้นที่ทับซ้อน

0: จะไม่มีประเด็นเรื่องก่อกูฏให้ถกเถียงอีกต่อไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับไม่ว่าใช้เส้นเดิมหรือเส้นใหม่ก่อกูฏก็เป็นอธิปไตยของไทยครับเพราะไทยได้ลากเส้นฐานประกาศเป็นเขตอธิปไตยไทยตั้งแต่ปี2513แล้วโดยที่สมัยนั้นกัมพูชาไม่ได้มีการโต้แย้งนะครับส่วนข้อเสียครับพื้นที่ที่ไทยสามารถสำรวจในขอบเขตเส้นไหลทวีปไม่เป็นไปตามที่ไทยคาดหวังและฝ่ายกัมพูชาอาจมีข้อได้เปรียบในการอ้างสิทธิ์เพื่อสำรวจปริโตเรียมมากกว่าอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ถึงฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดแต่ปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นนะครับชวนท่านผู้ชมย้อนไปที่จุดตั้งต้นก่อนที่ไทยและกัมพูชาจะเดินทางมาถึงวันนี้ครับนับตั้งแต่วันที่ไทยประกาศยกเลิก MOU 44เราก็พอเดาได้นะครับว่ากัมพูชาจะเลือกใช้การประนอมภาคบังคับเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลติดตามจากรายงานของคุณณัฐชากิจโมกบรรณาธิการศูนย์ไทย PBS World ครับ
1: เราได้เริ่มกระบวนการนี้เพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือคำพูดของฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังไทยยกเลิก MOU 44การยกเลิก MOU 44นำไปสู่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาที่เริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือ Compulsory Conciliation เพื่อหาทางออกของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับกระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982หรืออังคลอสเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลตามที่สองรัฐเป็นภาคีอังคลอสคือกลไกที่รัฐภาคีสามารถเริ่มกระบวนการต่ออีกประเทศหนึ่งได้ประเทศไทยให้สัตยาบันในอังคลอสเมื่อปีค.ศ.2011และกัมพูชาให้สัตยาบันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีของอังคลอสกระบวนการของการประนอมภาคบังคับทั้งสองฝ่ายจะเลือกคณะกรรมการประนอมทั้งหมด5คนโดยเบื้องต้นแต่ละฝ่ายจะเลือกคณะกรรมการฝ่ายละ2คนและ4คนนี้จะเป็นผู้เลือกประธานรวมทั้งหมดเป็น5คนซึ่งผลของกระบวนการการประนอมภาคบังคับนั้นจะเป็นรายงานคำแนะนำว่าทั้งสองฝ่ายควรทำอย่างไรซึ่งแตกต่างจากคำตัดสินของศาล
2: แต่ conciliation คือการประนอมแปลว่าทั้งสองฝ่าย A B บอกคนกลางและคนกลางจะไปตัดสินให้เพราะนั้นตัว conciliation เนี่ยมันจะเหนือหรือมันจะเข้มข้นกว่า mediation หรือไกลเกลี่ยแต่มันจะเข้มข้นน้อยกว่าศาลหรือเข้มข้นน้อยกว่าอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นคนเลยอยากจะใช้ conciliation เพราะในท้ายที่สุดเนี่ยรายงานออกมาภายใน12เดือนเนี่ยรายงานนั้นจะเป็นเพียงแค่ recommendation หรือการให้คำแนะนำทั้งสองฝ่ายว่าควรจะทำอย่างไร
1: กระบวนการประนอมภาคบังคับเคยถูกใช้มาแล้วครั้งหนึ่งหากย้อนกลับไปในปี2016ติมอร์เลสเต้เคยใช้กลไกดังกล่าวเพื่อยุติข้อพิพาททางทะเลที่ยืดเยื้อกับออสเตรเลียโดยส่งหนังสือแจ้งไปยังออสเตรเลียซึ่งฝ่ายออสเตรเลียได้ตอบตกลงเข้าร่วมกระบวนการต่อมาในวันที่6มีนาคมปี2018หลังจากใช้เวลาไม่ถึง2ปีทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาเขตแดนทางทะเลณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติปัจจุบันกัมพูชาได้เริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับและได้เลือกคณะกรรมการประนอม2คนคือปีเตอร์ทักโชเยนเซนเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำอิตาลีเคยดำรงตำแหน่งประธานการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเต้และออสเตรเลียและช่องมาร์กทูเวนินนักกฎหมายและนักวิชาการชาวฝรั่งเศสเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศคณะกรรมการประนอมมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อทำข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้นจะถูกส่งเป็นรายงานไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อกระบวนการประนอมสิ้นสุดลงนอกจากการได้พิกัดทางภูมิศาสตร์แล้วยังมีผลต่อการขุดเจาะน้ำมันบริเวณดังกล่าวด้วย
3: ถ้าเกิดมีการขีดเส้นแล้วเรามีเอกสารออกมาแล้วค่ะอาจารย์เอกสารนั้นจะปลดล็อกอะไรได้บ้างคะ
2: เอกสารนั้นก็จะปลดล็อกให้บริษัทต่างชาติหรือบริษัทที่แสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยสามารถลงมือขุดดำเนินการแสวงหาประโยชน์ได้เลยสร้างฐานขุดสร้างอะไรได้เลยนะเพราะอะไรเพราะถ้ามีเอกสารนี้มาแล้วเนี่ย Coastal State รัฐชายฝั่งก็ไม่สามารถจะไปเอาผิดหรือไม่สามารถจะไปเอาฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายได้เพราะว่ารายงานเนี่ยมันกลายเป็นรายงานเส้นมัธยะมันได้รายงานเส้น1เส้นแล้วนะแล้วสำคัญคือ2ฝ่ายเซ็นกันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อขุดแล้วเอาแสวงประโยชน์มาใช้แล้วนะฮะก็ดูว่าจะเอาไปที่ไหนเพราะอย่าลืมว่ากัมพูชาไม่มีโรงกลั่นน้ำมันนะขุดน้ำมันขึ้นมาขุดก๊าซขึ้นมาเอาพูดง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ส่งไปสิงคโปร์ส่งไปมาเลเซียคุณก็ส่งมาไทยก็แค่นั้นเมื่อนำขอบเขตไหลทวีปที่เสร็จแล้วให้กรรมการขอบเขตไหลทวีปโลกบริษัทก็สบายใจและสามารถขุดได้โดยไม่ต้องมีใครมาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะยกเว้นว่ารัฐภาคีจะไม่รับรัฐคู่สัญญาหรือรัฐชายฝั่งจะไม่รับก็เอาปืนมายิงหรือเอาเรือมาล้อมอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาพลวันกันไปเรื่อยนะฮะแต่หวังว่าจะไม่เกิดอย่างนั้น
1: หลังจากนี้ต้องจับตาดูกระบวนการขั้นต่อไปของการประนอมภาคบังคับว่าจะแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาได้หรือไม่ณัฐชากิจมอกไทย PBS รายงาน
0: เดือนที่แล้วเราเห็นการจับกลุ่มส่งกลับสแกมเมอร์คนไทยจากหลายจังหวัดของประเทศลาวนะครับซึ่งอยู่ติดกับชายแดนริมแม่น้ำโขงของไทยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ที่เดินทางไปลาวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนก็อาจจะบอกได้ว่าขบวนการ call center กำลังย้ายจากกัมพูชาไปยังประเทศลาวติดตามจากคุณภูวเดชฉัตรทิวาพรครับ
4: เมื่อเห็นว่าหนังสือเดินทางมีตราประทับของประเทศกัมพูชาทีมข่าวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารเรียกสอบทันที
5: ที่พาสปอร์ตของทีมข่าวไทย PBS นะครับมีตราประทับของกัมพูชาที่เคยข้ามไปทำงานเรื่อง call center ที่เมืองปอยเปตมาแล้วหลายครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดมุกดาหารใช้ในการเรียกเข้าไปสอบถามนะครับถึงจุดประสงค์ของการเดินทางในครั้งนั้นว่าทีมข่าวไปทำอะไรก่อนที่จะเดินทางข้ามไปยังประเทศลาวในวันนี้ครับ
4: นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารใช้ป้องกันคนไทยข้ามไปทำงานสแกมเมอร์ในลาวซึ่งอาจบ่งบอกว่าปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเป้าหมายของทีมข่าวในการเดินทางมายังแขวงสวรรณเขตประเทศลาวคือโรงแรม3แห่งในเมืองไกสอนพรหมวิหารที่ปรากฏชื่อในรายงานของกรมสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบของลาวระบุว่าเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ลาวจับกลุ่มแอดมินเว็บพนันชาวไทย102คนก่อนส่งกลับประเทศไทยในวันที่22พฤษภาคมตลอดเส้นทางที่ทีมข่าวผ่านโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงมีโรงแรมตั้งอยู่หลายแห่งบางที่ห่างกันไม่ถึง100เมตร8กิโลเมตรจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ทีมข่าวก็พบโรงแรมเป้าหมายแห่งแรกป้ายชื่อโรงแรมตรงตามที่หน่วยงานรัฐของลาวระบุโรงแรมตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำโขงอยู่ในพื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองที่นี่คนลาวบอกว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ของเมือง
6: ตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหารของไทย
4: ระหว่างการเดินสำรวจพบป้ายระบุว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการตามปกติด้านหน้าโรงแรมมีรถจอดหลายคันทีมข่าวใช้เวลาสำรวจรอบพื้นที่อยู่เกือบชั่วโมงและได้พูดคุยกับชาวลาวกลุ่มหนึ่งทำให้ทราบว่าคนในพื้นที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของสแกมเมอร์ใน
7: จีนในเยอะจริง
4: ห่างจากโรงแรมแรก300เมตรเป็นที่ตั้งโรงแรมอีกแห่งที่ถูกตรวจค้นและจับกลุ่มคนไทยตามรายงานของหน่วยงานลาวจากการสังเกตพบว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการมีรถป้ายทะเบียนไทยจอดอยู่1คันที่โรงแรมนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวเช่นกันส่วนโรงแรมอีกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากโรงแรม2ที่แรกประมาณ3กิโลเมตรภาพที่เผยแพร่ออกมาจากสื่อลาวทำให้เห็นว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากถูกยึดได้ในโรงแรมนี้ข้อมูลที่พบยังบ่งบอกว่าคนไทยที่ลักลอบไปทำงานพนันออนไลน์ใช้โรงแรมที่มีอยู่เดิมในลาวดัดแปลงเป็นที่พักและฐานปฏิบัติการทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตเมืองไม่ห่างไกลจากจุดผ่านแดนทำให้เดินทางเข้าออกไทยได้สะดวกการจับกลุ่มคนไทยที่ไปทำงานสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ในฝั่งลาวเกิดขึ้นทั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และยังคงจับ

0: ุมเพิ่มอยู่ตลอดทางการลาวส่งกลับคนไทยแล้ว3ครั้งในวันที่21 22และ27พฤษภาคมรวมแล้วไม่น้อยกว่า600คนชายคนนี้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกส่งกลับไทยหลังถูกจับที่แขวงสวรรณเขตและถูกควบคุมตัวอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ไทยตรวจสอบพบว่ามีหมายจับในคดีช่อโกงออนไลน์เขาให้การว่าเคยไปทำงานสแกมเมอร์ที่กัมพูชาตั้งแต่ปี2566ก่อนที่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะย้ายไปที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวคำสารภาพของเขาบ่งบอกว่าหลังการปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชาทำให้เกิดการย้ายฐานมายังฝั่งลาว
1: ไซต์ที่กัมพูชาครับมันอยู่ไม่ได้อ่ะเนี่ยอันนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันทะลักเข้าไปอยู่แถวตอนใต้ของลาวเยอะเพราะมันใกล้กับฝั่งกัมพูชาปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือใครที่ไปตั้งรับรอไว้ที่ฝั่งนู้นมันก็อาจจะต้องดูครับว่าเวลาไปจับเนี่ยระดับบอสเป็นคนเชื้อสายอะไรถ้าแบบเป็นคนไทยหมายถึงคนไทยที่ทำธุรกิจอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็มาเปิดพื้นที่หรือว่ารับกิจการแบบใหม่เข้ามาทำอะไรเงี้ยเพราะมันทำเงินสูงทำเงินเยอะหรือจริงๆเป็นบอสจีนเลยซึ่งอาจจะเป็นบอสจีนกลุ่มใหม่นะหมายความว่าก็ค่อยเข้าไปหรือว่าอยู่มาก่อนไม่นานแล้วเปิดรับสิ่งนี้เข้ามาเพราะว่าไซต์งานอื่นมันอยู่ไม่ได้นะ
0: ฝ่ายความมั่นคงไทยให้ข้อมูลว่าหลังปิดชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568มีคนไทยเดินทางไปทำงานสแกมเมอร์ในประเทศลาวมากขึ้นซึ่งข้อมูลการจับกุมจากทางการลาวพบขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ที่ตั้งในแขวงบ่อแก้วบริคำไซสวรรณเขตและเวียงจันทน์คนไทยกลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและช่องทางธรรมชาติเดือนมิถุนายน2568เป็นเดือนแรกของการประกาศปิดชายแดนไทยกัมพูชาพบว่าคนไทยเดินทางออกไปประเทศลาวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร 3,722 คนตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนพบมากที่สุดในเดือนธันวาคมมีคนไทยข้ามไปกว่า 46,139 คนที่น่าสังเกตคือตั้งแต่เริ่มต้นปี2569เป็นต้นมามีคนไทยเดินทางออกไปยังประเทศลาวผ่านจังหวัดมุกดาหารเดือนละกว่า 40,000 คนนอกจากคนไทยที่ถูกทางการลาวจับกุมหลังการทลายออฟฟิศสแกมเมอร์ยังมีชาวต่างชาติหลายสัญชาติที่ถูกจับตลอดเดือนพฤษภาคมรวมหลายร้อยคนล่าสุดวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเพจกรมตำรวจเศรษฐกิจของลาวเผยแพร่การจับกุมสแกมเมอร์ชาวจีน24คนพร้อมคอมพิวเตอร์หลังพบเบาะแสลักลอบทำงานสแกมเมอร์ในโรงแรมแห่งหนึ่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางภูวเดชฉัตรทิวาพรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
2: การที่จรวดของบริษัทเอกชนในสหรัฐระเบิดระหว่างการทดสอบที่ฐานปล่อยนี่เป็นสัญญาณนะครับว่าโครงการสำรวจดวงจันทร์ของ NASA อาจจะต้องล่าช้าออกไปติดตามใน Science Tech Weekly Update กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
3: Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับตรวจสอบการระเบิดของจรวดนิวเกรนของบริษัท Blue Origin นะครับที่ฐานปล่อย LC-36 แหลมคานาเวอรัลรัฐฟลอริดาของสหรัฐครับนับว่าเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทก็ว่าได้ครับและยังเป็นการระเบิดจรวดบนแท่นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อวกาศของสหรัฐด้วยครับนี่คือช่วงเวลาที่จรวดนิวเกรน 7x2 เกิดระเบิดจนไฟลุกท่วมบริเวณฐานปล่อย LC-36 ฝั่งของกองทัพสหรัฐนะครับที่แหลมคาเนวารัลรัฐฟลอริดาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2026เวลาประมาณ3ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นครับความรุนแรงของระเบิดทำให้ท้องฟ้าบริเวณศูนย์อวกาศ Kennedy Space Center ของ NASA ที่อยู่ใกล้เคียงสว่างวาบเปลี่ยนสีไปชั่วคราวเลยนะครับจรวดนิวเกรน 7x2 ของบริษัท Blue Origin กำลังทดสอบเติมเชื้อเพลิงจรวดที่เสียหายเป็นบูสเตอร์ท่อนแรกตัวใหม่ครับที่มีรหัส No is necessary เดิมจรวดลำนี้กำลังเตรียมสำหรับส่งดาวเทียมอินเทอร์เน็ต Amazon Dio นะครับจำนวน48ดวงซึ่งตอนนั้นตัวดาวเทียมและฝาครอบเฮโลดยังไม่ได้ถูกติดตั้งครับอยู่ที่บนจรวดขณะเกิดเหตุจึงไม่เสียหายแต่ก็ทำให้แผนการปล่อยล่าช้าออกไปนะครับส่วนหอปล่อยจรวดและพาหนะตั้งจรวดคือส่วนที่เสียหายหนักที่สุดถล่มลงไปในช่องระบายไฟด้านล่างครับมีหอคอยสายล่อฟ้าโค่นล้มไป1หออาคารประกอบจรวดได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแทกภายในมีบูสเตอร์อีกท่อนแล้วก็จรวดท่อนบนอีก3ท่อนแต่ก็ยังพบว่าอยู่ในสภาพดีนะครับส่วนสถานีเก็บเชื้อเพลิงและหอถังเก็บน้ำสำหรับ

0: แรงสั่นสะเทือนก็ยังปลอดภัยครับผลกระทบของเหตุครั้งนี้นะครับอาจทำให้โครงการสำรวจดวงจันทร์อาร์ติมิสของสหรัฐล่าช้าได้ครับเพราะว่าจรวดนิวเคลนเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ใช้ส่งสัมภาระไปดวงจันทร์ของ NASA การสูญเสียฐานปล่อย LC-36ซึ่งเป็นฐานแห่งเดียวของนิวเคลนในตอนนี้ก็ทำให้แผนการกลับไปดวงจันทร์ของสหรัฐอาจล่าช้าออกไปอีกหลายเดือนครับก่อนหน้านี้อาคารทดสอบจรวดท่อนบนก็เคยระเบิดจากแรงดันมาแล้วครั้งหนึ่งครับเหตุการณ์นี้ก็เลยซ้ำเติมให้โครงการนิวเคลนกำลังเข้าสู่ช่วงที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ต้องหยุดชะงักลงไปด้วยด้านผู้บริหารของบริษัทก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับปฏิเสธแนวคิดที่จะข้ามไปสร้างรุ่น 9x4 ที่ทรงพลังกว่าครับแต่จะใช้จรวดรุ่น 7x2 รุ่นปัจจุบันต่อไปโดยมีแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในส่วนของแท่นตั้งจรวดที่พังถล่มลงไปบริษัทจะใช้โอกาสนี้ในการรื้อและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานปล่อยใหม่เพื่อลดขั้นตอนการย้ายจรวดจากอาคารประกอบมายังฐานปล่อยและทดแทนการต้องสร้างยานพาหนะลำเลียงคันใหม่ทั้งหมดครับดูความคืบหน้าในด้านนวัตกรรมกันบ้างนะครับเมื่อเราอยู่ในยุคที่ออนไลน์เป็นช่องทางสื่อสารและเก็บข้อมูลนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ในแอฟริกานะครับสร้างนวัตกรรมมาป้องกันเรื่องความปลอดภัยในด้านนี้ด้วยฟิสิกส์ควอนตัมครับทีมวิจัยของศาสตราจารย์แอนดรูว์ฟอฟที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแวนด์ในแอฟริกาใต้กำลังพัฒนาการส่งข้อมูลด้วยฟิสิกส์ควอนตัมนะครับซึ่งเป็นการฝังระบบความปลอดภัยลงไปในพฤติกรรมของข้อมูลโดยตรงระบบนี้จะทำให้การดักจับข้อมูลสามารถถูกตรวจพบได้ในทันทีครับและเพิ่มแบนด์วิดต์ของเครือข่ายด้วยการส่งรูปแบบแสงพร้อมกันได้หลายพันรูปแบบเปลี่ยนจากการตั้งรับและตรวจจับมาเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าถึงข้อมูลในระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับแม้ว่าการใช้งานเชิงพาณิชย์จะยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีก็ตามส่วนปัจจุบันมีบริษัทสตาร์ทอัพออก้าครับกำลังทำหน้าที่ปกป้องระบบการเงินบนโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบันโดยใช้ Data Machine Learning และการวิเคราะห์พฤติกรรมตรวจสอบและคัดกรองการทำธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยแบบ Real Time ภายในเวลาเสี้ยววินาทีครับเพื่อรองรับการเติบโตของการชำระเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ตรวจสอบธุรกรรมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในกว่า70ประเทศนะครับและกำลังขยายตัวไปทั่วแอฟริกาขณะที่สตาร์ทอัพกำลังทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการตรวจจับและยับยั้งการฉ้อโกงบนระบบปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ด้านควอนตัมก็กำลังเร่งออกแบบและสร้างระบบอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคตที่ไม่มีใครสามารถแอบดักฟังได้ตั้งแต่ต้นครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูงานเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่ไต้หวันนะครับทำให้เราเห็นว่าตอนนี้บริษัทต่างๆกำลังพัฒนาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กันครับนี่คืองานแสดงเทคโนโลยีคอมพิวเท็กซ์นะครับปีนี้มาในธีม AI Together ครับย้ำถึงบทบาทสำคัญของไต้หวันในการขับเคลื่อนการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกมีการจัดแสดงชิปขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลจากบริษัทต่างๆกว่า 6,000 รายเลยนะครับอย่างเช่น Foxconn, Nvidia และ Delta Electronics การพัฒนาที่รวดเร็วของ AI กำลังมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวันครับตั้งแต่การดูแลผู้สูงอายุและบ้านอัจฉริยะไปจนถึงการดูแลสุขภาพไต้หวันถือว่ามีส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน AI นะครับตั้งแต่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงการประกอบเซิร์ฟเวอร์การสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบเต็มรูปแบบและแอปพลิเคชัน AI ในอนาคตก็เป็นจุดสนใจที่เกิดขึ้นในงานนี้ด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: สหรัฐใช้เวทีประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงหรือแชงกิล่าไดล็อกกดดันพันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกนะครับให้เพิ่มงบในการป้องกันประเทศประเทศไทยควรจะตอบรับอย่างไรคุณเทพชัยหยองพูดคุยกับดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: สองตัวที่ ưu tiên sử dụng sức mạnh cá lớn nút cá bé
3: In Thailand, I think Thai public opinion about the U.S. is not good, given the fact that we are one of the oldest airlines and benefited a lot more from trade, surprisingly. On the other hand, public opinion about China is not that bad, still very good, given the fact that the Chinese scammers are doing a lot of damages to Thai public and a lot of Chinese weapons. On Thai-Cambodian borders. Under your leadership, what can you do about it? And if I may, what can Thailand do more about it, in your opinion?
4: One of our oldest allies, almost 200 years, and I think played a very constructive role and has continued to try to play a constructive role in how that conflict gets resolved. Had a great meeting yesterday with the Minister of Defense, and I think we found some public ways and some private ways that we can deepen our partnership meaningfully. So certainly very committed to that relationship.

0: ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษก็คือปีนี้ผู้นำเวียดนามนะครับเลขาธิการใหญ่แล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยโตเลมเป็นคนกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเลยมันสำคัญยังไงครับทำไมถึงต้องเป็นเวียดนามปีนี้มันมีความหมายยังไง
1: สองสามเรื่องนะครับคือเรื่องหนึ่งเวียดนามเนี่ยตั้งหลักได้แล้ว
0: ครับ
1: หมายความว่าเข้าระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเข้าลงมาเล่นในเกมการเมืองโลกได้อย่างเต็มตัวหลังจากที่เขาต้องปฏิรูปตัวเองแก้ปัญหาเรื่องสงครามแก้ปัญหากับกัมพูชานะครับแล้วตอนนี้ก็ทะยานขึ้นมาประมาณ10กว่าปีหลังเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเวียดนามเนี่ยหาจุดยืนใหม่ที่เริ่มสมดุลได้แล้วว่าจะคบกับอเมริกันขนาดไหนจะคบกับจีนขนาดไหนทั้งสองฝั่งมหาอำนาจซึ่งแยกกันเป็นสองขั้วชัดเจนในเวทีความมั่นคงแบบนี้ก็อยากจะเข้าหาเวียดนามมากขึ้นนะครับสหรัฐก็ชมเวียดนามนะครับแล้วก็บอกว่าเวียดนามนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สมดุลก็คือเป็นศัตรูเก่าแต่ก็ไม่เป็นศัตรูใหม่แต่ก็ไม่ได้คบให้ใกล้ชิดแต่ก็เปิดตัวเองนะครับในการร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจและอื่นๆแม้แต่ทางการทหารกับสหรัฐแต่ก็ไม่ได้ทิ้งจีนแต่ก็ไม่ใช่เป็นมิตรกับจีนนะครับเราทราบดีว่าเวียดนามเนี่ยเป็นศัตรูกับจีนมานานแต่ก็ไม่เปิดศึกกับจีน
0: ค
1: ือทุกคนอยากทราบว่าหนึ่งทำได้ยังไงแล้วจะต่อไปจะทำแบบนี้ไหมหรือว่าจะเข้าข้างเลยจะเลือกเลยไหมทุกคนก็เงียบหูฟังหลายเรื่องเนี่ยเขาถามเวียดนามว่าสมดุลใหม่เป็นยังไงแต่คำว่าสมดุลใหม่เนี่ยคุณเทพชัยคงนึกออกนะครับไทยเป็นคนพูดในเวทีนี้ประเทศแรกเมื่อปี2016เป็นคนเดียวคนแรกนะครับที่เป็นผู้นำไทยที่ได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาฐกในปีนั้นเราก็ยกหัวข้อว่าภูมิภาคนี้ต้องหาสมดุลใหม่ก็คือ New Strategic New Equilibrium แล้วเรื่องนี้สหรัฐก็พูดนะครับเฮกเซกก็พูดเรื่อง New Equilibrium นะครับบางคำก็ยืมมาจากจีนเฮกเซกนะครับเพราะว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกับสีจิ้นผิงนี่ได้ไปคุยกันว่าจะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์บางอย่างจะร่วมมือกันจะทำให้เกิดเสถียรภาพในบางเรื่องแต่ทำให้เกิด strategic stability ถูกไหมครับเฮกเซกก็มาพูดแต่ทั้งหมดเหล่านี้สิ่งที่เวียดนามถูกเชิญมาให้เป็นองค์ปาฐกก็เพราะว่าน้ำหนักของแผ่นดินใหญ่นะครับในเอเชียเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าข้างใครทั้งหมดแต่ในทะเลเนี่ยก็เลือกไปเยอะแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยถูกชมจากสหรัฐนั่นแหละครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาอยู่กับสหรัฐนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ยังไม่ได้ตัดสินใจมากนักแต่ก็ดูเอียงไปทางสหรัฐเยอะ
0: ครับประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่โตเลมผู้นำเวียดนามพูดเนี่ยก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของการเคารพหรือปฏิบัติตามกฎกติกาสากล
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมันค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐพีเท็กเซกพูดพีเท็กเซกนี่ก็ย้ำเรื่องของการสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางทหารเป็นหลักเลยนะครับอาจารย์ลองดูแล้วคิดว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างสปีชของสองผู้นำเนี่ยระหว่างพีเท็กเซกกับของเวียดนามแล้วมันเราเห็นอะไรที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษ
1: เราเห็นการสร้างพันธมิตรของสหรัฐชัดเจนขึ้นถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินมากนักที่จะช่วยเหลือใครอีกต่อไปแต่ว่าความชัดเจนของเขาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนว่าเขาไม่ถอยแน
0: ่
1: เขาจะสร้างพันธมิตรใหม่ในภูมิภาคเขาชื่นชมออสเตรเลียนะครับเขาชื่นชมญี่ปุ่นเขาชื่นชมเกาหลีใต้เขาชื่นชมฟิลิปปินส์เราอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นอาจจะดีก็ได้นะครับ แต่ว่าเขาชื่นชมว่าประเทศเหล่านี้เริ่มป้องกันตนเองแล้วก็ร่วมมือกับเขานะครับอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นความชัดเจนของเขาเขาใช้คำว่าเคลียร์ว่าเขาจะสร้างขั้วนะครับจะสร้างพันธมิตรจะสร้างกลุ่มเพื่อต่อต้านจีน
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขามองว่าจีนสร้างเสริมศักยภาพเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยเป็นภัยเขาพูดชัดเจนว่าอันนี้ไม่ควรจะเดินแบบนั้น
0: ก็ยังย้ำถึงความเป็นภัยคุกคามของจีน
1: ครับ
0: อยู่ดีใช่ไหมครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้เวียดนามไม่ได้ปฏิเสธเลยนะไม่ได้ปฏิเสธไม่

0: ไม่เห็นด้วยแต่ว่าเวียดนามมองไปอีกเรื่องนึงว่าควรจะใช้กติกาสากลคงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องหลักการว่าจีนเนี่ยสะสมกำลังแต่ว่าปฏิเสธในเรื่องวิธีการว่าจะทำการตำลำพังจะสร้างกติกาเพื่อพันธมิตรโดยที่ไม่คิดถึงกติกาสากลเนี่ยทางเวียดนามก็มองว่าอาจจะยิ่งซับซ้อนอาจจะยิ่งมีปัญหาแต่เวียดนามไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจีนเป็นปัญหาและในหลายคำถามก็พุ่งไปที่จีนในการลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เรื่องไต้หวันนะครับเรื่อง AI นะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องก็จีนก็ถูกมองว่าเป็นจำเลยเขาถึงไม่มาเพราะถ้ามาก็จะโดนหลายประเทศนะครับลุมถามคำถามผมก็ยังถามเลยว่าทำไมอาวุธจีนเยอะในชายแดนไทยกัมพูชาแต่ว่าแน่นอนจีนก็ไม่ตอบ
1: ไม่ตอบผมว่าประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนว่าพิษเฮกเซก็ตอกย้ำกับพันธมิตรในแถบนี้มาก็คือว่าหมดเวลาแล้วที่จะมาพึ่งพาอเมริกาใช่ไหมครับเขาใช้คำว่า no more free ride คือจะมากินฟรีๆไม่มีอีกแล้วแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศในแถบนี้ที่เป็นพันธมิตรอเมริกาเนี่ยเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายก็มีตัวเลขนะ
0: ใช่ครับอ
1: ย่างน้อย 3.5% ของ GDP ของประเทศนะครับมันเข้าหมายถึงประเทศไทยด้วยไหมเพราะประเทศไทยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบเรื่อง GDP กับค่าใช้จ่ายทางด้านการป้องกันประเทศเนี่ยของเราก็ยังต่ำอยู่ใช่ไหมครับ1.08อะไรแถวๆนั้น
0: ใช่ไหมครับแล้วนอกจากจะต่ำแล้วเราได้กำไรจากการค้าเข้ามากด้วยนะครับเป็นสองเรื่องที่เขาไม่ค่อยพอใจ
1: เพราะฉะนั้นความหมายของสิ่งที่พีทเอ็กซ์พูดถึงเรื่องของการเพิ่มงบประมาณด้านกองทัพเนี่ยกับไทยนี่มันมีความหมายยังไง
0: หนึ่งคือเพิ่มงบประมาณแน่นอนให้เข้มแข็ง
1: ครับ
0: คำแรกเขาบอกว่า strong ที่จริงเขาย้ำนะครับว่าถ้าจำอะไรที่เขาพูดไม่ได้ให้จำสามคำนี้นะครับเป็นสุภาษิตของสุนทรพจน์เขาก็คือ strong quiet แล้วก็ clear นะครับซึ่งญี่ปุ่นบอกว่าไม่ quiet เลย loud นะครับส่วนผมบอกว่า super clear ว่าเขาต้องการอะไรหนึ่งคือเขาจะทำตัวให้เข้มแข็งเขาบอกว่าหลังจากจัดการกับเรื่องอื่นๆเรื่องในตะวันออกกลางและหลังบ้านเขาเสร็จเนี่ยเขาก็จะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเยอะคือเขาจะต้องเข้มแข็งเขาจะต้องเพิ่มกำลังเขาจะต้องเพิ่มความสามารถเขาจะต้องเพิ่มพันธมิตรและพันธมิตรเองเนี่ยต้องเพิ่มความเข้มแข็งของตัวเองไปด้วยเพราะว่าหมดยุคที่เขาจะมาช่วยเพราะว่าพันธมิตรทั้งหมดเราเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจจีนก็เป็นศัตรูกับจีนแต่ว่าจะมาขอให้เขามาช่วยไม่ได้นะครับคุณต้องช่วยเหลือตัวเองโดยการเพิ่มกำลังโดยการเพิ่มความร่วมมือโดยการปฏิเสธข้อเสนอของจีนคือรายละเอียดบางอย่างที่เขาพูดไม่เป็นทางการแล้วเขาพูดกับแต่ละประเทศโดยตรงว่าไม่ให้ทำอะไรกับจีนปฏิเสธอะไรกับจีนอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับอเมริกันแล้วเราไปใช้อุปกรณ์จีนเขาไม่อนุญาตแล้วมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือคุณต้องเข้มแข็งแล้วเขาดีใจมากเขาบอกอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างที่ดีมากญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับจะโกนนิวเคลียร์อยู่แล้วจะไปนิวเคลียร์ด้วยซ้ำไม่น่าเชื่อนะครับไอ้นี่คือหนึ่งแต่เขาบอกเขาจะทำแบบเงียบๆทำแบบไม่กระตุกกระตากอันนี้ไม่มีใครเชื่อเลยครับ
1: ก็เนี่ยสิ่งที่พูดบนเวทีก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการอะไรใช
0: ่แต่ว่าความชัดเจนของเขาคืออะไรสุดท้ายเป้าคือจีนนะครับเพราะเขาพูดเองว่าสิ่งที่จีนทำทุกวันนี้เพิ่มกำลังวางกำลังลาดตระเวนเป็นการคุกคาม
1: พี่ทักษิณก็พูดถึงขั้นที่บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยประชุมให้น้อยๆหน่อยเชงกีล่าไดอะล็อกไม่ต้องมีก็ได้แต่ว่าให้ซื้ออาวุธเพิ่มกำลังทหารมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าไทยเองจำเป็นจะต้องให้น้ำหนักกับไอ้ข้อเรียกร้องของสหรัฐในเรื่องนี้ไหมเราจะต้องทำอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าต้องเพิ่มก็ประมาณทางด้านทหารอีกหรือเปล่า
0: จริงๆเราพยายามทำอยู่แล้วนะครับที่จะซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอย่างเช่น F-35แต่เขาปฏิเสธจริงๆเราพยายามที่จะยกระดับในเรื่องกองกำลังทางบกนะครับซึ่งเราก็ไม่มีกำลังในการซื้ออุปกรณ์ซื้อรถถังซื้อนะครับยุทโธปกรณ์มากนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งบประมาณเท่าที่เรามีก่อนที่จะเพิ่ม อันนี้ทำพยายามทำมาหลายปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับมันมีจุดที่จะต้องเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าจะเพิ่มจริงเนี่ยทางด้านระบบอัตโนมัติก็อาจจะต้องเพิ่มอันนั้นจะแพงนั้นสิ่งที่กองทัพไทยทำวันนี้ก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายลงทางด้านบุคลากรปีนี้เราจะเห็นแผนในการลดการเกณฑ์ชัดเจนขึ้นนะครับในการเพิ่มอาสาสมัครซึ่งกองทัพเชื่อว่าจะลดงบประมาณได้ซึ่งหลายฝ่ายยังไม่เชื่อหลายฝ่ายมองว่ายิ่งไประบบอาสาสมัครยิ่งต้องแพงแต่ว่าถ้ากองทัพมีสูตรที่ลดค่าใช้จ่ายได้จริงก็จะเอาเงินนี้แหละครับไปลงทุนซื้อ ยุทธปก

0: กรไปลงทุนในการฝึกร่วมกับสหรัฐร่วมกับมิตรประเทศนะครับซึ่งสหรัฐก็จะพอใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำในระยะกลางระยะสั้นก็คือประหยัดให้ได้ก่อนลดความรั่วไหลแต่ว่ามันก็จะไม่ทันใจสหรัฐงั้นการเรียกร้องให้อาจจะมีการร่วมมือกันทางด้านอื่นก็จะตามมาอย่างเช่นการใช้ฐานทัพในลักษณะที่ยืดหยุ่นขึ้นและในเรื่องพม่าเนี่ยเขาก็สนใจมากว่าประเทศพม่ากำลังจะตั้งหลักได้รัฐบาลที่เลือกตั้งถึงแม้ว่ายังไม่รับการยอมรับจากแทบทุกประเทศนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เกิดวิกฤตแบบเดิมแล้วก็เดินหน้านะครับที่จะบริหารประเทศเขาก็ต้องการเข้าไปมากขึ้นแล้วจะเข้าไปในพม่าก็ต้องผ่านไทยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากที่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนแต่ขณะเดียวกันข้อเสนอก็มาถึงเราแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องตัดสินใจส่งสัญญาณให้ดี
1: ทำไมบทบาทของไทยในเวทีใหญ่แล้วกันเวทีคู่ขนานคงจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะเราถึงไม่ค่อยเป็นที่ถูกพูดถึงมากนักมันจำเป็นไหมที่ไทยจะต้องมีบทบาทที่ชัดเจนมากกว่านี้โดดเด่นมากกว่านี
0: ้ถ้าดูการแถลงนโยบายของแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาระบุว่าเขาจะยกระดับจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแทบทุกรัฐบาลพูดคล้ายๆกันนะอันนั้นคือนโยบายที่แถลงแต่พอดูการปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นว่าผู้ที่ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีมีแต่พวกเรานักวิชาการจริงๆก่อนประชุมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขามีการประชุมพี่เลี้ยงที่เรียกว่าฟูลตันมีตติ้งก็คือเชิญพวกเราไปตั้งประเด็นให้ที่ประชุมนะครับก็แทบไม่มีใครไปเขาต้องเดินสายมาเมืองไทยแล้วขอให้พวกเราเนี่ยช่วยประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้พบให้เชิญไป
1: ซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะเสนอคนจากประเทศไทยให้มีบทบาทในเวทีนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมาความสนใจของฝ่ายไทยอาจจะมีไม่มากพอหรือว่ายังไงอ
0: ันนี้ก็คือช่วงต้นๆนะครับ10ปีแรกอย่างนี้นะครับพอมา10ปีที่2เนี่ยเราเริ่มมีความสนใจมากขึ้นเพราะปัญหากัมพูชาตอนนั้นเข้าสู่เวทีนานาชาติตั้งแต่สมัย10ปีก่อนที่เราปะทะกันนะครับแล้วก็มีการกลับไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกัมพูชาก็เดินสายใช้เวทีนี้ครับใช่ไหมแล้วผมก็เคยขึ้นไปนำเสนอเรื่องนี้ครับในฐานะตัวแทนรัฐบาลต่อสู้กับกัมพูชาเพราะฉะนั้นพอ10ปีที่2เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเราก็สนใจมากแล้วก็ส่งเข้ามาแต่ความสนใจเราก็หายไปหลังในช่วง5ปีหลังเนี่ยเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยของกัมพูชาเนี่ยผมสังเกตดูไปแทบทุกปีเหมือนผม10-20ปีและเชี่ยวชาญมากเป็นอดีตทูตแล้วก็ใช้เวทีเหล่านี้เป็นประโยชน์ของเราเนี่ยก็หนึ่งก็คือว่าพอความสนใจในนานาชาติเราเริ่มคลายไปเราก็อาจจะลดบทบาทแล้วก็สองคือทหารไทยเนี่ยข้าการไทยกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่คุ้นเคยกับเวทีที่พูดและเป็นอิสระนะครับอันนี้ผมรู้ด้วยตัวเองเพราะผมเคยเดินไปขอให้ทหารพูดเขาก็ปฏิเสธ
1: บ
0: อกว่าทหารเป็นตัวแทนเนี่ยจะดีกับพวกเราแล้วมันเป็นเรื่องบนเวทีด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่
0: นะครับแล้วผู้จัดยังลงมาบอกผมว่าเขาอยากให้ฐานไทยพูดแต่พอเราเดินไปเชิญเขาบอกเขาไม่พูด
1: ในสายตาของระดับนานาชาติในเวทีแบบนี้ความเห็นของไทยเนี่ยมีความหมายไหมคิดว่าม
0: ีครับที่จริงควรจะมีความหมายกับเวียดนามด้วยซ้ำและอีกประเด็นหนึ่งคือพวกนักวิชาการที่ไปก็ตอนหลังก็เป็นรุ่นเด็กๆประสบการณ์น้อยนะครับ
1: ความจริงท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วเนี่ยพูดเสมอว่ามันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องกลับสู่จอเรดาร์โลกใช่ไหมนี่ก็เป็นเวทีนึงแหละที่สามารถทำให้แบบนั้นเกิดขึ้นได้ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็ต้องถามว่าทำไมกระทรวงต่างประเทศไม่แสดงบทบาทให้มากขึ้นเสริมทหารก็ได
1: ้
0: ครับก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่ลงตัวยังไม่ได้สรุปว่าจะใช้เวทียังเป็นสุนทรพจน์ยังเป็นความหวังยังเป็นสิ่งที่บอกคุณเทพชัยบอกผมว่าถึงแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าสู่เรดาร์แต่เรายังไม่ได้เปิดสัญญาณเรดาร์หรือว่าเราเปิดเบาจนเรดาร์เขาจับไม่ได้นะครับ
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะกู้ภัยค้นหาเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่3 2คนที่ปั่นจักรยานหายไปจากบ้านหลังตามหานานกว่าครึ่งวันกระทั่งมาพบเสียชีวิตในสระน้ำหลังโรงเรียนอาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีลงสระน้ำของชาวบ้านหลังโรงเรียนเทศบาล1หนองใสตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังได้รับแจ้งเหตุเด็กหญิงอายุ9ขวบจมน้ำเสียชีวิต2คนซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.3ของโรงเรียนเทศบาล1หนองใสหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงพบร่างของเด็กหญิงทั้ง2คนจุดเกิดเหตุเป็นสระน้ำขนาด1งานลึก3เมตรบริเวณริมสระพบจักรยาน2คันกล่องพลาสติกใส่ของเล่นและรองเท้าแตะ2คู่ซึ่งเป็นของเด็กหญิงทั้ง2คนรอบบริเวณไม่มีร่องรอยการต่อสู้คาดว่าเด็กทั้ง2คนเดินเล่นอยู่ริมสระน้ำและพลัดตกลงไปด้วยความที่น้ำลึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเป็นพื้นที่เปลี่ยวไม่มีใครเห็นจึงจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่เบื้องต้นตรวจสอบตามร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 3-4 ชั่วโมงพ่อของเด็กหญิงให้ข้อมูลว่าหลังจากไปทำงานกลับบ้านมาในช่วงเย็นแต่ลูกสาวยังไม่กลับบ้านซึ่งทราบว่าลูกสาวปั่นจักรยานไปเล่นกับเพื่อนตั้งแต่ช่วงสายเมื่อออกไปตามหาทั่วหมู่บ้านจนมืดค่ำไม่พบจึงแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานีกระทั่งมีคนแจ้งว่าพบจักรยานของเด็กหญิงทั้งสองคนอยู่ริมสระหลังโรงเรียนส่วนหญิงวัย73ปีที่หลงป่าขณะหาเห็ดนานกว่า4วันรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่พบตัวอยู่ห่างจากจุดที่หายไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่พบนางบุญจันทร์มีศรีหรือว่ายายจันทร์อายุ73ปีชาวตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากพัดหลงขณะเข้าป่าไปหาเห็ดตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาทีมค้นหาพบยายจันทร์นั่งอยู่กลางป่าในสภาพอ่อนแรงและยังสามารถพูดคุยสื่อสารได้เจ้าตัวเปิดเผยว่าตลอดเวลาที่หลงป่าอาศัยเก็บลูกมะเดื่อป่ากินประทังชีวิตและมีน้ำดื่มที่ติดตัวมาเหลืออยู่บางส่วนทำให้สามารถประคองชีวิตรอดมาได้กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพบทันทีที่ได้รับการช่วยเหลือยายจันได้ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกคนที่ร่วมใจกันออกตามหาท่ามกลางความโล่งใจและความยินดีของทุกฝ่ายที่เฝ้าติดตามภารกิจครั้งนี้ภายหลังพบตัวเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวออกจากพื้นที่ป่าและมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายอีกครั้งการค้นหาครั้งนี้ระดมกำลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารป่าไม้รวมถึงประชาชนกว่าร้อยคนนำสุนักค้นหาและโดรนหลายลำเข้าร่วมปฏิบัติการนานถึง4วัน3คืนเจ้าหน้าที่เบลเยียมขอให้ประชาชนปิดประตูและหน้าต่างหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้คลังสินค้าชานกรุงบรัสเซลส์นะคะแล้วก็ส่งกลุ่มควันคละคลุ้งไปทั่วบริเวณโดยรอบชาวเมืองจำนวนหนึ่งทยอยอพยพออกจากพื้นที่ชานกรุงบรัสเซลของเบลเยียมขณะที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้คลังสินค้าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังพบกลุ่มควันจำนวนมากคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุเพลิงไหม้และยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าคลังสินค้าที่เกิดเหตุถูกใช้เก็บสินค้าประเภทใดศูนย์คนหายไทย BBS รับแจ้งนายวัชรินทร์กองแป้นอายุ21ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างท้วมผมดำแดงสั้นหยิกบกพร่องทางสติปัญญาหายจากหมู่ที่2บ้านหุบบอนตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่29พฤษภาคมญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชาท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นาทีช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: ค่ายสีส้มทิ้งไพ่หมดหน้าตักเปิดหน้าชนระบอบสีน้ำเงินจับตาทีวีดิจิทัลไร้รถแมพส่องอนาคตอุตสาหกรรมสื่อไทย ตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี้

ถ้าอยากรู้ว่านี่คือเสียงอะไรติดตามรายการหม้อข้าวหม้อแกงวันอาทิตย์นี้เวลา 7:10 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3ค่ะ

0: ใจฟูใจอุ่นใจกล้าใจจ่องนี่ฮะใจจิ๋วพลังแก้ว
1: Wow.

ที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที่ได้ไปที

0: ต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณไทยไทยเคยต่อจิ๊กซอไหม
1: เคย
0: ต่อแล้วเป็นยังไง
1: ไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร
0: ่ทำไมเป็นงั้นไปได้
1: เพราะว่ามันถึงเวลานอนก่อน
0: ถึงเวลานอนก็ต้องนอน
1: ไม่แอบต่อตอนดึกด้วย
0: ยื้ยแล้วต่อเป็นภาพอะไร
1: กระต่ายสีชมพู
0: รู้สึกเบื่อก่อนจะต่อเสร็จไหม
1: ใช่เคยเบื่อก่อน
0: แล้วคุณไทยๆทำยังไง
1: โมโหมากเลย
0: โมโหเลยเหรอน่ากลัวจังเลยไม่ต่อแล้วหรือเปล่า
1: ต่อ
0: ว้าวเสร็จจริงเหรอ
1: ใช่
0: ความรู้สึกตอนทำสำเร็จเป็นยังไงอ่ะ
1: แล้วก็ไปเห็นเพื่อน
0: ดีจังที่คุณไทยๆทำสำเร็จคุณสตาร์คเขาจะเคยต่อจิ๊กซอไหม
1: เคยแต่ตาก็ต่อเป็นอยู่นานนิดนึงแต่ก็ต่อเยอะอยู่
0: ถือว่าได้ต่อแล้วสำเร็จไหมคุณสตาร์ค
1: สำเร็จเป็นโลกเลย
0: คุณสตาร์คก็เก่งอยู่นะคุณโฟกัสล่ะจะเคยต่อได้ไหม
1: เคยต่อจิ๊กซอเคยว่าเคยต่อยากสุด
0: มีจำนวนกี่ชิ้น
1: 48
0: ต่อคนเดียวหรอ
1: ต่อ
0: ใช้เวลาเท่าไหร่
1: กี่วันน่ะ1 วัน 1 วัน
0: เบื่อไหมตอนเราหาชิ้นส่วนไม่เจอ
1: ไม่เคยเพราะว่าคุณตาช่วย
0: อ๋อมีผู้ช่วยนี่เองแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาล่ะจะทำยังไง
1: ไปข้างนอกแล้วก็เดดดี้ก็มาต่อแล้วก็ฟอสก็เดินกลับไป
0: มีผู้ใหญ่มาช่วยก็ดีเหมือนกันนะเด็กๆอย่างเราจะได้มีกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะ

0: ตอนคำถามลูกโซ่ Domino Questions
1: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกสนุกทำกันอีกนะ
2: เห็นพี่ตีตี้บอกว่าคิดเกมขึ้นมาใหม่เหรอ
1: ใช่เกมนี้ชื่อว่าคำถามลูกโซ่ Domino Questions
0: ชื่อยาวเชียวเราเล่นยังไงเหรอตีตี้
1: ก็มีคนตั้งคำถามแล้วคนที่ตอบก็ต้องวาดคำตอบถ้าตอบถูกก็ได้เป็นคนถามคำถามต่อไป
2: อ๋อถึงตั้งชื่อว่าคำถามลูกโซ่มาเล่นกันเลยดีกว่าตาต้าอยากเล่นแล้ว
1: จะเล่นอะไรกันเหรอขอฉันเล่นด้วยสิเรากำลังจะเล่นเกมคำถามลูกโซ่ Domino Questions
3: เล่นยังไงอ่ะ
1: ก็มีคนตั้งคำถามแล้วคนที่ตอบก็ต้องเป็นคนวาดภาพถ้าตอบถูกก็ได้เป็นคนถามบ้าง
3: เอาฉันเล่นด้วย
2: มาเลยมีคนเล่นหลายคนจะยิ่งสนุก
0: งั้นเดี๋ยวพี่ไปเอาไว้บอร์ดมานะ
2: เอาล่ะพี่ตีตี้คิดเกมนี้งั้นให้พี่ตีตี้เริ่มคำถามเลย
1: คำถามแรกก็คือเราใช้อะไรในการมอง
3: ปากไง
0: เดี๋ยวนะเกมใช้ปากมองได้หรอ
3: เฮ้ยฉันพูดผิดไป
2: กติกาคือเจมต้องไปวาดคำตอบ
3: คำตอบคือตา
1: ใช่แล้วเจมตอบถูกเจมตั้งคำถามบ้าง
3: คำถามก็คือเราใช้อะไรในการกินขนม
2: คำตอบคือปากถูกไหมเจม
3: ใช่แล้วปากเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
2: คำถามของฉันก็คือเราใช้อะไรดมกลิ่น
1: จมูกไงล่ะเราใช้จมูกหายใจและก็ดมกลิ่นด้วย
2: ถูกต้องพี่ตีตี้ถามต่อเลย
1: คำถามต่อไปก็คือเราใช้อะไรในการฟังเสียง
0: เราใช้หูในการฟังเสียงตาฉันถามบ้างนะเราใช้อะไรหยิบจับข้าวของ
1: คำตอบคือมือ
0: ถูกต้องเอ้าเจนถามบ้าง
1: เราใช้อะไร

0: ไปเล่นกันต่อเร็วฉันขอเริ่มคำถามนะสัตว์อะไรบินได
1: ้คำตอบคือนก
0: ถูกต้องพี่เจนถามต่อเลย
1: สัตว์อะไรตัวยาวๆมีพิษพี่ให้ตาต้าตอบ
2: ขอบคุณนะพี่ตีตี
3: ้คำตอบคืองูตาฉันถามบ้างสัตว์อะไรเดินต้วมเตี้ยมมีกระดอง
1: คำตอบคือเต่าคำถามของฉันคือสัตว์อะไรมีแผงคอเป็นนักล่า
4: สิงโตแน่นอนคำถามของฉันก็คือสัตว์อะไรคล้ายคนซนเหลือเกิน
1: คำตอบคือลิงจิ๊กจิ๊ก
4: ถูกต้องเอ้าเจนถามบ้าง
1: สัตว์อะไรหูใหญ่จมูกยาว
0: คำตอบคือช้างถูกแน่นอน
4: น้องๆลองชวนเพื่อนๆหรือพี่น้องมาเล่นเกมฝึกสมองกันจะได้ทั้งความรู้และความสนุก

0: สอนศิลป์เจอร์นี
1: ่วันนี้พี่พลนัดน้องๆที่นี่เลยครับตลาดดังเลยได้ยินมาว่ามีของดีเยอะมากดูเลยครับ
2: สวัสดีค่ะพี่พล
1: สวัสดีครับที่ตลาดดังเลิ้งอ่ะที่นี่มีอะไรเด็ดบ้าง
2: มีร้านขนมไทยแล้วก็ร้านขนมโคกครับ
1: พาพี่พลไปดูหน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: เอาไปเลยครับลุย
2: นี่ครับร้านนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่
4: ะ
1: น้องๆอยากชิมขนมไทยอันไหนกันบ้าง
2: อยากชิมตะโก้ครับ
1: แล้วน้องปิงปอง
5: ขนมต้มค่ะ
1: น้องฟ้าใส
6: สังขยา
2: แล้วพี่พลอยากชิมอะไรบ้างครับในนี
1: ้พี่พลอยากกินขนมตาลกับขนมกล้วยอ่านชิมเลยครับคุณยายเปิดมานานหรือยังครับ
7: คุณยายเปิดมา53ปีต้นตำรับก็มาจากคุณปู่คุณปู่อยู่ในวัง
1: อร่อยมากๆเลยนะครับน้องๆต้องมาลองกันให้ได้นะ
8: ขนมโป๊กไทยโบราณฮะ
1: นี่เรามาลองชิมกันครับกรอบนัวแล้วก็ไม่หวานมากใช่ไหมอร่อยเนาะถ้าอยากจะชิมขนมโป๊กสูตรพิเศษแบบนี้นะครับต้องมาชิมที่ตลาดนางเลิ้งเลยนะ
2: พี่พลรู้ไหมครับว่าที่นางเลิ้งเนี่ยนะครับที่จริงเมื่อก่อนเขาไม่ได้ชื่อนางเลิ้งนะครับ
1: อ้าวแล้วชื่ออะไรอ่ะดอส
2: อีเลิ้งครับเป็นชื่อของโอ่งครับ
1: อ้าวแล้วทำไมเขาต้องเปลี่ยนชื่ออ
2: ่ะไม่เพราะครับชื่อไม่ค่อยเพราะ
1: เขาเปลี่ยนชื่อแล้วอ่ะพี่พลว่าชื่อเนี้ยมันติดหูแล้วก็อยู่มาก่อนเราเกิดอีกอ่ะตลาดนางเลิ้งเนี่ยนอกจากของกินอร่อยแล้วอ่ะมีอะไรน่าสนใจอีกอ่ะ
9: ก็คือภูมิปัญญาไทยของที่นี่ค่ะ
2: พี่พลรู้จักแป้งพวงไหมคะ
1: จอรู้จักแป้งพวงไหม
2: รู้จักครับแต่ยังไม่เคยทำเลยครับ
1: เด็กที่นี่รู้จักกันหมดเลยงั้นเดี๋ยวพาพี่พลไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอ้ยงั้นไปเลยลุยแป้งสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะดีลูกสวัสดี
1: โอ้แป๊บเดียวสวยเลย
2: นี่กลิ่นหอมนะคะ
10: ใช่เป็นกลิ่นดอกไม้ไทยนะ
2: แป้งพวกนี้ใช้แป้งนี้ทำได้ใช่ไหมคร
10: ับใช่อันเนี้ยเขาเรียกว่าแป้งล่ำละแต่ก่อนที่เอามาป้าแดงเอามาอบก่อนอบควันเทียนเป็นกลิ่นควันเทียนแป้งพวงเนี่ยมันบอกนิสัยด้วยนะแต่ว่าต้องทำอะไรให้มันเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นในสมัยก่อนเวลาหยอดปุ๊บต้องตรงกันเลย
9: เขาใช้แป้งพวงเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะ
10: ผู้หญิงสมัยก่อนจะทำเป็นเม็ดแล้วก็แปะมันได้แล้วก็ติดไว้ที่ผมแล้วก็ดึงมาทีละเม็ดอย่างเงี้ยมุดแตะไว้ผมแล้วก็ดึงทีเดียวก็เหมือนซับหน้ามันอะ
9: ป้าแดงคะหนูอยากลองทำจังเลยค่ะ
10: ได้เลย
1: พี่พลก็อยากลองเหมือนกัน
10: พยายามหยอดให้ช่องไฟเท่ากันไม่ต้องห่างมากเวลาหยอดแล้วกระดกมือขึ้นนิดนึง
1: พี่พลเห็นน้องๆหยอดเนี่ยรู้เลยนะว่าใช้ความประณีตแล้วก็ใช้สมาธิพอสมควรเลยนะครับเป็นยังไงบ้างจอร์ดทำแป้งพวงครั้งแรก
2: ยากอยู่ครับต้องทำให้มันเป็นระเบียบแล้วก็ให้มันสวยครับ
1: น้องฟ้าใสเป็นไงบ้างครับ
6: ยากมากเลยค่ะ
1: ยากมากเลยใช่ไหม
6: ตอนดูง่ายกว่านี้เลย
1: อ่ะแล้วน้องปิงปองล่ะครับ
11: เพลินดีค่ะ
1: มันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แบบสนุกดีนะพี่พลเจอไอเดียในการทำศิลปะของเราในวันนี้แล้วคือนี่เลยครับแทนแป้งล่ำพี่พลเนี่ยจะให้น้องๆคิดไอเดียว่าเราจะใช้แป้งล่ำในการทำศิลปะอะไรได้อีกมีใครมีไอเดียไหม
9: ใช้วาดรูปได้ไหมคะ
1: วาดยังไง
9: คือใช้เหมือนดินสออะค่ะวาดไป
11: แล้วเราใส่สีได้ไหมคะ
1: ได้เลยเราอยากได้สีอะไรเราก็ผสมเข้าไปแต่วันนี้พี่พลมีอุปกรณ์ให้แค่แป้งล่ำเลยนะกระดาษปากกาไม่มีให้เลยแต่มีใบตองให้ป้าแดงครับปกติจะใช้แป้งล่ำในการทำแป้งพวงเนี่ยแล้วเขาเคยใช้ในการวาดรูปกันไหมครับ
10: หนูอยากทำอะไรหนูก็ทำแต่ในแบบฉบับดั้งเดิมเราก็ยังคงอยู่มันนะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณป้าแดงมากนะครับที่ทำให้พวกเราได้เรียนรู้วิธีการทำแป้งพวงขอบคุณครับ
9: ขอบค
1: ุ
9: ณค่ะ
1: อุปกรณ์ตรงนั่งน้องก็ครบกันแล้วนี่เลยพี่พลเตรียมอันนี้นะครับจะเป็นแป้งล่ำที่ใช้สีผสมอาหารผสมเรียบร้อยแล้วมีรูปในใจกันยัง
9: มีแล้วค่ะ
1: มีแล้วก็ลงมือได้เลยพี่พลว่าน้องๆ น่าจะได้แบบลองมือจากการบีบทำแป้งพวงมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะรู้น้ำหนักมือมากขึ้น
11: นี่ฟ้าใสคุณทำพวงอะไรใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
11: สวยมากเลยอ่ะ
9: ของพี่ทำอะไร
11: เราดู
9: ดอกชบาหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆ3คนเนี่ยเพิ่งเรียนรู้พร้อมๆกันน่ะแต่เวลาลงมือทำชิ้นงานศิลปะเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันจอร์ดเป็นไงบ้างบีบยากไหม
2: ยากครับ
1: ยากกว่าตอนทำแป้งพวงไหมเนี่ย
2: ใช่ครับต้องผสมสีครับ
1: โอ้โหสวยมากอันนี้ที่บอกคือเป็นดอกชบาใช่ไหม
11: ใช่ค
1: ่
11: ะ
1: เป็นไงยากไหมน้องปิงปอง
11: ยากค่ะเพราะว่ามันควบคุมเส้นไม่ได้เลย
1: เพราะอะไรอ่ะ
11: เพราะว่ามันออกมาเยอะเกินค่ะครั้งหน้าหนูจะตัดปลายถุงให้มันเล็กลงค่ะมันจะได้เส้นไม่ใหญ่เกินแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้น
1: ภาษายากไหมครับ
6: หนูว่ายากมากเลยค่ะเพราะว่ามันต้องควบคุมมือค่ะให้มันออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามค่ะ
1: มีจุดที่มันเปลอะหรือว่าเลอะออกมาทำไมมันเกิดจากอะไรคะสาย
6: น่าจะเป็นลงแรงบีบมากเกินไปค่ะ
1: เราควรแก้ยังไงดี
6: บีบเบาขึ้นค่ะหรือไม่ก็ตัดถุงให้ไปหาสีมากขึ้นค่ะ
2: ยากแล้วค่ะพี่พล
6: ตอนแรกมันยังเป็นลายอยู่เลยค่ะตอนนี้มันละลายไปหมดแล้วอะค่ะ
1: แล้วน้องๆคิดว่าที่มันละลายเนี่ยเกิดจากอะไร
2: เพราะมันร้อนเกินไปหรือเปล่าคะ
1: ก็มีความเป็นไปได้นะ
6: ดินมันไปผสมกับน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าคะ
1: ว่าอะไรดอน
2: ผมบีบใหญ่ไปและเยอะไปครับมันก็เลยน่าจะละลายด้วยถ้าสมมติผมบีบแบบแป้งพวงอะครับน่าจะไม่ละลาย
1: วาดรูปด้วยแป้งร่างวันนี้น้องๆคิดว่าได้ฝึกอะไรบ้าง
6: ฝึกความสมดุลของมือค่ะให้มือมันแบบพอดีกับภาพในจินตนาการของเราวาดออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการค่ะ
1: จอร์ดได้ฝึกอะไรบ้าง
2: ฝึกให้เราเป็นศิลปะมากขึ้นแล้วก็ทำตามในแบบของเราที่เราคิดครับ
1: แล้วน้องพิงปองล่ะครับ
3: มีจินตนาการในการวาดรูปออกมาค่ะ
1: ถือว่าน้องๆทุกคนเก่งมากเลยครับใช้วัสดุที่เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกอย่างแป้งร่ำได้สุดยอดเป็นผลงานที่ออกมาดูดีมาก
4: ๆสอนศิลป์อาร์ตเฮดแป้งร่ำทำมาจากแป้งหินซึ่งเป็นหินธรรมชาตินำมาบดละเอียดและผ่านการสตุหรือผ่านความร้อนสูงจนได้เนื้อแป้งละเอียดและขาวสะอาดปลอดเชื้อโรคยังไงล่ะมาสเตอร์พีซ
1: ชิ้นงานมาสเตอร์พีซของสอนศิลป์เจอร์นี่ในวันนี้ครับพี่พลก็จะใช้นี่เลยแป้งร่ำที่น้องๆใช้เมื่อกี้เลยครับพี่พลเรียนรู้จากความผิดพลาดเมื่อกี้ที่น้องๆเล่าให้พี่พลฟังใช่ไหมว่าสีมันไหลเพราะฉะนั้นพี่พลจะค่อยๆเริ่มเลยนะครับพี่พลจะทำชิ้นงานเป็นรูปดอกไม้เริ่มจากตรงกลางเลย
6: แต่หนูว่ามันเริ่มไหลแล้วนะคะ
1: ใช่ๆนี่ไงเมื่อกี้ตรงที่เราเว้นที่ว่างไว้เห็นไหมมันเริ่มมันไหลเข้ามาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะยุบตัวลงนิดนึงเนี่ยเริ่มละลายก็เริ่มใหญ่กว่าแล้วพอผ่านมาพี่พลก็ทำให้มันเล็กลง
2: หนูว่าลายของพี่พลเหมือนอยู่ตรงตามวัดเลยค่ะ
1: พี่พลได้แรงบันดาลใจมาจากตามผนังวัดนั่นแหละ
6: ห้ามทำพลาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเปิด
1: สำคัญที่สุดคือลบไม่ได้ด้วยน้องๆอยากลองคนละจุดไหมเริ่มจากจอยก่อนเลยอีกบ้างโอเคเสร็จเรียบร้อย
6: พี่พลรู้สึกยังไงบ้างคะที่ใช้แป้งร่ำวาดรูปในวันนี้
1: ยากแต่สนุกพี่พลว่าถ้าสมมุติได้ฝึกมือหรือว่าได้ลองใช้อีกสัก 2-3 ครั้งเนี่ยจะควบคุมได้ดีกว่านี
4: ้สอนศิลป์แกลเลอรี
1: ่มาจากน้องบัวครับอายุ4ขวบ
5: เชิญมาค่ะ
8: อายุ
5: 4ขวบค่ะ
8: วาดรูปอะไรคะ
5: วาดรูปภูเขาค่ะ
1: ระบายสีเทียนแน่เลยอุ๊ยมีคนน่ารักมาก3คนแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษครับโอ้ยเก่งมากเก่งมาก
12: แต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ใน Art Gallery ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับ
1: แล้วอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนู่นเจอนั่นที่ไหนอีกก็บอกพี่พลได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย
13: แมทแมทคณิตติดมันสัปดาห์นี้พบกับ
14: จะลากเส้นโค้งหรือจะย้อนเส้นตรง
15: สัดส่วนส่วนทรงล้วนเป็นทรงเลยค่ะ
14: แล้วน้องไอนาคิดว่ามันสวยไหมล่ะ
15: สวยนะคะเพราะหนูทำเอง
14: แปลว่าทุกเรื่องที่หนูวาดนี่คือ
15: สวย เราเทเลยนะสีเหลืองจะหมดแล้วนะ
16: แย่แล้ว
13: พบกันในแมทแมทคณิตติดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีเด็กดาวโลก
1: สวัสดีบัดดอก
0: เรากำลังจะไปถึงดาวมุกี้ดาวเคราะห์ดวงที่4ในระบบสุริยะจาโมนาสแห่งกาแล็กซี่ฟันกินเบลลี
2: ่งานนี้ได้เจอเพื่อนใหม่แน่ๆเลย
0: ผู้ที่อยู่บนดาวมุกี้มีชื่อเรียกง่ายๆว่ามุกี
3: ้เข้าท่า
0: ภารกิจพวกเธอคือตามหามุกี้และภูมิโชคดีเด็กดาวโลก
2: Hehehehe